0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีไทยเวียดนามหาลือเต็มคณะครั้งสำคัญเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจความมั่นคงก่อนนายกรัฐมนตรีจะโชว์เล่นดนตรีเวียดนามระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศในโอกาสเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยมีนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นมีการหารือเต็มคณะระหว่างทั้งสองประเทศโดยทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆเช่นในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีที่เห็นพ้องถึงความสำคัญในการใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ขับเคลื่อนผลการหารือไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนโดยต่างมุ่งหมายที่จะผลักดันมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศให้ทะลุ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนของทั้งสองประเทศส่วนความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยและเวียดนามเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือผ่านกลไกคณะกรรมการด้านความมั่นคงมุ่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคและเมื่อค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีร่วมเล่นดนตรีพื้นเมืองเวียดนามซึ่งคล้ายกันหน้าไทยโดยเล่นเพลงสบายๆและเพลงลอยกระทงและได้ร่วมกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามบนเวทีซึ่งบรรเลงร่วมกับนักดนตรีเวียดนามด้วยยศวัฒน์พงประภาสงั้นครับ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: ฟอเรนติโนเปเรสยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากบรรดาแฟนบอลอย่างต่อเนื่องหลังได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นให้ดำรงตำแหน่งประธานสโมสรราชันชุดขาวเรอัลมาดริดต่ออีกหนึ่งสมัยโดยการเอาชนะเอ็นริเก้ริเกเม่นักธุรกิจหนุ่มผู้ท้าชิงไปแบบถล่มทลายในการเลือกตั้งประธานสโมสรซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาบาสเกตบอลภายในบันเดเบบัสคอมเพล็กซ์โดยสมาชิกสโมสรต่างออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากโดยชัยชนะในครั้งนี้ทำให้เปเรสได้รับสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งประธานสโมสรเรอัลมาดริดต่อไปจนถึงปี2030พร้อมกับเดินหน้าทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้เอาไว้อาทิการแต่งตั้งโจเซ่มูรินโญ่กลับมาคุมทีมต่อด้วยการเสริมทัพด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์อีกหลายคนที่เตรียมพาเรดเข้าสู่ถิ่นซานติอาโกเบอร์นาเบลในช่วงซัมเมอร์นี้ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน21ปีคู่ที่น่าสนใจยูเครน U21 แพ้ญี่ปุ่น U21 0-3 เบลารุส U21 ชนะคาซัคสถาน U21 2-1 นอร์เวย์ U21 แพ้ฟินแลนด์ U21 0-2 อิตาลี U21 ชนะอัลเบเนีย U21 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่อื่นที่น่าสนใจเนเธอร์แลนด์ที่เหลือ10คนชนะอุซเบกิสถาน2-1ไนเจอร์แพ้มอริเตเนีย0-1แล้วฝรั่งเศสชนะไอร์แลนด์เหนือ3-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ7:08 น.นะคะมาที่การจราจรประเทศซึ่งรับแจ้งเข้ามานะคะในช่วงเวลานี้ค่ะคุณสมควรค่ะแจ้งอุบัติเหตุนะคะที่ถนนเกษตรนวมินทร์นะคะหรือว่าประเสริฐมนูกิจค่ะในฝั่งขาออกนะคะช่วงของลาดปลาขาวมุ่งหน้ามาที่แยกซอยเสนานิคมกลางแยกซอยเสนานิคมนะคะมีรถเก๋งกับจักรยานยนต์นะคะชนกันขวางอยู่ช่องขวามีคนเจ็บด้วยนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ค่ะนะคะก็ทำให้การจราจรในจุดนี้ชะลอตัวฝากระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ามาที่จะมุ่งหน้ามาทางเกษตรเนี่ยการจราจรก็ยังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะคุณสมควรสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับผม
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงเกษตรนวมินทร์นะคะฝั่งขาออก
1: ทำไมเขาเอาขึ้นไปบนรถเลยนะแต่ว่าเขาเอาลงมาใหม่เอามาปั๊มหัวใจอ่ะฟื้นขึ้นแล้ว
0: มีคนเจ็บที่บอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลอยู่ตอนแรกนำขึ้นแอมบูเลน
1: ตอนแรกเอาขึ้นไปบนรถแล้วนะเขาหามลงมาใหม่แล้วเขามาปั๊มหัวใจรู้สึกว่าเขากระดิกมือแล้วเนี่ยผมอยู่ตรงใกล้ๆเขาเนี่ย
0: ค่ะคนเจ็บเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์หรือว่าเป็นคนซ้อนนะคะ
1: ไรเดอร์
0: เป็นไรเดอร์
1: รักไก่ตรงนี้บ่อยมาก
0: ยังไงคะ
1: แยกเสนาย
0: ังไง
1: รับไฟแดงเนี่ยรับฝ่าไฟแดง
0: อ๋อฝ่าไฟแดงมาร
1: ถเก๋งนี่ชนแบบแรงมากรถเก๋งนี่เสียหายเยอะเลย
0: ค่ะรถเก๋งเนี่ยเขามาจากฝั่งไหนคะ
1: จริงๆอ่ะรถเก๋งก็ผิดนะครับเขามาทางตรงเขาต้องอยู่เลนกลางใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่นี่เขามาเลนขวาขวานี่คือเลนเลี้ยวนะครับคุณจะตรงมาเนี่ยคุณก็ตรงได้แต่คุณไม่ควรนะคุณไม่ควรคุณประมาท
0: ค่ะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ว่ากันว่าแบบใครผิดใครถูกแต่ว่ารถเก่งเนี่ยคือมาทางตรงมาช่องขวาม
1: าจากเกษตรฮะ
0: ค่ะ
1: ขาออก
0: ค่ะ
1: แต่มอเตอร์ไซค์นี่มาจากเสนานิเวศเพื่อจะมาลักไก่ตรงนี้เนี่ย
0: ค่ะ
1: เขามาลักไก่ตอนเช้านี่ผมอยู่ตรงเนี้ยลักไก่เป็นประจำเพราะเขาจะรีบส่งอาหารไง
0: ค่ะค่ะ
1: ไปเดิน
0: ค่ะอ๋อฝ่าไฟแดงออกมา
1: แน่นอน
0: อ
1: พอจับรถตรงนี้ปุ๊บดิรถเก๋งมาเร็วๆเอาไม่อยู่หรอครับ
0: ค่ะก็เลยชนนะคะเป็นไรเดอร
1: ์ชนแรงมากชนแบบเป็น
0: ร
1: ถเก๋งใหม่ๆในหน้าเละหมดเลย
0: แล้วไรเดอร์แบบกระเด็นไปไกลไหมคะคุณสมควร
1: มันไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหม
0: ค่ะ
1: เพราะชนปุ๊บเนี่ยตัวเขาเนี่ยฟาดกับรถของเขาเองเพราะว่ามันติดเกาะกลางอยู่นี่ไงเพราะว่าเขาตัวใหญ่ด้วยอ้วนใหญ่สูงแล้วก
0: ็
1: อันนี้เขาฟื้นแล้วนะเขาขึ้นรถอันนี้ใหม่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ขึ้นรถกระบะเมื่อกี้นี่เขาจะไปถึงพยาบาลมันไม่รอดอ่ะ
0: อ๋อค่ะก็เลยเอามาลงมาปั๊มหัวใจใหม่แล้วก็มีตอบสนองคือตอบสนอง
1: ตอบสนองแล้วเหมือนเขาจะเอาไปโรงพยาบาลนะคร
0: ับ อ๋อค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรถเก่งเนี่ยยังคงขวางอยู่ช่องขวาอยู่ใช่ไหมคะ
1: โอ้โหไปไม่ได้หรอกครับเหมือนกับเอียงข้างเหมือนล้อฝั่งขวานี่น่าจะเบนนะ
0: อ๋อค่ะ
1: ประกันภัยมาแล้ว
0: ค่ะตรงนี้สามารถ
1: ผู้หญิงนะครับขับรถเก่งผู้หญิง
0: ค่ะสามารถกลับรถได้ไหมคะคุณสมควรยังกลับรถได้อยู่ไหม
1: ยากเนี่ยรถขวางทางเน
0: ี่
1: ย
0: อ๋อค่ะค่ะก็ยังขวางอยู่นะคะแล้วตอนนี้รถติดไปไกลแค่ไหนอะคะ
1: โอ้ยติดมาก
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไม่เกิน3 นาทีผมว่าโล่งตรงนี้เอาคนเจ็บไปแล้ว
0: ค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวคงเคลื่อนย้ายกันขอบคุณมากเลยค่ะคุณสมควรขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็ต้องฝากระวังกันนะคะตามเรื่องของสัญญาณไฟจราจรเรื่องของวินัยจราจรนะคะคือไม่ได้โลกสวยมากนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ปลอดภัยจริงๆถ้าเราไปกันตามสัญญาณไฟเคารพกฎก็จะทำให้ทุกคนบนท้องถนนนั้นปลอดภัยนะคะส่วนในจุดนี้เป็นประเทศที่ถนนเกษตรนวมินทร์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงของกลางแยกเสนานิคมนะคะคือตัดกับเสนานิคมอะค่ะนะคะเป็นเก๋งแล้วก็จักรยานยนต์ที่เป็นไรเดอร์นะคะสันนิษฐานว่าฝ่าสัญญาณไฟมาเลยทำให้รถเก๋งที่มาทางตรงก็เบรกไม่ทันก็ชนเขาเต็มแรงทำให้ไรเดอร์นั้นได้รับบาดเจ็บค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกันไปนะคะ ร้อยตำรวจเอกองอาจอเมกองรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีค่ะไปดูการจราจรในพื้นที่การสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่รถเยอะมากขึ้นหรือยังคะ
2: ก็มีแยกพระราม5ครับแยกศรีวนนท์ครับ
0: ค่ะ
2: รถเข้าในกรุงเทพเยอะท้ายใกล้แยกครับ
0: ค่ะ
2: ด้านอื่นเคลื่อนตัวได้ดีแล้วก็มีหนาแน่นตรงแยกศรีธัญญาเลี้ยวขวาเข้าในกระทรวงเยอะครับผม
0: ค่ะ
2: แยกอื่นไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะเส้นอื่นในพื้นที่ยังไปกันได้นะคะตามกันได
2: ้ครับผมครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ครับครับ
0: ค่ะส่วนอุบัติเหตุนะคะที่เมื่อช่วงตอนเช้านะคะคุณเสงี่ยมแจ้งมานะคะอุบัติเหตุตรงถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกช่วงก่อน 6:00 นนะคะที่มีอุบัติเหตุตรงหน้าบริษัทมินิแบร์นะคะเป็น6ล้อใหญ่ข้างหลังเป็นตู้ทึบเสียหลักตกร่องกลางระหว่างช่องทางด่วนกับคู่ขนานนะคะส่วนหัวของรถเนี่ยมันยื่นมาในคู่ขนานค่ะก็เลยทำให้คู่ขนานเนี่ยไปได้ช้านะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยจสรายได้สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พระอินทราชาไปนะคะบอกว่าในขณะนี้อยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายค่ะนะคะทีนี้เนี่ยตรงจุดที่เกิดเหตุก็เลยใช้ได้นะคะวิ่งได้ในช่องด่วนเนี่ยวิ่งได้ในช่องทางขวา1ช่องนะคะส่วนในช่องทางคู่ขนานนะคะก็อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายคือต้องมีรถยกมีอะไรแบบนี้นะคะก็ทำให้การจราจรในจุดนี้ชะลอตัวค่ะนะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้นะคะทั้งในช่องทางด่วนแล้วก็ในช่องทางคู่ขนานนะคะส่วนท่านที่ใช้เส้นทางนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะหรือว่าในช่องทางของ X นะคะที่ JS ร้อยเรดิโอนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรโพสต์ข้อมูลมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจราจรอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็ในช่องทาง S ค่ะที่ JS 100 Radio นะครับกรณีเมื่ออุบัติเหตุเมื่อตอนเช้าก่อน 6:00 นนะคะบนถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงของเลยทางเข้าโรงพยาบาลเปาโลไปเล็กน้อยนะคะที่มีอุบัติเหตุเป็น2แถวแล้วก็รถเก๋งแวนนะคะแล้วก็รถบรรทุกค่ะชนกันนะคะทีนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บนะคะก็มีบาดเจ็บทั้งหมด13คนนะคะ1ใน13คนเนี่ยอาการสาหัส1คนค่ะนะคะโดยรถเพราะว่าคนเจ็บเนี่ยคือมากับรถโดยสาร2แถวนะคะสายทรัพย์บุญชัยนะคะแล้วก็ชนกันนะคะทำให้คนเจ็บ13คนคือบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็มีสาหัส1คนค่ะซึ่งอุบัติเหตุทั้งหมดนั้นเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพการจราจรในจุดตรงนี้ก็เพียงแค่รถเยอะนะคะตามสภาพในช่วงตอนเช้าที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนรถไปโรงเรียนไปทำงานกันนะคะก็การจราจรรถเยอะค่ะนะคะแต่ว่ายังคงใช้การกันได้ทางอุบัติเหตุนะคะที่ถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะตอนนี้ค่ะตรงช่วงของใต้ BTS บางนานะคะเข้าใจว่าคงจะคืนผิวการจราจรให้เรียบร้อยแล้วนะคะจากเมื่อช่วงตอนเช้ามืดเนี่ยมีการซ่อมผิวจราจรในช่องขวาเสียไป1ขวานะคะตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะคืนผิวจราจรให้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ามีอุบัติเหตุมานะคะจุดเนี่ยตรงช่วงของตรงข้ามกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งทางพันตำรวจโทคมคิดบำเพ็ญบุญสารจราจรสน.บางนาแจ้งมานะคะอุบัติเหตุบนถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าซอยลาซานมุ่งหน้ามาที่แยกบางนาจุดเกิดเหตุนี้อยู่ตรงกันข้ามกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแจ้งว่ามีรถชนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะคะยังไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรที่เกิดอุบัติเหตุค่ะนะคะแต่ว่าในที่เกิดเหตุนั้นมีผู้เสียชีวิตนะคะทีนี้ก็เลยส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนั้นไปได้แต่ก็มีการชะลอดูกันนะคะพิกัดนั้นเป็นตรงกันข้ามกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่เป็นอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทำให้การจราจรนั้นติดหนักมากนะคะคุณปออยู่ถนนสุขุมวิทค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
0: ค่ะคุณปออยู่ช่วงไหนคะ
3: ผมอยู่สำโรงครับเลยอิมพีเรียนมาหน่อยครับอิมพีเรียนสำโรงครับ
0: ติดสิคะตอนนี
3: ้ ตอนนี้ก็คือว่าขยับได้ทีละหน่อยทีละหน่อยอะครับ
0: อ๋อก็เนี่ยค่ะเมื่อจับมีอุบัติเหตุตรงข้ามกรมอุตุนิยมวิทยาม ีผู้เสีย
3: ครับครับ
0: มีผู้เสียชีวิตด้วยคือทำทางเนี่ยน่าจะคืนผิวไปแล้วเพราะว่าสารวัตรบอกว่า7โมงเนี่ยคืนผิวให้
3: ครับผม
0: ค่ะแต่มามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะก็เลย
3: ครับ
0: ค่ะรถยังพอขยับได้บ้างไหมคะคุณปอ
3: ก็ขยับได้ทีละหน่อยทีละหน่อยเนี่ยครับ
0: โอ้โหอย่างนี้คุณปอพอจะออกไปทางออกไปเทพรักษ์ศรีนครินทร์ทันไหมเนี่ย
3: ถูกถูกถูกผมก็คิดว่าผมจะเข้าทางเบลลิงลาตาเนี่ยครับแล้วจะไปใช้เส้นศรีนครินทร์เอาเองครับ
0: โอ้จะไปถึงไหมเพราะว่ามันติดมากอ่ะ
3: กว่าจะ
0: ขวาฝ่าไปได้
3: พอเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนเพิ่งโทรมาบอกถ้าบอกตั้งนานแล้วผมก็จะวิ่งไซส์ศรีนครินทร์ไปเลย
0: ไปกลับรถใต้สะพานสำโรงทันไหม
3: ไม่ตอนเนี้ยมัน
0: เลยมาแล้ว
3: น่าจะทันอยู่ครับเพราะว่ามันมีข้างหน้าเนี่ยมันมีที่กลับรถอยู
0: ่
3: แถวลาตาเนี่ยครับ
0: อ๋อค่ะงั้นก็คงจะต้องแบบนั้นมั้งคะเพราะว่าตอนนี้ติดหนักมาก
3: ครับแต่ปัญหานี่คืออุบัติเหตุใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตค่ะ
3: อืมครับครับครับครับเพราะขยับได้ทีละหน่อยแล้วก็หยุดขยับได้ทีละนิดแล้วก็หยุด
0: ค่ะก็แนะนำลองไปใช้ทางด้านศรีนครินทร์ถ้าทันนะคะถ้าไม่ทันก็คงก็แบบขยับกันไปขอบคุณมากค่ะคุณปอ
3: สมาชิกด้วยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลย
3: ตามหลังมาหนีได้ก็หนีไปเลยครับ
0: ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณปอนะคะก็ย้ำกันบนถนนสุขวิทในฝั่งขาเข้านะคะก่อนถึงแยกบางนาตรงข้ามกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีอุบัติเหตุนะคะมีผู้เสียชีวิตค่ะทำให้ในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าท้ายแถวเลยแยกปู่เจ้าไปเรียบร้อยนะคะท้ายแถวนั้นเลยแยกปู่เจ้าไปแล้วค่ะนะคะเผื่อว่าท่านใดที่กำลังเดินทางมาอาจจะใช้ทางรถไฟสายเก่าทดแทนหรือว่าไปใช้ทางด้านถนนศรีนครินทร์ก็จะสะดวกกว่าค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะไปตรวจสอบการจราจรการบนทางด่วนนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ
4: คร
0: ับ ค่ะคุณวิชากรเชิญเลยค่ะ
4: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับเป็นทางมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นเพชรบุรีครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณเท่าอุดมพิทักษ์ครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านเท่าอุดมพิทักษ์แล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับจนออกบางนาครับแถวพระราม4ตอนนี้รถมากถ่ายอยู่ช่วงบริเวณก้างป่าตามจังหวะสัญญาณไฟครับทางด้านบางนาชำระค่าบันทางแล้วท้ายชะลออยู่ช่วงบริเวณหลังด่านเลยครับทำได้แล้วต่อเนื่องตู้เลยครับแล้วก็ปริมาณรถหน้าเคลื่อนจะได้ช้าสลับหยุดครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงท่าเรือครับผ่านท่าลงท่าเรือแล้วเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงพระราม4ครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลาดปันไก่ครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับผ่านพ้นเนินเพลินจิตมุ่งหน้าออกดินแดงอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับมาทางหน้าฝั่งนครหนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้หน้าด่านนครหนองปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าท้ายต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับก่อนเข้าด่านครับทะลุไปจนถึงบริเวณทางถนนพระราม2แล้วครับแล้วก็ผ่านพ้นด่านดาวคอนมุ่งหน้าเข้าท่าเรือตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกลับกันจากท่าเรือมุ่งหน้าดาวคอนยังคล่องตัวครับทางด้านแจ้งวัฒนามุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถมากถึงช่วงบริเวณเหนือถนนงามวงวานครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณหน้าด่านประชาชื่นครับรถมากเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับผมผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วจะลอยครั้งช่วงบริเวณถนนรัชดาครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างอาเปียไทยรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับฝั่งกลับกันครับยังเคลื่อนตัวได้ดีจนถึงแจ้งวัฒนะครับฝั่งบางโคเข้าพญาไทตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับแล้วก็ฝั่งกลับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือเราพอลามาต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงหัวลำโพงครับผมรถมากเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับต่อแล้วก็ผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าเข้าตลาดบางโคยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ค่ะ
4: ทางด้านฝั่งมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้รถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณจุดเชื่อมครับผมเลยจุดเชื่อมมาเล็กน้อยครับก่อนเข้ามอเตอร์เวย์ครับแก้ไขครับก่อนเข้าอโศกเลยจุดเชื่อมมาเล็กน้อยแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณหน้าด่านศรีนครินทร์ครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านศรีนครินทร์แล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องมาถึงบริเวณทางลงพระราม9ครับผ่านพ้นทางลงพระรามเก้าถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีครับจนเข้าต่างระดับพญาไทครับฝั่งกลับกันครับอย่างเคลื่อนตัวดีจนออกมอเตอร์เวย์ครับผมมาทางด้านฝั่งฉลองรัฐครับหน้าด่านจรุชโชตอนนี้ท้ายแถวต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางร่วมต่างระดับลำลูกกาครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ผ่านพ้นด่านจรุชโชและชลอยครั้งช่วงบริเวณ เหนือด่านรามอินทราครับต่อให้จนถึงบริเวณทางลงพระราม9แล้วครับรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมแล้วก็ฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับมาทางด้านด่วนบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้มากอยู่ช่วงบริเวณเหนือสุวรรณภูมิครับต่อให้จนถึงบริเวณเมืองใหม่บางพีครับผ่านพ้นเมืองใหม่บางพีแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับจนออกชลบุรีฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านกาญจนาครับบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกลับกันจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าเข้าบางแก้วก็ยังแค่ชะลอตัวบริเวณสะพานกาญจนาครับตอนนี้ยังถึงบริเวณปู่เจ้าแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกบางแก้วยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านด่วนอุดรรัชยาตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับแล้วก็ทางด้านด่วนประจิมรัชยาตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือบำรุงครับตอนนี้ยังถึงบริเวณด่านบางซื่อครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกลับกันยังคล่องตัวครับผม
0: ค่ะ
4: การทำพิเศษของประจารบันเพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสอยจะต่อ24ชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณวิชากรสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะมาดูในพื้นที่ของทางสน.ทองหล่อกันนะคะกับพันตำรวจโทสุวสันต์ตรีเหล่าสารจราจรสน.ทองหล่อสวัสดีค่ะ
5: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่ทางด้านอโศกสุขุมวิทเป็นยังไงกันบ้างคะ
5: ตอนนี้วันนี้เป็นการเปิดเทอมวันที่2ของสาธิตประถมสาธิตมัธยมของมศเปิดเต็มรูปแบบ
0: ค่ะ
5: จากตอนนี้จากอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้าอโศกมนตรีปริมาณรถยังมากอยู่นะครับเลนซ้ายสุดที่จะเข้าแล้วก็มศเส้นตัวได้ช้าแล้ว2เลนขวาแล้วก็เลนพิเศษที่เปิดเข้ามายังเคลื่อนตัวได้นะครับ
0: ค่ะ
5: ไปดูทางด้านแยกอโศกมนตรีปริมาณรถยังมากอยู่รถที่มาจากบ้านพระราม3ที่จะเลี้ยวขวาเข้ามาซอยสุขุมวิท3เพื่อจะเข้ามศรถก็ยังมากครับสุขุมวิทขาเข้าขาออกก็ยังเคลื่อนตัวได
0: ้ค่ะ
5: ทางด้านแยกเกษมราชยังรถยังเล็ดรถก็ยังมากอยู่นะครับยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะครับ
0: ค่ะ
5: ครับผม
0: ค่ะก็เรียกว่า
5: ไปดูทางด้านแยกเอกมัย
0: ค่ะ
5: เอกมัยสุริภาเข้าขาออกและมุ่งหน้าทางด้านพระราม92ปริมาณรถยังมากนะครับยัง
0: ค่ะ
5: แยกพร้อมสีซอยทางรัฐพร้อมพงรถปริมาณรถยังมากแล้วก็ที่จะออกพร้อมพงก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: โดยรวมทุกทางแยกก็ยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่ารถจะหนาแน่นในช่วงจากอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้าเข้ากลางซอยมาด้านอโศกมนตรีมาหน้ามอเตอร์ปริมาณรถมากนะครับ
0: ค่ะ
5: ค่ะครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นะคะจากที่ทางสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อได้รายงานไปนะคะว่าวันนี้เปิดเทอมวันที่2ค่ะของทางสาธิตประถมมศว
6: 02-285-8888
0: นะคะจากที่ทางสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อได้รายงานไปนะคะว่า

0: พันตำรวจโทคมคิดบำเพ็ญบุญสารจราจรค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็จะขอรายงานเกี่ยวกับการจราจรในพื้นที่สน.บางนาครับ
0: ค่ะ
1: ก็การจราจรภาพรวมโดยรวมของบางนาทั้งหมดเนี่ยก็คือเคลื่อนตัวได้ดีแล้วก็ไม่มีปัญหาติดขัดไม่มีรถจอดวอ18รถจอดเสียในพื้นที่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เช้านี้ก็จะมีเคสเหตุพิเศษนิดนึงก็คือตรงสุขุมวิทฝั่งขาเข้าก่อนถึงบิเทศบางนาม
0: ี
1: รถประจำทางเกี่ยวชนกับรถจยอมีผู้เสียชีวิต1รายเวลานี
0: ้
1: ก็บางนา6160ก็ดำเนินการในเรื่องของการดำเนินการจราจรแล้วก็เปิดช่องพิเศษในด้านขาออก
0: จะ
1: เป็นขาเข้าเพื่อจะเร่งระบายรถเข้าเมืองครับผม
0: เปิดตั้งแต่ตรงช่วงตรงไหนคะ
1: ตรงลาซานนะครับตรงที่มันจะมีตรงแยกลาซานเข้ามาครับ
0: ค่ะจากลาซานเข้าไป
1: เข้ามาครับผม
0: ค่ะก็วิ่งในช่องทางพิเศษขวาของขาออกแล้วรถไปบรรจบเข้าตรงไหนคะ
1: บรรจบเข้าตรงหน้าราชนาวีครับมันจะมีทางเบี่ยงออกซ้ายมีเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยการจราจรอยู่ครับผมไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยสูงอยู่ครับเพราะเคยเปิดถ้าเกิดมีปัญหาก็จะเปิดลักษณะแบบนี้ครับผม
0: ก็นิดนึงแต่ว่า
1: คนก็เข้าใจครับผม
0: แล้วก็อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับเป็นรถเมล์สายอะไรคะสวัสดิ์ที่ชน
1: สาย23ครับแล้วก็สาย23วิ่งมาแล้วก็มาเบียดกันแล้วก็มีการเฉี่ยวชนกันแล้วก็ผู้เสียชีวิตอยู่ในช่องทางที่2นับจากซ้ายรถเมย์อยู่ซ้ายแล้วก็จะเปิดจะใช้ช่องขาเข้าเนี่ยจะอยู่ที่เลนขวาเนี่ยชิดเกาะกลางเนี่ย ใช้ได้เลนเดียวก
0: ็
1: เลยต้องทำจำเป็นต้องเปิดรีเวิร์สฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ตามที่อธิบายเมื่อสักครู่คร
0: ับ ค่ะแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนทำ
1: เป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งนะครับผม
0: คือณตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตใช่ไหมคะ
1: ใช่จะร้อยเวร30มาถึงแล้วครับแล้วก็ดำเนินการอยู่ในส่วนของ200เวรแล้วครับ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ก็เดี๋ยวในส่วนของด้านงานจราจรก็จะขออำนวยการจราจรเร่งระบายรถขาเข้าให้ไวที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนนะครับผม
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: จราจรอำนวยการจราจรเรียบร้อยครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับครับผมครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นะคะเป็นถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของทางแบริ่งมุ่งหน้ามาทางลาซานนะคะก็มีอุบัติเหตุค่ะก่อนถึงทางกรมตุนนิยมวิทยานะคะเป็นรถเมย์ชนกับจักรยานยนต์ทำให้มีผู้เสียชีวิตค่ะในขณะนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เปิดช่องทางพิเศษให้นะคะโดยรถในฝั่งขาเข้าเนี่ยสามารถไปวิ่งในฝั่งขาออกตั้งแต่ซอยลาซานไปนะคะก็ระยะทางไม่ยาวค่ะนะคะแล้วก็กลับเข้าตรงช่วงของสนามกีฬาภูติอนันต์นะคะในฝั่งขาเข้าก็จะได้ช่วยทำให้รถนั้นขยับกันได้มากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนั้นติดยาวเลยแยกปู่เจ้าไปเรียบร้อยสำหรับถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะหรือว่าจะไปใช้ถนนศรีนครินทร์ไปใช้ทางรถไฟสายเก่าก็จะสะดวกกว่านะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามกันค่ะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปานิชค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะก็เริ่มต้นจากความคืบหน้ากรณีเหตุแผ่นดินไหวนะคะที่เกิดขึ้นที่เมืองศูนย์กลางเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่เมืองไนพลซันโตสมินดาเนานะบนเกาะสุลาเวสีของประเทศฟิลิปปินส์นะคะความรุนแรงขนาด 7.8 แมกนิจูดนะคะลึกลงไป 6.2 ไมล์นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 7:37 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มเป็น35รายบาดเจ็บกว่า134คนนะคะซึ่งแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทำให้อาคารโรงเรียนร้านค้าร้านสะดวกซื้อได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพร้านนี้ค่ะฟาสต์ฟู้ดของฟิลิปปินส์นะคะก็หลังคาพังถล่มลงมานะคะซึ่งทางด้านของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐบอกว่าได้เกิด after shock รุนแรงตามมาอีกหลายระลอกในพื้นที่ดังกล่าวนะคะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวประมาณ2ชั่วโมงระลอกที่รุนแรงที่สุดวัดได้ถึง 6.5 แมกนิจูด

0: ตรค่ะ
1: ค่ะ
0: ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ได้สั่งให้เร่งสอบสวนนะคะต่อเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและกำชับให้หน่วยงานจัดเตรียมถุงยางชีพจัดหาศูนย์อพยพและเตรียมความพร้อมสำหรับการกู้ภัยนะคะเพื่อค้นหาผู้สูญหายโดยบอกว่าเป็นแถลงการนะบอกว่ารัฐบาลกลางกำลังเร่งดำเนินการเราจะไม่ทิ้งมินดาเนาไว้ข้างหลังค่ะ
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นนะคะระบบแจ้งเตือนสึนามิของสหรัฐยังเตือนไว้ด้วยว่าหลายประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะซึ่งรวมไปถึงญี่ปุ่นก็ออกประกาศเตือนเช่นเดียวกันว่าพบคลื่นสึนามิเนี่ยประมาณ20เซนนะคะส่งผลกระทบต่อการให้บริการเรือข้ามฟากและสั่งปิดชายหาดเพื่อเฝ้าระวังภัยขณะเดียวกันก็มีการบางจุดเนี่ยเพิ่มพบคลื่นสึนามิที่มีความสูง75เซนในบางพื้นที่ของจังหวัดสุลาเวสีตอนเหนือของอินโดนีเซียทำให้ต้องมีการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยกว่ารวมไปถึงชาวบ้านบนหมู่เกาะซานิเฮซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและตั้งอยู่ใกล้กับฟิลิปปินส์มากที่สุดก็มีสึนามิเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นโอ้โหเหตุการณ์ที่ทั่วโลกแบบตกใจมากเลยเป็นน่ากลัวมากเลยนะ
1: คะ
0: เพราะมันไม่ลึกเท่าไหร่ด้วยนะคะมาดูทางด้านสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะทางด้านของอิหร่านโดยนายคาเซมกาลิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านออกมาประณามการตัดสินใจของสหภาพยุโรปนะคะที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านซึ่งพุ่งเป้าไปยังบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมในการควบคุมช่องแคบฮอร์โมสค่ะโดย EU เห็นชอบมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านจำนวนหนึ่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำกัดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์โมสและซึ่งถูกปิดจากการโจมตีการสู้รบกันนะคะตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ระหว่างสหรัฐร่วมกับอิสราเอลโจมตีอิหร่านนะคะขณะเดียวกันค่ะกองบัญชาการคาตามเอาอันบียาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านได้แถลงการยุติปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลและลอกล่าสุดแต่ก็เตือนว่าถ้าอิสราเอลยังคงโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อิหร่านจะตอบโต้อย่างรุนแรงและเด็ดขาดกว่าเดิมนะคะโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายการเมืองและทหารของอิหร่านได้ออกคำเตือนเมื่อช่วงเย็นวันนี้ว่าอิหร่านจะตอบโต้การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของอิสราเอลโดยบอกว่าการหยุดยิงในเลบานอนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้วยแม้ว่าอิสราเอลกับสหรัฐจะปฏิเสธเรื่องนี้ก็ตามประธานาธิบดีมาซูสเปซัสเคียนของอิหร่านได้โพสต์ข้อความผ่าน X นะคะหลังจากกองทัพประกาศหยุดโจมตีว่าสิ่งที่ประเทศให้ความสำคัญอันดับแรกก็คือความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของประชาชนโดยบอกว่าอิหร่านจะไม่ยอมถอยต่อภัยคุกคามใดๆทั้งสิ้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ในประเด็นเดียวกันเนี่ยแหละค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาได้เตือนเบนจามินเนตันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลแล้วว่าตัวเองอาจจะต้องถูกโดดเดี่ยวนะถ้าตัวเองยังจะโจมตีทางด้านของเลบานอนนะคะต่อไปโดยอิสราเอลแจ้งให้สหรัฐทราบล่วงหน้ากระชั้นชิดมากเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นการตอบโต้อิหร่านนั่นเองแล้วก็ไม่นับรวมถึงการโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนด้วยนะคะซึ่งแม้ตอนนี้จะพักรบกันไปชั่วคราวแล้วก็ตามแต่เนทันยาฮูก็ส่งสัญญาณว่าการโจมตีอาจจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยทำย้ำว่าเขายังคงพยายามบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านและก็มี5ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงพูดคุยกับเนทันยาฮูหลังเกิดการโจมตีครั้งล่าสุดซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้ในตะวันออกกลางมีความกังวลมากและกำลังรอข้อตกลงนะรอข้อตกลงที่สหรัฐกับอิหร่านจะตกลงกันกำลังเจรจากันอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: แม้ว่าจะพักรบชั่วคราวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสงครามมันจะยุติลงนะคะแต่ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนี้ก็ดีดขึ้นมารับสถานการณ์ดังกล่าวทันทีนะคะโดยเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้น76เซนต์ปิดที่ระดับ 91.30 เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนท์ทะเลเหนือลอนดอนส่งมอบในเดือนสิงหาคมค่ะเพิ่มขึ้น1เหรียญ16เซนต์นะคะปิดที่ระดับ94เหรียญ25เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะก็บอกว่าการซื้อขายในช่วงวันจันทร์ตลาดน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 5% หลังอิสราเอลโจมตีอิหร่านและเลบานอนรอบใหม่ลดความหวังที่จะยุติสงครามในวงกว้างแต่ว่ามีการเจรจากันนะให้สั่งให้หยุดยิงโดยทรัมป์นี่แหละค่ะก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยกลับมาทรงตัวแล้วก็ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนักนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนทองคำเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ นิ่งมากเลยนะเมื่อคืนนี้ก็บอกว่าปิดตลาดช่วงเช้าเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยคงที่เลยทองคำ US Gold Future ส่งมอบเดือนสิงหาคมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะปิดที่ระดับ 4,363.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะคะก็เป็นไปถึงความถึงประเด็นนี่แหละค่ะข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านนะ
1: คะ
0: ขณะเดียวกันตลาดหุ้นสหรัฐติดตลาดในวันจันทร์นะคะได้รับแรงหนุนจากผู้ผลิตชิปขณะที่นักลงทุนเข้าช้อนซื้อเพื่อเก็งกำไรหลังจากที่มีแรงขายอย่างหนักเมื่อวันศุกร์ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 80.77 จุดปิดที่ระดับ 5,786.01 จุด S&P 500เพิ่มขึ้น 21.99 จุดปิดที่ระดับ 7,405.73 จุดและ Nasdaq เพิ่มขึ้น 220.23 ปิดที่ระดับ 25,929.66 จุดนะคะขณะที่ราคาน้ำมันในประเทศไทยเมื่อตอนตี 5ก็
1: ปรับขึ้น
0: ปรับขึ้น50สตางค์นะคะทั้งเบนซินโซโฮลดีเซลนะคะยกเว้นพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมดีเซลที่มีผลคงเดิมนะคะมีผลตั้งแต่ปี5ไปแต่ว่ามีคนก็ออกมาเปรียบเทียบว่าอ้าวเราขึ้นแต่ไปดูอ้างอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์เมื่อวานนี้น้ำมันสิงคโปร์ลดอ่ะ
1: รอนิดนึงแล้วกัน
0: ขอสักนิดนึงนะแล้วก็ประกาศมาก็ช่วงค่ำเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ก่อน 6:00 นแล้วก็ประกาศกันมา 2:00 นกว่าๆเหมือนเดิมนะ
1: คะ
0: วันนี้น้ำมันก็ขึ้นราคาไปนะคะปิดท้ายด้วยประเด็นของการเสียชีวิตของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์นะคะอาจารย์แพทย์ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลังจากถูกชายซึ่งเขาเป็นสัญชาติอังกฤษน
1: ะ
0: อายุ51ปีขับจักรยานยนต์ชนบนเกาะนะคะบนเกาะพะงันเนี่ยแหละค่ะก็เมื่อวานนี้ตำรวจของเกาะพังงานสุราษฎร์ธานีเรียกตัวเขาเรียกว่านายดันแค่นนะคะมารับทราบข้อเก่าหาเพิ่มเติมนะคะ7ข้อหาก็คือขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ขับรถที่ไม่เสียภาษีใช้รถที่ไม่จัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็นพรบ.ภาคบังคับเสพยาเสพติดให้โทษประเภท2หรือว่าโคเคนและขับรถขนาดเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะนอกจากนั้นคือโดนคดีที่เฉพาะหน้านี้แล้วปรากฏว่าทำธุรกิจเรือนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็โดนคดีพวกนี้ไปด้วยนะคะก็เป็นคดีอาญาโดยสพเกาะพังงานได้ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของนายดันแค่นนะคะโดยพบว่าเขาได้ถือหุ้นอยู่ที่บริษัทลิสชาร์เตอร์ค่ะจดทะเบียนเมื่อปี2566ทุนจดทะเบียน4ล้านบาทปัจจุบันมีกรรมการผู้จัดการ1คนเป็นคนไทยคือนายจำนองรุ่งเรืองนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากนั้นในผู้ถือหุ้นก็คือตัวเขาเนี่ยถือหุ้น49%ส่วนนายจำลองเนี่ยถือหุ้น51%มันก็เป็นเงื่อนไขที่ว่าห้ามต่างชาติถือหุ้นเกิน 50% ได้แหละแต่การสอบปากคำคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทนี้ก็ให้การว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างขับเรือนำเที่ยวเท่านั้นเป็นครั้งคราวไม่เคยร่วมลงทุนในบริษัทดังกล่าวใดๆเลยเพียงแต่ให้เอกสารส่วนตัวกับนายดันแค่นี่แหละเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างงานขับเรือทางคดีจึงมีหลักฐานว่านายดันแค่นให้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้
1: น
0: เพื่อประกอบธุรกิจผิดกฎหมายน
1: ะ
0: ก็โดนแจ้งข้อหาไปอีกเพิ่มเติมนะคะก็แจ้งในการจดแจ้งเอกสารเป็นเท็จนะคะในการเป็นน่าจะทำและทำให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นได้ด้วยแล้วก็เป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจที่คนไทยไม่มีความพร้อมซึ่งในการแข่งขันกับคนต่างด้าวที่กำหนดไว้ในบัญชีที่3เป็นบุคคลต่างด้าวยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยที่ไม่ใช่คนต่างด้าวช่วยเหลือหรือสนับสนุนประกอบธุรกิจนำเที่ยวเดิมไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุยจังหวัดเกาะสมุยค่ะแล้วก็คัดค้านการประกันตัวนะคะปรากฏว่าโดนไปทั้งหมด11ข้อหาท
1: ั
0: ้งคดีจราจรคดีเสพยาเสพติดคดีนอมินีคดีเปิดบริษัททัวร์นะคะก็ศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำสั่งยกเลิกการประกันตัวในชั้นฝากขังของผู้ต้องหานำตัวเข้าเรือนจำเกาะสมุยทันทีค่ะเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะหลบหนี
1: นะคะข้อหาหนักทั้งนั้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: หนักทั้งนั้นเลยต้องช่วยกันติดต้องช่วยกันตามล่ะอย่าให้ไปไหนไปได้เลยดูว่ากลัวนะพอปล่อยตัวออกมาแล้วก็หนีเคสของที่ไปทำร้ายน้องที่เกาะสมุยก็เหมือนกันนะคะอันเคสนั้นก็เหมือนกันเราปล่อยให้ต่างชาติอยู่ในเมืองไทยมากเกินไปจนไม่บังคับกฎหมายจนย่ามใจนะมันก็น่าเป็นห่วงนะคะขณะปิดท้ายด้วยคดีของ นายทักษิณชินวัตรซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษก็มีคำถามว่าได้ถอดกำไร EM แล้วหรือยังนะคะก็มีความคืบหน้าว่าตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งหมายปล่อยตัวจากศาลธนบุรีมานะคะก็เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถอดกำไร EM นะคะก็ยังไม่ได้พ้นโทษนะคะซึ่งทางด้านของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่สถานที่คุมประพฤติบ้านจันทร์สองล่าของนายทักษิณยืนยันว่าราชทัณฑ์หรือว่าเรือนจำพิเศษธนบุรียังไม่มีการส่งหนังสือแจ้งการพ้นโทษของนายทักษิณมายังสำนักงานแต่อย่างใดทำให้นายทักษิณยังคงต้องติดกำไร EM ไว้ดังเดิมจนกว่าจะถึงขั้นตอนการปล่อยตัวพ้นโทษถึงดำเนินการเสร็จสิ้นนะคะถึงจะมีการนัดหมายให้ถอดกำไร EM ต่อไปได้ค่ะอันนี้ก็เอามาอัปเดตทิ้งท้ายในช่วงนี้นะคะสำหรับความเคลื่อนไหวของไทยวันนี้ค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: เพิ่มเติมค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
2: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได
5: ้ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
11: ่40ครับ
12: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
11: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
13: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-chaothai.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
14: บ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
15: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
16: แกไปเที่ยวทะเลกัน
17: ไม่เอาอ่ะ
16: งั้นไปคาเฟ
17: ่ไม่อยาก
16: ไปกินหมูกระทะ
17: กลัวอ้วน
16: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตท
6: ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
17: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
18: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

0: ค่ะกลับมาเพิ่มเติมการจราจรกันต่อนะคะใน S ของ JS Radio นะคะก็มีแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าสะพานกรุงทนนะคะที่ข้ามมาฝั่งพระนครเนี่ยในฝั่งขาเข้าบอกว่าติดขัดมากรถเนี่ยมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ยังไม่ขยับเลยนะคะบอกว่ารถนั้นติดมากค่ะนะคะก็มีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์กันบอกว่ามันติดมาจากรถที่เบียดแทรกด้านข้างนะคะจากซอยเนี่ยตัดปาดเข้ามาค่ะรวมทั้งรถทางตรงติดไฟแดงนะคะเลยทำให้รถเลี้ยวซ้ายลงสะพานก็ไปไม่ได้นะคะติดนะคะเดี๋ยวดูภาพรวมให้นะคะว่าในช่วงตอนนี้คือติดมาจากแยกการเรือนเพราะว่ารถทั้ง4ด้านของแยกการเรือนเนี่ยการจราจรหนาแน่นมากๆนะคะเลยทำให้ติดไปทางแยกสังฮีนะคะรถจากทางสะพานข้ามแยกบางพลัดเข้ามาข้ามสะพานกรุงทนก็เลยแบบว่าติดนิ่งๆกันเลยค่ะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็เมื่อช่วง 7:00 นกว่านะคะรับแจ้งจากทางสายด่วน199ค่ะว่ามีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะตรงใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าดอนเมืองนะคะในคลิปที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นที่จอดของรถจักรยานนะคะจักรยานพวกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะที่ทำเป็นที่จอดค่ะจุดก็เกิดเพลิงลุกไหม้นะคะซึ่งทางดับเพลิงทางกู้ภัยดอนเมืองนั้นไประงับเหตุค่ะแล้วก็สามารถนะคะควบคุมได้ค่ะคือต้องใช้น้ำฉีดนะคะแต่รู้สึกก็คงจะเสียหายเกือบจะทั้งคันนะคะในที่เกิดเหตุนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะที่เกิดกับรถที่เป็นรถไฟฟ้าอันนี้เป็นสกูตเตอร์นะคะเป็นเหมือนกับเป็นจักรยานเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะที่อารมณ์แบบจักรยานนะคะนะคะที่เป็นรถไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่นะคะก็น่าจะเป็นลิเธียมไหมคะที่เวลาเกิดลัดวงจรขึ้นมาแล้วก็เกิดประจุข้างในแล้วมันก็ไหม้ค่ะเสียหายนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเพิ่มเติมการจราจรกันต่อนะคะคุณฉันทนาเนี่ยใช้อโศกมนตรีในฝั่งขาเข้าอโศกพิบรีมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทการจราจรนั้นแบบติดขัดหยุดนิ่งนานติดขัดหยุดนิ่งนานเป็น40นาทีแล้วนะคะคุณฉันทนาบอกว่ายังไม่ถึงตรงช่วงของใต้แอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเลยนะคะการจราจรนั้นติดขัดมากก็สาเหตุมาจากที่โรงเรียนสาธิตมศวนั้นเปิดเทอมเป็นวันที่2นะคะทำให้การจราจรบนอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งเนี่ยติดมากนะคะแล้วก็ทางด้านของรัชดาภิเษกค่ะที่มาจากทางให้แยกนรนองนะคะผ่านทางศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทการจราจรก็ติดหนักเช่นเดียวกันค่ะอันเนื่องมาจากทางอโศกมนตรีนะคะแล้วก็ในซอยย่อยต่างๆที่จะออกเพชรบุรีเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าก็ติดยาวไปออกไปทางพัฒนาการก็ติดขัดมาจากทางอโศกมนตรีนะคะคุณธนงศักดิ์ใช้ถนนราชพฤกษ์สวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหล
0: สวัสดีค่ะค่ะชัดเจนค่ะ
1: ผมไม่ได้ใช้ราชพฤกษ์นะฮะผมใช้อยู่ตรงคือผมจะไปใช้อะไรนะก็เรียกถนนสาธารณะเหนือนะครับผม
0: ค่ะ
1: นะครับประเด็นก็คือเดี๋ยวนี้ต้องตั้งต้นตั้งแต่วงแหวนรอบนอกแล้วนะฮะสาธารณะเหนือ
0: ค่ะ
1: ยาวมาเลยนะครับผมผ่านเข้ากระปพึกมาเลยแยกกำนันแม้นมาก็จะเริ่มเจอท้ายแถว
0: ค่ะ
1: นะครับผมยาวๆนะครับใครอยู่แยกกำนันแม้นไปเนี่ยสาเหตุเพราะว่ารถที่จะเลี้ยวซ้ายออกราชพฤกษ์เนี่ยมันติดขัด
0: ค่ะ
1: นะครับผมเข้าใจว่าจะพึกแต่มันเลยมานานเลยฮะเดี๋ยวแก้ไขแล้วแล้วก็พอผมขณะรายงานเนี่ยผมไปอยู่ในส่วนของแยกวงเวียนใหญ
0: ่ค่ะ
1: ตัดราชพฤกษ์แต่ราชพฤกษ์ขาออกก็ติดขัดเหมือนกันยาวเลยนะครับผม
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นใครไปสาทรเหนือวันนี้ก็ต้องตั้งต้นตั้งแต่วงแหวนรอบนอกเลยนะครับผม
0: ค่ะ
1: ผมดูจากแมปสาทรเหนือเขียวนะไม่ติดถ้าดูจากแมปแต่รถที่เข้าสาทรเหนือมันเข้าไม่ได
0: ้อ๋อค่ะ
1: มันก็ไม่รู้เพราะอะไรตอนนี้ผมอยู่ตรงเนี้ยในส่วนของไม่เกี่ยวกับราชพฤกษ์เลยก็ติดมา10กว่านาทีก็ไม่ขยับเลยนะครับต้องรอสาธรเหนือเปิดเข
0: ้
1: าใจว่ายังไม่เปิดมั้งเพราะว่าติดหลังจะเปิดช้านะครับสาธรเหนือเนี่ยกว่าจะขยับตัวกันได้ก็ต้องรอหลัง 8:30 นขึ้นไปนะกว่าจะขยับขยายแต่ตอนนี้ยังติดอยู่นะครับติดอยู่ตรงช่วงที่จะเข้าถนนกรุงธนบุรีแต่ขาออกไม่มีปัญหาขาออกของตัว
0: ค่ะได้เลยเดี๋ยวเราตรวจสอบข้างหน้าให้นะคะ
1: ใช้ราชพฤกษ์ขาออกก็จะเหมือนจะติดนะ
0: ค่ะ
1: แต่ขาเข้ากับราชพฤกษ์ สาทรเหนือติดหมดครับยาวต้องย้อนไปไกลฮะย้อนไปถึงวงแหวนรอบนอกเลยที่มาจากสมุทรสาคร
0: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวดูข้างหน้าให้นะคะว่ามีอะไรนะคะขอบคุณมากนะคะคุณธนงศักด
1: ิ์
0: สวัสดีค่ะนะคะแล้วก็คุณเล็กอยู่ที่ถนนเทพารักษ์นะคะคุณเล็กสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณเล็กอยู่เทพารักษ์ตรงไหนคะ
2: อยู่เทพารักษ์ช่วงเลยหมู่บ้านทิพวรรณมาค่ะ
0: ค่ะมุ่งหน้ามาที่สำโรงใช่ไหมคะ
2: สำโรงใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้ติดมาก
2: ติดไม่ขยับเลยค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่านิ่งๆมาประมาณ30นาทีแล้ว
0: เพราะว่ามีอุบัติเหตุที่มีรถเมย์ชนกับจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตอยู่ตรงก่อนถึง BTS บางนา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะก็เลยทำให้ทั้งสุขวิทในฝั่งขาเข้าติดยาวเลยแยกปู่เจ้าไปเทพรักษ์จะออกมาสำโรงก็เลยไปได้ช้าถ้าคุณเล็กยังทันนี่ว่ากลับรถไปออกศรีนครินทร์น่าจะดีกว่านะคะ
2: น่าจะเร็วกว่าใช่มั้ยคะ
0: ใช่ๆอ๋อ
2: ได้เพราะไม่ทราบว่าเกิดอุบัติเหตุไม่งั้นก็คือจะยูเทิร์นตั้งแต่เพราะเลยยูเทิร์นมัน1ยูเทิร์นละน่าจะต้องยูเทิร์นถัดไป
0: ค่ะเพราะว่าติดมากต้องรอแบบคุณหมอมาชันสูตรก่อนนะคะถึงจากเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตได
2: ้
0: ก็เกิดได้เกือบจะครึ่งชั่วโมงได้อะค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อแต่ศร
0: ี
2: นครินทร์ยังใช้ได้ใช่ไหม
0: ศรีนครินทร์ก็รถเยอะตามสภาพเหมือนทุกวันยังได้อยู่ค่ะ
2: ได้
0: ค่ะ
2: ขอบคุณมากค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะคะหรือว่าใครที่อยู่สุขุมวิทก็ขึ้นด่วนบางพลีไปเลยนะคะตรงช้างสามเสียนขึ้นไปนะคะการจราจรก็ดีกว่านะคะคุณเวทินใช้ถนนบางกรวยไซน้อยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
3: คุณวีนาพอดีผมใช้บางกรวยไซน้อยนะครับมันเห็นผมก็ไปเห็นรถมันค่อนข้างติดแล้วก็ชะลอตัวคือเป็นแนวยาวนะครับ
0: ค่ะ
3: ตรงจากตลาดบางบัวทองมาทางสี่แยกบางพลูรถไฟฟ้านะ
0: ค่ะ
3: ในกรณีว่าผมก็ตั้งข้อสังเกตดูนะคือรถมันจะติดตรงที่ว่าจุดกับรถตรงที่ออกจากปากทางจันทร์ทองเอี่ยมมาครับ
0: ค่ะ
3: มันเป็นรถออกจากซอยมาแล้วมาตัดกระแสทางตรงที่รถที่จะมุ่งหน้าขาเข้าไปทางสี่แยกบางพลูนะครับ
0: ค่ะ
3: ซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะคุณวินา
0: ค่ะ
3: ติดมากแล้วผมก็พูดคุยกับคนที่เคยอยู่ย่านนี้เขาบอกติดทุกวันบอกแม่เบื่อมากตำรวจไม่ทำอะไรเลยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่มาดูแลไม่มาทำอะไรเลยปล่อยตามเวรตามกรรมอยู่อย่างนี้เลยเขาบอกอย่างนี้นะอันนี้รู้จักจากปากคนเสียนั้นก็พูดให้ผมฟังนะ
0: ค่ะ
3: อันนี้ผมยืนยันว่าผมไม่ได้พูดเองนะ
0: อันนี้ก็ถือว่าพูดเองแหละถ้าฟังเข้ามาแล้วมาพูดก็เหมือนพูดเองละนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้คุณเวทินนะคะเรื่องของการจราจร
3: แล้วเมื่อกี้ผมก็เบี่ยงขวาผมจะมุ่งหน้าออกมาทางต่างระดับบางใหญ่นะคุณวีนา
0: ค่ะ
3: ไม่รู้เหตุเกิดอะไรที่เห็นมีรถแอมโบแลนซ์แล้วก็ปฐมพยาบาลกันอยู่ก่อนจะถึงรถไฟฟ้าสีแยกบางปูครับ
0: ค่ะ
3: อยู่เลนขวา
0: ค่ะ
3: ตอนนี้ท้ายแถวนี่อยู่ถึงต่างระดับบางใหญ่แล้วนะครับ
0: เดี๋ยวตรวจสอบให้นะคะว่ามีอะไร
3: แต่คิดว่าน่าจะมีคนเจ็บแหละเพราะว่าเห็นรถแอมบูเลนซ์อยู่2คันอ่ะ
0: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเวทีนสวัสดีค่ะ
3: โอเคครับโอเคครับสวัสดีครับ
4: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: วันนี้รถติดนะคะเหมือนกับเมื่อวานเลยนะคะในช่วงตอนเช้าค่ะคุณรันนี่อยู่ทางเดียวกับคุณธนงศักดิ์นะคะใช้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของแยกสวนเลียบมุ่งหน้ามาทางรัชดาท่าพระนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะคะบอกว่ารถเยอะมากๆๆๆนะคะก็ไก่ล้านตัวคือรถที่ทั้งจะตรงมาทางถนนกรุงธนบุรีรถที่จะลงรัชดาท่าพระก็ติดหนักมากค่ะค่อนไปทางนิ่งเลยนะคะไม่ทราบว่ามีสาเหตุจากอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เจ้าร้อยกำลังตรวจสอบให้นะคะว่าทำไมราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าที่มุ่งหน้ามาทาง รัชดาท่าพระนะคะในขณะนี้ที่การจราจรนั้นติดหนักค่ะเผื่อว่าท่านใดทราบสาเหตุเพิ่มเติมนะคะว่ามีรถเสียไหมมีอุบัติเหตุไหมนะคะแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808ของจส100นะคะหมายเลขดอกจัน1808ของจส100หมายเลขนี้โทรฟรีนะคะจะได้เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ติดอยู่ณตอนนี้นะคะแล้วก็ทางด้านของสะพานกรุงทนก็เช่นเดียวกันนะคะที่การจราจรจะลงมาทางด้านของแยกสังฮีต่อเนื่องมาทางแยกการเรือนการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวช้ามากๆติดมากๆเช่นเดียวกันสำหรับทางสะพานกรุงทนค่ะ
4: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปเคารพธงชาติกันนะคะแล้วก็มาตามกันต่อในช่วงของหลัง8 นาฬิกาค่ะ

0: ใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได
1: ้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
0: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
3: จริง
4: ว้าว
0: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสุดเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
0: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียวโต้ใกล้บ้าน
9: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ 8-9 มิถุนายนนี้และยังมีบรรยากาศการหาเสียงผู้ว่ากทม.รวมทั้งอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
11: นายกรัฐมนตรียังอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยวันนี้จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเวลาประมาณ22นาฬิกาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีโดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมพิธีในขณะที่เวลา 13:30 นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงสรุปผลงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในโอกาสครบรอบ28ปีภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมและติดตามบรรยากาศการหาเสียงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเวลา 9:30 นสภาผู้บริโภคแถลงข่าวประเด็นการยื่นข้อเสนอนโยบายต่อผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการยกระดับระบบบริการสุขภาพณสำนักงานสภาผู้บริโภควันนี้อธิบดีกรมบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีจะลงพื้นที่หมู่8วัดดงหลงหรือวัดราชศรัทธาธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อชี้แจงคำประกาศศาลในเรื่องของคำพิพากษาคดีแบบกลุ่มและรับคำร้องขอรับชำระหนี้คดีแบบกลุ่มในคดีเหมืองทองอัคราซึ่งจะมีโจทก์และสมาชิกกลุ่มมายื่นขอรับชำระหนี้ในเบื้องต้นกว่า600รายยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: เมื่อช่วงค่ำวันนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงย่านพระรามที่6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ประสบภัยรวม70รายโดยในจำนวนนี้มีผู้เข้าพักค้างคืนณศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน43รายขณะที่ผู้ประสบภัยส่วนที่เหลือแยกย้ายไปพักชั่วคราวกับญาติส่วนในกลุ่มผู้ประสบภัยที่มีอาการป่วยติดเตียงยารักษาโรคเสียหายไปกับกองเพลิงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ประสานงานให้แพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจเข้ามาดำเนินการตรวจอาการและเร่งจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมาทดแทนโดยด่วนส่วนความคืบหน้าด้านคดีและการหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้นั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสอบปากคำไปแล้วหลายปากขณะเดียวกันตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วเบื้องต้นพบกลุ่มบ้านเรือน 3-4 หลังที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดแต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าบ้านหลังใดเป็นต้นเพลิงและเกิดจากสาเหตุใด
12: อั
4: ปเดตข่าว 6:00 น.ถึง 4:00 น.กับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นซอบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งรับฟังทุกสุขส่งตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: สามสี่วัน
3: นี่ก็สวยได้เรียกลายอันก่อนจ้ะขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวพูไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
4: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ค่ะในตอนนี้นะคะ8โมงนะคะ8นาฬิกา13นาทีนะคะของวันอังคารที่9มิถุนายนนะคะซึ่งการจราจรนั้นค่อนข้างหนาแน่นมากๆนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าทั้งวันอังคารที่มีผู้ป่วยนะคะที่คุณหมอนัดโรงพยาบาลราชวิถีนะคะที่อยู่โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็จะนัดมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นอายุรกรรมทั้งผู้สูงอายุนะคะแล้วก็รวมทั้งนะคะมหาวิทยาลัยนั้นก็เปิดเทอมด้วยนะคะก็เรียกว่าเต็มรูปแบบค่ะตอนนี้รถบนถนนเนี่ยคือ 100% นะคะในช่วงของเปิดเทอมนะคะทุกระดับชั้นนะคะมหาวิทยาลัยนั้นก็น่าจะเปิดเทอมกันเรียบร้อยนะคะทำให้การจราจรนั้นรถเยอะแล้วก็ติดขัดนะคะคุณบอลค่ะแจ้งว่าถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าค่ะทองหล่อมุ่งหน้าไปที่ซอยอารีการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะคือเมื่อสักครู่นี้บอกว่าติดอยู่ตรงสุขุมวิท38แล้วก็มีรถกู้ภัยเนี่ยเปิดสัญญาณไซเรนขอทางนะคะขอทางค่ะรถบนถนนก็ติดนะคะแต่ก็พยายามที่จะแบบค่อยๆหลบทางให้หลีกทางให้นะคะยังไงฝากด้วยนะคะสำหรับท่านที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังในมีรถฉุกเฉินที่เปิดไซเรนนะคะก็ช่วยแบบขยับกันคนละนิดคนละหน่อยนะคะก็จะได้เปิดทางให้รถฉุกเฉินนั้นไปกันได้นะคะก็เข้าใจค่ะว่าการจราจรนั้นติดขัดรวมทั้งถนนสุขุมวิทเองการจะผิวจราจรนั้นก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่ว่าถ้าขยับซ้ายนะคะซ้ายด้วยขวาด้วยนะคะทำให้รถนั้นสามารถไปกันได้นะคะไปเพิ่มเติมกับกรณีของอุบัติเหตุที่มีรถประจำทางชนจักรยานยนต์ทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงแยกบางนานะคะเพิ่มเติมกับทางบางนา213เป็นอาสาพื้นที่ร่วมประกันอยู่นะคะจะเพิ่มเติมการสวัสดีค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะในตอนนี้คุณหมอมาชันสูตรผู้เสียชีวิตหรือยังอะคะ
3: ยังครับผม
2: อ๋อต้องรอคุณหมออยู่นะคะแล้วก็เหตุการณ์ไปยังไงมายังไงกันนะคะ
3: อันนี้ไม่ทราบว่าล้มเองหรือว่าโดนชนนะครับแต่พอดีมาถึงนี้ก็เห็นก็คือเห็นสภาพแบบว่านอนเรียบร้อยแล้วครับ
2: ค่ะในที่เกิดเหตุคือเมื่อเช้าเนี่ยทางสารวัตรบอกว่าเป็นรถประจำทางสาย23อุบัติเหตุ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะค่ะแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นใครอะคะเป็นคนทำงานไหมเป็นไรเดอร์หรือว่าเป็นพี่วินยังไงอะคะ
3: อันนี้ที่ดูเบื้องต้นนะครับเป็นใส่เสื้อวินนะครับผม
2: ค่ะเป็นจักรยานยนต์วินค่ะ
3: เป็นของวินอยู่ที่สพ.ตรงหน้าสพ.สำโรงเหนือครับ
2: อ๋อค่ะแล้วก็มีผู้โดยสารด้วยไหมคะตอนที่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะสำหรับบินมอเตอร์ไซค
3: ์อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้ดูกล้องวงจรปิด
2: อืมค่ะแล้วก็ผู้เสียชีวิตอายุเยอะไหมคะ
3: อันนี้ยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้ดู
2: อ๋อค่ะต้องรอคุณหมอก่อนนะคะถึงจะ
3: ใช่ครับ
2: เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะแล้วก็ตอนนี้อุบัติเหตุเนี่ยขวางอยู่ในช่องไหนอะคะ
3: สองช่องเลนซ้ายกับช่องเลนกลางครับ
2: ซ้ายกับกลางนะคะพิกัดนี่อยู่ตรงบริเวณช่วงของ
3: ก่อนถึง BTS บางนาครับ
2: ค่ะสักประมาณกี่เมตรนะคะ
3: ประมาณ70เมตรครับ
2: 70เมตรนะคะเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็ผ่านได้ในช่องทางขวาเท่านั้น
3: ใช่ครับแล้วก็เจ้าที่สน.บางนาเขาเปิดช่องทางให้วิ่งย้อนไปครับผม
2: ค่ะเปิดช่องทางพิเศษตั้งแต่ซอยลาซานมาถึงทางกรมอุตุนะคะที่เปิดช่องทางพิเศษให้
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วตอนนี้การจราจรติดขัดมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างอะคะ
3: ตอนนี้ก็เริ่มไหลได้เรื่อยๆแล้วครับ
2: อ๋อค่ะ
3: เราไม่เช้ายังติดหนักอยู่เพราะว่าคนไปทำงานกันเยอะคร
2: ับ ค่ะนะคะต้องตอนนี้ต้องรอคุณหมอนะคะเดี๋ยวเดินอีกสักพักหนึ่งคุณหมอน่าจะมาขอบพระคุณมากเลยนะคะบางนา213สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: คุณอุทัยใช้ถนนอยู่ที่ทางลาดกระบังนะคะการจราจรแถวนั้นคุณอุทัยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณวีนาครับ
2: ค่ะ
4: ผมวิ่งเส้นลาดกระบังขาออกมาเชื่อมต่อกับเขาเรียกหลวงแพ่งอะครับสุนีนาครับ
2: ค่ะ
4: ถ้าวิ่งข้างล่างเนาะมันก็จะมาติดตรงซอย เขาเรียกทางเข้าสุขสมานนะครับผม
2: ค่ะ
4: แล้วก็มาติดตรงทางที่จะเลี้ยวเข้าลาดกระบัง54ครับผม
2: อ๋อ
4: ครับ
2: ค่ะมัน
4: เป็นยานไฟนะครับคุณยีนาครับ
2: อ๋อค่ะ
4: ครับแล้วก็มาติดอีกทีก็มาติดตรงทางเข้าวัดพลมณีนะครับผม
2: ค่ะ
4: แล้วก็ขาเข้านะครับขาเข้าเมื่อกี้ผมรายงานขาออกเนาะ
2: ค่ะ
4: ขาเข้าก็จะมาติดตรงวัดพลมณีเหมือนกันครับแต่ถ้าใครไม่มีธุระนะครับ
2: ค่ะ
4: ขึ้นไอ้สะพานที่ก่อสร้าง
2: ตัวใหม่
4: ที่มันเคยถล่มนะคร
2: ับ ที่เปิดให้ใช้แล้ว
4: ตอนนี้เปิดให้ใช้แล้วนะครับ
2: ค่ะ
4: ลงมาครับคุณวินาครับ
2: ค่ะก็พอมีสะพานแต่ระดับตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะใช่ไหมคะทำให้
4: ใช่ครับใช่ครับโล่งๆครับผม
2: ค่ะรถจะไปสนามบินอะไรก็สะดวกขึ้นนะ
4: ครับผมครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณอุทัยสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะนะคะก็เป็นสะพานที่ต่างระดับตรงลาดกระบังนะคะที่ก่อนหน้านู่นปีนู้นที่เป็นอุบัติเหตุช่วงตอนที่ดึงตัวกลางสะพานแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะซึ่งนะคะในเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดให้รถใช้เพราะฉะนั้นก็สามารถระบายรถที่จะไปทางสนามบินสุวรรณภูมิได้มากขึ้นค่ะก็ขึ้นต่างระดับยาวๆกันไปเลยนะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะการจราจรคุณอุดมบอกว่ารัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าต่างระดับบางใหญ่มุ่งหน้ามาที่แยกบางพลูค่ะก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะฝั่งกลับกันไปได้คุณกบข่าวแจ้งว่าวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าบางเขนมุ่งหน้ามาทางหลัก4ค่ะการจราจรในช่องทางคู่ขนานนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ช่องทางด่วนเคลื่อนตัวได้แล้วก็ฝั่งกลับกันนะคะฝั่งกลับกันรถในฝั่งขาออกที่จากบางเขนมุ่งหน้าไปทางหลัก4เนี่ยก็เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะสำหรับในจุดตรงนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ก็ท่านที่อยู่ทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะยังไงก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยด้วยนะคะว่าขยับได้ดีมากขึ้นแล้วหรือยังนะคะเบอร์จสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะพันตำรวจโทเด่นกำงาสรจราจรสนคันยาวสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่ทางลำอินทราเข้ามาเป็นไงบ้างอะคะตอนนี้
5: ลำพาตอนนี้คือรถเยอะเคลื่อนตัวได้ช้าครับ
2: ค่ะ
5: สลับต้องแยกออกมาแบกครับเคลื่อนตัวตามสัญญาณไฟครับ
2: อ๋อค่ะ
5: แล้วก็ท้ายแถวจะอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลอิสระครับ
2: ค่ะ
5: แล้วก็ในส่วนของฝั่งกลับกันครับขาออกรถท่องตัวครับ
2: ค่ะ
5: แล้วอีกสมมติก็ทางด่วนจตุโชตนั้นก็ชะลอตัวจะเป็นหน้าด่านหน่อยนะครับก็เลยท้ายลงมายาวนิดนึง
2: ค่ะ
5: แล้วก็ส่วนอื่นก็ไม่มีสภาพรวมไม่มีปัญหาครับ
2: ค่ะเรียกว่ารถเยอะยังตามกันมาได้อยู่นะคะ
5: ได้ครับได้ครับตามกันได้อยู่ครับผม
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะนะคะแล้วก็ในเส้นทางนะคะทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะทางด้านของงามวงวานนะคะทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกนะคะเข้ามานะคะที่รถจากทางวิทยาดีรังสิตนะคะจะเลี้ยวไปทางหลัก4ไปทางแจ้งวัฒนะนะคะยังไงท่านใดที่อยู่ในจุดนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขของจสร้อยดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะคุณมาวไมลี่นะคะแจ้งว่าโพสต์มาใน S ค่ะของ JS Radio นะคะว่าบนถนนราชวิถีค่ะฝั่งมุ่งหน้ามาที่สะพานกรุงธนค่ะรถเยอะสะสมเต็มทุกช่องทางท้ายนั้นสะสมมาที่แยกบางพลัดนะคะแล้วก็พอข้ามสะพานกรุงธนเข้ามานะคะลงมาบนถนนขาวค่ะการจราจรนั้นใช้การได้นะคะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่รถเยอะนะคะบนสะพานกรุงธนรถที่มาจากทางบางพลัดนะคะจากทางแยกบางพลัดที่ข้ามมาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้ามากนะคะส่วนคุณมิจิปนะคะโพสต์มาใน S ของ JS Radio เช่นเดียวกันนะคะว่าสะพานข้ามแยกของคลองตันค่ะที่มุ่งหน้าเข้าถนนเพชรบุรีค่ะในขณะนี้ยังคงติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าก็ติดมาจากทางอโศกมนตรีจากแยกอโศกเพชรนะคะที่ รถเยอะทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่าโรงเรียนสาธิตมศวนั้นเปิดเทอมเป็นวันที่2นะคะคุณเกตวดีนะคะแจ้งว่าลืมขึ้นแท็กซี่มาแล้วก็ลืมของเอาไว้นะคะเป็นเงินจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะนั่งรถมานะคะขึ้นมาลงที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะเมื่อช่วงประมาณเช้าของวันนี้นะคะแล้วก็ลืมเอาไว้นะคะเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มมขอไข่6583กทมนะคะ1มมขอไข่6583กทมนะคะผู้โดยสารนั้นลืมเป็นเงินสดจำนวนหนึ่งเอาไว้นะคะนั่งรถมาลงที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อช่วงของเช้าวันนี้นะคะฝากด้วยนะคะแท็กซี่เขียวเหลือง1มมขอไข่6583กทมค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางคุณเกียรติวดีเนี่ยได้ไปแจ้งความไว้ที่สน.พญาไทเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าเพราะว่าจำทะเบียนอะไรได้ชัดเจนนะคะคุณโจใช้ถนนเทพารักษ์ค่ะคุณโจสวัสดีค่ะ
6: ครับคุณมีนา
2: ค่ะ
6: เทพารักษ์ขาเข้านะ
2: ค่ะ
6: จากสีเทพามุ่งหน้าสำโรง
2: ค่ะติดเลย
6: ตอนนี้อยู่เกียร์พีมา50ประมาณ55นาที
2: ค่ะ
6: ไม่ได้ขยับเกียร์เลย
2: กลับรถไปใช้ศรีนครินทร์แทนดีกว่าค่ะคุณโจเพราะว่าอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตที่ตรงก่อนถึง BTS บางนาค่ะต้องตอนนี้อยู่ระหว่างรอคุณหมอก็เลยติดยาวมากใช
6: ่ตอนนี้ละถลำเข้ามาแล้วกลับลำไม่ได้แล้ว
2: ค่ะ
6: อยู่ช่องทางกลางไม่ขยับเลย
2: หรือไม่แบบ
6: แต่ฟังกับกันจากสำโรงมุ่งหน้าสีเทพาไม่มีรถเลยนะลง
2: ใช่ใช่ค
6: ่
2: ะ
6: ครับใครถ้าใครจะไปจะขาเข้าไปทางอื่นดีกว่า
2: หรือว่าออกพวกแบบซอยลัดที่ไปออกทางด้านถนนสุขุมวิทแล้วก็ขึ้นด่วนบางพลีเข้ามาม
6: ันไม่ได้เลยครับเพราะว่ามัน
2: เลยมาหมดแล้ว
6: มันรถมันไม่ขยับรถขยับไม่ได้มันคิดกันเลย
2: ค่ะเพราะนั้นถ้าใครอยู่ช่องทางซ้ายเนี่ยเข้าแบบพวกซอยลัดต่างๆแล้วก็ไปออกสุขุมวิท
6: ลัดเข้าเลยวัดก็ได้ครับล
2: ั
6: ดเข้าหมอเสนอก็ได้แล้วก็ไปออกข้างรถตัดแล้วก็ใช้ศรีนครินทร์ดีกว่า
2: หรือออกสุขุมวิทแล้วก็ขึ้นด่วนบางพลีตรงช้างสามเสียนก็สะดวกกว่า
6: ได้ได้น่าจะได
2: ้ค่ะ
6: ผมถ้าเป็นทางหลักตอนนี้ไม่แนะนำเลยนะครับ
2: ค่ะ
6: ครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะคุณโจสวัสดีค่ะ
6: สว
2: ั
6: สดีครับ
2: ก็ย้ำกันนะคะว่าบนถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะก่อนถึง BTS บางนาประมาณ70เมตรนะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถประจำทางชนกับจักรยานยนต์ซึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนขับขี่ค่ะณตอนนี้อุบัติเหตุนั้นขวางอยู่ช่องซ้ายกับกลางผ่านได้1ช่องทางขวานะคะแล้วก็สน.บางนาเนี่ยได้เปิดช่องทางพิเศษให้รถนะคะไปวิ่งในฝั่งขาออกได้อีกช่องหนึ่งค่ะตั้งแต่ตรงซอยลาซานนะคะไปถึงตรงกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็พยายามที่จะช่วยเพิ่มช่องทางให้นะคะแต่ว่าด้วยความที่รถมากันเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านใดอยู่ถนนเทพารักษ์นะคะก่อนถึงแยกสีเทพานะคะขอให้ไปใช้ถนนศรีนครินทร์นะคะจะดีกว่านะคะหรือว่าไปใช้ศรีนครินทร์แล้วก็ไปขึ้นด่วนบางพลีนะคะเพื่อเดินทางเข้าเมืองมานะคะการจราจรน่าจะดีกว่าเนื่องจากว่าในตอนนี้ถนนสุขุมวิทในฝั่งขาข้างนะคะก่อนถึงแยกสีเทพานะคะขอให้ไปใช้ถนนศรีนครินทร์นะคะจะดีกว่านะคะหรือว่าไปใช้ศรีนครินทร์แล้วก็ไปขึ้นด่วนบางพลีนะคะเพื่อเดินทางเข้าเมืองมานะคะการจราจร

0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีข้อมูลนะคะที่เป็นการทำงานแล้วก็มีการเบี่ยงการจราจรกันนะคะในเส้นของถนนกาญจนาภิเษกค่ะมาติดตามกันในช่วงของกรมทางหลวงค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: ทางสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงนะคะก็แจ้งว่ามีการทำงานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการเบี่ยงการจราจรค่ะบนทางหลวงหมายเลข9นะคะทางหลวงหมายเลข9หรือว่าถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกค่ะช่วงกิโลเมตรที่73+900ถึงกิโลเมตรที่75+600นะคะที่เป็นการทำงานตรงช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่3โคกปทุมธานีนะคะเป็นการทำงานติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างสะพานแบบคานยื่นสำหรับใช้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำช่วงของตรงจุดที่จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็เริ่มกันนะคะในวันนี้นะคะวันที่9ถึงที่19มิถุนายนค่ะทำงานเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะเวลา21 นาฬิกาจนถึง4 นาฬิกาค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านที่ใช้เส้นทางในช่วงที่เจ้าหน้าที่นั้นทำงานกันนะคะขอให้ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความทั้งความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะคะในการทำงานนะคะอาจส่งผลทำให้การจราจรไม่สะดวกนะคะซึ่งกรมทางหลวงต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามค่ะขอให้ไปตามป้ายที่ติดเอาไว้ก่อนที่จะถึงจุดที่ทำงานนะคะที่มีการเบี่ยงการจราจรกันสำหรับคนที่จะต้องใช้ในช่วงเวลานะคะแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะระหว่างที่ตรงนั้นถ้าว่ามีเหตุอะไรขึ้นมาก็แจ้งได้ค่ะที่สายด่วนกรมทางหลวงหมายเลข1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24 ชั่วโมงค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะไปที่ทางลาดกระบังนะคะที่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของเพื่อนๆสมาชิกนะคะคุณอุทัยก็แจ้งมานะคะการจราจรนั้นไปได้แล้วก็สะพานอ่อนนุชและกระบังที่เปิดใช้นั้นทำให้สะดวกมากๆนะคะมาเพิ่มเติมการกับพันตำรวจโทปรีชามีเพลตาสารจราจรสน.จระเข้น้อยสวัสดีค่ะ
3: ครับผมก่อนที่จะพูดอะไรนะครับผมขออนุญาตนะครับ
0: ค่ะ
3: ต่อไปนี้ถ้าจะโทรหาผมใช้เรียกผมว่าโก้ก็แล้วกันนะครับพี่
0: เรียกว่าอะไรนะคะเรียกอะไร
3: โก้ครับโก้ครับโก
0: ้ไม่ต้องเรียกสารวัตรเหรอคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะ
3: ครับว่าเดี๋ยวผมก็จะพูดเลยนะครับตั้งแต่เปิดให้ใช้แล้วก็ที่ผมเคยคุยไว้แล้วว่าเกาะกลางนะครับก่อนถึงแยกลาดกระบัง54เลยว่าถึงแยกอื่นนะครับ
0: ค่ะ
3: พอมีการปาดเกาะกลางเนี่ยทำให้รถมันสามารถกลับได
0: ้ค่ะ
3: เรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปรอครับก็คือถ้าจังหวะอย่างแยกลาดกระบัง54เนี่ย
0: ถ้าใช้
3: ถนนลาดกระบังด้านขาออกมันต้องไปรอกลับรถแล้วก็จังหวะหนึ่งก็จะมีรถเลี้ยวขวา
0: ซึ่ง
3: ถ้าเป็นจังหวะนั้นนะครับถ้าเปิดไฟด้านอื่นเนี่ยทำให้รถที่จะเลี้ยวขวากับรถที่จะกลับมันกัดกันแต่ถ้าเราปาดเกาะกลางปุ๊บเนี่ยรถที่จะกลับรถเนี่ยมันสามารถที่จะกลับได้กลับช้ากลับเร็วก็สามารถที่จะกลับได้แล้วก็สองรถที่ออกจากลาดกระบัง54เนี่ยตอนเนี้ยเราให้ซ้ายผ่านตลอดถ้าเป็นสมัยก่อนปุ๊บเนี่ยพอจังหวะที่รถกลับกับรถเลี้ยวขวาแล้วก็รถออกจากซอยเนี่ยมันก็จะไปกัดกันนะครับแต่พอเราปาดเกาะกลางปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้รถแทบจะไม่ได้กัดกันเลยนะครับ
0: ค่ะคือปาดหัวเกาะเหรอคะสารวัตร
3: ก่อนถึงครับก่อนถึงประมาณสักน่าจะประมาณทั้ง20หรือ30เมตรนะคร
0: ับ อ๋อทำให้แบบก็จะมีช่องทางมีที่แบบให้เขาแบบสามารถตีวงได
3: ้ถูกต้องคร
0: ับ ค่ะนะครับก็ดี
3: ผมก็ต้องขอชมเลยนะตอนคือที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเพิ่งย้ายมาได้6 เดือนเนี่ยนะครับแต่พอมาปุ๊บเนี่ยตั้งแต่เปิดให้สะพานแล้วมีการปาดเกาะกลางเนี่ยทำให้รถเคลื่อนตัวดีขึ้นขอชมคนที่คิดโครงการนี้เลยครับ
0: ค่ะก็จะเป็นกรมทางหลวงเลยครับเพราะว่าถนนของเขาใช่ไหมคะ
3: น่าจะเป็นของเขตครับ
0: อ๋อเหรอคะเป็นเขตเหรอคะ

0: ถนนลาดกระบังอ๋อเป็นของกทม.ค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะก็ทำให้ทั้งอุบัติเหตุก็น้อยลงด้วยแล้วก็รถก็คล่องตัวมากขึ้น
1: ถูกต้องครับถูกต้องคร
0: ับ ค่ะแล้วก็การเปิดสะพานอันนี้เขาเรียกสะพานอ่อนนุชลาดกระบังไหมคะสวัสดิ์ก็ตรงที่เปิดใหม
1: ่ถูกต้องครับพี
0: ่อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: ดีขึ้นไหมคะรถใช้โฟลว์มากขึ้น
1: อย่างน้อยรถเปลี่ยนจากการใช้พื้นลาดไปใช้บนสะพานอย่างน้อยผมว่าถึง 20-30%
0: ค่ะ
1: นะครับมันทำให้รถที่สะสมสมมติว่าช่วงเช้านะครับพอไปถึงแยกวัดพลเนี่ยรถส่วนมากจะเลี้ยวซ้ายเข้าวัดพล
0: ค่ะ
1: ก็รถส่วนหนึ่งซึ่งเขาจะตรงไปใช้หลวงแพ่งแดงขาออกเนี่ยเขาก็สามารถที่จะผ่านไปเลย อย่างเงี้ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่จำเป็นต้องไปติดที่แยกคร
0: ับบนสะพานต่างระดับอันนี้เนี่ยรถทุกประเภทสามารถใช้ได้ไหมคะหรือว่ามีอะไรได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับหนึ่งก็คือก่อนที่จะบอกว่ารถคันไหนขึ้นได
0: ้
1: ผมมีป้ายเตือนตลอดนะครับทั้งเข้าและออก
0: อ
1: ย่างน้อยฟังหนึ่งอย่างน้อยก็สองป้ายแต่ถ้าจะถามผมตรงๆว่ามันมีรถฝ่าฝืนนะผมก็ต้องยอมแล้วว่ามีครับแต่ว่าที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับคือจะให้ผมแบบเด็ดขาดมันก็ยากครับเอาอย่างนี้กันคือถ้าเป็นเหตุซึ่งหน้าจริงๆอ่ะก็อาจจะมีการจับกลุ่มแต่การจับกลุ่มก็จะมีขั้นตอนนี้ครับว่าหนึ่งเราอาจจะว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ให้แล้วก็คุยกันให้เหตุผลอย่างนี้นะว่าสมมติว่าเป็นรถสามล้อหักสามล้อก่อนนะครับ
0: คุณ
1: ไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วมากอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อรถที่เขาใช้ความเร็วขึ้นไปอย
0: ่
1: าง เงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนมากจะใช้ว่ากล่าวตักเตือนก่อนครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะนะคะก็ยังไงขอให้ปฏิบัติตามอะไรที่เขาห้ามก็ว่าเขาคิดแล้วว่ามันไม่ปลอดภัยเขาก็เลยห้ามนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นการแบบว่าตัดสิทธิ์อะไรยังไงเป็นการ
1: ถูกต้องทุกอย่างเลยครับ
0: อะไรแบบนี้นะ
1: ด้วยความห่วงใยครับผม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุมีคนเจ็บคนตายถามว่าผมเจ็บไหมเปล่าคนที่ขับรถที่ฝ่าฝืนขึ้นไปเจ็บ
0: ค่ะ
1: หรือว่าการที่ผมจะบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันได้เป็นแค่ปลายเหตุเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมอยากให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะทำผิดกันไปนะ
0: ค่ะ
1: นึกถึงตัวเองนะครับถ้าล้มตัวเองก็เจ็บอย่างเงี้ยครับแล้วต้องมีความรับผิดชอบถึงบ้านด้วยสมมติเราเป็นผู้นำครอบครัวเจ็บไปปุ๊บเนี่ยใครจะหาเลี้ยงลูก
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: นะก็ฝากไว้สำหรับทุกคนที่ใช้เส้นทางนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีโกค่ะ
1: ครับโอเคค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะ
1: ครับผม
0: ส่วนคุณช้างค่ะอยู่บนคู่ขนานลอยฟ้าสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นฝั่งขาเข้าเมืองนะคะ
2: ครับผมออกเมืองผมจะไปพุทธมณฑลสายสี่ผมใกล้ถึงแล้ว
0: ไม่น่ามีปัญหาอะไร
2: ค่ะไม่มีปัญหาครับแต่ขาเข้าเนี่ยท้ายอยู่ทางตัดของถนนราชพฤกษ์ฮะ
0: ตรง
2: แน่นมากเพราะใช่ผมขึ้นมาจากเป็นเก้าไงฮะข
0: ึ้
2: นจากเป็นเก้าจะไปพุทธมณฑลก็ติดตั้งแต่นู่นแล้วฮะหัวขบวนอยู่ข้างหน้านู่นแล้วครับปิ่นเก้าครับแต่ท้ายขบวนอยู่นี่นะครับอยู่ตรง
0: ประมาณตลิ่งชันตลิ่งชัน
2: น่าจะเลยตลิ่งชันมาใช่แถวตลิ่งชันนะครับแต่มันเลยสอนอตลิ่งชันมาจะมีทางตัดใช่ไหมทางข้างล่างนะฮ
0: ะ
2: ทางออกล่างนั้นตรงนั้นนะครับท
0: ้
2: ายอยู่แถวนั้นนะแน่นทุกช่องทางแต่ว่าเขาขยับไปตามน่าจะตามสัญญาณไฟเพราะจุดลงมันจะมีสัญญาณไฟทั้งปิ่นเก้าทั้งฝั่งพระรามแปดเนี่ยก็เห็นใจทุกท่านนะครับ
0: เ
2: พราะว่ารถมันเยอะครับต้องใช้เวลานิดนึง
0: ค่ะนะคะ
2: นะครับ
0: ค่ะ
2: โอเคตอนนี้ผมใกล้ถึงพุทธมณฑลแล้วครับช
0: ่
2: วงขนาดรอสายครับโอเคฮะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณช้าง
2: ไม่เป็นไรครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณแอมอยู่ที่ฮอดีรังสิตสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินชัดเจนค่ะคุณแอมคุณแอมใช้ถึงไหนแล้วคะ
3: ครับสวัสดีครับยังอยู่ที่เดิมนะครับตอนนี
0: ้ตรงไหนเอ่ย
3: ขอรายงานขอรายงานว่าอยู่ตอนนี้อยู่วิภาวดีขาออกนะครับ
0: ค่ะ
3: ก็ตอนนี้ติดอยู่ตรงแยกหลักสี่ซึ่งขอรายงานว่าจริงๆปริมาณรถเนี่ยไม่ได้เยอะ
0: ค่ะ
3: เพราะว่าถ้าดูตอนนี้ที่รถจากวิภาวดีขาออกถ้ามุ่งหน้าดอนเมืองเนี่ย วิ่งฉลุยเลย
0: ค่ะทางตรงไปได้
3: ไม่ได้เยอะ
0: ค่ะ
3: นะครับแต่ทีนี้ที่ผมจะติดเนี่ยก็คือว่าผมกำลังรอที่จะยูเทิร์นเข้าโลโคโรดเพื่อที่จะไปนอร์ทปาร์ค
0: ค่ะ
3: แล้วก็จะมีคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยที่ติดตรงนี้ก็คือคนที่รอเลี้ยวซ้ายเข้าแจ้งวัฒนะ
0: อ๋อค่ะ
3: ก็ติดแค่ไฟแดงตรงนี้ซึ่งผมมองไปทางซ้ายเนี่ยโลโคโรดปริมาณรถก็ไม่ได้เยอะเช่นเดียวกันโล่งเลยดีกว่า
0: ค่ะ
3: แล้วถ้ากดดู Google Map รถที่แจ้งวัฒนะก็โล่งเช่นเดียวกันก็เลยต้องขอรายงานว่าติดที่ไฟแดงเลยแหละติดที่การปล่อยไฟแดงซึ่งผมว่าก็อาจจะต้องประสานไปทางเจ้าหน้าที่เพราะว่าจริงๆผมมาเส้นนี้ทุกวันเนาะ
0: ค่ะ
3: บางวันไม่ติดบางวันไม่แย่มาก อย่างเมื่อวานเนี่ยก็โอเคติดแบบ2 3ไฟเข้าใจได้แต่วันนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วครับครึ่งชั่วโมงแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าสงสารทุกคนที่อยู่ใน
0: เนาะ
3: ติดอยู่ตรงนั้นกับผมอ่ะ
0: มันน่าจะเสียมั้ยคะเนี่ยเพราะมันแบบเพราะว่าบนเจ้าคณะในฝั่งอันนี้เป็นฝั่งเลยนะคะออกไปจากวิภาวดีมันก็โล่งเลยนะคะไม่ได้มีอะไรเลย
3: โล่งหมดเลยครับผมดูใน Google Map แล้วก็คือโล่งทุกเส้นทาง
0: ค่ะ
3: ก็จะติดอยู่แค่ตรงไฟแดงนั้นเลยครับซึ่งผมวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยก็คือว่าดูแล้วปริมาณรถไม่ได้เยอะเพียงแต่ว่าปัญหาเนี่ยคือการปล่อยไฟเขียวไฟแดงเนี่ยเป็นปัญหาแน่นอน
0: แล้วทางไหนได้ไปมากกว่าคะคุณแอม
3: ผมก็ไม่รู้ทางไหนได้ไปมากกว่าเหมือนกับว่าเพราะว่าผมรู้แต่ว่าทางเนี้ยรถเยอะแต่ไม่ค่อยได้ไป
0: ค่ะ
3: แต่มันต้องมีจังหวะที่ปล่อยไฟเขียวอาจจะจากทางโลโก้รถขาเข้ามั้งใช่ไหมมันจะมีไฟเขียวจากโลโก้รถขาเข้าเหมือนกันซึ่งอาจจะปล่อยตรงนั้นน่ะนานไปแต่ปริมาณรถก็ไม่ค่อยมีมา
0: ค่ะ
3: เพราะว่าผมดูรถที่โลโก้รถแล้วไม่ค่อยมีวิ่งเลยครับวิ่งหลวมๆเลย
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ตรงนั้นไปนะคะว่า
3: ใช่คิดตอนนี้
0: ต้องปรับเฟสไฟใหม่และต้องเพิ่มจังหวะ
3: ใหม่ครับต้องปรับใหม่เพราะว่าตอนนี้วิภาวดีขาออกเนี่ย
0: มันยาวมาก
3: ตอนนี้ผมได้ยูเทิร์นละ
0: ค่ะ
3: ผมรอมาประมาณ40นาทีผมได
0: ้
3: ยูเทิร์นละผมได้เห็นว่าหางแถวน่ะเกือบจะถึงอุโมงค์ลงนอตาร์กแล้วนะ
0: ติดจริงได้
3: มันจะไปพันตรงอุโมงค์ลงนอตาร์กละ
0: ค่ะค่ะได้ได้
3: อาจจะต้องประสานเจ้าหน้าที่ครับจากเพื่อนๆคนอื่นเขาจะได้ไม่เดือดร้อนกันอ่ะผม
0: ได
3: ้แล้วก็จริงๆอาจจะหากรบกวนเจ้าหน้าที่ดูทุกวันเลยแหละผมว่านี
0: ้ค่ะ
3: น่าจะเดือดร้อนกันพอสมควร
0: ค่ะได้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณแอมสวัสดี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
4: ับศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็ติดมากนะตรงแยกหลักสี่ในคนบ่นเยอะนะคะว่าคือที่จะเลี้ยวซ้ายไปเจ้าคณะทำให้วิภาวดีในฝั่งขาออกเนี่ยคือไปไม่ได้ทั้งที่ในฝั่งขาออกของเจ้าคณะเองก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะสำหรับตรงแยกหลักสี่ตรงนี้ค่ะนะยังไงเดี๋ยวก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ให้ค่ะส่วนทางด้านของถนนสุขุมวิทนะคะตรงอุบัติเหตุใต้สถานีก่อนถึง BTS บางนานะคะที่มีอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยส่งผลต่อเรื่องของการจราจรนะคะทำให้ติดยาวไปจากทางก่อนถึงย่าปู่เจ้าเข้ามานะคะสำโรงเทพารักษ์เข้ามาการจราจรนั้นติดหนักมากค่ะนะคะในขณะนี้นะคะน่าจะอยู่ในขั้นตอนที่คุณหมอเนี่ยมาชันสูตรค่ะคุณหมอทางด้านนิติเวชชันสูตรพอชันสูตรเสร็จก็จะเคลื่อนย้ายนะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเผื่อว่าท่านใดสามารถใช้ถนนศรีนครินทร์ไปใช้ทางรถไฟสายเก่าก่อน9โมงเนี่ยยังพอได้อยู่นะคะก็แนะนำให้เลี่ยงก่อนดีกว่าเพราะว่าในขณะนี้นั้นรถติดมากๆนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะเป็นรถประจำทางชนกับจักรยานยนต์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ทำให้ผู้ขับขี่นั้นเสียชีวิตค่ะก็เปิดช่องทางพิเศษให้ด้วยนะคะตั้งแต่ซอยลาซานนะคะให้ฝั่งขาเข้าเนี่ยไปวิ่งในฝั่งขาออกได้อีกช่องนึงตั้งแต่ซอยลาซานไปจนถึงตรงหน้ากรมอุตุนะคะที่สน.บางนานั้นช่วยระบายรถให้สำหรับตรงนี้ค่ะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคน กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
12: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
13: ยังไงอ่ะ
12: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
15: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
16: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
15: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
16: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
15: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
16: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
15: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พบกับการรวมพลังเครือข่ายเพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโคนมไทยในระดับสากลร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในงานจุฬาเดลี่คอนเฟอเรนซ์แอนด์เอ็กซ์โป2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thai Daily People Profit Planet สร้างความยั่งยืนรอบด้านเพื่อฝ่าวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทย 11-12 มิถุนายนนี้ณอาคารสระบุรี4ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรีพลิกวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ค่ะกลับมาเพิ่มเติมการจราจรกันต่อนะคะรับแจ้งมีอุบัติเหตุถนนพิบูลสงครามนะคะเป็นช่วงของวัดกำแพงมุ่งหน้ามาทางพิบูลสงครามก่อนถึงโค้งวัดเขมานะคะเป็นอุบัติเหตุชนกันในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะมาในทางด้านสน.บางพลัดกันนะคะกับร้อยตำรวจตรีสมนึกอินเขียวรองสารวัตรจราจรสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะทางด้านบางพลัดเข้าไปสะพานกรุงทนก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังใช้เส้นทางว่าบนสะพานกรุงทนมันแบบติดออกมาทางบางพลัดเลยนะล่าสุดเป็นไงบ้างนะคะรองสารวัตรคะ
1: ครับผมตอนนี้ก็เหมือนเดิมฮะก็สะพานรอสะพานปรับตอนนี้สะพานปรับเป็น2-2ปกติละ
0: ค่ะ
1: ท้ายแถวก็สะสมเชิงทางขึ้นลอยสะพานลอยข้ามแยกบางพลัดฝั่งถนนสิรินธรก็ไหลได้ฮะตามจังหวะรถมันขึ้นไปสะพานกรุงทนเหลือ2ช่องทางก็เป็นปกติคิดว่าอีกสักครู่ก็น่าจะดีขึ้นครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็แล้วก่อนหน้านี้คือช่วงหลัง8โมงมันมีอะไรด้วยไหมคะรองสารวัตรที่ทำให้แบบรถแบบเยอะมากเลย
1: ไม่มีนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นปกติโรงเรียนเข้าโรงเรียนเด็กนักเรียนเข้าก็ฝั่งสามเซนก็สอบถามเข้าไปแล้วว่าก็ไม่มีเหตุอะไร
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะนะคะตอนนี้ก็คือขยับได้ดีขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ส่วนอุบัติเหตุนะคะถนนพิบูลสงครามนะคะเป็นฝั่งทางด้านวัดกำแพงมุ่งหน้ามาที่พิบูลสงครามค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงโค้งวัดเขมาเล็กน้อยนะคะมีเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็มีคนเจ็บด้วยค่ะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันการจราจรนั้นไปได้คุณนัทค่ะแจ้งอุบัติเหตุบนถนนพระราม2ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของหัวกระบือมาที่ต่างระดับพระราม2ค่ะตรงเชิงทางขึ้นต่างระดับพระราม2ที่มีอุบัติเหตุนะคะมีไม่ทราบว่ารถอะไรบ้างแต่ว่าชนกันเนี่ยขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานค่ะไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะจุดนี้การจราจรก็เคลื่อนตัวช้าค่ะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้คุณมดเอ็กอยู่ที่กาญจนาพิเศษสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมีนาครับ
0: ค่ะ
2: กาญจนาพิเศษตะวันตกวันนี้ฝั่งขาเข้านะครับจะมีหนาแน่นตั้งแต่ประปาภาษีเจริญแล้วก็ข้ามต่างระดับเพชรเกษมมาเนี่ยก็จะแน่นมาตลอดนะครับในช่องทางด่วน
0: ค่ะ
2: สาเหตุก็เนื่องจากว่ามีรถตู้6ล้อครับปัดเสียอยู่เลยเดล่ามาสักประมาณ 3-400 เมตรในช่องทางซ้าย
0: เดล่าหรือเลิศล่า
2: เลิศล่ามาเลิศล่า
0: ค่ะเลยเลิศล่ามา
2: อยู่ในช่องทางซ้ายนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ก็ไม่ได้กีดขวางอะไรมากปัญหามันก็คือว่ารถเวลารถติดอ่ะเขาก็จะวิ่งเลาะหลายทางแล้วก็มาเบียดออกตรงที่รถเสียครับ
0: ค่ะ
2: แล้วรถทางตรงเขาก็ไม่ค่อยยอมกันมันก็เลยกลายเป็นว่ามันชะงักงันแล้วก็ติดขัดยาวไปเรื่อยๆครับ
0: อืมค่ะ
2: ตอนนี้ก็เห็นมีเจ้าที่ช่างนะครับมาดูแลอยู่แต่ว่ายังเหมือนจะยังซ่อมไม่ได้ครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ครับ
0: ตรงลงว่า6ล้อคันที่เสียเนี่ยอยู่ไหลทางหรือว่าอยู่ช่องซ้าย
2: อยู่ในไหลทางคือไหลทางในกาญจนาตะวันตกมันจะไม่กว้างมากครับ
0: มันก็จะล้ำมาช่องซ้าย
2: นิดนึงครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าอยู่ในช่องทางด่วนก็แนะนำเพื่อนสมาชิกที่จะตามมานะครับ
0: ค่ะ
2: พอขึ้นต่างระดับเพชรเกษมแล้วก็ออกคู่ขนานเลย
0: พอ
2: สะดวกกว่าครับ
0: ค่ะ
2: ครับก็โล่งเลยครับ
0: ค่ะ
2: พอพ้นจากจุดนั้นมาเนี่ยมาทางพระรามสองขาเข้านี่ก็ใช้การได้ดีนะครับ
0: เยี่ยมเลยค่ะ
2: ต่างกับกันก็ลดน้อยห้องตัวครับ
0: ค่ะฝากไว้ตรงนี้นะคะขอบ
2: คุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณแม่เอ็กซ์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณสุวิชานะคะแจ้งว่าการจราจรอโศกมนตรียังคงเคลื่อนตัวช้าทั้งสองฝั่งนะคะมาที่ร้อยตำรวจโทจีรานันก้าวเอี้ยนร้อยเวรของสนพญาไทนะคะกรณีก่อนหน้านี้ที่คุณเกียรติบดีแจ้งมาว่าลืมเป็นเงินสดไว้บนรถแท็กซี่นะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมการสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะคือเจ้าสารวัตรได้รับแจ้งจากคุณเกียรติบดีบอกว่าลืมเป็นกระเป๋าข้างในมีเงินสด300,000บาทบนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่6583นะคะณตอนนี้สามารถที่จะ ติดต่อคนขับได้ไหมคะรองสารวัตรคะ
4: ทราบจากฝ่ายสืบสวนว่าติดต่อได้แล้วครับเห็นว่ากำลังเดินทางเข้ามาสน.
0: อ๋อค่ะแล้วก็จะมาถึงเมื่อไหร่อะคะ
4: อันนี้ก็ยังไม่ทราบเลยครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้ที่คุณเก็บบดีไปลืมไว้เนี่ยเรื่องราวมันเป็นมายังไงคะรองคะ
4: แกเล่าว่าแกน่าจะออกเวรนะครับน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลราชวิถีออกเวรมาแล้วก็มารอขึ้นแท็กซี่ตรงใต้สถานีวีดีเอสอนุสาวรีย์ฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ฮะพอขึ้นไปบนรถ
0: ค่ะ
4: ก็คือน่าจะเหนื่อยๆการทำงานด้วยแหละ
0: ก
4: ็วางกระเป๋าไว้ข้างๆแหละมั้งแล้วก็ออกตัวไปได้ครู่นึงก็คือยังไม่เข้าในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคนขับคุณลุงแกบอกว่าแกไม่รู้ทางแล้วก็รถมันเหมือนรถจะติดด้วยนู่นนี่นั่นแล้วแกน่าจะรีบแกเลยว่างั้นเดี๋ยวหนูลงตรงนี้ดีกว่าลุงไปไม่ถูกอะไรเงี้ยแกก็ลงจากรถไปแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่คันหนึ่งแล้วก็ระหว่างนั่งรถแท็กซี่อีกคันเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าลืมกระเป๋าสะพายซึ่งภายในมีเงินสดอยู่ 300,000 บาทเนี่ยไว้บนรถแท็กซี
0: ่
4: ก็เลยรีบไปพบเจ้าหน้าที่บีดีเอสแต่เจ้าหน้าที่บีดีเอสบอกว่าเดี๋ยวต้องไปแจ้งความก่อนก็เลยเข้ามาขอความช่วยเหลือที่สน.ทางผมมารับแจ้งแล้วก็ดำเนินการส่งไปให้ฝ่ายสืบสวนช่วยไล่กล้องจรปิดจนทราบป้ายทะเบียนแล้วครับติดต่อคนขับได้แล้ว
0: เห็นชัดเจนแล้วก็ติดต่อคนขับได้เป็นคุณลุงคนนั้นที่คือดูแล้วคุณลุงก็ไปไม่ถูกจริงๆใช่ไหมคะแบบคุณลุงแบบไม่ได้แบบ
4: ลีลาน่าจะไปไม่ถูกจริงว่าอายุประมาณ70แล้วคุณลุง
0: จริงจริงแล้วคุณเก๋บดีจะไปลงที่ไหนคะรองคะ
4: ผมก็ไม่ได้ถามก็บดีรีบ
0: ไ
4: ปก็คือด้วยความแกก็รีบผมก็เลยเอาคร่าวๆก่อนเพื่อให้ได้ออกไปแจ้งความมาเพื่อจะได้ไปดูกล้องให้มันด่วนที่สุด
0: ค่ะแล้วคุณลุงคนขับมาสอนอถูกนะคะ
4: น่าจะถูกอยู่นะ
0: ถูกไหมลองเรียนกลัวไงว่าเดี๋ยวคุณลุงมาแล้วงงมาถูกนะคะ
4: ครับครับน่าจะถูกเลยครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณเกียรติดีก็ยังรออยู่ที่โรงพักอยู
4: ่อยู่กับไปสืบสวนครับตอนนี้ครับ
0: อ๋อค่ะงั้นก็เบาใจได้นะคะเดี๋ยวคงจะได้รับของคืนกันเรียบร้อยต้องขอบคุณสน.พญาไทมากเลยค่ะนะคะที่แบบช่วยแบบแกะรอยอะไรให้นะคะจนสามารถติดต่อได้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: คร
0: ับ
4: สวัสดีคร
0: ับ นะคะเป็นเมื่อเช้านี้นะคะที่คุณเกตบดีซึ่งเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถีออกเวรแล้วก็นั่งรถแท็กซี่แล้วก็ลืมนะคะลืมกระเป๋าเอาไว้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลนะคะที่คุณสุวิชาได้แจ้งเข้ามาถนนอโศกมนตรีค่ะเป็นฝั่งอโศกพิบรีมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะก็คือว่ารถติดตรงช่วงทางเข้ามสว.ประสานมิตรนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันที่2ที่โรงเรียนสาธิตมสว.ประสานมิตรนั้นเปิดเทอมค่ะนะคะเลยทำให้รถบนอโศกมนตรี2ฝั่งเลยค่ะทั้งอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรอโศกเพชรมาทางอโศกสุขุมวิทเนี่ยการจราจรนั้นติดขัดแล้วก็รวมทั้งซอยที่ทะลุออกเพชรบุรีเพราะว่าผู้ปกครองส่งเสร็จก็ทะลุซอยข้างหลังออกเพชรบุรีไปนะคะเลยทำให้การจราจรบนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าก็ติดนะคะบนถนนสุขุมวิทเองที่การจราจรก็ค่อนข้างจะเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเนื่องจากสาเหตุนี้ที่โรงเรียนนั้นเปิดเทอมค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะเดี๋ยวหลัง9โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะคนร้ายลอบบุกโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดปัตตานีกลางดึกคุมตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนได้ยินเสียงระเบิดดังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งตรวจสอบและผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในฟิลิปปินส์เพิ่มเป็น35คนแล้วสักครู่กับติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: ยุงขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเหตุบุคคลไม่ทราบจำนวนบุกรุกโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่หนองจิกจังหวัดปัตตานีกลางดึกพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเวลาประมาณ 00:40 นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าชีวมวลปัตตานีกรีนจำกัดในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลลิปากสะโงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีว่ามีกลุ่มบุคคลไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้ามาภายในโรงงานทางด้านหลังจากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัยพร้อมสั่งให้ไปรวมตัวอยู่บริเวณประตูทางเข้าโรงงานด้านหน้าก่อนจะเกิดเสียงระเบิดขึ้นภายในพื้นที่โรงงานภายหลังได้รับแจ้งเหตุโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43ได้สั่งการให้หน่วยกำลังในพื้นที่เข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีพร้อมจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและติดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติภารกิจตรวจสอบขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุประเมินความเสียหายรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเร่งสืบสวนติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยังไม่พบรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงเฝ้าระวังเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลทางราชการและงดเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนและผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปาชัยค่ะ
8: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนฟิลิปปินส์เผยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดานาวว่าอยู่ที่อย่างน้อย35คนแล้วส่วนใหญ่อยู่ในเขตซอกซากเกนด้านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวว่าหน่วยงานภาครัฐกำลังประสานงานเพื่อรับมือกับภัยพิบัติครั้งนี้อย่างเต็มที่และว่ารัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือพร้อมให้คำมั่นว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ประสบภัยทุกคนด้านอิหร่านและอิสราเอลประกาศจะหยุดโจมตีตอบโต้กันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงในทันทีอย่างไรก็ดีอิหร่านย้ำว่าพร้อมจะเปิดฉากโจมตีอีกครั้งหากอิสราเอลยังเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนต่อไปขณะเดียวกันมีรายงานว่านาโต้ได้ส่งเครื่องบินขับไล่เพื่อสกัดและยิงโดรนที่ลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าลัตเวียแต่ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าโดรนดังกล่าวถูกส่งมาจากสถานที่แห่งใดหรือเป็นของฝ่ายใดทางด้านประธานาธิบดีจีนซึ่งพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้เห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นประธานาธิบดีจีนยังกล่าวด้วยว่าจีนและเกาหลีเหนือควรเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของแต่ละฝ่ายอย่างมั่นคงอัญชลีศิลปาชัยรายงาน
9: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจของคุณเอง
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: 9นาฬิกา11นาทีนะคะของวันอังคารที่9มิถุนายนนะคะที่ในช่วงตอนนี้การจราจรก็เรียกว่ารถยังคงเยอะกันอยู่นะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่มีอุบัติเหตุแล้วก็มีรถจอดเสียนะคะคุณใหม่เนี่ยเพิ่งไลน์เข้ามาเลยนะคะในช่องทาง Open Chat ของจสร้อยว่ามีเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมเนี่ยเป็นอุบัติเหตุยังไงเดี๋ยวมาเพิ่มเติมให้นะคะในจุดตรงนี้ค่ะนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่แจ้งเข้ามาส่วนคุณเทพฤทธิ์นะคะแจ้งว่าถนนรัชดาท่าพระค่ะเป็นฝั่งขาเข้านะคะจากทางรัชดาตลาดพลูมุ่งหน้ามาที่มหายสวรรค์ค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งยังช้าอยู่เลยนะคะฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็มีนะคะในเพจแฟนข่าวสมุทรปราการนะคะมีคลิปมานะอันนี้น่าสนใจบอกว่าจะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าบอกนักเรียนช่างทำเพื่อนหล่นจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีของหล่นด้วยค่ะโอ้โหนี่จะเอาไปเรียนหรือจะเอาไปทำนาแล้วปะเนี่ยนะคะมีดเป็นมีดเหมือนมีดอิโต้อะไรเงี้ยนะคะนั่นอ่ะหล่นบนถนนค่ะบนถนนเทพารักษ์อู้ตายนะคะถลายไปเลยมีดนะคะมีดยาวทีเดียวค่ะแล้วก็ถือมาแบบจ้องโต้อย่างนั้นน่ะกลัวเหมือนกันนะเวลาที่รถเสียหลักอะไรขาตัวเองอ่ะมันจะไม่เหลือสินะคะเพราะว่าเนี่ยดูนะคะเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะคะเขาบอกเป็นนักเรียนช่างดูทรงเป็นนักเรียนช่างนะคะคลิปอะไรเนี่ยชัดเจนทะเบียนก็เห็นนะคะถือว่าอันนี้มีดนี่ก็ถือว่าเป็นอาวุธนะเป็นอาวุธนะคะแล้วก็ที่อันเนี้ยเป็นที่สาธารณะนะคะจะบอกว่าพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะได้นะคะเนี่ยนะคะเหมือนกับเป็นมีดเอาไว้ดายย่าเป็นมีดอิโต้เลยค่ะยาวทีเดียวยาวประมาณศอกหนึ่งได้นะคะอันนี้บนถนนเทพารักษ์นะคะวันนี้ล่ะค่ะนะคะที่ในแฟนเพจข่าวชาวสุประการเนี่ยเขาก็ได้ถ่ายเอาไว้นะคะอันนี้คือฟ้องด้วยภาพทุกอย่างไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งสิ้นนะคะว่าจะไปก่อเหตุอะไรที่ไหนยังไงจะบอกว่าไปไดย่าอันนี้ไม่เชื่อเด็ดขาดนะคะน่าจะไปเตรียมที่จะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่านะคะในตรงนี้ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องราวบนท้องถนนนะคะที่นำมาฝากกันค่ะส่วนในตอนนี้นะคะก็มีอุบัติเหตุที่แจ้งมาค่ะบนถนนมิตรภาพนะคะในฝั่งขาออกค่ะเป็นเหตุเกิดตั้งแต่ตอน8โมงนะคะฝั่งขาออกช่วงของปากช่องมุ่งหน้ามาทางเขื่อนลำตะคองจุดเกิดเหตุอยู่ตรงกิโลเมตรที่68ปากช่องนครราชสีมานะคะเป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงขวางอยู่ในช่องซ้ายกับช่องกลางค่ะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะการจราจรก็ยังคงชะลอตัวนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ท่านที่เดินทางกันนะคะในช่วงตอนนี้ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะคะจุดไหนที่รถยังคงติดอยู่นะคะแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่จสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนภาพในตอนนี้นะคะที่เราเห็นกันนะคะใน YouTube ท่านที่ติดตามใน YouTube ใน TikTok JS และ Radio ค่ะก็เป็นประเทศบนถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกนะคะช่วงของปากช่องมุ่งหน้ามาทางลำตะคองค่ะกิโลเมตรที่68ช่วงอำเภอปากช่องนะคะเป็นรถบรรทุกเป็นเหมือนกับพวกพัสดุเป็นกล่องๆมาแล้วก็ไปเสียหลักพลิกตะแคงขวางอยู่ในซ้ายกับกลางนะคะคือเกือบจะตกถนนเลยนะคะก็ยังคงกีดขวางอยู่นะคะในจุดตรงนี้ค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ได้วางกลวยเอาไว้เป็นแนวนะคะเพื่อให้รถจะได้ไม่ต้องเบี่ยงกระทันหันกันนะคะเขาจะว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายกันนะคะในจุดที่บนถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกช่วงกิโลเมตร68ที่ปากช่องนะคะก็เ ็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังนะคะฝากไว้สำหรับทุกคนที่ใช้เส้นทางไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะคะก็เรื่องของความปลอดภัยอันนี้จำเป็นแล้วก็รู้สึกว่าในช่วงนี้คือเหมือนกับรถมันเยอะขึ้นนะเรียนว่ายิ่งในกรุงเทพเนี่ยการจราจรนั้นก็จะติดนะคะอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากแนวก่อสร้างใช่ไหมคะที่ช่องทางการจราจรก็ลดน้อยลงก็เลยทำให้บางคนเนี่ยเปลี่ยนจากขับรถเก๋งเป็นมอเตอร์ไซค์เพราะว่าไปได้สะดวกกว่านะคะสามารถที่จะแบบซอกแซกออกนู่นนี่นั่นนะคะทำให้ไปถึงที่หมายเร็วขึ้นแล้วก็รวมทั้งตั้งแต่น้ำมันแพงขึ้นนะคะคนก็จะเปลี่ยนจากขับรถเก๋งมาเป็นแบบขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าประหยัดกว่านะคะแล้วก็ไปถึงได้เร็วกว่าด้วยอะไรด้วยนะคะไม่ต้องเจอปัญหารถติดมากนะคะก็เลยเป็นทำให้มีความรู้สึกว่ารถบนถนนเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็พอมีมอเตอร์ไซค์มาใช้เส้นทางกันนะคะมอเตอร์ไซค์เองเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเป็นอุบัติเหตุมันก็มีคนเจ็บบางทีรุนแรงมีผู้เสียชีวิตแบบนี้นะคะก็ยิ่งทำให้เป็นปัญหาการจราจรที่ติดขัดนะคะก็ฝากไว้สำหรับในการขับรถนะคะส่วนท่านใดที่เป็นผู้ขับรถดีอยู่แล้วนะคะอันนี้ต้องชื่นชมค่ะว่ามีส่วนที่ทำให้การจราจรนั้นติดขัดน้อยลงอันเนื่องมาจากว่าอุบัติเหตุนั้นลดลงนะจากการที่ผู้ขับขี่เป็นผู้ขับรถดีนะคะส่วนผู้ที่ขับรถดีค่ะนะคะก็ทราบว่านะคะส่วนหนึ่งก็อยู่ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะนะคะที่เราทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะนะคะซึ่งโครงการเนี้ยคือเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ค่ะนะคะที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะเพราะว่าเราเห็นว่าคนที่ขับรถดีเนี่ยคือคนที่มีส่วนช่วยมากๆนะคะทำให้อุบัติเหตุนั้นน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นะคะสำหรับผู้ที่ขับรถดีนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่คุ้มครองกันอยู่แล้วนะคะโดยในโครงการคนรักรถค่ะนะคะก็จะมีทั้งเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท1ค่ะจะมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นะคะก็คือเป็นผู้ขับรถดีนะคะดูจากอะไรดูจากว่าในสิ้นปีค่ะนะคะสินไหมในกลุ่มนะคะที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถนี้นะคะสินไหมในกลุ่มนั้นๆเนี่ยนะคะใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะแสดงว่าเนี่ยเป็นผู้ขับรถดีค่ะก็จะมีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนเฉลี่ยกันไปแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะสำหรับประเภทหนึ่งนะคะในโครงการคนรักรถค่ะสำหรับคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งนี้นะคะเวลาที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถของเราแต่ว่ารถของเราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกค่ะนะคะโครงการคนรักรถมีรถสำรองให้ยืมใช้ค่ะระหว่างที่เรานำรถเนี่ยไปซ่อมนะคะก็ให้สูงสุดไม่เกิน20วันค่ะสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะสนใจว่าจะช่วยกันนะคะที่ทำให้บาดเจ็บนั้นลดลงนะคะก็สมัครเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ในประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถค่ะโดยเงื่อนไขนะคะไม่มากค่ะก็คือเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีก็ดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะว่าถ้าอายุรถไม่เกิน7ปีก็เข้าเป็นประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้นะคะตอนนี้เนี่ยผ่อน 0% ได้6เดือนค่ะก็สอบถามกันนะคะที่02-150-0888 02-150-0888 ค่ะกับบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็เป็นผู้ขับรถดีก็เชิญได้เลยนะคะ02-150-0888ค่ะมีอีกข้อมูลหนึ่งนะคะคือเป็นเรื่องที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะนะคะที่เราติดตามกันนะคะเนื่องจากว่าทางลูกเนี่ยแจ้งมานะคะว่าคุณปอนนะคะคุณปอนเนี่ยแจ้งว่าคุณพ่ออายุ62ปีแล้วก็เริ่มมีอาการหลงลืมนะคะทีนี้เมื่อวานเนี่ยคุณพ่ออาการอาจจะแบบเหมือนอาการมันหนักขึ้นนะคะคือขับรถตู้ค่ะเป็นรถตู้ Toyota Commuter สีเทานะคะ แล้วก็ขับมาไปจอดไปที่ไหนจำไม่ได้ค่ะฮอนฮูกงองู8646กทม.นะคะฝากดูด้วยนะคะท่านที่อยู่ทางด้านของถนนสุขุมวิทนะคะฝากดูด้วยว่ารถคันนี้ไปจอดไว้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาที่ร้อยตำรวจเอกเก่งตั้งชนะชัยกุลรองสารวัตรจราจรสภ.หนองสาหร่ายจะเพิ่มเติมกับอุบัติเหตุตรงมิตรภาพขาออกกิโลเมตรที่68นะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
4: เดี๋ยวผมกำลังขับรถอยู่ครับ
3: ค่ะ
4: สักครู่ได้ไหม
3: ได้ค่ะจะไปจุดนี้เหรอคะ
4: ใช่ครับใช่ใช
3: ่อ๋อกำลังจะเคลื่อนย้ายใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: อ๋อได้เดี๋ยวให้รองสารวัตรขับรถก่อนนะคะขอบคุณค่ะนะคะก็จะเป็นอุบัติเหตุที่มิตรภาพในฝั่งขาออกนะคะปากช่องมุ่งหน้าไปที่ลำตะคองตรงกิโลเมตรที่68นะคะที่รถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงตั้งแต่ช่วงประมาณ8โมงค่ะแล้วก็พวกของที่บรรทุกมามันก็หล่นนะคะแล้วก็ตัวรถนั้นขวางอยู่ในช่องซ้ายกับช่องกลางค่ะการจราจรนั้นยังคงชะลอตัวนะคะแต่ถ้าเลยไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรือว่าก่อนถึงก็น่าจะติดไม่ยาวมากนะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางทางด้านนอกนะคะทีนี้มาที่ตามหารถกันต่อนะคะที่คุณปอนแจ้งตามหารถของคุณพ่อนะคะเป็นรถตู้ Toyota Commuter สีเทาบรอนเทาค่ะทะเบียนฮอนฮูกงองู8646กทม.นะคะจุดสังเกตคือว่าข้างหลังรถเนี่ยจะติดว่าเป็นสติ๊กเกอร์ที่เขียนไว้ว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นนะคะเป็นตัวสีฟ้าเขียนว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นแล้วก็จะมีรูปนกอินทรีนะคะติดด้วยค่ะนะคะคือเมื่อวานเนี่ยคุณพ่ออายุ62ปีเริ่มมีอาการหลงลืมนะคะแล้วเมื่อวานอาจจะแบบมีอาการมากขึ้นนะคะไปส่งลูกค้าที่โรงแรมจัสมินสุขุมวิท57นะคะตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนำรถตู้เนี่ยไปจอดที่ปั๊มเพราะว่าจะนอนแล้วก็จะรอรับลูกค้านะคะทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยคุณพ่อจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ปั๊มไหนแล้วก็ระหว่างนั้นนะคะพอคุณพ่อหายไปลูกก็โทรหาคุณพ่อคุณพ่อติดต่อพ่อไม่ได้เป็นวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมารับสายแทนแล้วบอกว่าไปเจอคุณพ่ออยู่กล้วยน้ำไทยคือจากที่ไปจอดตรงสุขุมวิท57โรงแรมจัสมินปากซอยเนี่ยนะคะเป็นวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมารับสายแทนแล้วก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเดินมาอยู่กล้วยน้ำไทยแล้วก็แบบดูแบบมึนๆนะคะมาขอความช่วยเหลือนะคะก็ช่วยเหลือกันไปแต่ทีนี้รถเนี่ยคุณพ่อจำไม่ได้ว่าไปอยู่ที่ปั๊มไหนค่ะตรงไหนก็เลยต้องขอความช่วยเหลือกันนะคะว่าเพื่อนๆสมาชิกนะคะช่วยสังเกตหน่อยนะคะเอาเป็นว่าไล่กันมาเลยค่ะตั้งแต่สุขุมวิท57นะคะยาวๆกันนะเอาทั้งสองฝั่งกันละกันนะคะว่าเห็นรถคันนี้จอดอยู่ที่ไหนช่วยแจ้งพิกัดด้วยนะคะเป็นรถตู้ Toyota Commuter สีบรอนเทาฮอนกฮูกงองู8646กทม.ข้างหลังมีสติ๊กเกอร์เขียนว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นนะคะเป็นตัวสีฟ้ามีรูปนกอินทรีด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเห็นที่ไหนก็แจ้งกลับมาจสร้อยด้วยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะฝากขอความช่วยเหลือกันด้วยท่านใดที่สังเกตที่เห็นอาจจะเห็นเมื่อคืนนี้มาตอนเช้ามืดนะคะเห็นอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยแจ้งกลับจสร้อยให้ด้วยนะคะมาที่การจราจรการคุณท็อปอยู่ค่ะดีรังสิตสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับก็เดี๋ยวรายงานรวบยอดให้3ถนนเลยนะครับ
3: ค่ะ
5: วิภาวดีรังสิตขาออกตั้งแต่นอร์ทพาร์คมานะครับทั้งคู่ขนานและช่องด่วนก็ใช้การได้ดีนะครับปริมาณรถไม่มาก
3: ค่ะ
5: นะครับ
3: ค่ะ
5: จุดที่เป็นปัญหาเหมือนกับที่เพื่อนสมาชิกเมื่อเช้ารายงานไป
3: ค่ะ
5: วิภาวดีรังสิตขาออกที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าแจ้งวัฒนะ
3: ตรงหลักสี่ค่ะ
5: ตรงจุดนี้ณตอนนี้มันมีท้ายแถวอยู่ประมาณสัก500เมตรขึ้นแล
3: ้
5: ว
3: ก็ยังช้าอยู่เลยคะจะเลี้ยวซ้ายไม่ได
5: ้ยังเลี้ยวซ้ายไม่ได้ครับตรงจุดนี้มันจะเป็น3สายมาประสานกันนะครับคือรถจากช่องคู่ขนานด้านในแล้วก็รถที่ลงมาจากทางด่วนนะครับจากถนนลงมานี้ไม่เยอะแต่รถที่มาจากวิภาวดีรังสิตในช่องทางด่วนเพื่อจะเลี้ยวซ้ายเข้าก็จะมาเบียดกันนะครับแล้วก็มันก็จะมีรถที่ล้นออกจากเลน เปิดเลนสามเพื่อที่จะเลี้ยวนะครับอาจจะเป็นท่านที่รู้มากเลี้ยวไปเพื่อไปตัดกับบางท่านที่พยายามลงออกจากทางด่วนมาแล้วเข้าไม่ได้ก็ต้องเลาะไปเรื่อยๆกว่าจะเข้าได้นะครับตรงจุดนี้ถ้ามองจากโลกรถด้านในเนี่ยท้ายแถวไม่ยาวนะครับท้ายแถวก็สัก 6-70 เมตรไม่เกิน100เมตร 6-70 เมตรอะครับทั้งสองฝากเลยนะครับตรงด้านใต้สะพานตรงนั้นจะมีป้อมของเจ้าหน้าที่อยู
3: ่ค่ะ
5: นะครับผมว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะต้องพยายามดูหน่อยแล้วก็ปรับระยะปรับสัญญาณเพื่อที่จะให้รถได้ระบายได้เร็วขึ้นนะครับ
3: คุณผู้ท็อปมองว่าคือปัญหาเนี่ยมาจากตรงไหนมาจากว่ารถจากในช่องทางด่วนที่จะเบียดออกคู่ขนานด้วย
5: รถจากช่องทางด่วนที่จะเบียดออกคู่ขนานนี้ไม่มีปัญหานะครับ
3: เข้าไปได้
5: รถจากทางด่วนด้านในที่ออกซ้ายมาตรงจุดนี้เพื่อที่จะเบียดเข้าส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วในปริมาณรถในช่องคู่ขนานท้ายแถวเนี่ยอยู่ประมาณสัก500เมตรอ่ะคือรถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าแจ้งวัฒนะมันเยอะไงครับแต่มันระบายไปได้นิดเดียวมันก็ทำให้เกิดการสะสมไปเรื่อย
3: หมายถึงว่าช่องจราจรมันไม่สัมพันธ์กันไหมคะว่าจากวิภาวดีจากคู่ขนานที่จะเลี้ยวออกบนแจ้งวัฒนะเนี่ยมันช่องเนี่ยมันมีถูกบีบไหมกว่าที่จะเข้าแจ้งวัฒนะได
5: ้คือตรงนั้นมันมีแค่สองเลนถูกไหมครับสองเลนพอเลี้ยวซ้ายกับปริมาณที่รถ

0: แล้ว
1: คือถ้าถามผมที่ใช้ตรงจุดนั้นบ้างผมว่ามันเป็นแบบปกติของมันเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเย็นที่ปริมาณลดมากเนื่องจากคนเลิกงานกลับบ้านนะครับจุดเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าแจ้งวัฒนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับในบางจังหวะที่ติดรถไฟก็จะรอนานขึ้นแต่ถ้าไม่มีรถไฟคนที่มาเนี่ยผมว่าอย่างน้อยต้องมี3ไฟแดงอ่ะขึ้นนะครับถึงจะผ่านไปได
0: ้ผ่านได้ทีละสักเฟสหนึ่งสักกี่คันนะคะ
1: ผมไม่เคยจับจังหวะนะครับแต่ว่ามันได้ไม่เยอะอ่ะมันได้ไม่เยอะทีนี้ถ้าสมมุติตรงนั้นมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีการปิดสัญญาณไฟสักหนึ่งรอบและระบายรถจากวิภาวดีรังสิตเพื่อให้เข้าแจ้งวัฒนะได้เร็วขึ้นเนี่ยผมว่าท้ายแถวมันจะสั้นลง
0: ค่ะ
1: เพราะตรงนั้นมันเป็นจุดกระชั้นที่ทั้งรถจากทางด่วนปิดเลี้ยวซ้ายเข้าเพื่อที่จะไปแจ้งวัฒนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับกับรถจากถนนวิภาวดีรังสิตเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปแจ้งวัฒนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มักจะมีเรื่องไงฮะคนเก่งรู้มากอะเบียดนะฮะเบียดทั้งทุกเลนเลยอะเพื่อที่จะเข้านะครับตรงจุดนี้นะตอนนี้มันผมว่าน่าจะประมาณสัก500เมตรตรงเมื่อกี้ที่ผ่านมาบังเอิญผมออกจากโลโก้รถแล้วก็มาใช้ด่วนทางด่วนมันก็เลยไม่ติด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาที่น่าจะต้องแก้ไขนะครับ
0: คือมันจะเป็นเฉพาะในฝั่งวิภาวดีขาออกเข้าเจ้าหน้าขาออกแต่ว่าจากทางเจ้าหน้าขาเข้าที่จะเข้าวิภาวดีเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมก็โฟลกันได
1: ้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับส่วนที่ผมเจอก็คือตรงจุดนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็ต่อเนื่องจากวิภาวดีรังสิตขาออกใช้สะพานกับรถเพื่อจะเข้ารามินทา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จุดนี้ก็ปริมาณรถไม่เยอะนะครับใช้การได้ดีตามปกติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอวนลงมาเป็นวิภาวดีรังสิตขาเข้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในช่องด่วนนะครับปริมาณรถมากนะครับเต็มทุกช่องทางเลยนะครับเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: สะพานลอยกับรถลงมาแล้วเนี่ยมันจะมีกลวยนะครับที่เจ้าหน้าที่ตีเอาไว้เป็นกลวยแท่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่สะพานลอยลงมาแล้วก็ต่อเนื่องเป็นแท่งบาริเออร
0: ์
1: เลยจากจุดที่เป็นถนนเทพรักษ์มาประจบกับวิภาวดี
0: ถนนตัดใหม่ที่มาจากทางตามอินทราทางเทพรักษ์มาออกตรงนี้
1: ถูกต้อง
0: ค่ะเพื่อไม่ให้รถเนี่ยปาดมาเข้าช่องด่วนใช่ถูกไหมคะ
1: ถูกต้องถูกต้องทีนี้พอระยะมันยาวนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าลงจากสะพานลอยมันจะมีขวามือเป็นทางร่วมที่จะเข้าทางด่วน
0: ค่ะ
1: ตรงนี้แหละครับที่มันเป็นปัญหาช่วงเท้าหนักก็คือรถที่มาจากคู่ขนานด
0: ้
1: านในมันจะมีด้านในกับด้านนอกเพราะว่าพอลงมาจากสะพานใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: รถด้านในก็จะเปิดขวาเพื่อที่จะเลี้ยวเข้าทางด่วน
0: จะปาดเลย
1: ตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่ชะลอ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็รถด้านในก็จะปาดขวามาเพื่อที่จะวิ่งคู่ขนานด้านนอกที่จะลงไปทางเกษตรศาสตร
0: ์
1: หรือจะไปขึ้นทางด่วนโทเว
0: ค่ะ
1: ตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดที่มันปาดกันไปปาดกันมาก็จะชะลอตัวแต่วันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: เมื่อวานจะมีปัญหามากกว่า
0: ค่ะ
1: เลยจากจุดนี้มาก็จะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานขุดถนนมีรถแบ็คโฮอยู่2คันนะครับวันนี้ปริมาณรถไม่เยอะการขุดมันเสียช่องจราจรไป2เลนซ้าย
0: ค่ะ
1: นะครับก็ทำให้รถที่จะเลี้ยวเข้าเรียกว่าที่จะเลี้ยวเข้าแจ้งวัฒนะเพื่อจะไปรามอินทราเนี่ยวันนี้ยังไม่มีปัญหาแต่เมื่อวานปัญหาเยอะกว่าวันนี้ยังเคลื่อนตัวใช้การได้ดี
0: ค่ะ
1: นะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาแจ้งวัฒนะเพื่อจะมุ่งหน้าไปรามินทาก็จะเริ่มก็ใช้การได้ดีแต่จะเริ่มมีการชะลอตัวเล็กน้อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับตั้งแต่สะพานข้ามแยกหลักสี
0: ่ค่ะ
1: นะครับก็เคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆมาเรื่อยๆลงสะพานมาก็

0: ยังถือว่าทำความเร็วได
1: ้
0: นะครับส่วนรามอินทราขาเข้าตลอดทางนะปริมาณลดมากเคลื่อนตัวได้ช้าเต็มทุกช่องทาง
1: ค่ะ
0: นะครับรามอินทรากลับมาที่รามอินทราขาออกจากตรงกม.1ที่ลงสะพานมาแล้วก็ยังเคลื่อนตัวใช้การได้ดี
1: ะ
0: นะครับมีอุบัติเหตุนะครับอยู่ใต้แยกลาดตะเขา
1: ของฝั่งขาออกเหรอคะ
0: มันจะเป็นฝั่งขาออกแล้วมันจะเลี้ยวขวาเข้าลาดตะเขา
1: อ๋อค่ะ
0: นะตรงนั้นมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอยู่แล้วแต่ผมไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าไม่ได้สังเกตเพราะว่าขับรถอยู่แล้วมันไม่สะดวกในการมุมมอง
1: ค่ะไม่เป็นไร
0: แต่เป็นอุบัติเหตุครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับก็รามอินทราขาออกก็ยังใช้การได้ดีแต่ขาเข้าเนี่ยเต็มทุกช่องทางเลยครับแล้วก
1: ็
0: ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างช้ายาวไปจนกระทั่งผมว่าถึงเกิดจะถึงวิภาวดีครับจุดตัดตรงวิภาวดี
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็รวบให้สามถนนเลย
1: ได้เลยส่วนจุดนั้นเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ไปว่าดูแล้วว่าในการที่สัญญาณไฟสามารถปรับได้ไหมหรือว่าเจ้าหน้าที่มีเหตุผลอะไรในการที่จัดสัญญาณไฟในปัจจุบันที่เป็นแบบนั้นนะคะตรงหลักสี
0: ่คือตอนนี้ถ้าสมมติว่าปัดโลเคอลรถออกสักสองสัญญาณไฟแล้วระบายรถนะครับผมว่าเดี๋ยวก็ท้ายแถวประสานเพราะตรงนั้นน่ะมันทำความเร็วไม่ได้เนื่องจากพอเลี้ยวซ้ายมันจะเป็นเนินขึ้น
1: ค่ะ
0: พอเนินขึ้นปุ๊บมันจะเป็นรางรถไฟ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเพราะมันเหยียบเร็วไม่ได้อยู่แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าระบายสัก2นาทีผมว่าน่าจะทำให้วิภาวดีรังสิตตรงนั้นเนี่ยท้ายแถวสั้นลง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณมาก
0: จบการจราจรที่รามอินทราตรงหน้าปากเขานะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณท็อปสวัสดีค่ะ
0: ครับผมยินดีครับสวัสดีครับ
1: จุดนี้ก็เรียกว่าคือแจ้งเข้ามาหลายคนมากนะคะที่บ่นมาว่าการจราจรนั้นติดนะคะจากวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกคู่ขนานที่จะเลี้ยวซ้ายตรงหลักสี่ตรงแจ้งวัฒนะนะคะฝั่งขาออกตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นถนนกำแพงเพชรกำแพงเพชร6ใช่ไหมคะเป็นโลคอลโรดค่ะนะคะที่ขนานวิภาวดีด้วยนะคะก็ทำให้รถติดหนักมากทั้งที่บนเจ้าคณะในฝั่งขาออกเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดอะไรมากมายนะคะก็เลยเป็นข้อสงสัยว่าถ้าให้สัญญาณไฟเนี่ยเขียววิภาวดีขาออกเนี่ยนานอีกหน่อยได้ไหมนะคะก็จะทำให้ไม่ต้องรอกันนานนะคะเป็นหลายสิบนาทีนะอย่างที่เพื่อนๆสมาชิกได้แจ้งไปนะคะมีอุบัติเหตุนะคะที่คุณชัดกี้นะคะคุณชัดกี้นะคะโพสต์มาใน SJS Radio นะคะว่าบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่หน้าตึกแพลน B นะคะตรงแยกมีสัมพันธ์มีเป็นอุบัติเหตุนะคะเป็นจักรยานยนต์แล้วก็รถปออด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามีปออเนี่ยจอดอยู่ในช่องซ้ายนะคะแล้วก็อุบัติเหตุนั้นอยู่ในช่องทางกลางค่ะของถนนเพชรบุรีนะคะตรงหน้าตึกแพลน B ค่ะก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะจุดนี้มีเจ้าหน้าที่เรียบร้อยค่ะการจราจรชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะพอเลยไปแล้วการจราจรนั้นไปได้นะคะก็เป็นถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะก่อนถึงแยกมิตรสัมพันธ์ค่ะที่มีจักรยานยนต์แล้วคู่กรณีน่าจะเป็นรถปออมั้ยเพราะว่าจอดอยู่ในช่องซ้ายนะคะในขณะนี้ก็ได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ได้เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางเรียบร้อยนะคะการจราจรยังคงชะลอตัวกันอยู่ในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็เคลื่อนตัวไปกันได้นะคะมาเพิ่มเติมกันนะคะกับกรณีที่คุณเกตวดีลืมกระเป๋าสตางค์ลืมกระเป๋าไว้บนรถแท็กซี่ข้างในมีเงินสด 300,000 บาทนะคะเมื่อตอนเช้าค่ะมาเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจโทหญิงกฤษณัฐลาเหล่าร้อยเวรของร้อยเวรสอบสวนสน.พญาไทสวัสดีค่ะรองสารวัตรค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะเมื่อเช้าได้คุยกับทางร้อยเวรสอบสวนนะคะว่าที่คุณเกียรติวดีซึ่งเป็นพยาบาลเนี่ยลืมกระเป๋าเอาไว้บนรถแท็กซี่แล้วก็ทางสน.พญาไทเนี่ยช่วยแบบช่วยดูทะเบียนให้แล้วก็ติดต่อคนขับซึ่งเป็นคุณลุงได้นะคะตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงแล้วอะคะรองคะ
2: ก็ หลังจากที่ได้ประสานในส่วนของฝ่ายสืบสวนสนพยาไทยนะคะก็ได้เร่งประสานงานแล้วก็สามารถติดต่อทางคุณลุงคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวได้ค่ะก็ได้ประสานเข้ามาแล้วก็ทางคุณลุงค่ะก็น่ารักมากเลยก็เข้ามาแล้วก็นำกระเป๋าพร้อมกับทรัพย์สินส่งคืนให้ทางผู้แจ้งเรียบร้อยค่ะทางผู้แจ้งก็ตรวจสอบเรียบร้อยเลยก็คือได้ทรัพย์สินครบถ้วนค่ะ
1: ค่ะตอนที่ทางเจ้าหน้าที่สนพญาไทเนี่ยติดต่อคุณลุงคนขับรถแท็กซี่1มม.ขอไข่6583คันนี้ตอนนั้นคุณลุงขับรถอยู่ตรงไหนแล้วอะคะ
2: คุณลุงแจ้งว่าหลังจากที่ทางผู้แจ้งค่ะได้ลงจากรถไปก็มีไปรับผู้โดยสารที่สนามบินดอนเมืองค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็หลังจากที่ได้รับประสานจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุณลุงก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะเร่งกลับมาขับกลับมา
1: ค
2: ืนทรัพย์สินให้ทางผู้แจ้งทันทีเลยค่ะไม่กี่ไม่ถึงกี่นาทีก็ขับมาคืนเลย
1: คือตอนที่ตำรวจติดต่อไปเนี่ยคุณลุงเห็นหรือยังว่าคุณลุงทราบก่อนใช่ไหมคะว่าลืมมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าไว้หรือว่าคุณลุงไม่รู้เลย
2: คือคุณลุงทราบหลังจากที่ทางที่ผู้แจ้งเขาได้ลงจากรถไปแล้วค่ะแล้วก็ทางคุณลุงก็ประสานในส่วนของศูนย์ต่างๆค่ะเกี่ยวกับในลักษณะที่ว่าถ้าจะแจ้งว่ามีทรัพย์สินหล่นหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงก็พยายามที่จะนำส่งคืนในส่วนของตรงนี้ด้วยแล้วก็หลังจากที่คุณลุงประสานงานในส่วนของศูนย์ที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะก็มีทางเจ้าที่สนพญาไทติดต่อไปพอดีว่าทางผู้แจ้งได้เข้ามาประสานงานกับทางตำรวจค่ะ
1: อ๋อคุณลุงก็เห็นว่าผู้โดยสารคุณพยาบาลเนี่ยคือลืมกระเป๋าไว้แต่ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อกำลังหาที่ว่าจะแจ้งเหมือนกัน
2: ใช่
1: ค่ะซึ่งคุณเกศวดีตอนที่นั่งรถคุณลุงคุณเกศวดีเนี่ยคือไม่ได้ใส่ชุดพยาบาลใช่ไหมคะเป็นไพรเวท
2: ใส่เป็นชุดเป็นเสื้อคลุมค่ะข้างในเป็นชุดน่าจะเป็นชุดพยาบาลแต่ว่าใส่เสื้อคลุมทับไว้ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: คุณลุงก็อาจจะแบบรู้ว่าเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลอ๋อค่ะแล้วก็ตอนนี้มาส่งคืนรับคืนกันเรียบร้อยนะคะทุกอย่างครบถ้วนหมดเลย
2: เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนไม่มีการรื้อคนค่ะ
1: อ๋อหมายคุณลุงก็ถือว่าคุณลุงน่ารักนะคะที่ตั้งใจจะนำมาคืนโดยไม่ได้แตะต้องอะไรของแล้วตอนนั้นคุณลุงทราบไหมคะว่ามีเงินสดอยู่ในกระเป๋าแบบมากขนาดนี
2: ้คุณลุงไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าคุณลุงแจ้งกับทางร้อยเวรว่าเห็นว่าเป็นกระเป๋าเลยคิดว่าน่าจะมีของสำคัญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าอะไรก็พยายามที่จะส่งคืนค่ะถ้าติดต่อในส่วนที่ว่าดำเนินการในส่วนที่จะส่งคืนให้กับเจ้าของ
1: ค่ะซึ่งตอนตำรวจติดต่อไปตำรวจก็ไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าข้างในมีเงินอยู
2: ่ไม่ได้แจ้ง
1: ค่ะก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะคะที่
2: แต่คุณลุงก็มีจิตใจที่จะดำเนินการในส่วนการส่งคืนอยู
1: ่ค่ะ
2: เป็นทุนเดิมอยู่แล้วค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้ส่งคืนกันเรียบร้อยคุณเก็บไว้ดีก็คงเดินทางกลับบ้าน
2: เรียบร้อยค่ะก็ยินดีก็ดีใจเลยทางคุณเกวดีเองก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้คืนอะไรเงี้ยค่ะก็มีน้ำตาซึมกันไปแต่ว่าก็เรียบร้อยค่ะทุกอย่างเรียบร้อยสบายดีค่ะ
1: ต้องขอบคุณทางสนพญาไทมากๆเลยนะคะที่แบบโอ้โหเป็นธุระแบบติดตามจนสามารถใช้เวลาไม่นานมากนะคะได้รับของคืนกันเรียบร้อยตอนนั้นคุณเกวดีที่ไปแจ้งความนี่คงแบบว่าถ้าเป็นคนทั่วไปที่ว่าสติแตกเงินนะคะรองสารวัตรมันก็เงินเยอะมาก
2: ค่ะก็มีอาการค่อนข้างที่จะตระหนกพอสมควรค่ะแต่ว่าก็ให้กำลังใจกันแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสนพญาไทนะคะที่ดำเนินการกันด้วยความรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นดูกล้องวงจรปิดแกะจากกล้องวงจรปิดนะคะจนสามารถทราบทะเบียนแล้วก็ต้องขอบคุณคุณลุงคนขับแท็กซี่เอาลืมถามคุณลุงชื่ออะไรนะคะว่าเป็นคนขับรถแท็กซี่คันนี้นะคะ1มม.ขอไข่6583กทม.นะคะที่คุณลุงก็พยายามที่จะแบบติดต่อแล้วก็นำส่งคืนนะคะเหตุเกิดเมื่อเช้านี้นะคะเมื่อเช้านี้เองนะคะสำหรับเรื่องราวตรงนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะได้เวลาไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ
3: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
4: ่40ครับ
5: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
4: ก็40เหมือนกันครับอ่ะ าชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: โหลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: ฝุ่นควัน PM2.5มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
5: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร027087501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

ค่ะแล้วก็กรณีเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราคุยกับทางสนพญาไทไปนะคะกรณีที่คุณเกตุวดีซึ่งเป็นพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ลืมกระเป๋าเอาไว้เพราะว่าออกเวรเช้าอะค่ะนะคะนั่งแท็กซี่มาคันแรกเนี่ยเป็นของคุณลุงนะคะที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยแหละนะคะ1มม.ขอไข่เป็นเขียวเหลืองนะคะ1มม.ขอไข่ทะเบียน6583กทม.นะคะคุณลุงชื่อคุณประสิทธิ์สัพพวุฒินะคะคือนั่งรถแล้วก็จากหน้าโรงพยาบาลไปนะคะแล้วก็นั่งไปแป๊บหนึ่งคุณลุงบอกไปส่งไม่ถูกก็เลยลงขึ้นคันใหม่หลังจากนั้นเลยลืมหยิบกระเป๋ามานะคะแล้วก็คุณเกียรติดีเนี่ยมาแจ้งความสนพยาไทยตำรวจก็ช่วยไล่กล้องวงจรปิดเพื่อดูทะเบียนแล้วก็ติดต่อคุณลุงนะคุณลุงชื่อคุณประสิทธิ์สัพพวุฒินะคะซึ่งถือว่าเป็นแท็กซี่พลเมืองดีนะคะที่ขับรถคันนี้ค่ะแล้วนำกระเป๋าส่งคืนให้ทุกอย่างแบบครบถ้วนทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะข้างในเงินสด 300,000 บาทนะคะ 300,000 บาทนะอยู่ทุกอย่างครบถ้วนนะคะต้องขอบคุณมากๆนะที่ได้นำส่งคืนกันไปนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็เพิ่มเติมค่ะกรณีของอุบัติเหตุนะคะที่ถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะเมื่อช่วงเช้าตรงก่อนถึง BTSบางนา70เมตรค่ะนะคะที่เป็นรถประจำทางชนกับมอเตอร์ไซค์วินนะคะทำให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะได้เคลื่อนย้ายเพื่อการขีดขวางเรียบร้อยนะคะซึ่งการจราจรก็ดีขึ้นเป็นลำดับค่ะนะคะทีนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิตนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่พบหลักฐานในตัวค่ะแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างประสานงานตามหาญาติค่ะซึ่งก็น่าจะไม่ยากเพราะว่าเมื่อเช้าตำรวจว่าเป็นวินที่อยู่ตรงสพสำโรงเหนือนะคะเดี๋ยวหัวหน้าวินคงจะติดต่อนะคะทางญาติกันได้นะคะเป็นอุบัติเหตุเมื่อช่วงตอนเช้าค่ะนะคะส่วนอุบัติเหตุตรงถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกนะคะช่วงของปากช่องมาที่ลำตะคองตรงกิโลเมตรที่68ซึ่งเป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางอยู่กลางกับซ้ายนะคะเจ้าสารสอบถามไปทาง10ตำรวจโทพิชเดชผู้เจริญศิลป์จราจรสภ.หนองสาหร่ายค่ะบอกว่าเป็นรถบรรทุกพ่วงบรรทุกหอยซอสหอยนางรมยี่ห้อยกนิ้วค่ะเกิดเสียหลักพลิกตะแคงก็ทำให้สินค้าซอสหอยนางรมที่อยู่ในเป็นกล่องๆนะคะอยู่ในแพ็คๆก็หล่นกระจายอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะหล่นหมดเลยนะคะก็อาจจะมีบางส่วนเสียหายนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ถือว่าใช้ได้นะคะตอนนี้ก็ได้เก็บนะคะสินค้านี้พ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วก็ย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนพวกสินค้านะคะซอสหอยนางรมที่อยู่ในกล่องที่บรรทุกมาที่หล่นก็นำเข้าไหลทางนะคะกวาดเข้าไหลทางนะแล้วก็คงจะต้องรอให้ทางบริษัทเจ้าของนั้นมาดำเนินการเก็บสินค้ากันต่อไปคือณตอนนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้กีดขวางการจราจรแล้วนะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวผ่านไปได้ทุกช่องทางค่ะนะคะกรณีอุบัติเหตุตรงมิตรภาพในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็คุณสมพงษ์นะคะแจ้งว่าถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้าค่ะต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับบางโคลัดการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะฝั่งกลับกันไปได้ส่วนคุณเกียรติศักดิ์ค่ะคุณเกียรติศักดิ์นี่ใช้เส้นทางนะคะใช้เส้นทางของถนนสายเอเชียในฝั่งขาออกหรือว่าทางหลวงหมายเลข32ในฝั่งขาออกค่ะช่วงต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาทางเลี่ยงเมืองอยุธยาการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่ากิโลเมตรที่14ถึง16มีซ่อมผิวจราจรในช่องขวาของสายเอเชียขาออกนะคะช่วงต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาทางเลี่ยงเมืองอยุธยากิโลเมตรที่14ถึง16ช่องขวาก็ซ่อมผิวจราจรอ๋อขออภัยคือซ่อมผิวจราจรวิ่งได้เฉพาะช่องขวานะคะตรงกิโลเมตรที่14ถึง16วิ่งได้1ขวาเท่านั้นค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรในจุดตรงนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะสายเอเชียฝั่งขาออกมีการซ่อมผิวจราจรกิโลเมตร14ถึง16วิ่งได้เฉพาะ1ช่องทางขวาค่ะเคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวเลยไปแล้วก็การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะ
เดี๋ยวขอมาคุยกับคุณเกตไว้ดีนะคะที่ลืมกระเป๋าไว้คุณเกตไว้ดีเดี๋ยวขอเวลาแบบนิดนึงเพราะว่าเพิ่งออกเวรเมื่อเช้านะคะคุณเกตไว้ดีสวัสดีค่ะคุณเกตไว้ดีคะสัญญาณเข้ามาไหมสัญญาณยังไม่เข้ามานะคะที่ลืมกระเป๋าเป้เอาไว้นะคะแล้วก็ข้างในมีเงินสดจำนวนมากนะคะซึ่งเป็นเงินส่วนตัวด้วยนะคะเดี๋ยวขอเวลาคุยกันครู่หนึ่งนะคะก่อนที่จะได้ไปพักผ่อนกันเพราะว่าเพิ่งน่าจะออกเวรเมื่อเช้าที่ตำรวจสนพญาไทได้คุยกับเรากันไปนะคะสองคนนะคะตำรวจที่เป็นร้อยเวรสอบสวนนะก็ช่วยกันติดตามนะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะฝากอีกหนึ่งกรณีนะคะที่คุณปอนนะคะแจ้งว่าช่วยกันดูหน่อยนะคะเพราะว่าคุณพ่อขับรถตู้คุณพ่อมีอาการเริ่มมีอาการหลงลืมนะคะแล้วก็ขับรถตู้ไปจอดไว้ที่จุดล่าสุดที่จำได้นะคะก็เป็นโรงแรมจัสมินนะคะที่อยู่ตรงอยู่บนถนนปากซอยสุขุมวิท57เมื่อช่วงของวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือคุณพ่อแบบอาจจะมีอาการเพิ่มขึ้นก็เลยจำไม่ได้ว่าหลังจากจอดรถที่โรงแรมจัสมินตรงปากซอยเอาไปส่งลูกค้าตรงโรงแรมจัสมินปากซอยสุขุมวิท57แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะที่นำรถมาจอดไว้ในปั๊มน้ำมันแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเป็นปั๊มไหนค่ะคือจำไม่ได้เลยตั้งแต่ช่วงนั้นนะคะเพราะนั้นก็เลยฝากคุณผู้ฟังนะคะช่วยดูด้วยนะคะว่าพบเห็นนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถตู้ Toyota Commuter สีบรอนเทาหอนกฮูกงองู8646กทมค่ะที่กระจกด้านหลังรถตู้คันนี้นะคะมีตัวหนังสือนะคะสีฟ้าค่ะเขียนว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นฟ้าสางที่ต่างถิ่นนะคะเป็นตัวหนังสือสีฟ้าแล้วก็มีรูปนกอินทรีด้วยค่ะนะคะฝากดูด้วยว่าพบเห็นที่ไหนยังไงเนี่ยแจ้งกลับจสร้อยด้วยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะรถตู้ Toyota Commuter สีบรอนเทาหอนกฮูกงองู8646กทมจุดสังเกตคือสติ๊กเกอร์ข้างหลังรถนะคะเขียนว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นแล้วก็มีนกอินทรีด้วยนะคะฝากดูด้วยว่าไปจอดอยู่ที่ไหนยังไงคือพิกัดเนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันนะคะบนถนนสุขุมวิทค่ะไม่รู้ว่าช่วงไหนคือตั้งแต่ซอย57ไล่มาเลยละกันทั้ง2ฝั่งเอางี้นะคะนะคะทั้ง2ฝั่งฝากดูด้วยว่าในปั๊มนะคะมีจอดอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยช่วยแจ้งกลับที่จสร้อยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาส6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery เริ่ม15มิถุนายนนี้ลดค่าอาหารค่าส่งช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
1: างสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพาส6040เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าของชีพประชาชนคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศโดยขยายการใช้สิทธิ์บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาส6040ผ่านบริการเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์ม Shopee Food Line Manแก๊ปฟู้ดและโรบินฮูดที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิตอลอดีตผู้ว่ากทม.ยืนยันผลสอบคดีจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกทม.แพงเกินจริงอย่างไม่สิ้นสุดจีคณะกรรมการข้าราชการกทม.เห็นว่าโทษเบาเกินไปและสั่งตีกลับสำนวนให้สอบสวนเพิ่มเติมแล้วคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงมีมติทงโทษเจ้าหน้าที่กทม12รายจากทั้งหมด32รายโดยชี้ว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงและเสนอให้ลงโทษเพียงตัดเงินเดือนร้อยละ2หรือคิดเป็นเงินประมาณ600บาทจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนั้นล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอจากคณะกรรมการสอบสวนเท่านั้นยังไม่มีข้อยุติหรือการลงโทษใดๆเนื่องจากคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือกกและฝ่ายบริหารเห็นตรงกันแล้วว่าบทลงโทษนั้นเบาเกินไปและรับไม่ได้อีกทั้งยังมีข้อสงสัยในสำนวนอีกหลายประเด็นจึงสั่งการให้กลับไปสอบสวนเพิ่มเติมทันทีขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าเรื่องนี้มีการส่งปปช.ตรวจสอบคู่ขนานด้วยเพื่อใช้อำนาจตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ลึกกว่ากรอบวินัยข้าราชการขณะที่ทางด้านของนายชัชชาติกล่าวทิ้งท้ายว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปงบประมาณของกทม.ใหม่ทั้งหมดให้มีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตและหากได้รับโอกาสกลับมาทำงานอีกครั้งจะเดินหน้าสานต่างเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพื่อความโปร่งใสวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
10: คู่มือสุขภาพ
1: โร รคไข้เลือดออกดงกี่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นแมลงนำโรคซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการไม่รุนแรงมีเพียงไข้ร่วมกับการปวดศีรษะเมื่อยตัวหรือบางรายอาจมีไข้สูงกระทันหันปวดศีรษะปวดกระบอกตาปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกและมีผื่นอาจมีจุดเลือดออกที่ผิวหนังโดยทั่วไปไม่สามารถวินิจฉัยจากอาการทางคลินิกได้แน่นอนต้องอาศัยการตรวจทางน้ำเหลืองหรือตรวจหาเชื้อไวรัสการป้องกันไม่ให้เป็นโรคไข้เลือดออกมีวิธีดังนี้ 1. การป้องกันยุงกัดได้แก่ทายากันยุงนอนในมุ้งให้ใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว 2. การจัดการภาชนะหรือสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงลายเช่นหมั่นเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะน้ำใช้ปิดฝาภาชนะน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดคว่ำภาชนะที่ไม่ใช้ไม่ให้น้ำขังได้ปล่อยปลาให้กินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงในบ่อบัว 3. เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับเพื่อป้องกันยุงลายมาเกาะพักและ 4. ใช้สเปรย์กระป๋องพ่นกำจัดยุงลายในบ้านชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาป่าให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้แต่เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งรับฟังทุกสุขส่งตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: สามสี่วันนี่ก็สวยนี่เรียกลายอันก่อนใช่ขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดังแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ10:15 น.นะคะท่ามกลางอากาศที่แดดนั้นร้อนจัดมากค่ะนะคะดูซิว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะอยู่ที่33 องศาเซลเซียสนะคะส่วนความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 66% นะคะกลุ่มฝนในกรุงเทพไม่มีค่ะนะคะมีแต่พื้นที่ในจังหวัดทางบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรานะคะบางคล้าลมพัดออกไปทางด้านของตะวันออกนะคะตอนออกเฉียงเหนือนะคะขึ้นไปนะคะในตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนในกรุงเทพแต่อย่างใดค่ะแต่ว่ามีแต่อากาศร้อนถึงร้อนมากแล้วก็ร้อนแบบร้อนชื้นด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านอ่าวไทยเข้ามาก็หอบความชื้นเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าร้อนแบบไม่รู้จะร้อนยังไงนะคะสำหรับในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนก็ตามค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะกลับมาดูทั้งเรื่องของสภาพการจราจรนะคะแล้วก็เรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่ใช้น้ำนะคะเราก็คงจะทราบกันว่าน้ำทุกหยดนั้นมีคุณค่านะคะมีคุณค่าเป็นอย่างมากค่ะนะคะคือถ้าหากว่าไม่มีน้ำนี่ถือว่าชีวิตอยู่ยากจริงๆนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางด้านของกปน.ค่ะหรือว่าการประปานครหลวงค่ะนะคะก็มีภารกิจค่ะนะคะที่เรื่องของการลดน้ำสูญเสียค่ะด้วยการนำเทคโนโลยีค้นหาท่อรั่วที่ทันสมัยมานะคะมาใช้ค่ะเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนเพราะว่าหาจุดเร็วก็สามารถที่จะเดินหน้าซ่อมกันได้เร็วนะคะด้วยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนะคะเราคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเวลาที่แบบท่อรั่วเออแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารู้ได้ยังไงว่าท่อเนี่ยมันอยู่ใต้ดินเฮ้ยเขารู้ได้ยังไงว่าจุดอยู่ตรงไหนเอ๊ะทำไมซ่อมถูกนะคะเคยสงสัยกันใช่ไหมคะก็ต้องมาติดตามอันนี้ละค่ะว่าภารกิจของการประปานครหลวงนะคะที่ถือว่าน้ำทุกหยดนั้นมีคุณค่านะคะแล้วก็เป็นภารกิจที่สำคัญมากค่ะเป็นความท้าทายของการประปานครหลวงค่ะหรือว่ากปน.ที่จะบริหารจัดการน้ำประปาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะซึ่งทางกปน.นั้นมุ่งขับเคลื่อนนโยบายลดน้ำสูญเสียอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีการตั้งเป้าด้วยนะคะว่าเป้าหมายลดอัตราน้ำสูญเสียค่ะตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20 ปีควบคู่กับการลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านการจราจรนะคะการขุดเปิดผิวถนนแล้วก็ปัญหาน้ำประปาไม่ไหลระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมนะคะซึ่งทางกปน.ค่ะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะด้วยการนำเทคโนโลยีที่เป็นสมัยใหม่ค่ะมาใช้ในการตรวจสอบแล้วก็ค้นหาท่อรั่วใต้ดินค่ะเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการลดน้ำสูญเสียนะคะแล้วก็ช่วยให้การซ่อมแซมนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเทคโนโลยีที่ว่านี่นะคะมีความหลากหลายมากนะคะเป็นหลายรูปแบบที่นำมาใช้ร่วมกันนะคะอย่างเช่นระบบหาจุดรั่วอัจฉริยะนะคะแล้วก็มีเครื่องฟังเสียงรั่วใต้ดินนี่นะคะเครื่องฟังเสียงรั่วใต้ดินค่ะแล้วก็มีเทคโนโลยีวิเคราะห์คลื่นเสียงความละเอียดสูงค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสามารถที่จะตรวจจับความผิดปกติของท่อประปาในระดับเรียกว่าละเอียดเป็นแบบเซนติเมตรเลยอะค่ะนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยทันสมัยมากค่ะนะคะที่นำมาใช้ร่วมกันนะคะละเอียดระดับว่าเป็นแบบเซนติเมตรเลยนะคะซึ่งก็จะช่วยลดการขุดเปิดผิวจราจรโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าพอทราบจุดที่แม่นยำปุ๊บนะคะก็ขุดเปิดผิวจราจรได้โดยวงไม่กว้างมากเพราะว่าเรามีความแม่นยำจากจุดที่ท่อรั่วนะคะซึ่งผลดียังไงลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะลดปัญหาการจราจรนะคะแล้วก็นำข้อมูลจากตัวเซ็นเซอร์ภาคสนามค่ะมาผสานการทำงานร่วมกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ใช้ AI ด้วยนะคะเพื่อประเมินความผิดปกติของแรงดันรวมทั้งอัตราการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์ด้วยค่ะนะคะก็เลยทำให้สามารถที่จะวางแผนตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้อย่างแม่นยำมากขึ้นขณะเดียวกันนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ยังใช้เครื่องฟังเสียงรั่วเฉพาะทางร่วมกันกับเทคโนโลยีวิเคราะห์คลื่นเสียงค่ะเพื่อแยกความถี่แล้วก็คำนวณตำแหน่งรอยรั่วได้อย่างละเอียดช่วยลดระยะเวลาในการทำงานแล้วก็มีความปลอดภัยลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนของพวกเราที่เป็นผู้ใช้น้ำนะคะ ซึ่งในการดำเนินงานตรงนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสียของทางกปน.หรือว่าการประปานครหลวงนะคะที่มุ่งยกระดับประสิทธิภาพของโครงข่ายน้ำประปาควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบอัจฉริยะที่เป็นสมาร์ทซิตี้ค่ะแล้วก็รวมทั้งการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจรนะคะซึ่งทางกปน.ไม่หยุดแค่นี้นะคะยังคงเดินหน้าที่จะพัฒนาระบบโครงข่ายประปาการบริหารแรงดันน้ำค่ะรวมทั้งการตรวจสอบท่อประปาเชิงรุกอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อรองรับการเติบโตของมหานครค่ะแล้วก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการนั้นได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างมั่นคงตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะที่นำมาฝากกันว่าเป็นการพัฒนาระบบของทางการประปานะคะในการตรวจสอบพวกท่อรั่วอะไรที่แบบแม่นยำมากๆใช้เทคโนโลยีใช้ AI มาร่วมกันวิเคราะห์นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็มีข้อมูลนะคะที่ติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะจุดที่คุณเกียรติศักดิ์แจ้งมานะคะบนถนนสายเอเชียในฝั่งขาออกค่ะนะคะช่วงของต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาที่เลี่ยงเมืองอยุธยาการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่ากิโลเมตรที่14ถึง16มีการซ่อมผิวจราจรรถวิ่งได้เฉพาะช่องทางขวาเท่านั้นค่ะนะคะก็เลยทำให้จุดนี้การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะส่วนอุบัติเหตุนะคะที่รับแจ้งมาบนถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นช่วงของแยกศรีนุชมุ่งหน้ามาที่แยกพัฒนาการจุดเกิดเหตุอยู่ตรงซอยศรีนครินทร์24หรือว่าก่อนถึงร้านอาหารจรินทิพย์นะคะมีจักรยานยนต์กับรถเก๋งนะคะชนกันขวางอยู่ช่องกลางค่ะมีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะจุดนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพกำลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่ค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนั้นไปได้อุบัติเหตุอยู่บนถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าจากศรีนุชมุ่งหน้ามาที่พัฒนาการตรงช่วงของซอยศรีนครินทร์24หรือว่าก่อนถึงร้านอาหารจรินทิพย์เป็นจักรยานยนต์กับรถเก๋งนะคะชนกันขวางช่องทางกลางค่ะมีผู้บาดเจ็บด้วยค่ะนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังปฐมพยาบาลให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะส่วนสภาพการจราจรก็ชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นไปได้นะคะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้คุณอำนาจค่ะอยู่บนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของสวนเลียบแยกสวนเลียบมาที่รัชดาท่าพระการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะชะลอตัวตรงช่วงทางลงแยกรัชดาท่าพระพอเลยไปแล้วเนี่ยใช้กันได้รู้สึกติดมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะที่รถจะออกรัชดาท่าพระนะคะที่ทำให้การจราจรนั้นไปได้ช้าณตอนนี้ก็ยังช้าอยู่เลยนะคะนี่ขนาด10โมงกว่าแล้วนะคะทางด้านราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรามาคุยกับนะคะพลเมืองดีค่ะนะคะที่เรียกว่าน่ารักสุดๆเลยนะคะคุณประสิทธิ์สรรพวุฒิซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่1มม.ขอไข่6583กทม.ที่ดูแลกระเป๋าเป้ของคุณเกียรติดีซึ่งเป็นพยาบาลที่นั่งรถแท็กซี่มาแล้วก็ลืมเอาไว้นะคะดูแลเป็นอย่างดีนำส่งคืนให้กันเรียบร้อยเดี๋ยวไปคุยกันนะคะคุณประสิทธิ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะโอ้ขอบพระคุณมากเลยค่ะจอสร้อยฟังแล้วแบบชื่นชมจริงๆนะคะเพราะว่าในนั้นมีของมีค่าเยอะมากจำนวนเยอะมากทีนี้คุณลุงประสิทธิ์เรียนเลขคุณลุงได้ไหมเนี่ยเจ้าหน้าที่บอก
1: ผมเรียกเลยครับผมเจ็ดสิบแล้ว
0: เจ็ดสิบยังขับรถแข็งแรงดีอยู่นะคะ
1: ยังพอได้อยู่ครับ
0: ค่ะคุณประสิทธิ์เล่าให้ฟังหน่อยคุณลุงว่าเมื่อเช้าที่รับคุณเกียรติดีตรงโรงพยาบาลราชวิถีนะตอนนั้นช่วงประมาณกี่โมงคะ
1: มันหกโมงกว่านี่นะฮะของบ้านหกโมงครึ่ง
0: ค่ะ
1: พอขึ้นมากับคุณผู้ชายใช่ไหม
0: อ๋อมาสองคนค่ะ
1: เขาบอกว่าไปหมู่บ้าน KC View บางนา
0: บางนาค่ะ
1: ครับผมก็ยักหน้าผมก็เลยถามว่าขึ้นทางด่วนไหมครับเขาบอกไม่ขึ้นช่วงเช้ารถมันติดนะมันไม่ทันนะก็เลยพูดอย่างนี
0: ้
1: ติดก็ไม่เป็นไร
0: อ๋อ
1: เขาพูดอย่างนี้คือเขาขึ้นปุ๊บ ก็เลื่อนได้ไปหน่อยเดียวจนขึ้นมิเตอร์ขึ้น63 บาทรถยังไม่ได้ออกจากวงเวียนเลยอ่ะ
0: อ๋อเหรอคือเรียกหน้าโรงพยาบาลหรือว่าเรียกฝั่งไหนคะ
1: ฝั่ง BTS ครับ
0: ฝั่ง BTS อืม
1: ลุงเลี้ยวซ้ายออกมาจากซอยโยธี
0: ค่ะ
1: เขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลยรับเขาก็เลื่อนได้ไปหน่อยเดียวก็จนมิเตอร์ขึ้น60 กว่าบาทเขาก็ขอลงเขาจะขึ้น BTS ไปหรือยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: อ๋อค่ะอ๋อเพราะว่าตอนเช้ามันติดมากนะยิ่งกว่าดังคารเนอะคน
1: ดังคารผมติดมากเลย
0: อ๋อเขาก็เลยลง2คนก็เลยลง
1: ลง
0: ค่ะ
1: ลุงก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้ขึ้น60 กว่าบาทลุงก็ว่าลุงไม่เอารถยังไม่ได้ไปไหน
0: อ๋อเหรอโอ้คือลุงน่ารักจังไม่คิดตังค์ด้วย
1: ไม่เอาเพราะว่ามันวิ่งได้ไปหน่อยเดียวอ่ะ
0: อืมเอ๊ะตอนนี้พอขึ้นแท็กซี่เนี่ยมันสตาร์ทที่เท่าไหร่คะคุณลุง
1: 35
0: ยัง35เหมือนเดิม
1: ครับผมจนขึ้น63 บาท
0: ค่ะก็ไม่ได้ขยับไปไหนเลย
1: ได้ไปประมาณไม่ถึง20 เมตรนะ
0: อ๋อไม่ใช่ว่าคุณลุงค่ะคือตอนแรกเจ้าที่ตำรวจบอกว่าคุณเกศวดีเนี่ยนั่งแท็กซี่แล้วก็บอกให้ไปส่งปลายทางแล้วคุณลุงไปไม่ถูกเอาไม่ใช่ไปไม่ถูกนะแต่ว่ารถมันติดผู้โดยสารเปลี่ยนใจ
1: เขาเปลี่ยนใจเขาพูดอย่างนั้นนั่นก็ถูกเขาคุยกันนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยลงล
0: ุ
1: งก็เลยไป
0: ต่อ
1: ไปออกไปดินแดงก็ได้พวกน้องๆที่ทำงานอยู่ในเขต
0: ค่ะ
1: ก็แต่งตัวดีนั่นแหละก็เป็นคนอื่น
0: ค่ะ
1: หิ้วกับปาก็คงจะไม่หิ้วอ่ะ
0: ค่ะคือพอคุณเกศวดีกับเพื่อนที่นั่งมาลงเนี่ยคุณลุงก็ขับต่อออกไปทางดินแดงออกไปทางนั้นรถติดกันนะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะดินแดงแล้วก็ได้ผู้โดยสาร
1: ได้ผู้โดยสารอยู่ตรงนั้นเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไปทำงานที่เขต
0: ค่ะ
1: ดินแดง
0: ค่ะให้ไปส่งที่ไหนอะคะผู้โดยสารที่นั่งต่อ
1: ที่เขตดินแดงครับ
0: ที่เขตดินแดงค่ะ
1: เขาบอกเขาก็ถามว่ารู้จักไหมเขตดินแดงที่ใหม่ครับผมก็บอกรู้จักเข้าไปแต่ตอนที่จะขึ้นเขาก็บอกลุงกระเป๋าใครนี
0: ่
1: ของผ้าธรรมดาเนี่ยเ
0: ขา
1: บอกโอ้ของคนสองคนนั้นมั้งเดี๋ยวเอามานี่เดี๋ยวผมจะเอาไปฝากไว้ที่สถานีตำรวจก็คืออย่างนี้
0: ค่ะค่ะ
1: เขาก็จริงๆอ่ะพอเขาลงปุ๊บลุงก็วิ่งมาลุงก็มาถึงสน.สุทธิศาลสน.สุทธิศาล
0: ค่ะ
1: ลุงว่าจะไปแจ้งความเขาบอกว่าเอ้ยตอนนี้จะมาแจ้งเลยลุงของหายอ่ะเพราะว่าไอ้ชั่วโมงเร่งด่วนตำรวจไม่มีใครอยู
0: ่ไปถึง
1: ตรงๆนะ
0: ไปถึงสอนอสุทธิศาลแล้วเหรอคะ
1: ครับอยู่สอนอสุทธิศาลเข้าไปแล้วจะไปฝากไว
0: ้เหรอ
1: เพราะว่าลุงเปิดดูแล้วไอ้กระเป๋าข้างๆนะเป้นั่นน่ะ
0: ค่ะ
1: มันมีโทรศัพท์ดู
0: ค่ะ
1: ลุงก็เลยบอกว่านี่โทรศัพท์เขาเปิดเขาโทรมาให้เขามาเอาที่สอนอมันง่าย
0: อืมค่ะ
1: เขาบอกตอนนี้อะไรนะไอ้ชั่วโมงเร่งด่วนไม่มีใครอยู่นี
0: ่ลุงคุณลุงไปถึงสอนอสุทธิศาลประมาณกี่โมงอะคะ
1: 7 โมงกว่า
0: อ๋อ7 โมงกว่าโอ้รถกำลังติดด้วย
1: ติด
0: ไม่มีตำรวจค่ะ
1: ให้แนะนำลุงว่าไปสพ91นะ
0: อ๋อค่ะ
1: มันอยู่ใกล้เรา
0: ค่ะ
1: จะไปสร้อย
0: ค่ะ
1: เอสไม้ก็พูดอย่างนี้
0: ค่ะค่ะ
1: ลุงก็ว่าอยู่ใกล้จะสร้อยอยู่คลองเตยมันติดหนักไม่ไหว
0: ค่ะ
1: ก็เลยจะว่าไปสพ91ก็ได้ก็เลยจะไปนู่น
0: แล้วจังหวะนั้นค่ะ
1: พอไปถึง

0: ได้ยังไง
1: ค่ะ
0: อ๋อมีลูกมีผู้โดยสารก็ลืมของอยู่บนรถ
1: ค่ะ
0: เอามาส่งหน่อยนะ
1: อ
0: ่
1: าค่ะ
0: ก็เลยบอกไปส่งที่ไหนครับสืบสอนอพญาไท
1: โอ้พอบอกสืบสอนอพญาไทคุณลุงอืม
0: ครับ
1: รู้เลยว่าเป็น
0: ผมก็บอกว่าเฮ้ยรถมันติดไม่สะดวกผมไปส่งที่ ผมไปส่งที่สอนอพหลให้ไหม
1: ค่ะ
0: ท่านก็เลยบอกว่าลุงของอยู่ในนั้นมันเยอะแย
1: ะ
0: เดี๋ยวจะโดนข้อหาอีกนะมาเลยกดมิเตอร์มาได้เท่าไหร่เขาก็จะจ่าย
1: ค่ะ
0: ไอ้เราก็ไม่รู้ว่าในนั้นมันมีเงิน
1: อ๋อคุณลุงเห็นแต่มีโทรศัพท์กับอะไรแบบ
0: คือมีกระเป๋าเป้เล็กไอ้เราจะไปดูยังไงเราขับรถม
1: ี
0: โทรชิปออกแล้วก็หยิบโทรศัพท์นึกว่าถ้าเขาลืมจริงๆเขาก็ต้องโทรเข้าเครื่องใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นี่เขาไม่โทรมาที่ขนาดไอ้พอดีหัวหน้าตรงสืบนั่นก็บอกว่าให้กดมิเตอร์มาเลย
1: ค่ะ
0: ไปไหนเราก็วิ่งมิเตอร์อยู่แล้วก็เลยวิ่งไปนะ
1: คะแล้วจากราชโยธินนะคะมาที่สอนอพญาไทใช้เวลานานไหมเพราะวันนี้รถก็ติดรถติดนะคะราชดา
0: ชั่วโมงกว่าครับ
1: ชั่วโมงกว่าโอ
0: ้เพราะว่าตอนที่โทรไป8โมงผมไปถึงนั่นเกือบ9โมง8ยังไม่ถึง8โมงอ่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ไปถึงนั่นเกือบ9โมงโดยท่านสืบโทรมาตามอีกครั้งนึงอ่ะ
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยบอกว่าเรากำลังเลี้ยวขวาอยู่ไปท่านจะหาจับที่ให้จอดได้อย่างดีเลยไปเห็นน่าตกใจเลยครับ
1: ค่ะตำรวจโทรไปครั้งที่สองเขาบอกว่าคือมันนานแล้วนะเห็นคุณลุงยังไม่มาสักทีตำรวจอาจจะแบบไม่แน่ใจว่าไอ้คุณลุงแบบลูกเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะ
0: ท่านไปท่านก็คุยดีคนโน้นคนนี้นั่งโอ้ยตกใจหมดละตกใจเลยไม่ตกใจอะไรไปตกใจตรงเงินนี่นะครับ
1: จากที่ไปสุดที่ศาลไม่มีตำรวจมีตำรวจอยู่คนเดียวบอกว่ามาที่นี่ตำรวจตรึมค่ะ
0: มันก็ยังว่าอะไรนะมันอยู่ถิ่นนี้ก็ยังว่าอะไรนะผมก็ไม่รู้จะยากยังไง
1: ค่ะแล้วตอนนั้นคุณเกศว่าดีกับเพื่อนก็รออยู่ที่สอนอพญาไท
0: รออยู่นั่นน่ะตาบวมหมดนะ
1: โอ้ร้องไห้ใช่ไหม
0: ร้องไห้ด้วยฮะ
1: หยุดร้องหรือยังตอนคุณลุงไปอ่ะ
0: ฮะ
1: ตอนคุณลุงไปถึงคุณเก็บวดียังร้องไห้อยู
0: ่คงจะคือแค่ซึมซึมน่ะน้ำตาไหล
1: ค่ะ
0: พอเห็นแล้วน่าสงสาร
1: ค่ะพอเห็นนะ
0: มิเตอร์ขึ้น207 บาทว่าลุงก็บอกลุงเอาแค่มิเตอร์เขาก็ให้มา1,000พูดตรง
1: ๆ
0: ลุงก็บอกลุงไม่เอาเยอะขนาดนี้เอาไปเถอะตำรวจก็บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นนะ
1: ค
0: นอื่นต้องขึ้นต่อเขาบอกว่าหายเงียบก็ทำอะไรเขาไม่ได้เขาก็พูดอยู
1: ่เดี๋ยวคุณลุงมารู้ตอนไหนว่าในนั้นมีเงินตั้งเป็นแสนอยู่อะ
0: สอนอ
1: มาถึงสอนอเพิ่งทราบ
0: เขาเอากระเป๋าออกไปทีดูนั่นแหละว่าของครบนั่นแหละถึงรู้ว่ามีเงิน
1: ทั้
0: งกระเป๋าเป้ธรรมดานี่หนู
1: คุณลุง ช็อกไหมนั่นอะ
0: โอ้ยเกิดมาพูดจะโอ้ขนลุกเลยไอเราเห็นทั้งตำรวจทั้งอะไรยศใหญ่ๆนั่งอยู่แล้วก็ขนลุกไอ้ชิบหายหาที่จอดให้ลุงอย่างดีนะเฮ้ยลืมกระเป๋าแค่นี้ทำไมต้องหาที่จอดต้องไปห้องสืบสวนอะไรทำนองเนี้ย
1: ตอนนั้นเอะใจมาว่าแบบข้างในมันจะมีอะไรมากกว่านั้นไหมถึง
0: ไม่เอะใจอยู่ตั้งแต่ที่ว่าไอ้หัวหน้าสืบท่านบอกว่าลุงขับรถมาเถอะเปิดมิเตอร์มาถ้าไม่มาจะโดนอีกข้อหาเพราะว่าลุงเป็นคนรับโทรศัพท์ไง
1: ค่ะแล้วก็พอรับโทรศัพท์ครั้งแรกเนี่ยก็ยังไม่คิดที่จะเปิดกระเป๋าดู
0: ไม่เปิดเอาจะเปิดยังไงมันกระเป๋ามันหยิบโทรศัพท์โอ้ยกระเป๋ามันธรรมดาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไม่รู้จะคือเราบริสุทธิ์ใจแล้วว่าเราจะเอาไปคืนเขา
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราแวะสอนอแล้ว
1: ค่ะแวะสุทธิสารไปแล้วรอบหนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: รอบหนึ่งเราจะเอาไปฝากไว้นั่น
1: ค่ะ
0: เพราะว่าลุงวิ่งอยู่สนามบินกะว่าจะเข้าสนามบินรอบเช้า
1: อ๋อปกติวิ่งสนามบินดอนเมืองอยู่
0: เขา
1: คิวอยู่ในนั้นเหรอคะ
0: ครับบินอยู่นี่แหละ
1: ก็จะมีถ้าอยู่ในคิวสนามบินดอนเมืองคือจะมีแบบประวัติอะไรในสนามบินก็เรียบร้อยดีใช่ไหมคะ
0: ดีครับอันนี้จริงนะถ้าเอามาฝากไว้นี่มันก็ไม่สะดวกคือมันเอะใจตรงที่ว่าโทรศัพท์เขาไม่โทรเข้าเขาโทรเข้าเมื่อไหร
1: ่
0: ก็บอกเขามารับตรงนี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: พอเจอหน้าเขาว่าไงโทรศัพท์ไม่มีซิมโอ
1: ้ ก็เลยโทรไม่ได้เนาะองค์ใช
0: ้นั่นแหละ
1: ใช้แต่ Wi-Fi
0: โทรเข้าเครื่องของเขาไง
1: ค่ะค่ะ
0: เราจะได้รู้ว่าโทรเข้าเครื่อง
1: ค่ะ
0: ไปฝากไว้ตรงไหนคงจะไม่ได้หรอกเพราะว่าโทรศัพท์ไม่มีซิม
1: ค่ะแล้วทีนี้เงินในกระเป๋าตอนที่เทมาเนี่ยอยู่ในซองอะไรด้วยไหมคะคุณลุง
0: มันอยู่ในซองเขา
1: อ๋อในซอง
0: เขาบอกว่า300,000ใช่ไหม

0: ถ้าเขา
1: ใช่
0: แพ็กแม่แสนแม่แสนแม่แสน
1: ค่ะสามปึกเลย
0: สามปึกโอ้โหเหมือนมันถ้าดูไม่ชัดก็เหมือนโทษนะ
1: ค่ะ
0: เหมือนหอบข้าอนามัยเอาจริงๆอ่ะลุงพูดตรงๆลุงอายุ70แล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเปิดดูก็ไม่คิดว่าเป็นห่อเงินนะพูดง่ายๆอ
1: ่
0: ะ
1: มันไม่เป็นซองสีน้ำตาลเหรอคะ
0: ไม่ใช่
1: เหรอเป็นซองลายลาย
0: เป็นว่าเป็นซองเหมือนซองธรรมดาเราเนี่ยไม่รู้แกจะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้
1: ไม่ได้เขียนหน้าซองอะไรไว้ด้วยนะคะว่า
0: ไม่ได้ดูละเอียดขนาดนั้นเลยเห็นต้องพอออกมาดูเราก็อยู่ห่างๆเพราะว่ามันไม่ใช่จิตของเรา
1: ค่ะค่ะ
0: ไอ้ท่านร้อยเวรท่านก็เอามาลงบันทึกประจำวันแล้วก็
1: ค่ะ
0: ถ่ายเอกสารมาให้ลุงใบหนึ่ง
1: อืมค
0: ่
1: ะ
0: เขาบอกว่าเอาสินน้ำใจเขาลุงหน่อยไอ้ลุงก็บอกว่าไม่เอาหรอกมันเปิดมิเตอร์มา207บาทก็ขอแค่นั้นก็พอเขาบอกเด็กคนนั้นก็เลยให้
1: ค
0: ุ
1: ณเก็บไว้ดี
0: เราหาเงินก็ต้องเอาอยู่แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่ากัน
1: คุณเก็บไว้ดีให้ไปพันหนึ่งคือไม่ต้องทอนค่ะคุณลุงไม่ได้รับสินน้ำใจอะไรเพิ่มเติมเลยเหรอคะ
0: แค่นั้นก็พอแล้วครับเขาก็คงจะลำบากเหมือนกันแหละดูท่าทางนั่งร้องให้จนตาบวมอ่ะ
1: เป็นใคร
0: ลูกสาวตัวเอง
1: เนาะเป็นใครก็คงร้องเหมือนกันนะคุณลุงเพราะเงินมันเยอะขนาดเนี้ย
0: ไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วร้อยเวรก็อยู่ในนั้นก็ต้องหลายคนใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเขาก็พูดเด็กคนนั้นก็พูดให้ฟัง
1: ค่ะ
0: ถ้ามีคนขึ้นต่อเขารับไปรับผู้โดยสารหิ้วลงไปแท็กซี่ก็ไม่รู้จะไปฟ้องกันยังไงเพราะว่ามีคนขึ้นต่อของลุงก็ขึ้นต่อแต่นี้เจอคนดีเขาแต่งชุดสีกากีไอจะไปหิ้วกระเป๋าเป้ไปทำงานคงไม่ใช่อ่ะ นั่นแหละคือจุดเด่น
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่เขตวันนี้ใส่สีกากีด้วยเหรอปกติเขาใส่แต่วันจันทร์ใช่
0: ไหมไม่รู้ใส่คือใส่ชุดอีกคนหนึ่งไปลงตรงนั้น
1: อ๋อค่ะก็เป
0: ็นเขตนั่นแหละ
1: อ๋อก็เป็นข้าราชการเขาก็ดีเนาะส่งคืนให้คุณลุง
0: เขาก็บอกของใครลุงเนี่ยก็เลยบอกอ๋อของเด็กสองคนนั้นก็เลยพูดอย่างนี้
1: ค่ะค่ะ
0: คุณลุงได้ต่อ
1: คุณลุงขับรถมานานหรือยังคะแท็กซี่เนี่ย
0: 527
1: โหคือขับแท็กซี่ยึดอาชีพนี้มาโดยตลอดเลย
0: ครับผม
1: แล้วคุณลุงคิดว่าจะเกษียณตัวเองเมื่อไหร่อ่ะเพราะว่าร
0: ถคันนี้เหลืออยู่7 เดือน
1: เป็นรถของคุณลุงเองเหรอคะ
0: ครับผม
1: เป็นแบบเช่าซื้อเป็นของเราแล้ว
0: ของเราแล้ว
1: อ๋ออีก7 เดือนก็สิ้นปีพอดี
0: สิ้นปีพอดีนั่น
1: แล้วจะไปทำอะไรต่ออะคะ
0: คงกลับบ้านร้อยเอ็ดนะครับผมอยู่ร้อยเอ็ด
1: ค่ะอยู่อำเภออะไรคะ
0: อำเภอโพชัยครับ
1: อ๋อแล้วจะไปทำอะไรที่ร้อยเอ็ดมีแบบวางแผนอะไรไว้หรือยัง
0: ไม่มีอะไรก็ตามภาษาคนแก่นะ
1: หรอจะไปอยู่เฉยๆเงี้ยเหรอคะไม่ทำอะไรเลย
0: มันยังไงอะลูกลุงก็เป็นตำรว
1: จอ๋ออยู่ที่ไหนคะ
0: สภ.โพชัยครับกดดูเลยดาบตำรวจจีรศักดิ์สัพพุทธ
1: อ๋อมิหน้าพอลูกเป็นตำรวจมิหน้าแบบคุณลุงแบบถึงแบบว่าไม่ได้แบบวอกแวกอะไรเลยกับของที่ผู้โดยสารลืมไว้
0: ขับแท็กซี่ส่งจนลูกได้เป็นตำรวจนี่แหละ
1: ว้าว
0: อ๋อนั่นแหละเขาเรียนหนังสือเก่งหน่อย
1: อืมค่ะก็เดี๋ยวพอสิ้นปีเกษียณปุ๊บกลับบ้านเลยรับเบี้ยผู้สูงอายุไม่ทำอย่างอื่นต่อ
0: คงจะทำนั่นแหละทำไร่ทำนาไปอย่างนั้นนะครับ
1: ตามเรื่องตำราว
0: ไม่ใช่ตามันก็จะผ้าแล้วบางทีมันไม่ไหว
1: ค่ะปกติ
0: อะไรต่าง
1: ๆ
0: ลูกก็บอกให้เลิกแล้วแต่ทีนี้ว่ารถมันยังไม่หมดอายุก็ต้องสู้กันต่ออ
1: ืมค่ะแล้วพอรถมันครบ12 ปีใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: แล้วยังไงจะขายต่อเหรอคะขายปลดป้ายไหม
0: อาจจะขายแต่ที่นี่หนูไปถามมาแล้วมันให้แค่30,000
1: ค่ะโอ้
0: 30,000ลุงว่าไปทำสีไปวิ่งไปวัดไปวาแต่อยู่มันนอกจะดีกว่า
1: อ๋อก็จะเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายขาว
0: ป้ายขาวเป็นรถบ้าน
1: ขับกลับบ้าน
0: ขับกลับบ้าน
1: ไปนู่นไปนี่ก็จ
0: ะไปนู่นไปไหนกับยายไปทำบุญบ้างทำอะไรบ้างนี่นะ
1: อ๋อสบายใจวางแผนมาเรียบร้อยดี
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: เลี้ยงวัวบ้างเลี้ยงอะไรบ้างแล้วตามอัตภาพนะครับ
1: อืมค่ะ
0: เพราะลูกเต้าก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วเขาก็ทำการทำงานจนจบแล้ว
1: ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วนะ
0: ครับผมห่วงแต่หลานนะลูกไม่ห่วงเท่าไหร่อ่ะหลานนี่ห่วงเพราะหลานนี่ยังเล็กแล้วลูกมันโตแล้ว
1: ค่ะก็เลี้ยงหลานกันไปแหมฟังแบบนี้คุณลุงแบบจิตใจดีมากนะคะที่แบบทุกอย่างอะไรเนี่ยแบบน่ารักคือน่ารักตั้งแต่ตอนที่คุณเก็บไว้ดีเรียกรถแล้วก็ขยับไปได้นิดนึงมิเตอร์ขึ้น63 บาทคุณลุงก็ไม่เก็บตังค์เนี่ยน่ารักตั้งแต่ตรงนี้แหละเนาะ
0: มันยังไงมันดูคนเราเนาะมันไม่ขยับไปไหนก็ไม่รู้จะเอาตังค์แล้วทำไมเขาปล่อยลงก็ปล่อยก็ไม่เป็นไรเขาก็จะเอาให้อยู่เขาบอกไม่เอาลุงไม่เอาแล้ว
1: ค่ะ
0: เขาไม่ไปไหนเลยก็เลยพูดอย่างนี้
1: ค่ะแล้วคุณลุงนี่ใช้แก๊สใช่ไหมคะ
0: อะไรนะ
1: แล้วคุณลุงใช้แก๊สติดแก๊ส
0: ใช้แก๊สครับ
1: อ๋อก
0: ็เอ็นไม่ไหวเอ็นไม่หาที่เติมไม่ได้ครับย่ำบาด
1: LPG ก็แบบยังค่อนชั่วหน่อยนะ
0: ยังชั่วหน่อยครับผม
1: ค่ะค่ะแล้วคุณลุงเคยขับรถแล้วเจอของแบบเนี้ยที่ผู้โดยสารลืมไว้แบบเป็นของมีค่าแบบนี้บ่อยไหมคะ
0: ไม่ค่อยเจอนะครับส่วนมากจะเป็นโทรศัพท์
1: อ
0: ๋
1: อ
0: โทรศัพท์เดียวเขาก็โทรเข้าเขาไปซื้อเขา
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดตรงๆก็แล้วแต่เขาจะให้บางคนก็ถ้าไอโฟนนี่มีครั้งหนึ่งที่ผมได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: ไอโฟนนะเขาให้ 2,000
1: อ๋อแสดงว่ารุ่นล่าสุดแน่ๆเลย
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่คือจนคือรับไม่เป็นน่ะรูปคนไหนก็ไม่ไอ้ชุดเขียวงอก็ไม่ขึ้นก็จะไปจอดให้มอเตอร์ไซค์รับให้อ๋อแล้วก็นัดไปส่งตรงอะไรไอ้ศาลเยาวชนเด็ก
1: ตรง
0: พระหงส์เดลทิน
1: ค่ะค่ะ
0: นั่นแหละ
1: ก็เรียกว่าเจอก็ตั้งใจจะให้คืนเขาหมดแหละนะคะเพราะถ้าเจอ
0: เขาไปคืนก็บอกว่าตอนนี้ติดลูกค้าอยู่นะเดี๋ยวรอ
1: ค่ะ
0: สักพูดหน่อยเขาพูดอย่างตรงอย่างนี้นะ
1: ค่ะแล้วก็พอออกจากสนพญาไทแบบคืนของคืนเงินให้คุณเก็บดีเรียบร้อยคุณลุงขับต่อไหมหรือว่าไปพักละ
0: อันนี้จอดอยู่สนามบินครับ
1: อ๋อรอผู้โดยสารรอคิว
0: ครับผมครับรอคิวอยู่เข้าคิวอยู
1: ่ค่ะค่ะก็จะสร้อยฟังแล้วแบบรู้สึกดีใจมากชื่นชมมากค่ะคุณลุงนะคะที่คุณลุงเป็นคนดีนะคะคืนขอให้
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณน
1: ะ
0: ค
1: ะแล้วก็เจ้าสไลด์ดีใจมากที่ได้คุยกับคุณลุงนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ยังครับผม
1: ค่ะ
0: ดีใจขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงประสิทธิ์สัพพวุฒินะคะเป็นผู้ขับรถแท็กซี่1มม.ขอไข่6583ค่ะก็น่ะฟังแล้วน่ารักมากคือเสียงคุณลุงก็จิตใจดีนะคือฉันฟังตั้งแต่ตอนที่คุณลุงแบบไม่คิดตังค์ตอนที่รถติดนะคะผู้โดยสารลงก่อนเพราะมันก็จะมีบ่อยเวลาที่เราเรียกรถแล้วก็รถติดแล้วก็ทิ้งคนขับแท็กซี่ไว้กลางทางเราก็ไปต่อได้นะคะมีบางส่วนที่แบบนึกถึงเคสที่นักเที่ยวชาวญี่ปุ่นใช่ไหมที่ตรงแยกอโศกที่นั่งรถเรียกผ่านแอปแล้วก็รถติดฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมไปต่อบอกว่ามันรถติดนะเกิดทะเลาะ กันต่อยกันอะไรเงี้ยทำร้ายกันแต่คุณลุงไม่ใช่อย่างนั้นเลยคุณลุงเนี่ยตรงข้ามคุณลุงจิตใจดีมากนะคะแล้วก็ต้องชื่นชมนะคะที่นำส่งคืนให้อย่างครบถ้วนนะคะรวมทั้งสิ่งของอะไรต่างๆก่อนนั้นที่คุณลุงได้เล่าให้ฟังกันไปผู้โดยสารลืมไว้คุณลุงก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะนำคืนให้นะคะกับคนขับรถแท็กซี่พลเมืองดีท่านนี้นะคะคุณประสิทธิ์สัพพวุฒิค่ะนะคะเอาละค่ะในช่วงตอนนี้เราไปพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ต ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน

0: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณชัยรัตน์นะคะแจ้งว่าถนนงามวงศ์วานในฝั่งขาออกค่ะช่วงของพงเพชรมาแครายนะคะตอนนี้เนี่ยขึ้นตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยค่ะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะคุณโจค่ะแจ้งว่าเห็นนักเรียนยกพวกตีกันนะคะใช้อาวุธมีดด้วยอยู่ที่ตรงถนนเทพารักษ์นะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันคุณโจสวัสดีค่ะ
1: ตามสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เลยเหรอคะที่เขายกพวกตีกัน
1: ประมาณ 9:45 นาทีครับ
0: โอ้โหอยู่เทพารักษ์ตรงช่วงไหนอะคะ
1: อยู่หน้าปั๊มบางจากฮะเป็นขาเข้านะจากแยกศรีเทพามุ่งหน้าสำโรงตรงปั๊มบางจาก
0: ค่ะ
1: ติดกับธนาคารกรุงไทย
0: ค่ะ
1: ครับก็เหตุลักษณะผมจอดรถเติมน้ำมันอยู่หน้าในปั๊มอ่ะ
0: ค่ะ
1: พอดีหันไปเอ้าเด็กมันวิ่งไล่กันมาทั้งมีดทั้งไม้ทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
0: หลายคันไหมคุณโจหลายคันไหม
1: ประมาณฝั่งละมอเตอร์ไซค์5คันอ่ะรถคนก็ประมาณฝั่งละ 7-8 คน
0: โอ้โห
1: ค่ะก็วิ่งไล่กันมาไอ้พวกที่ถอยก็ถอยไปที่วิ่งไล่มาสักพักเขาก็เหมือนซาเอ๊ะทำไมมันเงียบผมก็ชะโงกไป
0: ค่ะ
1: แล้วก็ออกมาใหม่เหมือนกับว่าไอ้ฝั่งที่วิ่งหนีไปก่อนอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันมีคนวิ่งลังท้ายอยู่คนหนึ่งแล้วไอ้คนที่วิ่งไล่เนี่ยเขาก็ขับมอไซค์ไล
0: ่
1: มอไซค์แรกเขาก็เอามอไซค์พุ่งชนตรงหน้าปั๊มน้ำมัน
0: อ
1: ่ะมอไซค์พุ่งชนล้มพอล้มปุ๊บคนเดียวใช่ไหมฮะที่ล้มไอ้พวกติดตามหลังมาเขาก็ลุมสกรรมเลยทีนี
0: ้วาย
1: ยำใหญ่เลยประมาณ 5-6 ลุมหนึ่งอ่ะทั้งมีดทั้งไม้อ่ะพอดีเขาล้มตรงระหว่างปั๊มน้ำมันกับธนาคารแล้วก็มีหน้าธนาคารก็มีคนสูงอายุคนอะไรที่เขาไปรอลงบ้านอ่ะ
0: ใช่
1: นั่นน่ะ
0: เ
1: ขาก็ออกมาช่วยออกมาตะโกนไล่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถอยไปแล้วก็ช่วยกันลากคนเจ็บอ่ะไปไว้หน้าธนาคาร
0: โอ้โหอาการหนักขนาดไหนอะคะคุณโจ
1: น่าจะหนักอ่ะเพราะทั้งพ้าดำยาวอ่ะพ้าถังหญ้าท
0: ั้
1: งไม้ทั้งพ้าประมาณ 2-3 เล่มอ่
0: ะ
1: แล้วก็ไปคนคนเดียวอ่ะโดนลุมมาโดนกระทืบอ่ะ 4-5 คนกระทืบอ่ะ
0: เขาไม่ได้ใส่ชุดเป็นนักเรียนช่างเป็นลักษณะเป็นชุดไพรเวทใช่ไหม
1: เป็นเสื้อแขนยาวคลุมครับผม
0: อ๋อ
1: เป็นกางเกงสีเทากางเกงขายาวสีเทา
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเสื้อแขนยาวคลุ
0: ม
1: เสร็จแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเสร
0: ็
1: จแล้วก็ถือมีดถือพ้าถือคาดถือกระบองเนี่ย
0: คาดด้วยเหรอ
1: ไล่กัน
0: คาดด้วยเหรอคะ
1: คาดอันหนึ่ง
0: โอ้โหตายแล้ว
1: คาดแหลมๆอ่ะเป็นซี่ๆแต่ที่น่ากลัวคือไอ้มีดพ้าดำยาวอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีหน้าเพราะว่าเมื่อตอนเช้าเนี่ยมีคนที่ถ่ายคลิปบนถนนเทพารักษ์แล้วเห็นมีมอเตอร์ไซค์มากันสองคน
1: ที่ส่งไป
0: ที่แบบว่าเพื่อนที่ทำเพื่อนหล่นบนถนนแล้วก็มันมีแบบเป็นมีดแบบเหมือนมีดดาย่ามีดพระก็คือพวกนี้แหละที่จะไปก่อเหตุ
1: น่าจะใช่ตรงนี้แหละฮะ
0: เพราะที่ฉันจำเสื้อได้นะคะในคลิปล่าสุดที
1: ่ก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าอาวุธพอคุณโจบรรยายมาเนี่ยมันใช่เลยนะกับคลิปเมื่อตอนเช้า
1: แต่มีท้าประมาณฝั่งละ 3-4 เล่มอ่ะแล้วก็มีคาดอันนึงแล้วก็มีไม้ยาวๆอ
0: ่ะ
1: ประมาณคนละอัน
0: มันแบกขึ้นมอเตอร์ไซค์มาได้ไงไอ้คลาดเนี่ยมันยาวงั้นนะ
1: ผมก็ยังงงพอดีคนที่เขาไปช่วยเขาก็หยิบแล้วใส่บาแบกเดินกลับมาผมก็ยังงงมันเอาคลาดมาได้ไงตอนนี้มันมีจังหวะหนึ่งอ่ะเพราะว่าเหตุมันเกิดที่หน้าปั๊มใช่ป่
0: ะ
1: แล้วเขาคนเจ็บไปไว้ที่หน้าธนาคารใกล้ๆกันอ่
0: ะ
1: เสร็จแล้วมันก็มีเพื่อนเขาที่เดินหลบอะไรเงี้ยก็เอาก็ชักออกจากเอวอ่
0: ะ
1: ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะก็เอาไปซุกไว้ตรงที่ชาร์จรถยนต์แบบไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: ที่มันเขาก็ไปแอบๆไว้ตรงนั้นกัน
0: อ๋อไม่รู้ว่าเป็นแบบอาวุธอะไรแต่ว่าดึงมาจากเอว
1: ไม่รู้ว่าเป็นอาวุธอะไรแต่ชักออกจากเอวด้านหน้า
0: โอ้ค่ะก็ทิ้งเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็หลบหนีไป
1: อย่างแรกผมก็เลยชี้ให้เด็กปั๊มไปบอกผู้จัดการว่าเนี่ยเด็กมันเอาอะไรมาไว้เปล่าถ้าเกิดมันเป็นระเบิดหรือเป็นอะไรมาแล้วมันก็จะลำบากอีก
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไอ้ระเบิดของเด็กพวกนี้ส่วนมากมันจะระเบิดง่ายมากอ่ะ
0: ค่ะค่ะก็เลยไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่ว่าบอกเด็กปั๊มแล้ว
1: บอกเด็กปั๊มว่าให้ไปบอกผู้จัดการเข้าไปดูหน่อยว่าเขาอะไรมาซุกเดี๋ยวถ้าเป็นระเบิดหรือเป็นอะไรขึ้นมามันจะลำบาก
0: ค่ะคลิปอันนี้คุณโจก็เป็นคนถ่ายเอาไว
1: ้ถ่ายผมถ่ายในขณะที่กำลังเติมน้ำมันนะกำลังจะวิ่งลงไปช่วยเด็กคนนั้นด้วย
0: แบบ
1: ก็เลยได้ตามนั้น
0: ดีมากเป็นหลักฐานที่แบบที่ดีมาก
1: เดี๋ยวก็จะมีอีกท่อนหนึ่งเดี๋ยวผมส่งไปให้เผื่อเป็นหลักฐานว่าเป็นท่อนที่ไอ้ มอไซค์เขาวิ่งมาเก็บอาวุธเขาอ่
0: ะ
1: ผมก็ทันถ่ายทั้งรถทั้งคนทั้งมอไซค์เป็นวิดีโออ่ะเดี๋ยวส่งมาอีกท่อนนึง
0: โอ้เยี่ยมมากเลย
1: เผื่อไว้เป็นหลักฐาน
0: คุณโจเก่งมากเลยถ่ายคลิปแบบว่า
1: น่าจะจับไปเนาะพวกนี้น่าจะเอาไปแล้วก็ไปภาคใต้เอาไปเดินนำร่องพวก
0: มันจะไปทำให้เขามันจะทำให้เขาวุ่นวายอีกเนี่ยว่าก
1: ็ไม่ก็เอาไปเอามีดเอาผ้าแล้วให้เดินนำร่องตอนที่ออกตรวจกันน่ะถ้าจะดี
0: ค่ะหรือไม่ก็แบบเอาแบบมาถางหญ้าอะไรที่แบบมันรกๆแบบให้ทำให้ทั้งวันเลยเน
1: า
0: ะทำให้ตลอด
1: เอาที่มันมีไอ้จงอางมีชื่อมีงูเห่าอะไรอย่างเงี้ยให้เขาไปถางน่าใจกล้าดี
0: ไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเรียนนะคะอยากที่จะ
1: โอ้บอกว่าหมดสภาพน่าจะไม่ใช่วัยเรียนแล้วล่ะดูแล้วเพราะว่านี่มันเกินเวลาเกินอะไรไปแล้วน
0: ่
1: าจะไม่ใช่วัยเรียนดูแล้ว
0: แต่จะบอกว่าถ้าเป็นคนทำงานมันก็เวลาเขาก็เข้างานแล้วนะ9โมง
1: ก็ใช่แต่น่าจะเป็นเด็กเรียนแต่ไม่เรียนแล้วดูแล้ว
0: ค่ะมาคอยแบบ
1: เตรียมการมาอย่างดีมีอาวุธมีใส่เสื้อแขนยาวมีใส่หมวกปิดบังอะไรเงี้ยคือมันเตรียมการมาแล้วไง
0: ค่ะค่ะ
1: มันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บมาทำกันใช่ไหมอย่างนี้มันเป็นการเตรียมการมาแล้ว
0: ค่ะก็โจสร้อยก็ได้สอบถามไปทางสพสำรงเหนือเจ้าของพื้นที่เจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วก็ช่วยพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะเป็นผู้ชาย1รายที่คุณโจบอกว่าพลเมืองดีเนี่ยช่วยกันแล้วก็เอามาไว้ตรงหน้าธนาคาร
1: นั่นแหละโดนหนักสุดอะทั้งมือทั้งเท้าทั้งอาวุธมีดเหินอะไรลงคนเดียวนั่นแหละเพราะคนอื่นเขาวิ่งหนีหมดเนี่ย
0: ค่ะฟังแล้วน่ากลัวจังค่ะก็ขอบคุณมากค่ะคุณโจนะคะที่แบบว่าถ่ายคลิปเป็นหลักฐานให้เราได้เห็นกันแล้วก็ส่งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณโจสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ก็รู้สึกมันห่างหายไปนานเลยนะเหตุที่เรารับแจ้งว่าแบบเป็นนักเรียนช่างตีกันหรือว่าเป็นระดับชั้นมัธยมเป็นพวกเด็กเกเรอ่ะนะคะก็ห่างหายไปพอช่วงเปิดเทอมอันนี้ก็เลยยังไม่ทราบว่าคนที่ก่อเหตุนั้นเป็นใครนะคะเนื่องจากว่าดูจากอายุก็มากเหมือนกันน่าจะสัก20ได้นะคะนะคะก็เดี๋ยวให้ทางสพสำรงเหนือได้ขยายผลแล้วก็จับกลุ่มตัวกันต่อไปนะคะที่มาก่อเหตุอะไรแบบนี้นะคะอาวุธเนี่ยอย่างเยอะนะคะทั้งมีดทั้งพลาทั้งคลาดเลยนะคลาดเลยที่นำมาใช้ในการก่อเหตุด้วยก่อนหน้านี้นะคะคุณเบนริสเนี่ยแจ้งว่าบนทางด่วนขั้นที่2ค่ะทางด่วนศรีรัตน์เป็นฝั่งพระราม9มุ่งหน้าเข้ามานะคะช่วงของเลยด่านพระราม9มาเล็กน้อยค่ะแจ้งว่ามีรถปิกอัพบรรทุกคนงานจอดอยู่นะคะไม่มั่นใจว่าจอดเสียหรือว่าเกิดเหตุซึ่งตอนที่แจ้งมาจสร.ก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยให้ทราบแล้วนะคะร้อยตำรวจเอกกิติพัฒน์ปากกาโลร้อยเวรสพสำรงเหนือค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเหตุที่มีใช้อาวุธทั้งมีดทั้งพลาทั้งคลาดตรงเทพารักษ์ตรงหน้าธนาคารกรุงไทยตอนนี้คือได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะในจุดนี้ค่ะ
2: อ๋อก็กำลังอยู่ระหว่างไล่กล้องครับผมจำได
0: ้ครับ
2: พวกก่อเหตุก็หลบหนีไปแล้วครับผม
0: ค่ะผู้ก่อเหตุนี่เป็นคนกลุ่มไหนคะรองสวัสดิ์ดูทรงและจากคลิป
2: ดูจากคลิปก็น่าจะเป็นพวกกลุ่มไม่แน่ใจว่าเป็นพวกคล้ายๆพวกทรงเหมือนพวกใส่ชุดทำงานนะครับไม่น่าจะเป็นนักเรียน
0: ไม่น่าจะเป็นนักเรียนช่าง
2: ครับ
0: ค่ะแล้วก็อาการคนเจ็บที่พลเมืองดีได้พาไปไว้ตรงหน้าธนาคารกรุงไทยตรงที่เกิดเหตุเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ผมอาการโดนฟันมีแผลที่มือไปนะครับผมกำลังนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการเรียบร้อยครับน่าจะปลอดภัยครับ
0: มีแผลที่มือจากพวกมีดพวกอะไรพวกนี้นะคะ
2: ครับน่าจะโดนมีด
0: อ๋อไม่ถึงกับว่ามือขาดหรือว่าอะไร
2: ไม่ครับเป็นแผลมีเลือดออกหน่อยนึงยาวประมาณ5เซนครับ
0: ค่ะแล้วก็ตามร่างกายแบบมีบอบช้ำอะไรไหมเพราะว่าในคลิปเนี่ยเหมือนกับโดนรุม
2: เขาใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ยังไม่มีแผลนะครับเป็นรอยเลยครับ
0: ค่ะอายุเยอะไหมคะอายุ
2: อันนี้ก็น่าจะเป็นเด็กประมาณ
0: 20
2: รุ่น19-20นี่แหละครับผม
0: ค่ะแล้วก็ในที่เกิดเหตุมีอาวุธอะไรที่แบบหลงเหลืออยู่ตกหล่นอยู
2: ่มีมีดตะขอเดียวครับมี
0: โอ้โ
2: หมีดเดียวครับ
0: มีดตะขอ
2: ครับ
0: โอ้โหก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็
2: ขยายผลต่อไปนะครับ
0: ค่ะ จ้าสร้อยมีคลิปเดี๋ยวส่งต่อไปที่ทางสพสำโรงเหนือนะคะพลเมืองดีได้ถ่ายเอาไว้นะคะ
2: ได้ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะค่ะอ๋ออีกอันนึงคือพลเมืองดีบอกว่าพอเขาแยกย้ายกันเนี่ยหนึ่งในนั้นได้ชักอะไรมาจากเอวก็ไม่รู้แล้วก็ไปซุกเอาไว้ตรงจุดชาร์จรถ EV ตรงปั๊มบางจากตรงที่เกิดเหตุอะค่ะ
2: อ๋อ
0: ค่ะบอกในปั๊มชี้จุดไว้แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
2: โอ้ครับ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวชุดเจ้าหน้าที่กำลังใกล้กล้องติดตามอยู่ครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
0: อันนี้ให้ดูคลิปกันนะคะเป็นคลิปก่อนหน้าที่มีแจ้งมานะคะว่าเพื่อนทำหล่นก็อันนี้เลยค่ะนะคะน่าจะเป็นคนที่ก่อเหตุแล้วหรือว่ากำลังก่อเหตุนะคะที่เพราะว่าในคลิปอันแรกที่เราเห็นนะคะที่ทำหล่นคือเพื่อนหล่นมาจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็มันก็มีเป็นมีดพลาอันเบลเลิมเลยนะคะที่หล่นแล้วก็คว้าขึ้นรถไปไม่รู้ว่าเป็นช่วงก่อนเกิดเหตุหรือว่าหลังก่อเหตุแล้วนี่นะคะหมายถ้าทำสโลว์ได้จะได้เห็นนะคะว่านะคะจังหวะที่หยิบมีดพลาอันยาวที่เป็นมีดแบบไดย่านะคะก็จุดนั้นพิกัดอยู่ถนนเทพารักษ์ตรงจุดที่ใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุนะคะยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะตอนนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดคุ้มครองครูและนักเรียนพื้นที่จังหวัดยะลาสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
6: ้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าเผยผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติภารกิจคุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาตำรวจเจ็บ2นายประชาชน1รายสะท้อนการสร้างความรุนแรงในพื้นที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบของประชาชนผู้บริสุทธิ์คุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: เมื่อเวลาประมาณ 8:35 นาทีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปูไลหมู่6ตำบลบานลออำเภอรามันจังหวัดยะลาขณะที่กำลังพลจากหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12กำลังปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตามมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาในพื้นที่จากเหตุดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ2นายและมีประชาชนบาดเจ็บอีก1รายเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งเข้าควบคุมปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีสำหรับการก่อเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ครูและนักเรียนซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคคลสำคัญของสังคมและเป็นอนาคตของชาติสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของผู้ก่อเหตุในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงบั่นทอนบรรยากาศความปลอดภัยในพื้นที่โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเบาะแสรวมไปถึงบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงสิทธารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเป็นเรื่องที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
8: ทหารมาแล้ว
9: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4204ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลมายอลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนคณะครูและนักเรียนในพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความอบอุ่นระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับสถานศึกษาในชุมชนพร้อมกันนี้ได้สอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและความต้องการของทางโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลไปประสานความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของในพื้นที่นอกจากนี้หน่วยยังมอบและติดตั้งธงผืนใหม่ให้แก่สถานศึกษารวมทั้งแจกขนมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อสร้างรอยยิ้มและสร้างขวัญกำลังใจแก่เยาวชนกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนพร้อมกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชุมชนท้องถิ่นและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ค่ะนะคะก็กลับมานะคะวันนี้อุบัติเหตุมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะตอนนี้รายที่23ที่รับแจ้งเข้ามาค่ะบนถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าราชวิภามาที่ลาดพร้าวนะคะจุดเหตุนั้นอยู่ตรงช่วงของซอยโรงเรียนหอวังนะคะจักรยานยนต์กับรถเก๋งค่ะชนกันขวางช่องทางซ้ายของคู่ขนานค่ะมีคนเจ็บ2คนนะคะเป็นผู้ชายทั้ง2คนตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บนั้นส่งมาที่โรงพยาบาลพญาไทนะคะการจราจรก็ชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะถ้าเลยไปแล้วรถยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณเบนนาริสนะคะแจ้งอุบัติเหตุบนทางด่วนขั้นที่2ถนนเสรีนะคะเป็นฝั่งรามคำแหงมุ่งหน้ามาที่อโศกค่ะตรงเหนือโรงปูนนะคะ SUV กับพิกอัพชนกันขวางตรงช่องทางซ้ายค่ะไม่มีคนเจ็บก็ประสานกู้ภัยไปก็คงจะเคลื่อนย้ายกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับท่านที่ติดตามจส100นะคะแน่นอนว่าเราก็จะมีเรื่องราวข่าวคราวนะคะอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนผู้ฟังนะคะนำมาฝากกันนะคะแล้วก็เรื่องของการออมเงินค่ะนะคะที่เราก็ย้ำกันอยู่นะคะว่าการออมเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานที่จัดการทางการเงินนะคะถ้าหากว่าเราแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ออมนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งไปใช้จ่ายเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรามีความมั่นคงทางการเงินค่ะนะคะสบายใจเพราะว่าฉันมีเงินออมอยู่นะคะอันนี้สบายๆเลยนะคะแล้วก็การออมเนี่ยนะคะมันไม่ยากค่ะก็เริ่มออมกันแบบง่ายๆนะคะซึ่งการออมในครั้งนี้ค่ะบอกได้เลยค่ะว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ค่ะกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะที่ให้คุณได้คุ้มกับตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะคะฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทถ้าหากว่าเป็นบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยแบบเต็มค่ะไม่เสียภาษีด้วยนะคะดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีนะคะก็สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนั้นเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีค่ะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะคะก็ไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะคะก็รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะให้เราเนี่ยสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจค่ะก็ฝากได้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th www.gsb.or.th ค่ะหรือว่าที่ GSB Contact Center 1115GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะก็เป็นการออมที่นำมาฝากกันค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก็มีข้อมูลที่คุณเลขาไทยราชแจ้งบัตรเทศมานะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วบนผลยาจีนในฝั่งขาออกเลยตลาดสี่มุมเมืองไปนะคะที่มีจักรยานยนต์เสียหลักล้มแล้วก็มีคนเจ็บมีผู้บาดเจ็บค่ะนะคะจะร้อยประสานงานกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะตอนนี้เข้าใจว่าได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะคะส่วนท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะตอนนี้การจราจรยังมีจุดไหนที่รถยังคงแบบเยอะอยู่นะคะยังคงแบบติดกว่าปกตินะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟที่รอสัญญาณไฟกันนานนะคะเพราะว่ามีทั้งเป็น AI ที่บริหารสัญญาณไฟนะคะแล้วก็บางจุดยังเป็นแบบเดิมที่ตั้งแบบอัตโนมัติเพราะว่าเลยชั่วโมงเร่งด่วนกันไปนะคะจุดไหนที่รถติดแจ้งประสานเข้ามาได้นะคะที่จส100ค่ะหมายเลขจส100นะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะสำหรับหมายเลขของจส100นะครับส่วนสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยแดดแรงมากนะคะ คือร้อนมากจริงๆนะคะสำหรับคนที่กำลังอยู่ข้างนอกเดินทางกันโดยเฉพาะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์นะคะเห็นใจนะคะว่าอากาศร้อนค่ะนะคะแต่ว่าเราก็จะเอาแบบอากาศร้อนมาอ้างทำให้ขอไปก่อนไฟแดงก็ยังไปอันนี้ไม่ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะนะคะก็ขอให้เรื่องของกฎจราจรนะคะก็ไปตามนั้นค่ะรออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้ไฟเขียวกันค่ะส่วนสภาพการจราจรอันนี้ไปแล้วนะคะส่วนของกลุ่มฝนค่ะนะคะในช่วงตอนนี้นะคะกรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนค่ะแต่ว่าบริเวณรอบนอกนะคะพื้นที่ของจังหวัดทางด้านสุพรรณบุรีนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะนะคะที่มีกลุ่มฝนนะคะก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะคือแนวของลมเนี่ยคือมันพัดขึ้นมานะคะแล้วก็ไปทางด้านทางตะวันออกค่อนไปทางเหนือนะคะที่ทิศทางของเซลล์ฝนเล็กๆนะคะตอนนี้ที่ประปรายอยู่ข้างนอกกรุงเทพนะคะทั้งสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ประจันตคามปราจีนบุรีค่ะกลุ่มเล็กๆที่บ่อทองจังหวัดชลบุรีนะคะทิศทางนั้นพัดออกไปนะคะยังไม่เข้ามาในกรุงเทพส่วนในพื้นที่ของอ่าวไทยก็ยังคงปลอดโปร่งดีอยู่นะคะยังไม่มีกลุ่มฝนแต่อย่างไรเพราะฉะนั้นอากาศก็เลยร้อนจัดมากค่ะนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะมาเพิ่มเติมกับอุบัติเหตุนะคะรับแจ้งว่าบนถนนพระราม2ค่ะในฝั่งขาพระราม2นะคะในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของซอย82มีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์กับ10ล้อชนกันนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับบางบอน027เป็นเจ้าที่อาสามิตรปอดเต็กตึงสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีครับพี
1: ่ค่ะอุบัติเหตุเป็นฝั่งขาเข้าปากซอยพระราม2 82นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็เหตุการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะรถอะไรชนกันนะคะ
2: รถต้นเป็นมอเตอร์ไซค์พี
1: ่ค่ะ
2: รถ18ล้อพ่วงคันหนึ่งแล้วก็รถ10ล้อคันหนึ่งครับ
1: เป็นทั้งหมด3คัน
2: ใช่ใช่ครับทั้งหมด3คัน
1: รถใหญ่2เลยนะ
2: รถใหญ่2ครับมอเตอร์ไซค์1
1: ค่ะค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะจุดนี
2: ้ใช่ครับเสียชีวิตชายคนขับขี่มอเตอร์ไซค์ครับหนึ่งราย
1: ค่ะในที่เกิดเหตุเลยเหรอคะชนกันเสียชีว
2: ิ
1: ต
2: ใช่ครับเสียชีวิตที่เกิดเหตุครับเป็นโดนเหยียบบริเวณขา
1: อ๋อค่ะแล้วคันไหนเข้ามากันยังไงอะคะ
2: พี่สอบถามเบื้องต้นจากคนแถวนี้นะครับพี่เขาบอกว่ามอไซค์อะแทรกกลางระหว่าง18ล้อกับรถ10ล้อ2คันของมอไซค์แทรกกลางมาเนี่ยมอไซค์ไปเกี่ยวรถพ่วง18ล้อ
1: ค่ะ
2: แล้วล้มศีรษะน่าจะเข้าไปในล้อของรถ10ล้อครับ
1: คือ10ล้อก็ตามมาตาม
2: เมื่อจะมาทั้งคู่ตั้งแต่ตีคู่กันมาครับพี
1: ่
2: ถ้าถามจากพี่เกิดเหตุนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเราที่เกิดเหตุ
1: ค่ะ
2: เหมือนว่าสิบล้อตีคู่มาสองคันแล้วมอเตอร์ไซค์แทรกระหว่างกลางครับพี
1: ่ก็เลยไปเกี่ยว
2: ใช่ไปเกี่ยวกับ18ล้อพ่วงก่อนแล้วก็มันล้มแล้วก็กระเด็นมาโดน10ล้อ
1: ค่ะอันนี้เป็นช่องด่วนหรือว่าเป็นช่องทางคู่ขนานนะคะ
2: เป็นขนานครับเป็นขนานครับ
1: อ๋อเป็นช่องทางคู่ขนานแล้วก็ผู้เสียชีวิตเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วเป็นคนทำงานเป็นไรเดอร์เป็นอะไรยังไงอะคะทราบได้ยัง
2: ตอนนี้ยังไม่ทราบอาชีพเลยครับเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาครับผมแบบทำงานอู่ครับ
1: ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่อะคะอ๋อมีเครื่องมือช่างด้วย
2: น่าจะประมาณไม่30-35 ปีประมาณนี
1: ้คร
2: ับญาติพี่จะมาญาติเสียชีวิตพี่จะมาถึง
1: ญาติมาแล้วก็แสดงว่าก็ต้องเป็นคนละแวกนี้นะคะอยู่ไม่ไกล
2: ดูจากบัตรประชาชนที่เขาเช็คทะเบียนราษฎรที่เป็นคนต่างจังหวัดครับอยู่จังหวัดหนองคาย
1: ค่ะแต่คงทำงานอยู่แบบอาศัยอยู่ละแวกในพระรามสองเนี่ย
2: ใช
1: ่
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: อ้าวแล้ว
2: แต่ละแวก
1: ญาติเขาทราบได้ยังไงอะคะ
2: มันจะมีคนติดต่อไปล่ะครับแล้วเองเขาค้นทะเบียนล่าให้แล้วต้องติดต่อญาติให
1: ้อ๋อคือตอนนี้เนี่ยร้อยเวรมาแล้วแล้วก็คุณหมอมาชันสูตรแล้ว
2: หมอมาแล้วครับที่เวรมาเรียบร้อยหมดแล้ว
1: อ๋อ
2: ตอนนี้กำลังเก็บหาร่างครับ
1: ค่ะก็ตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการที่เคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิต
2: ใช่ครับ
1: ค่ะต้องมีการปิดการจราจรอะไรยังไงไหมคะในที่เกิดเหตุนะคะ
2: ตอนนี้เลนขนานวิ่งได้แค่เลนเดียวครับเลนขวาสุดเลนเดียวเลย
1: ค่ะ
2: จราจรปิดหนาแน่นมากเลยครับ
1: ค่ะ
2: วิ่งได้ถ้าเราเอาสะดวกก็ต้องวิ่งเลนด่วนอย่างเดียวเลยครับ
1: อ๋อแล้วเลนด่วนนี้ยังใช้การได้ดีอยู่นะคะ
2: ได้การได้ดีดูครับแต่ถ้าขนานเลนขนานก็วิ่งได้เลนขวาเลนเดียว
1: อืมค่ะก็เจ้าหน้าที่ทำงานกันค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งน่าจะเคลื่อนย้ายได้นะคะ
2: ครับผมตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการครับ
1: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะบางบอน027สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ฝากระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับท่านที่ขับรถค่ะนะคะเพราะว่าในปัจจุบันคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้เส้นทางกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีบางคันก็ขับตามทางบางคันอาจจะแบบเหมือนแซงมาอะไรมาทำให้เป็นอุบัติเหตุได้นะคะฝากระวังต้องคนขับรถธรรมดาแบบนี้นะคะต้องระวังกันมากจริงๆนะคะในช่วงของการขับรถทั้งเส้นทางนอกเมืองเส้นทางในเมืองค่ะล้วนแล้วแต่ต้องระวังกันทั้งสิ้นนะคะในตอนนี้นะคะมาที่ข้อมูลนะคะที่ทางด้านของรฟม.นะคะได้แจ้งมาค่ะก็มีการทำงานนะคะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะที่ทำงานแล้วก็มีต้องเบี่ยงการจราจรกันด้วยนะคะจุดที่จะแจ้งให้ทราบนี้นะคะก็จะเป็นการทำงานนะคะซึ่งทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะแจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรค่ะเบี่ยงเพิ่มเติมนะคะบนถนนราชปรารภ2ช่องจราจรตั้งแต่ซอยราชปรารภซอย16นะคะเป็นการทำงานก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีราชปรารภนะคะก็เริ่มงานมาตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมนะคะที่ผ่านมากำหนดแล้วเสร็จของช่วงตรงนี้คือ30มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะมีผลทำให้ถนนราชปรารภบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้ามาทางสามเหลี่ยมดินแดงนั้นสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรส่วนฝั่งที่มุ่งหน้ามาทางประตูน้ำสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรค่ะส่วนผู้ที่พักอาศัยก็สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ปกติเหมือนเดิมนะคะทีนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปค่ะก็อาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็มีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในการทำงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดเลี่ยงเส้นทางด้วยนะคะรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณเบญฤทธิ์อยู่ที่จักรวาดสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวีนา
1: ค่ะ
3: ก็จักรวาดนี่อยู่ใต้สำเพ็งนะคุณวีนาสามารถเดินทะลุไปหากันได้อะไรเงี้ยนะฮะไปในขาก็ไปเขาเรียกอะไรอะสำเร็จอะไรที่เขาขายพวก
1: สำเพ็งสำเพ็ง
3: เป็นพลอยเลยนี่เลยค่ะเรียกสำเร็จไหมนี่ก็ไม่แน่ใจแล้วไม่ใช่สำเร็จสิ
1: สำเพ็ง
3: ทางรัฐ
1: ทางรัฐบ้านหม้อ
3: สำเร็จมาจากไหนเนี่ย
1: สำเร็จอยู่นู่น
3: แถวดาวพะเนาะ
1: อ๋อคนละ
3: ไปทางทำไมไม่รู้นะฮะตอนนี้แหละทีนี้ก็ต้องรีบโทรมาหาคุณวีนานะครับเพราะว่าจะได้แจ้งกับคุณรุ่งฟังนะฮะทั้งหลายทั้งหมดนะว่าตรงนี้มันมีรถจอดเสียอยู
1: ่
3: เส้นถนนจากประวัติที่มุ่งหน้าไปสะพานพระปกเก้าเนี่ยนะฮะคือมันยังไม่ใช่เสียธรรมดานะคุณวีนาคือจอดเสียอยู่เลนกลางจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรอยครูดไปหน่อยหนึ่งเพราะว่ารถกระบะปิกอัพคันนี้มันทุกเหมือนแป้งน้ำซานอะไรเปล่าพวกวัตถุดิบอะไรเงี้ยนี่เป็นหลัก
1: ค
3: ่
1: ะค่ะ
3: แล้วล้อหลุดมาเลยคุณล้อหลังล้อหลังซ้ายหลุดมาเลย
1: ก็ต้องแบบนี้ต้องใช้รถยกเนาะถึงจะเอาออกไปได้
3: ใช่ถ้าไม่ใช้รถยกก็ต้องมีช่างอะไรมาเอาล้อขึ้นไปอันนึงไอ้ข้างนึงแล้วก็ต้องเอามาใส่ล้อเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ค่ะ
3: ล้อหลุดออกมาเลยทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เรื่องความที่ว่าตรงนี้จุดนี้อยู่ใกล้ๆกับสน.จักรวรรดินะฮะ
1: ค่ะ
3: ก็เห็นมาแล้วสองนายนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เอาตัวบาริเออร์ที่เป็นสี่เหลี่ยมมากั้นท้ายรถไว้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ฮะอ๋อค่ะ
3: แต่รถยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่หรอก
1: ค่ะค่ะ
3: แต่ก็ยังโชคดีที่รถยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่ไงก็คือยังไม่เที่ยงเลยนะ
1: ค่ะ
3: เพราะว่าคุณยังอยู่ไงก็ยังไม่เที่ยงคุณไปแล้วเมื่อไหร
1: ่แดดร้อนด้วยนั่นน่ะ
3: แดดร้อนด้วยเนี่ยเออเนี่ยนะฮะก็แจ้งเอาไว้เป็นข้อมูลนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นต้องเรียกทางนะคุณวีนาถ้าเกิดใครจะไปสะพานพระปกเก้าไปใช้ถนนเส้นกรุงธนบุรีไปอะไรเงี้ยก็ยังไปได้อยู่นะฮะ
1: ค่ะ
3: จะไปปักคลองตลาดแล้วก็ไปได้อยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ยังได
1: ้ค่ะ
3: ทีนี้ก็คงจะต้องใช้เวลาสะพานมาดูทางแล้วนะฮะดูทรงแล้วเนี่ย
1: ค่ะค่ะ
3: อาจจะต้องยกไอ้สินค้าข้างในที่เป็นแป้งเป็นอะไรเงี้ยเอาลงก่อนแล้วก
1: ็
3: ให้ดำเนินการซ่อมอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละครับ
1: ค่ะแต่ว่ารถยังไปได้อยู่นะ
3: ใช่แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครผ่านมาเส้นนี้แล้วก็มีความคืบหน้าอะไรกันก็แจ้งเพิ่มเติมมาได้ที่ดอกจันทร์6888นะครับ
1: ทำไมเสียงคุณเป็นบวมๆอย่างเงี้ย
3: ใช้บลูทูธ
1: อ๋อ
3: เพราะว่าเราคุยโทรศัพท์เราจะไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถไง
1: ดีมาก
3: เราก็ใช้อุปกรณ์เสริมในการเรียกว่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ดีมากดีมาก
3: ทุกอย่างเป็นปกติหมดฮะไม่มีอะไรผิดปกติ
1: แล้วก็ไม่สบายแล้วก็เสียงเหมือนเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ย
3: เพราะว่าบางทีก็ต้องใช้เป็นลำโพงถ้าลำโพงก็จะดูเสียงกันแหวนหน่อยถ้าเป็นมือถือก็เสียงมันแบบรูทั้งทุ้มใช่ไหม
1: ค่ะ
3: หรือเสียงมันคนไม่สบายอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ใช่ถ้าเปิดสปีกเกอร์ก็จะแบบเสียงแบบแป้นหน่อยเสียงแตกอะไรเงี้ยเน
3: า
1: ะ
3: อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะค่ะแล้วแต่ชอบนะชอบแบบไหน
3: แต่ว่าชอบเรามีหลายเวอร์ชันแล้วแต่อารมณ์มันจะใช้อะไร
1: ใช่แต่ว่าชัดเจนค่ะ
3: ทีแรกคือมือขวาไม่ได้จับโครงอะไรแล้วก็มือซ้ายจับโทรศัพท์ไม่ใช่อย่างนั้น
1: ค่ะจับส
3: อง
1: มือ
3: ทุกอย่างใช้อุปกรณ์เสริมนะฮะ
1: ก็พูดไป
3: บอกให้ทุกคนได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าการเล่นโทรศัพท์หรือการใช้โทรศัพท์ขนาดรถมันจะไม่ปลอดภัยอยู่แล้ว
1: ค่ะค่ะ
3: บางทีเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะบางทีการขับขี่เนี้ยบางทีสติก็ไม่ค่อยจะมีนะบางทีนะบางครั้งอ่ะต้องรู้ให้ดีนะอะไรประมาณนี
1: ้ค่ะ
3: ไม่ใช่มือแต่ทะเลาะใครทางโทรศัพท์อยู่ขณะขับรถเนี้ยก็ไม่โอเคนะไม่เวิร์กนะ
1: ค่ะแต่ฝาก
3: แต่ตอนนี้เผอิญว่าเราคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่องการจราจรเนี้ยก็เลยว่าโอเคได้อยู่อะไรประมาณนี้ครับ
1: งั้นเดี๋ยวขับต่อนะคะขอบคุณมากคุณเบนทลีสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: คุณพันอยู่ถนนเพชรเกษมคุณพันสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณวีนาครับผมใช้เส้นเกษมขาเก้ายาวๆยาวๆครับไม่การจราจรนี่ปัญหาครับติดแก้สัญญาตามสัญญาณไฟแดงครับผม
1: ตั้งแต่ไหนมาใช้
4: แล้วเส้นเกษมเนี่ยอยู่ทางเดียวครับ
1: ค่ะ
4: หลักอยู่ทางเดียวเส้นเกษม
1: ค่ะ
4: ตอนนี้อยู่หน้าตลาดบางแคครับขาเข้า
1: ค่ะ
4: ก็ใช้การได้ดีนะครับทั้งไปทั้งออกครับทั้งเข้าทั้งออกครับผม
1: ค่ะ
4: แต่ว่าอากาศร้อนรู้สึกจะร้อนนะครับ37องศาแล้วตอนนี
1: ้โห37เลยเหรอ
4: คะอุณหภูมิครับผมไม่รู้ครับมันโชว์เนี่ยอุณหภูมินะนักปั่นรถมันโชว์37องศา
1: โอ้ขนาดอุตุเขาให้ไว้34ถึง36นู่นน่ะที่รู้สึกได้ก็เป็นไปได้นะมันคง37แล้วเพราะมันแดด
4: ต้องวัดแจ่มแล้วต้องวัดแจ่มเลยว่าแล้วนครเตยจะมีก้อนเมฆขาวๆอย
1: ู่
4: แล้ว
1: โอ้ยเมฆไม่ได้ช่วยเลยค่ะ
4: นครเตยนะคร
1: ับ ตอนนี้มองออกไปนี่แบบแดดแบบว่าแจ๋มากแดดแรงมากจ้ามาก
4: ครับผมพี่เบนนารีน่ะอย่าลงไปช่วยแบกแป้งนะระวังมันดำมันดำอากาศร้อนครับผม
1: ค่ะไม่ได้แบกขับต่อไปแล้วค่ะ
4: ใช่ๆตรงนั้นก็เรียกเผาลัดท
1: ำ
4: เพลงครับผม
1: ค่ะ
4: ถ้าสำเร็จนี่จะอยู่สมเด็จพระเจ้าตากสินครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
4: ตลาดสำเร็จของทางก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าทีนี้จอดไม่ได้ครับเพราะว่าเขาทำรถไฟฟ้าครับใต้ดินครับผม
1: ค่ะ
4: ตอนนี้เขาอยู่แยกสายหนึ่งครับผม
1: ค่ะ
4: ตรงหน้าซีคอนใช้การได้ดีครับผม
1: ใช้การได้ดีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพันสวัสดีค่ะ
4: ลูกค้าไม่มี ลูกค้ามีใช้การได้ดีลูกค้าไม่มีครับผม
1: อ๋อก็จอดสิรอเรียกทางอะไรนะทาง
4: แอปเงียบเหงาเงียบเหงา
1: อืมค่ะ
4: ครับผม
1: ขอบคุณมากค่ะคุณพันสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ก็เงียบเหงาเพราะว่าที่ว่าอากาศเนี่ยมันเยอะนะคะที่แดดร้อนคนก็เลยไม่อยากออกไปไหนนะคะก็จะสั่งผ่านทางอะไรนะ delivery กันนะคะเพราะว่าออกมาเนี่ยอาจจะต้องตายกันได้เพราะว่าแดดแรงจริงๆนะคะนั้นก็อยู่ในออฟฟิศแล้วก็สั่ง delivery นะคะส่วนความคึกคักก็จะเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวช่วงของตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปใช่ไหมคะถึงจะใช้ผ่าน delivery ของไทยช่วยไทย plus ได้นะคะก็คงจะเห็นไรเดอร์วิ่งกันแบบคึกคักกันมากกว่านี้นะคะยิ่งในช่วงแบบเที่ยงๆนะคะท่ามกลางอากาศที่ร้อนค่ะก็มีตัวช่วยที่จากน้องๆไรเดอร์นะคะที่ส่งอาหารการผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะทางกู้ภัยมอเตอร์เวย์นะคะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์สาย7ในฝั่งขาออกค่ะช่วงของด่านเก็บเงินบางบ่อมุ่งหน้ามาที่ด่านบางปะกงจุดนั้นอยู่กิโลเมตรที่44นะคะก็คือช่วงก่อนถึงด่านบางปะกงประมาณ2กิโลเมตรได้มีชนกัน3คันนะคะเก๋ง2กระบะ1ขวางอยู่ซ้ายกับกลาง

0: รถติดช่วงของต่างระดับบางควายนะคะที่มีรถสะสมมากก็ตรวจสอบไปนะคะว่ามีอุบัติเหตุที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณจรูนใช้สายเอเชียสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีคุณประวินครับและเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมไม่ได้มาเส้นสายมอเอเชียนี่นานมากเลยแหละเป็นกับเป็นปีละ
0: มอเอเชียหรือว่าถนนสายเอเชีย
1: สายเอเชียครับประธานโทษ
0: ทางหลวงสาย32
1: ใช่ครับผมมาจากหนองแขมผมจะมุ่งหน้าไปทำงานที่อ่างทอง
0: ค
1: ู่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: แต่พอเราเลี้ยวรถเข้ามาทางอยุธยาครับก
0: ็
1: ติดปั๊บเลยพอติดผมก็รู้สาเหตุอะไรเนี่ยผมมาถึงกม.ที่13หมวก500เนี่ยก็ยังกระตึ๊บกระตึ๊บกระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ไม่ไปไหนเลย
0: ข้างหน้ามันมีซ่อมผิวกม.14ถึง16ค่ะวิ่งได้ช่องขวาช่องเดียว
1: โอ้ไม่น่าเลยว่ารถ4 5เลนเนี่ยมันไปไม่ได้เลย
0: บีบแล้วบีบแล้ว1คือใช้ได้ช่องขวาช่องเดียว
1: 5เลนครับ
0: ค่ะตาย
1: 5เลนเหลือช่องขวาช่องเดียวนี่ก็โอ้โหหนักนะ
0: ค่ะเพราะว่ามีท่านที่ใช้ก่อนนั้นนี้แจ้งมาบอกเหลือช่องขวาช่องเดียว
1: ก็คือว่าอยากให้จสร้อยประสานนะฮะว่าถ้าใครจะมุ่งหน้ามาทางนี้จะไปสิงห์บุรีอ่างทองอะไรอ่ะ
0: ค่ะ
1: ให้แนะนำเข้าไปทางสุพรรณบุรีเลย
0: อ๋อหรือว่าไป347เนี่ยมันเลยไปแล้วหรือยังเลยจุดที่ซ่อมผิวน่าจะเลยแล้วเน
1: า
0: ะ
1: บางปะหันพวกอะไรก็ไปได้หมดนะฮะอยากเข้ามาเส้นนี้ก็แล้วกันเส้นนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับตอนนี
0: ้ค่ะให้ขึ้นให้เลี่ยงสายเอเชียไปใช้347หรือว่าขึ้น
1: พวกเสนาพวกอะไรพวกเนี้ยครับน่าจะไปน
0: ะ
1: นะครับหรือใครอยู่ฝั่งทางมาจากบางบัวทองก็ออกสุพรรณไปเลยครับ
0: ค่ะ
1: ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าอย่ามาทางนี้เด็ดขาดให้กสร้อยประสาน
0: ค่ะ
1: ให้น้องพ้นเลื่อมทางฮะให้เลี่ยงเลยครับผมว่าอย่างนี้อนานเลยครับ
0: ค่ะเน
1: า
0: ะ
1: ดูมา
0: ติดมากเลย
1: ติดสนิทเลยครับผมดูแล้วกระตึ๊บหยุดกระตึ๊บหยุดเนี่ยครับ
0: ค่ะก็คงแบบจะแบบบีบช่องทางเนาะต้องระวังด้วยนะแบบบางคนแบบติดนานๆแบบบีบไปบีบมาเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุได้ด้วยนะบางทีมันหงุดหงิด
1: ผมเจอบ่อยมากครับอุบัติเหตุเรื่องนี้แหละครับบ
0: ี
1: บจากสี่ห้าเลนน่ะเหลือเลนเดียวเนี่ยผมคิดว่าหนักนะ
0: ค่ะ
1: ผมว่าน่าจะมีสักเลนสองเลนให้ไปได้นี่ผมดูรถนับดูห้าช่องนะครับ
0: คือห้าช่องนี่รวมว่าเปิดช่องทางพิเศษกันเองใช่ไหมคะรถวิ่งไหลทางด้วยใช่ไหม
1: ทางพิเศษไหลทางก็เป็น
0: ยังก็ว่า
1: ตอนนี้1 2 3 4ตอนนี้มี4ใช่มั้ยฮะตอนนี้มี4
0: ค่ะ
1: แต่มีไหลทางนึงเป็น5
0: ยังก็ว่ามันมีไม่ถึง5นะอ๋อเมย์รถไปวิ่งไหลทาง
1: ผมดูแล้วผมก็คงจะผ่านกม.เนี่ยยากตอนนี้เพราะผมอยู่กม13
0: ค่ะ
1: 600เองครับ
0: ค่ะอีก400เมตรจะเข้าเขตละโอ้ตาย
1: คือหนักเลยอยากจะฝากจะร้อยช่วยประสานให้กับเพื่อนร่วมทางอะถ้าใครจะมาทางนี้นะอย่ามาเด็ดขาดเลยไปเส้นอื่นเลยครับผมออกไม่ได้ครับถ้าผมออกได้ผมจะกลับเลยเนี่ย
0: ค่ะค่ะก็ยังไงให้กำลังใจนะคะคุณจรูนนะคะ
1: ได้คร
0: ับ ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับอย่ามาเด็ดขาดเลย
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก็เมื่อช่วงตอนเช้านะคะที่คุณเกียรติศักดิ์เนี่ยแจ้งมาว่าถนนสายเอเชียในฝั่งขาออกนะคะจากทางต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาทางเลี่ยงเมืองอยุธยานะคะตรงกิโลเมตรที่14ถึง16เนี่ยมีการซ่อมผิวจราจรวิ่งได้ช่องขวานะคะถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะไม่ใช่ทำขวานะคือวิ่งได้ช่องทางขวาก็เลยทำให้รถติดมากอย่างที่คุณจรูนตอนนี้ก็ยังไม่ถึงจุดที่เป็นแนวซ่อมผิวจราจรนะคะคุณสมบูรณ์ค่ะอุบัติเหตุตรงมอเตอร์เวย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมีนาครับ
0: ค่ะคุณสมบูรณ์ใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข7ขาออกนะคะ
2: ถูกต้องครับ
0: ตอนนี้ถึงไหนแล้วคะ
2: ผมอยู่ตรงจุดพักรถบางประกงครับเพิ่งถึงครับพี
0: ่บางประกงก็กม50มันก็เลยจุดที่อุบัติเหตุไปแล้ว
2: ถูกต้องคร
0: ับ อ๋อค่ะแล้วตอนนั้นผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางหรือยังอะคะ
2: ตอนนี้เหลือ Honda City คันหนึ่งอยู่ขวางอยู่ครับอยู่เลนขวาสุดแต่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายครับเพราะว่ามันต้องใช้รถยกครับ
0: เสียหายมากคือชนแรง
2: ใช่
0: ค่ะ
2: เพราะรู้สึกว่าน่าจะล้อหน้าขวาแตะออกผมว่าช่วงล่างน่าจะพังครับรถเก๋งนะครับแล้วก็ส่วน

0: หลายครั้งเนี่ยรถเก๋งมิสซูอีกคันหนึ่งแอร์เมสกับกระบะเนี่ยออกอยู่หลายทางแล้วครับ
1: อ๋อค่ะเอาไปไว้หลายทางแล้ว
0: ใช
1: ่ค่ะใช้เวลาค่ะ
0: แต่มีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงคอยอำนวยความสะดวกอยู่ครับ
1: ค่ะใช้เวลานานไหมกว่าจะที่จะผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปได้อะค่ะ
0: ผมใช้เวลาบวกไปอยู่ประมาณ20นาทีครับ
1: ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อยู่ใช่เพราะว่าหางแถวเนี่ย
1: ค่ะ
0: อยู่หางแถวเนี่ยอยู่ถึงก่อนบางระดับบางวัวมันข้าบลูกข้าบดอกบางวัวพอดีเลยครับที่จะมุ่งหน้าเข้าบางวัวพอดีเลย
1: ค่ะเห็นอยู่ที่ฉันก็ดูวงจรปิดอยู่เหมือนกันว่าท้ายแถวแบบค่อยๆแบบ
0: ใช่
1: คือวิ่งได้ใช้ความเร็วได้แต่ว่าไม่ได้ไม่เร็วมากนัก
0: คือเขาไม่ไปถึงมันเขาจอดชะลอดูกัน
1: อืมค่ะแล้วก็มีรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางเยอะด้วยนะคะเส้นในทางขาออก18ล้อ
0: ว่าพอดีผมจะกำลังจะมุ่งหน้าไปงานเขาดำที่บ้านบึงครับ
1: อ๋อค่ะ
0: พอดีว่าไอ้ญาติผู้ใหญ่ผมก็เสียครับพอดีเขาส่งไปฝากครับ
1: อืมค่ะ
0: พอดีรถใช่ครับก็เลยต้องรีบมุ่งหน้ามาก่อน
1: ค่ะก็ยังไงก็ระวังเรื่องความเร็วก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวรีบอาจจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสมบูรณ์นะคะที่แจ้งกลับมาค่ะ
0: ได้คร
1: ับค่ะสวัสดีค่ะอุบัติเหตุนั้นอยู่ตรงช่วงของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกนะคะหมายเลข7มอเตอร์เวย์หมายเลข7ค่ะกม44+600หรือว่าเลยด่านเก็บเงินบางบ่อมาก่อนถึงด่านเก็บเงินบางปะกงนะคะก่อนถึงประมาณ2กิโลเมตรตอนนี้รถก็มีอีกหนึ่งคันที่ขวางอยู่ในช่องขวานะคะส่วนรถที่ไปวิ่งไหลทางน่าจะกลับเข้าช่องทางปกติดีกว่าไหมคะอันนี้คือดูจากใน CCTV มีบางคันก็ใจร้อนไปวิ่งไหลทางเดี๋ยวจะไปจ้าเอ๋กับรถที่เจ้าหน้าที่ได้ย้ายเอาไปไว้ตรงนั้นก็จะยิ่งติดหนักนะคะฝากไว้สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกนะคะคุณพีรพัฒน์ค่ะจะแนะนำหลีกเลี่ยงตรงซ่อมผิวจราจรที่ทางหลวง32สายเอเชียในฝั่งขาออกนะคะคุณพีรพัฒน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมพีรพัฒน์ครับ
1: ค่ะแนะนำเส้นทางเลี่ยงไปใช้เส้นไหนดีอะคะ
2: อ๋อครับผมถ้าเพื่อนสมาชิกมาจากกรุงเทพมหานครนะครับมาถึงตรงธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยก็เบี่ยงซ้าย3ที่7เลย
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆเลยครับตรงถนน3ที่7เรื่อยๆเลยก่อนถึงด่านช่างเล็กน้อยเนี่ยก่อนถึงด่านช่างน้ำหนักเล็กน้อยก่อนถึงแยกประเทศประมาณกิโลหนึ่งจะมีสัญญาณไฟให้เลี้ยวขวาออก356แล้วก็จะออกสายเอเชียตรงโลตัสอยุธยาได้เลย
1: ก็คือพิกัดว่าก่อนถึงแยกวรเชษฐ์ก็เตรียมที่จะชิดขวา
2: ใช่มันจะมีสัญญาณไฟอยู
1: ่
2: สัญญาณไฟอยู่ก่อนถึงแยกวรเชษฐ์มันจะมีสัญญาณไฟสัญญาณเดียวแหละ
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วเลี้ยวขวาได้เลย
1: จุดซ่อมผิวแล้วแน่นะคะ
2: โอ้โหคอมเลยครับพี่ไม่ต้องกลัวครับ
1: ไม่ไปจ้าเอ๋
2: โลตัสอยุธยาเลยครับพี่มาถึงบ้านโพลงโลตัสอยุธยาตรงเซ็นทรัลอยุธยาได้เลยครับพี
1: ่ค่ะเลยจุด
2: หรือว่าใครจะไปบางมหันก็ตรงยาวบางมหันได้เลยครับพี
1: ่
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: คือเรื่องอันนี้คือเรื่องแรกอันนี้มาจากกรุงเทพเนา
1: ะ
2: ส่วนใครที่หลุดมาแล้วเนี่ยผมถึงพระอินทราชามาแล้วเนี่ยที่ต้องขึ้นวงแหวนมาเนี่ยพอลงวงแหวนมาปุ๊บเนี่ยให้เบี่ยงซ้ายเข้าบางปะอินเลย
1: เบี่ยงซ้ายเข้าบางปะอินค
2: ่
1: ะ
2: อ่ะเบี่ยงซ้ายเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเลยตามป้ายเลย
1: ค่ะ
2: ตรงไปเรื่อยๆเลยจะเจอสี่แยกเลยนิคมบางปะอินมาปุ๊บเลยนิคมบางปะอินจะเจอสัญญาณไฟก่อนแล้วเลยนิคมบางปะอินมาอีกจะเจอสัญญาณไฟสี่แยกก็เลี้ยวขวามุ่งหน้าอยุธยาบางปะอินสายในวิ่งยาวเลยครับพี
1: ่
2: ไปถึงสะพาน356สะพาน356ก็คือมันจะตัดกับถนน3ที่7ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าตรงด่านช่าง
1: อ่
2: ะแล้วก็เลี้ยวขวาออกสายเอเชียก็โผล่หลบตัดอยุธยาเลยวิ่งสบายครับถนน4เลน
1: ค่ะดีกว่าม
2: ีสองช่องทางแต่ถ้าพี่หลุดมาแล้วเนี่ยมันก็มีทางแหละแต่ว่าชิกลงวงแหวนบางปะอินมาเลี้ยวซ้ายนะครับ
1: ค่ะ
2: โล่งๆครับเหยียบสบายสบายเลยครับทำเวลาได้ด้วย
1: ค่ะเนอะ
2: ปลอดภัยด้วยครับถนนสี่เลน
1: ค่ะเพราะมันติดมากเลย
2: มันไม่งั้นติดโอ้โหติดชั่วโมงหนึ่งครับต้องมีห้าเลนหรือเลนเดียวอ่ะ
1: ใช่
2: แต่เขาจะเลิกประมาณทักสามโมงครึ่งอ
1: ่
2: ะแล้วเขาจะเลิกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนิคมมันเลิกไงห้าโมงเย็น
1: ก็คือสรุปว่าเหลือช่องขวาช่องเดียวจริงๆอย่างที่ก่อนหน้านี้เพื่อสมาชิกแจ้งมาว่าเหลือ
2: เรียบร้อย
1: เหรอห้าเหลือหนึ่งนี่แบบ
2: มีทางเดียวแล้วทุกคนมันจะหนีแล้วมันจะหนีออกช่องทางด่วนที่หน้านิคมไฮเท
1: ค
2: ม
1: ัน
2: หนีไปก็เจออยู่ดีเพราะทุกคนคิดว่าตรงหน้าตรงทางด่วนไฮเท
1: ค
2: เนี่ยตรงด่วนของไฮเทคเนี่ยจะข้อมถนนพอดีไม่ใช
1: ่
2: ปลายทางของถนน
1: ยังไม่ถึง
2: ของหน้านิคมเนี่ยมันจะ
1: ค่ะสัญญาณ
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันจะพอดีกับตรงที่เขาทำพอดีเลยมันจะเป็นคอขวดเลยคราวนี้มันจะไม่ห้าแล้วมันจะเป็นแปดเหลือหนึ่ง
1: ค่ะ อันนั้นติดมากนะคะก็เลี่ยงอย่างที
2: ่
1: ค
2: ุ
1: ณธีรพัฒน์แนะนำค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่แบบ
2: ให้ครับผม
1: ชี้ทางให้นะคะขอบคุณค่ะ
2: แบบนี้สบายเลยเนี่ยสบายชิวๆไม่ต้องกลัว
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะที่เจ้าหน้าที่ทำงานเนี่ยซ่อมผิวจราจรบนถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข32ในฝั่งขาออกนะคะพิกัดนั้นเป็นต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาทางเลี่ยงเมืองอยุธยาตรงกิโลเมตรที่14ถึง16นะคะที่มีการซ่อมแซมผิวการจราจรวิ่งได้1ช่องขวาก็เลยทำให้แบบติดหนักมากก็คิดดูแล้วกันว่าจาก4มาเหลือ1นะคะการจราจรนั้นติดขัดค่ะก็แนะนำนะคะให้ใช้เส้นทางเลี่ยงค่ะนะคะท่านที่กำลังเดินทางกันอยู่นะคะถ้าหากว่าจะวิ่งแบบสบายๆเนี่ยขึ้นทางด่วนอุดรรัตยามานะคะแล้วก็ลงมาใช้347ปึ๊บนะคะไปเรื่อยๆตามเส้นทางค่ะจาก347พอถึงแยกวรเชษฐ์เขามีป้ายบอกนะคะก็ถึงแยกวรเชษฐ์เตรียมชิดขวานะคะก็เลี้ยวขวาเข้านะคะเป็นเส้นทางที่จะตัดเข้าถนนสายเอเชียซึ่งก็จะเลยจุดที่ซ่อมแซมผิวการจราจรไปแล้วนะคะจะได้วิ่งกันแบบสบายๆนะคะสำหรับท่านที่กำลังเดินทางนะแนะนำให้มาทางสาย347นะคะส่วนท่านที่มาจากทางวงแหวนตะวันออกนะคะแล้วก็มาทางต่างระดับบางปะอินนะคะก็ใช้เส้นทางแนะนำที่คุณพิรพัฒน์บอกว่ามาทางนิคมบางปะอินนะคะก็จะผ่านเลี่ยงจุดที่มีการซ่อมผิวการจราจรไปได้นะคะเพราะว่าการจราจรนั้นติดขัดมากค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันครู่หนึ่งค่ะ
3: 3 2 1
4: สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม
5: ่ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
10: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้น พื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอบรักเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.หยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
13: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
15: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
16: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
17: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
18: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
19: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
20: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
18: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
20: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานแล้วประมาณนี้
21: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันนะคะก่อนหน้าที่หลายๆคนนะคะใช้เส้นทางของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกตรงแยกหลักสี่ที่จะเลี้ยวซ้ายออกแจ้งวัฒนะนะคะที่บอกว่ารอสัญญาณไฟแบบนานมากทำให้ท้ายแถวบนวิภาวดีในขาออกเนี่ยคือติดมากเพราะว่าดูแล้วแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกเองก็ไม่ติดนะแบบว่าทำไมแบบสัญญาณไฟสามารถที่จะเพิ่มเวลาให้ได้มากกว่านี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันกับทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองศาสตราจารย์สน.วิภาวดีสวัสดีค่ะรองคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางกันนะคะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะรองสารวัตรว่าวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกตรงหลักสี่จะเลี้ยวซ้ายออกแจ้งวัฒนะคือรอสัญญาณไฟนานมากทั้งที่บนฝั่งขาออกบนแจ้งเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรมากมายอะค่ะอันนี้การบริหารสัญญาณไฟตรงนี้เนี่ยเขาจัดกันยังไงอะคะ
1: ครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนให้คุณวีนาทราบนิดนึงนะครับหน
0: ้
1: าที่รับผิดชอบตรงนี้เป็นสัญญาณไฟของสน.ทุ่งสองห้องนะครับส
0: ่
1: วนรถที่จะใช้จากวิภาวดีขาออกเลี้ยวซ้ายแจ้งวัฒนะเป็นรถในพื้นที่ของวิภาวดีแต่ว่าสัญญาณเป็นการควบคุมของสน.ทุ่งสองห้องตรงนี้เราเข้าใจผู้ใช้รถใช้ถนนเลยครับเพรา
0: ะ
1: ตัวเจ้าหน้าที่เองบางครั้งก็ต้องถ้าจะเลี้ยวก็ต้องรอเหมือนกันคืออย่างนี้ครับเพราะว่าช่องทางขนานมาหนาแน่นมากนะครับรถที่จะแทรกเข้านี้ส่วนหนึ่งจะเบี่ยงออกมาจากทางด่วนนะครับจ
0: ัง
1: หวะได้จังหวะที่จะรถไหลจังหวะไฟเขียวนะครับแต่พอดีพอเคลื่อนตัวไปปุ๊บเปลี่ยนเป็นไฟแดงเนี่ยรถที่จะเข้ามาแทรกเนี่ยไม่สามารถที่จะแทรกได้เนื่องจากมันหยุดนิ่งเลยทำให้ขีดขวางทางตรงนะครับทำให้ปกติเลี้ยวซ้าย2ช่องทางด้านซ้ายที่จะเลี้ยวไปแจ้งวัฒนะนะครับตรงนี้ถ้ามาทางขนานเลยก็จะไม่กระทำผิดกฎจราจรคือไม่ได้ผ่าแทรกเข้ามาส
0: ่
1: วนมากรถที่แทรกเข้ามาตรงนี้คือรถในช่องทางด่วนช่วงเบี่ยงด่วนออกขนานเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายแจ้งวัฒนะนะครับทำให้จังหวะเคลื่อนตัวไปปุ๊บพอรถเต็มปุ๊บรถรอสัญญาณไฟก็เลยกลายเป็นว่าเราอยู่เลน3เราต้องรอที่จะแทรกเข้า
0: อัน
1: นี้เข้าใจเลยครับเข้าใจแล้วก็เห็นใจเลยครับคนที่มาแทรกตรงเนี้ยแต่ว
0: ่
1: าการบริหารไฟการปล่อยไฟเป็นของสน.ทุ่ง2ห้องอยากจะให้เจ้าสร้อยประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงอีกช
0: ่
1: องทางหนึ่งว่าเราดูแลด้านการจราจรในวิภาวดีบางครั้งเราก็ต้องคอยประสานกับสน.ทุ่งสองห้องอย่างที่ท่าครับว่าในแจ้งวัฒนะไม่มีรถหนาแน่นเนี่ยค
0: ือ
1: เขาไม่ได้มองมาตรงวิภาเพราะว่าตู้สัญญาณไฟเขาจะข้ามทางรถไฟไปแล้วไปอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นด้านวิภาได้ส
0: ่
1: วนเราก็คอยประชาสัมพันธ
0: ์
1: กับสน.ทุ่งสองห้องว่ายาวแล้วนะขอด้านวิภาออกเลี้ยวซ้ายแจ้งวัฒนะด้วยขณะนี้ท้ายแถวลงอยู่สโมสรตำรวจประมาณนี้นะครับเราก็คอยประสานจริงๆแล้วรับผิดชอบเต็มๆก็คือสน.ทุ่งสองห้องนะครับอยากจ
0: ะ
1: ให้เจ้าสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์ยิงตรงมาที่สน.ทุ่งสองห้องเลยเนี่ยจะเป็นอีกส่วนหนึ่งกระบอกเสียงที่จะช่วยรับรู้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มันมีเรื่องของรถไฟชานเมืองที่เข้ามาด้วยไหมคะว่าทำให้การบริหารสัญญาณไฟเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับทำได้ยากหรือเปล่า
1: ไม่เกี่ยวแล้วครับรถตอนนี้รถไฟก็วิ่งอยู่บนรางยกระดับข้างบนนะครับพื้นราบจะไม่ได้วิ่งแล้วครับจะวิ่งจะช่วงรถไฟสินค้าช่วง4ทุ่มไปแล้ว
0: ครับค่ะ
1: กลางวันนี้จะไม่มีรถไฟผ่านเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นชั่วโมงเร่งด่วนจะไม่มีรถไฟเพราะว่าขึ้นรถไฟบนยกระดับสายสีแดงกันหมดแล้วอยู่ข้างบน
1: ต้องครับขึ้นยกระดับหมดแล้วไม่มีในชั่วโมงตั้งแต่เช้า4:45มาจะไม่มีเลยครับเพราะว
0: ่
1: ารถไฟจะวิ่งเป็นเฉพาะรถไฟสินค้าช่วง4ทุ่มไปแล้วครับถ
0: ึ
1: ง4:00ประมาณเนี้ยหล
0: ัง
1: จากนั้นก็จะไม่มีรถวิ่งพื้นราบแล้วคร
0: ับ ก็คือบริหารสัญญาณไฟก็เฉพาะแจ้งวัฒนะกับวิภาวดีแค่นั้นเองแล้วก็มีกำแพงเพชร6เพิ่มมาอีกอันนึงแค่นั้น
1: ใช่ครับครับแต่ว่าการปล่อยสัญญาณไฟนี่เป็นของ2ห้อง
0: ค่ะ
1: ตรงเนี้ยอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์หรือว่าติดต่อโดยตรงกับ2ห้องให้ ว่ามีผลกระทบจริงๆเราก็ประสานอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าบางครั้งเราออกไปข้างนอกมีภารกิจอย่างเงี้ยที่เต็มมากๆแล้วรถทางด่วนเบี่ยงออกมาก็จะอยู่เลนที่3เลนที่4ทางตรงก็จะไปไม่ได้ประมาณเนี้ยครับ
0: ค่ะอันนี้คือว่าไอ้จุดที่เบี่ยงจากด่วนเข้าขนานเนี่ยมันไม่ได้กระชั้นเกินไปใช่ไหมคะรองสาวัตร
1: ก็
0: มีส่วนไหมคะ
1: ก็มันต้องเลี่ยงมาเรื่อยๆก่อนครับต้องเลี่ยงมาเรื่อยๆแทบจะกินเส้นทึบของแนวห้ามเปลี่ยนช่องทางเลยครับ
0: ค่ะ
1: ถึงแนวกลวยยางหรือว่าสถานีรถไฟหลัก4สมัยก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: จะถึงสะพานลอยก่อนถึงสะพานลอยเนี่ยระยะทางก็ยาวเหมือนกันนะครับที่ให้โอกาสจ
0: ะ
1: เบี่ยงเข้ามาแต่ว่ารถมันติดต่อเนื่องเขาไม่สามารถที่จะรับเราได้ได้ทันทำให้รถสะสมรถที่ออกด่วนมาก็จะกลายเป็นว่าเลนที่3เลนที่4ทำให้แซงรถทางตรงไปไม่ได้ประมาณนี้ครับคุณวินาครับ
0: เข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้สอบถามกันต่อทางทุกสองห้อง
1: ส่วนรถไฟเดี๋ยวรถไฟตัดออกเลยนะครับไม่มีไม้กั้นไม่มีอะไรเลยที่ทุ่มถึงจะมีรถเดินครับ
0: ค่ะได้เลย
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรนะคะที่อธิบายให้เราได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะว่าจุดเนี่ยมันอยู่จากอะไรนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับครับ
0: เดี๋ยวไปต่อกันนะคะทางสน.ทุ่งสองห้องว่าในการบริหารรับรถเพราะว่าบนเจ้าพนักในฝั่งขาออกจากหลักสี่ไปเนี่ยก็คือยังไปได้นะคือแล้วก็อีกไกลกว่าจะถึงศูนย์ราชการนะคะนั้นเนี่ยน่าจะบริหารรับรถกันได้นะคะเดี๋ยวต้องไปถามกันต่อค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่สอบถามมาว่าถ้าอายุรถมีรถเนี่ยอายุเกิน7ปีแล้วนะคะแล้วแต่ว่าอยากจะเข้าในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าเป็นผู้ขับรถดีนะคะก็สำหรับประเภท3นะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะอันนี้เนี่ยยินดีมากสำหรับรถที่อายุเกิน7ปีนะคะที่จะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนะคะก็สามารถได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะไม่ได้จำกัดปีว่าจะต้องแบบอะไรเท่าไหร่ยังไงนะคะเกิน7ปีเนี่ยสามารถเข้าร่วมในโครงการได้ค่ะสิทธิประโยชน์อย่างที่เรียนให้ทราบกันไปนะคะว่ามีเงินกองทุนคืนให้ถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีดูได้จากว่าการใช้สินไหมของในแต่ละกลุ่มนะคะในสิ้นปีนั้นๆว่าถ้าหากว่าใช้ไปไม่เกิน 70%เป็นผู้ขับรถดีใช้สินไหมไม่เยอะนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้เลยค่ะนะคะก็มีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปในกลุ่มนั้นๆนะคะแล้วก็ยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะก็จะโทรศัพท์สอบถามกันค่ะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทเบี้ยประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุสำหรับเป็นประกันภัยประเภท3สำหรับรถที่มีอายุได้ระดับหนึ่งนะคะก็สามารถเข้าทำประกันภัยประเภท3ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่เป็นผู้ขับรถดีแล้วก็ช่วยกันลดอุบัติเหตุนะคะก่อนที่จะไปพักกันนะคะก็ย้ำตรงช่วงของถนนสายเอเชียในฝั่งขาออกนะคะช่วงของต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาทางเลี่ยงเมืองอยุธยาตรงกิโลเมตรที่14ถึง16นะคะมีการซ่อมผิวจราจรเนี่ยวิ่งได้ช่องขวาช่องเดียวนะครับก็ใช้เส้นทางเลี่ยงที่คุณพีรพัฒน์ได้แนะนำนะคะว่าท่านที่ใช้เส้นทางนะคะมาจากทางต่างระดับบางปะอินนะคะก็ใช้ทางหลวง308หรือว่าถนนอุดมสรยุทธนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้า3477บางปะอินอยุธยานะคะตรงมาแยกเจดีวัดสามปลื้มนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนโรจนะนะคะแล้วถึงจะมาตัดเข้าสายเอเชียซึ่งก็จะเลยจุดที่มีการซ่อมผิวจราจรไปนะคะรถไม่ติดด้วยนะคะหรือเอาง่ายๆค่ะนะคะก็ใช้เส้น347นะคะเส้น347นะคะไปทางเชียงรากค่ะนะคะเข้า347แล้วก็ไปเลี้ยวขวาเข้าสายเอเชียตรงแยกวรเชษนะคะก็จะเลยจุดที่มีการซ่อมผิวจราจรไปนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยเส้น347หรือว่าเส้นทางเลี่ยงสาย309ถนนรจนะทางอุดมสรยุทธนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรไม่มีปัญหาค่ะสามารถผ่านได้กันเป็นอย่างดีนะคะก็ฝากไว้สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางเลี่ยงจุดที่มีการซ่อมผิวจราจรกันนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเราไปพักกันค่ะแล้วก็หลังเที่ยงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะคืบหน้าไทยช่วยไทยพลัสยอดค่าใช้จ่ายมากกว่า 19,000 ล้านบาทและกกต.ย้ำเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
1: กกต.ย้ำ28มิถุนายน2569เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการลงคะแนนนอกเขตคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทราบว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.รวมทั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.นั้นไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจึงต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งณหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เท่านั้นทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.thยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา23นาฬิกาพบว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์รวมทั้งสิ้นมากกว่า26ล้านรายขณะที่มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มเป็นจำนวน 755,619 รายพลเอกบุญสินเข้าสู่ร่มกาสาวพักบวชอุทิศกุศลให้วีรชนชายแดนไทยกัมพูชาคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
7: พลเอกบุญสินภาคกลางอดีตแม่ทัพภาคที่2ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาณวัดป่าศรีคุณารามโดยได้รับฉายาทางธรรมว่าพระบุญสินโชติปัญโยในโอกาสนี้ได้กล่าวโหสิกรรมต่อทุกท่านหากเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาสำหรับการบวชในครั้งนี้พระบุญสินมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตลอดช่วงจำพรรษา 1,000 พรรษาเพื่ออุทิศบุญกุศลทั้งหมดให้แก่ทหารไทยและประชาชนทุกคนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติจากกรณีความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาในห่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งอวยพรให้ประชาชนประสบความสุขความเจริญวิริยะจันทรารายงาน
8: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: าเกันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: ไงมาโอ้โห
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองและกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมงแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามาแต่แค่เหนียว

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้วันอังคาร9มิถุนายนนะคะก็เป็นอีกเช้าหนึ่งที่รถติดมากนะคะก็สาเหตุก็คือโรงเรียนสาธิตมศวที่ประสานมิตรที่เปิดเทอมเป็นวันที่2ทำให้ทางพื้นที่อโศกมนตรีเนี่ยมันก็เลยติดทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ติดต่อเนื่องไปมันจะเป็นทั้งเพชรบุรีราชดาเข้ามานะคะแล้วก็พื้นที่ทางถนนสุขุมวิทด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งวันนี้อุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างเยอะนะที่ทำให้รถก็สะดุดไปแล้วก็จะมีบางจุดที่มีการซ่อมผิวจราจรกว่าจะคืนผิวกันเนื่องจากว่าเหมือนกับอุปกรณ
2: ์
1: ชำรุดอะไรนะคะก็คืนผิวกันช้าเลยทำให้การจราจรวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะติดนะคะแล้วก็ณขณะนี้นะคะที่การจราจรยังคงเป็นปัญหาติดขัดกันอยู่ก็จะเป็นถนนสายเอเชียในฝั่งขาออกค่ะกิโลเมตรที่14ถึง16มีการซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงของต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาที่เลี่ยงเมืองอยุธยากม14ถึง16เนี่ยคือซ่อมผิวบอกว่าวิ่งได้1ช่องทางขวารถก็ทั้งหมดเนี่ยมันมี4ช่องแล้วพอรถติดคนก็เลยไปวิ่งไหลทางกันกลายเป็น5นะคะจาก5บีบมาเหลือ1นะคะติดมากซึ่งก็เลยแนะนำว่าท่านที่กำลังจะผ่านนะคะก็ให้ไปใช้สาย347นะคะมุ่งหน้าออกไปทางแยกวรเชษฐ์พอถึงแยกวรเชษฐ์แล้วค่อยเลี้ยวขวาออกสายเอเชียก็จะดีกว่านะคะหรือว่าไปใช้เส้นทางที่คุณพีรพัฒน์แนะนำมาก็จะมีเส้น308หรือว่าถนนอุดมสรยุทธเลี้ยวขวาเข้าบางปะอินอยุธยานะคะแล้วก็เข้าถนนโรจนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงเข้าสายเอเชียก็จะเลยจุดที่เป็นซ่อมผิวจราจรไปเพราะว่ามันติดจริงนะเกือบชั่วโมงกว่าที่จะผ่านตรงนี้ไปได้นะคะในวันนี้ค่ะก็จะมีเรื่องราวที่คือตอนแรกเนี่ยก็รับแจ้งมาคุณเกตวดีนะคะซึ่งเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยคงจะออกเวรตอนเช้าแล้วก็เรียกรถแท็กซี่นะคะตรงใกล้ๆกับโรงพยาบาลนะคะทีนี้เลิกเวรมาในชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าเรียกรถแท็กซี่มาแล้วก็ขึ้นไปบนรถนะคะแล้วก็คือรถก็ไม่ได้ขยับอะไรไปมากเพราะว่ารถติดก็เลยลงจากรถแท็กซี่ลงจากรถแท็กซี่คือคุณเกียรติดีเนี่ยเรียกรถเพื่อจะกลับบ้านอยู่ที่บางนานะคะทีนี้พอรถติดมากนะคะตอนแรกเนี่ยคนขับก็ถามว่าจะขึ้นทางด่วนไหมคุณเกียรติดีบอกว่าขอใช้ทางข้างล่างแต่ว่ารถติดก็เลยนั่งได้แป๊บหนึ่งลงจากรถไปค่าแท็กซี่มิเตอร์เนี่ยประมาณ63บาทนะคะแล้วคุณเกวดีกับเพื่อนก็เลยขึ้น BTS ไปทีนี้เนี่ยพอลงจากรถคันนี้ลืมกระเป๋าเป้ซึ่งในนั้นเนี่ยมีเงินสด 300,000 บาทลืมเอาไว้ค่ะนะคะก็ตกใจนะคะรีบมาแจ้งความที่สน.พญาไทเพื่อให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยช่วยแบบดูกล้องวงจรปิดว่าเป็นรถทะเบียนอะไรยังไงนะคะเจ้าหน้าที่สน.พญาไทก็ช่วยติดตามให้เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่6583กทม.นะคะซึ่งคนขับเนี่ยทราบในเวลาต่อมาว่าชื่อเป็นคุณลุงนะคะเดี๋ยวนะคุณลุงอ่ะดิฉันลืมชื่อคุณลุงซะอย่างนั้นเป็นคุณลุงประสิทธิ์สรรพบุตรนะคะคนขับรถแท็กซี่คันนี้คุณลุงเนี่ยอายุ70ปีแล้วนะคะซึ่งทางพอเจ้าหน้าที่สน.พญาไทเนี่ยได้ทะเบียนแล้วก็ติดต่อหาคุณลุงนะคะก็บอกคุณลุงไปว่าให้นำกระเป๋าเนี่ยคืนที่สน.พญาไทเพราะว่าอันนั้นเนี่ยคือมีสิ่งของสำคัญซึ่งตอนนั้นคุณลุงเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าข้างในมีเงินนะคะขณะที่เทียนก็ได้กับคุยกับคุณลุงประสิทธิ์เนี่ยหลังจากที่คืนของก็เรียบร้อยแล้วนะครับคุณลุงบอกว่าตอนที่คุณแก้วดีเนี่ยเรียกแท็กซี่อยู่ตรงโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็นั่งขึ้นมานั่งแล้วก็ไม่ได้ขยับอะไรคือรถติดค่าแท็กซี่63บาทแล้วก็ทั้ง2คนได้ลงจากรถไปคุณลุงยังไม่เก็บค่าแท็กซี่เลยนะเพราะว่าเห็นใจเขานะว่ารถมันก็ไม่ได้แบบขยับอะไรไปไหนนะคะก็ลงไปแล้วก็ยังไม่ทราบว่ามีกระเป๋าที่ผู้โดยสารได้ลืมเอาไว้พอขับต่อมานะคะใกล้ๆกับดินแดงได้ผู้โดยสารนะคะเป็นน่าจะเป็นข้าราชการสำนักงานเขตเนี่ยผู้โดยสารขึ้นมาเขาบอกว่าอ้าวกระเป๋าใครนะคะก็เลยส่งให้คุณลุงคุณลุงก็คิดว่าน่าจะเป็นของคุณเกียรติดีที่เพิ่งลงรถเมื่อสักครู่นี้นะคะพอส่งผู้โดยสารกลุ่มนี้เสร็จที่ตรงเขตดินแดงนะคะก็เลยนำกระเป๋าเนี่ยไปที่สอนอนะคะตามเส้นทางก็สุทธิสารในใกล้สุดก็ไปที่สอนอสุทธิสารตอนนั้นเนี่ยประมาณ7โมงครึ่ง ขึ้นไปบนสอนอคือที่ตำรวจก็แปลงโดยการจราจรหมดเลยอยู่คงจะนายเดียวก็เลยบอกว่าตำรวจเลยบอกว่าตอนนี้ทางสอนอก็ไม่สะดวกนะคะอยากให้คุณลุงเนี่ยลองไปประกาศตามหาทั้งจสร้อยนะคะหรือว่าสื่ออื่นๆเนี่ยเพื่อดูว่าเจ้าของเป็นใครนะคะคุณลุงก็ลงจากสอนอสุทธิสารแล้วก็จะกลับสนามบินดอนเมืองเพราะว่าปกติคุณลุงเนี่ยจะขับอยู่ในคิวดอนเมืองนะคะจะรับผู้โดยสารระหว่างขับมาจนถึงราชโยธินก็เป็นจังหวะที่สอนอพญาไทเนี่ยคือพอเช็คทะเบียนอะไรได้แล้วก็โทรหาคุณลุงก็บอกคุณลุงให้รู้ว่าเนี่ยช่วยนำกระเป๋ามาคืนให้หน่อยเพราะว่าผู้โดยสารเนี่ยเขารออยู่ที่โรงพักคุณลุงก็เลยขับจากราชโยธินมาที่สอนอมาถึงสอนอบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือจัดที่จอดรถให้เป็นอย่างดีใช่แล้วก็ขึ้นมาบนสอนอตอนนั้นก็ยังไม่ทราบนะว่ามีเงินอยู่ในกระเป๋าก็มาเจอกับคุณเกียรติดีแบบเห็นยังร้องไห้ตาบวมอยู่เลยอ่ะคุณลุงก็แบบเอ๊ะแบบอะไรยังไงนะครับจนแบบเข้ามาในห้องของร้อยเวรบอกตำรวจเพียบเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าในนั้นเนี่ยมันมีเงินสดอยู่ 300,000 คุณลุงก็เพิ่งทราบคือตอนแรกที่คุณลุงเจอกระเป๋าเนี่ยลองเปิดดูเห็นมีโทรศัพท์ก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเจ้าของไม่โทรเข้ามือถือมาทราบภายหลังว่าเป็นโทรศัพท์ที่มันไม่มีซิมเจ้าของก็เลยไม่ได้โทรเข้ามานะคะเนี่ยค่ะก็เป็นที่มาเรื่องราวก็ส่งมอบคืนกันให้เรียบร้อยนะคะคุณลุงก็เคยเจอลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ที่แบบเป็นลืมโทรศัพท์เอาไว้ถ้าคนโทรเข้ามาคุณลุงก็เอาไปคืนให้นะคะก็ถือว่าเป็นพลเมืองดีที่น่ารักมากคุณลุงเนี่ย70ละบอกว่าเดี๋ยวจะขับจนถึงสิ้นปี7เดือนเพราะว่าอายุแท็กซี่มันหมดพอดี12ปีแล้วก็จะกลับบ้านร้อยเอ็ดละนะคะบ้านอยู่ที่อำเภอโพชัยเพราะว่าลูกอะไรก็มีงานกับลูกก็เป็นตำรวจด้วยนะเป็นตำรวจที่สภ.โพชัยที่ร้อยเอ็ดนะคะคุณลุงก็เนี่ยเป็นความน่ารักค่ะนะคะที่เราฟังแล้วก็ชื่นชมอ้อส่วนคุณเกียรติดีเนี่ยตอนแรกจะให้สินน้ำใจคุณลุงแต่ว่าคุณลุงไม่รับคุณลุงก็รับเฉพาะเป็นค่าโดยสารคือที่กดมิเตอร์มาตั้งแต่ตรงราชโยธินมาที่สนพญาไทนะคะคุณเกียรติดีก็ให้คุณลุงไปพันหนึ่งคุณลุงก็รับเอาไว้แต่สินน้ำใจอย่างอื่นคุณลุงบอกไม่รับนะคะเนี่ยความน่ารักแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะ1มม.ขอไข่6583กทม.นะคะที่รถของคุณลุงประสิทธิ์สัพพุทธนะคะอันนี้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่ฝากติดตามหาการเป็นรถตู้ Toyota Commuter ซึ่งคุณพ่อของคุณปอนะคะขับรถตู้ Toyota คันนี้ Commuter สีบรอนเทาฮอนุคูกงองู8646กทม. คือตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณพ่ออายุ62ปีแล้วก็เริ่มมีอาการหลงลืมวันนั้นเนี่ยไปรับผู้โดยสารแล้วก็ไปจอดไว้นะคะที่โรงแรมจัสมินนะคะตรงช่วงสุขุมวิท57แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณปอนเนี่ยโทรหาคุณพ่อคุณพ่อไม่รับไม่ใช่คุณพ่อรับสายเป็นวินมอเตอร์ไซค์มารับสายโดยบอกว่าคุณพ่อของคุณปอนเนี่ยคือเดินมาตรงแถวกรุงน้ำไทยมาเดินมาแบบเหมือนเบอร์ๆรถก็ไม่มีนะคะทีนี้ก็ให้ความช่วยเหลือกันไปแล้วคุณปอนเนี่ยก็ไปจุดนั้นไปรับคุณพ่อถามหารถคุณพ่อบอกว่าจำไม่ได้ว่าไปจอดที่ไหนแต่รู้ว่าไปจอดไว้ในปั๊มนะคะเพราะนั้นเนี่ยฝากสังเกตด้วยนะคะรถคันนี้จุดสังเกตก็คือจะมีสติ๊กเกอร์ที่เขียนเอาไว้ว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นเป็นตัวสีฟ้านะคะฟ้าสางที่ต่างถิ่นแล้วก็มีรูปนกอินทรีนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเห็นจอดอยู่ที่ไหนก็ช่วยแจ้งกลับจสร.ด้วยนะคะที่ดอกจัน1808ค่ะนะคะก็ฝากตามหากันค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวฝากคุณเสมากันต่อนะคะทั้งเรื่องของการจราจรแล้วก็ท่ามกลางอากาศที่ร้อนมากๆสำหรับในนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศร้อนค่ะเดี๋ยวติดตามกับคุณเสมากันต่อค่ะช่วงนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางนะครับ1137และดอกจัน1808ช่องทางการติดต่อของเรานะครับเป็นช่องทางหลักดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วงเที่ยงกันครับคุณบุษบงบุษบะวณิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้นะคะ
0: ครับ
2: ก็เริ่มต้นด้วยข่าวของพลเอกบุญสินภาคกลางค่ะซึ่งFacebook ของ FC แม่ทับกุ้งนะคะก็โพสต์ข้อความว่าอดีตแม่ทับกุ้งพระบุญสินโชติปัญโยนะคะโดยระบุว่าพลเอกบุญสินภาคกลางแม่ทับกุ้งนะคะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุตั้งแต่วันนี้ค่ะ9มิถุนายนนะคะที่วัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยได้รับฉายาว่าพระบุญสินโชติปัญโยนะคะในเพจของแฟนคลับพลเอกบุญสินก็ยังได้ระบุนะคะว่าบอกว่าได้กราบขออโหสิกรรมต่อทุกท่านหากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เคยล่วงเกินผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาขอให้อโหสิกรรมให้กับผมด้วยนะคะซึ่งมีความตั้งใจจะศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติธรรมและอุทิศบุญกุศลตลอดระยะเวลา1พรรษาให้กับทหารไทยประชาชนที่เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตยของชาติจากความขัดแย้งไทยกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะก็ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและผลแห่งบุญกุศลที่ได้รับจากการอุปสมบทครั้งนี้จงบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปค่ะ
0: ครับ
2: ก็เป็นเริ่มต้นด้วยข่าวที่ดีๆแบบนี้นะคะ
0: ครับ
2: ต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการชี้แจงนะคะเพราะว่ามีประเด็นที่สื่อมวลชนน่ะนำเอกสารบันทึกการประชุมระบุว่านายชัยชิดชอบอดีตประธานรัฐสภายอมรับนะคะว่าที่ดินบริเวณเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยและทำเรื่องขออาศัยที่ดินจากการรถไฟนะคะทำให้ประชาชนเข้าใจข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนค่ะจึงส่งผลกระทบต่อการทำงานของกรมที่ดินนะคะโดยล่าสุดกรมที่ดินได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวโดยยืนยันว่าการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินบริเวณเขากระโดงตำบลเสม็ดตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกรมที่ดินได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อพิพาทในบริเวณที่ดินระหว่างการรถไฟกับราษฎรในพื้นที่ปัจจุบันการรถไฟได้นำข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของศาลแล้วจึงควรรอผลการพิจารณาของศาลนะคะหากศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นประการใดคู่ความทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามต่อไปนะคะซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยก็บอกว่าสัญญาอาศัยที่ดินของนายชัยได้ทำสัญญากับการรถไฟเมื่อปี2516ค่ะเนื้อที่6ไร่1งาน98ตารางวาตรวจสอบแล้วพบว่าตำแหน่งที่ดินอยู่ในบริเวณกิโลเมตรที่ 5.6 อยู่ในแนวเขตรางรถไฟข้างละ100เมตรซึ่งกรมที่ดินยืนยันว่าไม่มีการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินบริเวณดังกล่าวเนื้อที่ตามที่สัญญามีเพียง6ไร่1งาน98ไร่ไม่ได้หมายความว่ารวมถึงที่ดินแปลงอื่นและเนื้อที่ทั้งหมด 5,083 ไร่แต่อย่างใดนะคะนอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่รางรถไฟตอนแยกไปยังที่ย่อยศิลามีระยะทาง 6.2 กิโลเมตรโดยมีแนวเขตรถไฟก็คือกิโลเมตรที่1ถึง2แนวเขตรางรถไฟข้างละประมาณ15เมตรกิโลเมตรที่2ถึง 4.54 แนวเขตรางรถไฟข้างละ20เมตรและกิโลเมตรที่ 4.54 ถึง 6.2 แนวเขตรางรถไฟข้างละ100เมตรนะคะและบริเวณแนวเขตรางรถไฟดังกล่าวไม่มีการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินให้กับประชาชนแต่อย่างใดซึ่งหากเกินระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาระยะแนวเขตรางรถไฟที่การรถไฟให้ได้รับรองแนวเขตที่ดินให้ทุกแปลงที่ออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่เคยหวงกั้นพื้นที่แต่อย่างใดแสดงให้เห็นว่าการรถไฟยอมรับสิทธิ์ของตนเฉพาะแนวเขตรางรถไฟตามนัยยะดังกล่าวข้างต้นเท่านั้นค่ะ รับรองว่ายังเป็นประเด็นร้อนอยู่นี่แหละนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะปรากฏว่าทรัมป์แพ้อีกแล้วต้องบอกอย่างนี้นะคะเมื่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐสั่งเพิกถอนคำสั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าแรงงานต่างชาติทักษะสูงถึง$100,000นะคะโดยศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในนครบอสตันมีคำวินิจฉัยเมื่อวานนี้ให้เพิกถอนคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม $100,000สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า H1B นะคะใหม่สำหรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงโดยศาลสรุปว่าการเรียกเก็บเงินดังกล่าวเป็นการเก็บภาษีที่ผิดกฎหมายซึ่งสภาคองเกรสไม่เคยอนุมัตินะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของเทเลอร์โรเจอร์โฆษกทำเนียบขาวก็ออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลทรัมป์เนี่ยมั่นใจว่าคำสั่งของผู้พิพากษาจะถูกกลับคำพิพากษาในชั้นอุทธรณ์ค่ะแล้วก็ย้ำว่าทรัมป์มีอำนาจทางกฎหมายอย่างชัดเจนในการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของคนต่างด้าวกลุ่มใดก็ตามที่ประเมินแล้วว่าขัดต่อผลประโยชน์สูงสุดของอเมริกานั่นคือสิ่งที่ได้ทำลงไปนะคะโดยสาเหตุที่ทำขึ้นค่าธรรมเนียมเป็น$100,000เนี่ยให้เหตุผลว่าโครงการวีซ่าสำหรับแรงงานชั่วคราวถูกใช้ในทางที่ผิดทำให้แรงงานชาวอเมริกันถูกแทนที่ด้วยแรงงานต่างชาติที่มีค่าจ้างและทักษะต่ำกว่าแทนที่จะเข้ามาเสริมกับผลว่าโครงการวีซ่าสำหรับแรงงานชั่วคราวถูกใช้ในทางที่ผิดทำให้แรงงานชาวอเมริกันถูกแทนที่ด้วยแรงงานต่างชาติที่มีค่าจ้างและทักษะต่ำกว่าแทนที่จะเข้ามาเสริมกับ

0: คะซึ่งตั้งแต่มีการบังคับใช้ค่าธรรมเนียมใหม่ก็มีนายจ้างไม่กี่รายค่ะที่ยอมจ่ายเงินโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริการพลเมืองและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐได้เปิดเผยในเอกสารที่ยื่นต่อศาลเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ว่าจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปีนี้ทางด้านของตม.ของสหรัฐได้รับการชำระค่าธรรมเนียมเพียงค่าธรรมเนียม $100,000แค่85รายเท่านั้นนะคะทั้งจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละปีเนี่ยโครงการนี้ออกวีซ่าให้กับคนที่เข้ามาทำงานในสหรัฐถึง 65,000 ใบต่อปีนะและยังมีแบ่งเป็นอีก 20,000 ใบเนี่ยเป็นแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาสูงและอนุมัติให้พำนักได้ 3-6 ปีซึ่งนายจ้างเนี่ยมักจะจ่ายค่าธรรมเนียมแค่ประมาณ 2,000 ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแต่ขึ้นเป็นแสนนะคะนะเดี๋ยวรอดูว่าทรัมป์จะสู้คดีนี้ยังไงก็ถือว่าเป็น อีกคดีหนึ่งที่ฟ้องหลังจากที่ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของต่างประเทศต่างๆที่ถูกศาลยกเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: มาดูทางด้านของหุ้นในประเทศวันนี้หุ้นเอเชียดีก่อนนะคะหุ้นเอเชียวันนี้กลับมาดีดบวกได้ค่ะหลังจากที่อิสราเอลกับอิหร่านพักรบกันนะคะก็ทรัมป์ก็ดุในตันยาฮูนะบอกให้หยุดโจมตียังดื้ออยู่ถ้าดื้อแบบนี้จะถูกโดดเดี่ยวมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นเอเชียวันนี้นะคะก็ปิดตลาดภาคเช้าเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดยนิเคอีตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดตลาดภาคเช้าที่ 64,654.22 จุดเพิ่มขึ้น 629.62 จุดส่วนหางเสียงฮ่องกงปิดภาคเช้าสวนกระแสลงไปหน่อยนะลดลงเล็กน้อยค่ะ 36.63 จุดอยู่ที่ 24,620.43 จุดนะคะส่วนหุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้าล่าสุดเลยบวกไป 20.16 จุดนะหุ้นไทย อยู่ที่ระดับ 1,581.83 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายกว่า 42,616 ล้านบาทค่ะส่วนราคาทองคำเมื่อวานนี้ร่วงไปเยอะเหมือนกันแต่วันนี้ก็เป็นวันอีกวันนึงที่เป็นขาขึ้นนะคะก็เปิดตลาดมาเนี่ยบวกไปเลยทีเดียวนะสำหรับราคาทองคำบวกไปเลย400บาทซึ่งรูปพรรณเมื่อวานเนี่ยก็หลุดระดับทางด้านของ70,000 บาทต่อ7ราคานะรูปพันขาย 70,000 บาทใช่ไหมคะก็หลุดลงไปแล้วแต่ว่าล่าสุดก็ยังอยู่ต่ำกว่า 70,000 บาทอยู่ดีนะคะโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ10:33 เคลื่อนไหวเป็นครั้งที่6แล้วก็เป็นครั้งแรกของวันนี้ที่ราคาทองคำลดลงไป50บาทค่ะก็ทำให้ราคาทองคำช่วงเช้านะคะเพิ่มขึ้น550บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อ 67,200 บาทขายออก 67,400 บาทรูปพรรณรับซื้อ 65,855 บาท4สตางค์นะคะส่วนรูปพรรณไม่รวมกำเน็ตขายออก 68,200 บาทค่ะส่วนโกลด์สปอตนะคะก็อยู่ที่ 4,329 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะต่อค่าเงินบาท 32 บาท 88 สตางค์นะคะสถานการณ์ธรรมชาติลงโทษเนี่ยมันก็ต้องจับตามองเป็นพิเศษเมื่อวานนี้เราก็รายงานข่าวทางด้านของแผ่นดินไหวรุนแรงในฟิลิปปินส์นะคะที่ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยก็พุ่งขึ้น เมื่อช่วงเช้าเนี่ยรายงานไป35รายนะคะที่บินาเดาแต่ว่าวันนี้ก็เกิดปัญหาก็คือที่นิวซีแลนด์ปรากฏว่าเจอคลื่นยักษ์ค่ะสูงถึง11เมตรนะคะเข้ามาทางชายฝั่งนะคะในอ่าวเวลลิงตันนะคะเมื่อเวลาช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของนิวซีแลนด์นะคะทำให้พยากรณ์อากาศของนิวซีแลนด์บอกว่าความสูงของคลื่นเนี่ยบางจุดเนี่ยวัดได้ถึง11เมตรนะคะส่งผลทำให้นายกเทศมนตรีกรุงเวลลิงตันได้ประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะและสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทางตอนใต้ได้แก่ในเมืองโอวิโรเบย์ไอซ์แลนด์เบย์แล้วก็ฮอตตันเบย์รวมไปถึงเบรกเกอร์เบย์โดยบอกว่าเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินอาจจะเข้าไปช่วยได้ไม่ทันถ้าประชาชนตามแนวอ่าวเนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งและอยู่ในพื้นที่อันตรายนะคะโดยมีการส่งตำรวจเนี่ยเข้าไปควบคุมพื้นที่บางจุดมีการตั้งจุดที่กั้นถนนโดยรอบเพื่อป้องกันประชาชนเดินทางใกล้ชายฝั่งโดยเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2021ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมีคลื่นสูงที่เบเกอร์เบย์เนี่ย 6.5 เมตรนะแต่ทำให้บ้านเรือนเนี่ยเสียหายหลายหลังเลยค่ะนอกจากคลื่นสูงแล้วนะคะเวลลิงตันยังเผชิญกับลมกระโชกแรงบริเวณไอซ์แลนด์เบย์มีรายงานว่าลมแรงจนทำให้ผู้หญิง2คนถูกพัดล้มและคลื่นซัดน้ำขึ้นมาบนท้องถนนเลยและส่งผลกระทบทำให้สนามบินเวลลิงตันที่ได้รับผลกระทบต้องยกเลิกเที่ยวบินบางส่วน

0: จากกระแสลมที่มีความเร็วสูงสุด128กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะขณะเดียวกันเครื่องบินเล็กของสายการบินท้องถิ่น Golden Bay Air ก็ถูกแรงลมพัดเอียงตะแคงขณะจอดอยู่บนสนามบินแม้ว่าจะไม่มีผู้โดยสารอยู่บนเครื่องก็ตามทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเข้ามาช่วยยึดเครื่องบินให้อยู่กับพื้นซึ่งล่าสุดทางการนิวซีแลนด์ยังคงเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ชายฝั่งนะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายคลื่นสูงเป็นอันตรายต่อประชาชนค่ะไม่น่าเชื่อนะธรรมชาติมันปั่นป่วนผันผวนไปหมดเลยนะคะปิดท้ายด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะปรากฏว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ลอบวางระเบิดนะคะบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปูไลค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาขณะที่กำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12กำลังปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนะคะโดยทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะได้รายงานว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น2นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก1คนนะคะซึ่งได้มีการประสานงานแล้วก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลโดยพร้อมกับการเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้มีบุคคลไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าชีวมวลปัตตานีกรีนซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะโดยสั่งให้ไปรวมตัวกันที่ประตูทางเข้าของโรงงานด้านหน้าก่อนที่จะก่อเหตุระเบิดภายในด้วยนะคะซึ่งตอนนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือประชาชนถ้าพบเบาะแสรวมถึงบุคคลที่ต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะ1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็เป็นสถานการณ์ในบ้านเราที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณเสมาคะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: เพิ่มเติมค่ะ
1: ครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: ยันไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
3: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
7: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
8: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
6: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
7: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: สวัสดีทักทายใน YouTube ด้วยนะครับไม่ว่าเป็นคุณอภิชาติคุณ AA คุณกระปุกแดงคุณสุนทรคุณตู่ระยองคุณวิรัตพิพัชนีพิพันธ์นะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพร้อมกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนเลยใช่ไหมหลายพื้นที่นะมีที่ไหนมีฝนไหมฮะไม่มีใช่ไหมครับวันนี้แดดค่อนข้างแรงนะมองไปด้านนอกแดดจ้าเลยเดี๋ยวต้องรอดูช่วงบ่ายช่วงเย็นนะว่าจะมีฝนเข้ามาไหมอ้าวผมอยู่ประเสริฐมนุกิจฝนตกครับขอบคุณครับนะฮะที่คลองเตยยังไม่ตกนะฮะขอบคุณพี่พันธ์ด้วยบอกว่าอยู่ประเสริฐมนุกิจฝนตกครับผมนะแล้วก็คุณพี่พัชนีขอบคุณนะครับสำหรับขนมด้วยเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็วันนี้รายงานสภาพการจราจรต่อเนื่องมาให้บางนาตราดนะครับบอกว่าใช้อยู่ที่หลักกิโลเมตรที่10ปริมาณรถเนี่ยเยอะนะทั้งช่องทางหลักแล้วก็คู่ขนานค่ะนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับคุณวิรัตบอกว่ามีฝนตกที่เพชรบุรีนะฮะแล้วก็พี่สุนทรนะครับฝนยังไม่มานะฮะแต่ว่าร้อนนะอยากให้ฝนมาใช่ไหมพี่สุนทรนะครับแล้วก็พี่ตู่ระยองนะครับคุณอภิชาติคุณ AA คุณกระปุกแดงอ่ะเพิ่มเติมข้อมูลได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube จอสร้อยของเรานะครับก่อนหน้านี้รับแจ้งช่องทาง LINE นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสามารถเพิ่มเพื่อน @js100 นะพิมพ์ติดกันก็แลกเปลี่ยนข้อมูลพูดคุยกับทางทีมงานส่งต่อไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นคลิปนะทาง LINE ก็ได้เช่นเดียวกันนะรับแจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุนะหน้าแมคโครบางบอนการจนาพิเศษด้านฝั่งบริเวณตะวันตกหักเข้าหน้าแมคโครบางบอนเป็นรถแท็กซี่รถปิกอัพรถเก๋งนะครับทั้งหมดใน3คันนะอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาไม่มีคนเจ็บการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่เจมาครับผม
0: ครับวันนี้มีฝนไหมพี่กอล์ฟอยู่แถวไหนเนี่ย
1: อยู่น่าจะมาท่าพักแต่มันมืดๆอยู
0: ่หรอแต่ยังไม่ตกใช่ไหมไม่มีฝนใช่ไหม
1: แต่ยังไม่ตก
0: ครับผมเป็นไงบ้างการจราจร
1: ก็ขึ้นตัวได้ดีครับขึ้นสะพานกรุงเทพสะพานพระรามสามก็ได้ดีก็เมื่อสักครู่นี้อ่ะผมขอย้อนหลังนิดนึงก็คือตรงเส้นเจริญกรุงหน้าเอเชียทิกมุ่งหน้าแยกถนนตก
0: ครับ
1: ต่อเนื่องลงมาเจริญกรุงประชารัฐผมกว่าผมจะเลี้ยวขวาแยกไปในถนนตกได้เกือบ4-5 นาทีพี่ใช่ปะ
0: โอ้ยทำไมติดนานจังอ่ะ
1: ผมว่าไม่ทราบเหมือนกันน่ะพอดีผมไปส่งลูกค้าตรงหน้าสน.วัฒยาไกร
0: อ๋อ
1: แต่หางแถวเนี่ยก็คืออยู่ตรงหน้าเอเชียทิก
0: หรอก่อนหน้านี้ยาวอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือสัญญาณไฟตรงถนนตกใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวลองประสานให้เดี๋ยวลองแจ้งให้
1: ได้ก็ผมไม่รู้ว่ามันติดตรงตลาดเสรีหรือเปล่าด้านหลังลงมาเจริญกรุงเนี่ยผมไม่ทราบเนี่ย
0: อ๋อครับ
1: เพราะถ้าติดตรงตลาดเสรีนี่ก็คือจบเลยนะ
0: มันยาว
1: ใช่
0: ถ้าตลาดเสรีคือเท่ากับว่ามันต้องเลยแยกถนนตกเข้ามาอีกนะน่ะ
1: ใช่
0: อืมครับ
1: แต่ถ้าเลี้ยวขวาขึ้นสะพานกรุงเทพใช้การได้ดีครับ
0: อืมครับ
1: แล้วก็ถ้าฝั่งที่มาจากมุ่งหน้าจากแยกบุคโลขึ้นสะพานกรุงเทพจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาเข้าตลาดเสรีลงมาเจริญกรุงหางแถวนี่อยู่กลางสะพานกรุงเทพ
0: ก็มีเหมือนกันเนาะสำหรับท้ายเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ดูรถเยอะนะแถวนั้นนะถนนตกเจริญกรุงอะไรตรงนั้นนะเนาะแต่แล้วฝั่งบุคโลเป็นยังไงอ่ะฝั่งบุคโลเยอะป่ะ
1: ฝั่งบุคโลไม่เยอะ
0: ไม่เยอะใช่ไหม
1: ฝั่งบุคโลไม่เยอะใช่คร
0: ับ ครับเดินทางปลอดภัยยังไม่มีฝนเนาะ
1: ยังไม่มีครับ
0: ครับผมไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุนะ
1: ครับ
0: ได้ขอบคุณมากพี่กอล์ฟ
1: ผมครับ
0: ครับครับสวัสดีครับขอบคุณคุณกอล์ฟเยาวราชนะครับบอกว่าใช้เจริญกรุงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยข้ามไปทางฝั่งรัชดาท่าพระละก็บอกว่าติดอยู่ตรงเนี้ยรอเลี้ยวขวาที่จะไปสะพานกรุงเทพเนี่ยตรงแยกถนนตกเนี่ยประมาณ45 นาทีเลยนะกว่าจะผ่านพ้นไปได้นะฮะแต่ว่าฝั่งกลับกันเนี่ยใช้ได้นะแล้วก็บุคโลยังเคลื่อนตัวได้สะพานกรุงเทพยังใช้การได้ทั้งไปกลับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับมองด้านบนสะพานพระราม3ก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณกอล์ฟเยาวราชด้วยคุณนิทัศน์ ฝากขอความช่วยเหลือมาครับบอกว่ารถเนี่ยเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองน่าจะแบตหมดนะเขาบอกว่ามันสตาร์ทไม่ติดอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้านะครับเลยสนามบินดอนเมืองประตู7เล็กน้อยจอดอยู่ช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายท่านใดมีสายพ่วงแบตรบกวนแวะให้ความช่วยเหลือหน่อยนะครับคุณนิทัศน์เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คอควาย4462กทม.นะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คอควาย4462กทม.ครับจอดอยู่ที่วิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าเลยสนามบินดอนเมืองประตู7มาเล็กน้อยอยู่ช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายนะครับเขาบอกว่าน่าจะแบตหมดอยากให้ท่านใดที่พกสายพ่วงแบตแวะให้ความช่วยเหลือนะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คอควาย4462กทม.ครับขอบคุณล่วงหน้าเลยมีคุณณทิตาแจ้งแทนน้องสาวนะครับบอกว่าน้องสาวลืม iPhone 14 Pro เครื่องสีดำใส่เคสสีชมพูเป็นรูปแมวนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ช่วงเช้าประมาณ 8:30 น.เป็นรถแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ6813กทม.แท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ6813กทม.ขึ้นมาจากถนนอัดนรงค์นะครับแล้วก็มาลงที่โรงพยาบาลจุฬาประมาณสัก 8:30 น.นะวันนี้แท็กซี่สีเหลืองครับททหารหอหีบ6813กทม.ถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับก็สามารถติดต่อกลับจสร้อยได้ครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถของท่านนะครับเมื่อสักครู่รับแจ้งทางหลังไมค์นะครับว่าสายเอเชียทางหลวงหมายเลข32มีงานซ่อมผิวจราจรเป็นฝั่งขาออกนะครับก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวนะบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่13บวก380ถึงหลักกิโลเมตรที่15บวก190อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับจุดดังกล่าวปิดเบี่ยง2ช่องทางซ้ายนะครับโปรดใช้ความระมัดระวังบริเวณจุดดังกล่าวยังมีท้ายแถวสะสมอยู่นะครับบริเวณนี้นะยังมีท้ายแถวสะสมอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะครับปิดเบี่ยง2ช่องทางด้านซ้ายนะครับก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวนี่ก็ยังมีการจราจรที่ค่อนข้างที่จะคับคั่งแล้วก็หนาแน่นอยู่นะครับทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียเป็นฝั่งขาออกนะครับย้ำว่าที่หลักกิโลเมตรที่13บวก380ถึงหลักกิโลเมตรที่15บวก190นะครับปิดเบี่ยง2ช่องทางซ้ายนะครับส่งผลการจราจรติดขัดนะแล้วก็เดี๋ยวล่าสุดผมลองวัดระยะดูให้ว่าประมาณสักกี่กิโลเมตรได้ประมาณสักเกือบ4กิโลนะครับตอนนี้นะล่าสุด 3.87 กิโลเมตรเกือบ4กิโลนะครับบริเวณจุดดังกล่าวที่มีเรื่องของงานซ่อมผิวจราจรนะครับเมื่อค่ำวันนี้นะครับกรณีคุณปอนนะมีทางลูกชายเนี่ยนะฮะก็คือคุณปอนเนี่ยขอความช่วยเหลือมานะครับประชาสัมพันธ์บอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีอาการหลงลืมนะครับแล้วก็ไปลืมที่จอดรถเป็นรถตู้ Toyota Commuter สีบรอนเทาฮอนุคู่งองู8646กทม.ด้านหลังรถจุดสังเกตจะมีสติ๊กเกอร์สีฟ้านะเขียนว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นแล้วก็มีรูปนกอินทรีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไปส่งลูกค้าที่โรงแรมจัสมินที่ปากซอยสุขุมวิท57นะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับแล้วก็ช่วงประมาณ 11:00 น.ช่วงสายเนี่ยพี่สาวติดต่อไปทางคุณพ่อเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยติดต่อทางคุณพ่อไม่ได้นะก็เลยโทรหาพี่สาวแทนพี่สาวก็เลยติดต่อไปทางคุณพ่อปรากฏว่าจังหวะที่โทรไปเนี่ยวินรถจักรยานยนต์เขารับสายแทนคุณพ่อนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเหมือนกับว่าเดินมาขอความช่วยเหลือนะครับบริเวณจุดวินรถจักรยานยนต์เนี่ยดังกล่าวนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยทางลูกสาวก็เลยบอกให้คุณพ่อเนี่ยนะครับมากับทางวินรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปส่งที่ทำงานนะพอไปส่งเสร็จก็พาคุณพ่อไปตรวจร่างกายไปหาคุณหมอแล้วก็ถามว่ารถตู้ที่ขับไปเนี่ยไปจอดอยู่ที่ไหนนะครับก็ปรากฏว่าจำไม่ได้นะฮะแต่ว่าความจำอย่างอื่นเนี่ยจำได้หมดนะฮะ ถ้าดูจากในภาพน่าจะเป็นสีบอลเงินไหมฮะแต่เขาแจ้งมาว่าสีบอลเทาเหรออ่าเอาทะเบียนนี้แล้วกันนะยึดหลักว่าทะเบียนฮอนคู่งองู8646กทม.แล้วกันนะฮะเป็นรถตู้โตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับก็บอกว่าไปจอดไว้น่าจะเป็นปั๊มน้ำมันแต่ว่าก็ดูปั๊มน้ำมันใกล้เคียงจุดดังกล่าวแล้วนะครับก็ยังไม่พบนะสอบถามไปทางปั๊มน้ำมันบริเวณใกล้เคียงกับช่วงซอยสุขุมวิท57นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจำได้แค่ว่าเขาไปส่งลูกค้าที่โรงแรมจัสมินปากซอยสุขุมวิท57นะฮะหลังจากนั้นก็บอกว่ามาไม่ไกลอ่ะก็มาจอดรถนอนพักผ่อนนะแล้วก็รอลูกค้ามาเรียกอีกทีหนึ่งปรากฏว่าจำไม่ได้ว่าอยู่แถวปั๊มไหนนะฮะแต่ว่าตอนที่วินรถจักรยานยนต์รับสายแทนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่แถวกล้วยน้ำไทยนะก็เป็นเส้นพระราม4นะฮะซึ่งเราก็ลองสอบถามทางปั๊มน้ำมันที่อยู่ละแวกดังกล่าวก็ยังไม่มีใครพบเห็นนะนะครับใครพบเห็นรถตู้นะครับคันดังกล่าวนะฮะก็สามารถเข้ามาดูภาพเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง YouTube ก็ได้นะหรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของทางจสร้อยของเราก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook JS100 ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเข้ามาดูใน YouTube ตอนนี้เลยนะครับทาง Facebook ทาง YouTube เนี่ยเราก็จะขึ้นภาพไปให้นะว่ารถคันนี้นะกำลังตามหาอยู่นะนะครับเป็นรถตู้ Toyota Commuter นะฮอนคู่งองู8646กทม.นะด้านหลังเนี่ยเขียนว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นเนี่ยเป็นตัวอักษรสีฟ้านะค่อนข้างเด่นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีลูกนกอินทรีอยู่ที่กระจกด้านหลังด้วยนะก็สามารถติดต่อกลับมาได้ว่าถ้าพบเห็นไปจอดอยู่ที่ไหนนะครับแจ้งกับจสร้อยได้นะ1137นะหรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผนึกกำลังสมาชิกวางรากฐานสันติภาพความมั่นคงที่จับต้องได้จริงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: ยุงขยง
7: 2 1
6: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรีโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่เวียดนามชี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชากำลังอยู่ในห้วงเวลาสำคัญในการตัดสินใจที่จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งมีเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาติมอร์เลสเตโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงช่วงหนึ่งในการประชุมแสดงความเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือความท้าทายและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังคงมีจุดแข็งในหลากหลายด้านขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในห้วงความสำคัญที่จะตัดสินใจในวันนี้ว่าจะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นจะต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายและเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการบรรลุแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนนั้นจะต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นและความไว้วางใจและการเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้จะไม่มีหนทางที่ง่ายแต่เชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ประธานกกต.ระบุพิจารณาคดีหัวสว.ต่อเนื่องเพราะมีข้อมูลและเอกสารจำนวนมากมั่นใจการพิจารณาคดีหัวสว.ไม่แช่แข็งส่วนขั้นตอนประเมินผลงานเลขากกต.อยู่ระหว่างรอความเห็นกฤษฎีกาคุณสรทันเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
10: นายณรงค์กันวารีประธานกกต.เปิดเผยถึงกรณีการพิจารณาคดีหัวสว.ว่าได้เริ่มประชุมนัดแรกแล้วและจะพิจารณาทุกวันจันทร์รวม12นัดโดยเว้นช่วงให้กรรมการศึกษาข้อมูลและเอกสารที่มีจำนวนมากอย่างละเอียดแต่ยืนยันไม่เร่งรัดหรือรวบรัดคดีพร้อมตั้งเป้าปิดสำนวนให้เร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดขณะที่การประชุมนัดแรกใช้เวลาพิจารณาเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านข้อครหากกต.นั้นประธานกกต.ระบุว่าคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะทำงานตามกฎหมายอย่างรอบคอบโปร่งใสและจะมีการลงมติวินิจฉัยในคดีครั้งเดียวหลังพิจารณาข้อเท็จจริงครบถ้วนส่วนการประเมินผลงานนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่ากกต.ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้วว่ากรรมการชุดใดมีอำนาจในการประเมินโดยอยู่ระหว่างรอความคิดเห็นแต่ยืนยันนายแสวงปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและสามารถชี้แจงได้และเลขาธิการกกต.ก็ไม่ได้เป็นหนังหน้าไฟรับแรงปะทะแทนคณะกรรมการแต่หากผลงานประเมินไม่ผ่านก็ไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.และจะไม่มีการแช่แข็งคดีดังกล่าวอย่างแน่นอนสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
1: พลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคายปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขง สามารถตรวจยึดยาบ้ารวมประมาณ 1.9 ล้านเม็ดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านผาแดงตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้จำนวน3รายพร้อมยึดรถยนต์กระบะบรรทุกขนาดเล็ก2คันภายในการจับกุมทหารเรือได้นำส่งผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี
7: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจรวมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงนี้ยังคงประชาสัมพันธ์ตามหารถตู้ Toyota Commuter สีบรอนซ์นะครับฮอนด้าคู่งองู8676กทมนะครับด้านหลังเนี่ยติดสติกเกอร์สีฟ้าเขียนคำว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นและมีรูปนกอินทรีติดอยู่ด้วยนะครับคุณพ่อเนี่ยไม่แน่ใจว่าไปจอดไว้ที่ปั๊มน้ำมันแถวไหนน่าจะใกล้เคียงกับสุขุมวิท57นะครับที่โรงแรมจัสมินใกล้เคียงกับปากซอยสุขุมวิท57เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสายๆวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางคุณพ่อเนี่ยลูกๆเนี่ยได้พาไปตรวจร่างกายแล้วนะก็ความจำทุกอย่างเนี่ยยังปกติก็จะมีช่วงความจำที่หายไปก็คือไปจอดรถเนี่ยแหละจุดนี่แหละที่ถามนี่แหละนะที่บอกว่าจำไม่ได้จำไม่ได้จริงๆว่าไปจอดรถคันนี้ทิ้งไว้ที่ไหนแต่บอกว่าน่าจะเป็นใกล้เคียงนะน่าจะเป็นปั๊มน้ำมันไม่แห่งใดก็แห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะประสานงานแต่ละพื้นที่แต่ละท้องที่ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกๆสน.เลยนะครับที่ทางทีมงานติดต่อไปแล้วได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีขอบคุณมากๆนะฮะพี่ๆตำรวจทุกๆท่านนี่น่ารักมากนะฮะก็มีการประสานไปท่านก็ไปตรวจไปดูให้นะตามปั๊มน้ำมันในพื้นที่แต่ยังไม่พบเนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยท่านมีอาการหลงลืมแล้วอยากจะบอกต่อเนื่องเลยว่าท่านใดที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุอยู่ในการดูแลนะครับแล้วปรากฏว่าท่านเหล่านั้นเริ่มมีอาการหลงลืมไม่ว่าจะมากจะน้อยจสร้อยของเรามีโครงการ Forget Me Not นะครับสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับกับตัวโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยของเราช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมนะมีปัญหาเรื่องของความจำและที่สำคัญคือท่านเหล่านั้นมีความเสี่ยงมีโอกาสที่จะพัดหลงหรือว่าสูญหายกับทางครอบครัวทางผู้ดูแลโทรเข้ามาติดต่อเข้ามาขอรับลงทะเบียนได้ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเข็มกลัดกับสติกเกอร์ที่บอกว่าเราจะส่งให้เราส่งให้ครับทางไปรษณีย์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเราให้ทั้ง2รูปแบบเลยทั้งรูปแบบเข็มกลัดเอาไว้กลัดหน้าอกเสื้อหรือว่าในรูปแบบของสติกเกอร์อันนี้สำหรับรีดติดเสื้อไปได้เลยนะฮะโทรเข้ามาขอรับลงทะเบียนฟรีครับโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยถ้าหากว่าจำชื่อโครงการไม่ได้บอกทางเจ้าหน้าที่ที่รับสายท่านได้เลยลงทะเบียนหลงลืมพูดอย่างนี้ได้เลยลงทะเบียนหลงลืมนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรเข้ามาลงทะเบียนใช้เบอร์ดอกจัน1808โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือสะดวก1137เบอร์นี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับ1137หรือดอกจัน1808อ่ะรักใครอย่าลืมบอกต่อนะครับกับโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยครับช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมและมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือทางผู้ดูแลนะครับอีกหนึ่งข่าวครับน่าติดตามกันนะเป็นเรื่องจากภูเก็ตเขาบอกว่าจะมีการเปิดแผนออกแบบเรื่องของการขยายทางหลวงหมายเลข402ก็คือช่วงสะพานสารสินถึงด่านท่าชัดชัยแก้ปัญหารถติดเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวกันกับท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ตครับท่านผอ.วินัยกู้เมืองสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
2: ครับครับคือครับท่านพิกรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: ต่อร้อยนะคร
1: ับ ใช่ครับท่านผอ.
2: ครับผม
1: ครับท่านผอ.รบกวนหน่อยครับเห็นบอกว่าจะมีโครงการที่จะเริ่มดำเนินการศึกษาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงแล้วก็รายละเอียดเรื่องราวดังกล่าวนี่เป็นมายังไงเรียนเชิญเลยครับ
2: ครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับจสร้อยครับ
1: ครับ
2: ผมผอ.แขวงภูเก็ตครับนายวินัยผู้เมืองครับครับผมตอนนี้คือโครงการเนี้ยเริ่มต้นจากการโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษานะครับสำรวจและออกแบบทางหลวงที่เป็นสีช่องจราจรนะครับ
1: เครื่อง
2: ทางหลวงหมายเลข402ครับสายโคกลอยเมืองภูเก็ตนะครับ
1: ครับ
2: ช่วงสะพานสารสินถึงด่านท่าจัดชัยครับ
1: ครับ
2: ซึ่งโครงการเนี้ยขณะเนี้ยนะครับเราทำการจ้างที่ปรึกษานะครับนะครับในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะครับก็หมายถึงว่าโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดนะครับโครงการทำออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมนะครับออกแบบโครงสร้างสะพาน ระบบระบายน้ำนะครับทางแยกประหลอดจนถึงการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งโครงการนี้ใช้เวลา450วันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13มีนานะครับแล้วก็จะสิ้นสุดสัญญาโครงการนี้นะครับวันที่24มีนา2569นะครับสิ้นสุด16มิถุนา2570ครับผม
1: ฮะ
2: กัน
1: มันจะช่วยของปัญหาเรื่องรถติดอะไรยังไงได้บ้าง
2: ก็เป็นการแก้ปัญหานะครับเป็นการแก้ปัญหาลดปริมาณการจราจรที่ค่อนข้างจะคับข้างนะครับในทางเข้าภูเก็ตแล้วก็ออกภูเก็ตนะครับซึ่งขณะนี้นะครับบริเวณช่วงนี้มันเป็นถนนวันเวย์นะครับซึ่งรถเดินทางได้ทางเดียวนะครับโครงการนี้ถ้าเราสำรวจออกแบบแล้วก็ทำพยาพิจารณ์นะครับทำผลกระทบทาง EIA เสร็จเนี่ยก็จะได้ถนนที่เป็น4ช่องจราจรนะครับซึ่งสามารถที่จะรถเนี่ยจะเดินทางได้ทั้ง2ทางนะครับเรียกว่าถนน4ช่องจราจรครับครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับการขยายช่องจราจรนี่จะทำในลักษณะยังไงฮะ
2: ไปกับตอนนี้ที่ปรึกษานะครับที่ปรึกษาก็มีให้เลือกมาเป็น3ลักษณะ4ลักษณะ3ลักษณะนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือ1ก็คือขยายนะครับขยายถนนจากเดิมนะครับ2ช่องจราจรนะครับเป็น4ช่องจราจรเป็นเกาะกลางแบบเกาะยกนะครับอันที่2ก็คือขยาย4ช่องจราจรที่เกาะกลางเนี่ยเป็นร่องนะครับอันที่3ก็คือรูปแบบของการสร้างเป็นโครงสร้างสะพานเลยนะครับที่คล่อมถนนเดิมนะครับก็ตอนนี้ที่ปรึกษาก็มีแนวทางให้เลือกอยู่3โครงการแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องเข้ากระบวนการประชาชนมีส่วนร่วมก่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงโครงการนะครับแล้วก็ได้เลือกนะครับแบบที่เหมาะสมที่สุดนะครับใช้งานได้สะดวกและก็ปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับ
1: ครับระยะความยาวถนนเส้นนี้นี่ประมาณเท่าไหร่ฮะคร่าวๆก่อนก็ได้
2: ประมาณ2กิโลเศษ
1: 2กิโลเศษ
2: ก็จากเริ่มต้นจากช่วงสะพานสายรัศมีนะครับไปถึงด่านท่าชัดชัยครับผม
1: มีข้อจำกัดไหมฮะว่ารถอะไรสามารถใช้ได้ไม่ได้ถ้ากรณีสร้างเสร็จนะถ้าเกิดว่าได้สร้างนะมันจะมีข้อจำกัดไหมหรือว่าได้ทุกประเภทท
2: ุกประเภท
1: ใช่ไหม
2: เป็นถนนครับเป็นถนนปกติทั่วไปตามมาตรฐานถนนของกรมทางหลวงนะครับ
1: เออเรามีเรื่องของข้อจำกัดในการก่อสร้างไหมฮะว่าไม่สามารถขยายได้เกินเท่านี้
2: ข้อจำกัดของมันจะเป็นข้อจำกัดเชิงพื้นที่มากกว่าคร
1: ับ ยังไงบ้างท่านผอ
2: ครับผม
1: ยังไงฮะที่บอกว่าเป็นข้อจำกัดในเชิงพื้นที่นี่คือยังไงครับ
2: หมายถึงว่าบริเวณช่วงนี้มันเป็นป่าชายเลนนะครับพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยมันเข้าข่ายเราต้องจัดทำ EIA นะครับรวมทั้งมีพื้นที่ที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนนะครับเช่นวัดโรงเรียนมัสยิดแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับแล้วก็รวมไปถึงชุมชนในพื้นที่ท่าจัดชัยและก็ด้านท่านุ่นด้วยครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องเราก็ต้องทำ EIA ให้ผ่านนะครับแล้วก็ลงไปหาชาวบ้านนะครับทำประชาชนมีส่วนร่วมแนะนำโครงการให้ชาวบ้านรับทราบนะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราก็จะศึกษาหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดนะครับทั้งรูปแบบต่างๆที่ยกให้ฟังเมื่อกี้นะครับ
1: ครับครับ
2: โดยจะพิจารณาควบคู่กับความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดนะครับก็ให้มีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดด้วยครับท่านพิธีกรครับ
1: อ๋อแสดงว่ามันก็มีโอกาสที่จะไปกระทบกับพวกแหล่งชุมชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวน่าจะได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างนั้นหรือเปล่าฮะใช่ไหม
2: ใช่ครับแต่เราก็เลือกแนวทางที่มีผลกระทบน้อยที่สุดครับกับผมครับท่าน
1: ครับแนวทางที่คาดว่าน่าจะใช้ล่ะฮะเบื้องต้นนี่จะเป็นไปในลักษณะยังไงอะฮะท่านผอฮะ
2: แนวทางที่จะเบื้องต้นก็คือน่าจะเป็นถนนก็เป็นความในความคิดนะครับแต่ตอนนี้ต้องทางที่ปรึกษาต้องปรึกษาก่อนว่ามีผลกระทบอะไรตรงไหนบ้างเพราะว่าในขณะนี้เองเนี่ย โครงการเพิ่งเริ่มนะครับเราการที่ปรึกษาก็เพิ่งได้ลงพื้นที่ไปแค่ครั้งเดียวนะครับเรายังมีต้องลงพื้นที่พื้นที่กลุ่มย่อยนะครับแล้วก็เดือนประมาณวันที่30มิถุนายนเนี่ยนะครับก็จะมาทำประชาชนมีส่วนร่วมที่จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงโครงการแล้วก็จะนำรูปแบบของถนนเนี่ยมาให้เป็นทางเลือกอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ต้องมีการทำประชาพิจารณ์มีการซาวเสียงชาวบ้านในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยผลตอบรับกระแสหลังจากที่ลงพื้นที่ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างอ่ะท่านผอ.ครับชาวบ้านเขาว่ายังไงบ้าง
2: ลงพื้นที่ครั้งแรกก็ยังไม่มีมันยังไม่มีแนวโน้มที่เป็นไปไม่ได้นะครับก็ยังมีความต้องการที่อยากจะได้ให้มีการขยายถนนทางช่วงนี้อยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับก็ต้องกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับลงไปพื้นที่กลุ่มย่อยให้ถึงพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเพราะว่าไทม์ไลน์ในการทำประชาชนมีส่วนร่วมนะครับ
1: ครับครับ
2: มันก็มีไทม์ไลน์ค่อนข้างชัดเจนที่คณะที่ปรึกษาเขาได้มาบรรยายให้ฟังนะครับเมื่อวานกับท่านผู้ว่านะครับการพบปะหารือรับฟังความคิดเห็นพร้อมเข้าพบหน่วยงานผู้ว่าที่เมื่อวานที่เราทำแล้วนะครับหลังจากนั้นต่อไปก็จะมีการประชุมปฐมนิเทศโครงการสัมมนาครั้งที่1นะครับประมาณวันที่30มิถุนายน69นะครับหลังจากนั้นก็คือมีการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบนะครับของโครงการเบื้องต้นกลุ่มย่อยครั้งที่1เนี่ยประมาณเดือนสิงหาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือกำหนดรูปแบบกลุ่มย่อยนะครับหลังจากนั้นก็มีการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการสัมมนาครั้งที่2ประมาณเดือนตุลานะครับแล้วก็จะมีการประชุมหารือมาตรการผลกระทบสิ่งแวดล้อมกลุ่มย่อยครั้งที่2ประมาณเดือนกุมภาพันธ์70นะครับ
1: ครับ
2: ประชุมสรุปผลนะครับการศึกษาโครงการสัมมนาครั้งที่3ประมาณเดือนพฤษภาคม70นะครับอันนั้นคือก็จะประกอบด้วยเอกสารประกอบอะไรต่างๆสไลด์ที่เอาไปให้กับที่ประชุมรับทราบนะครับก
1: ็
2: ไทม์ไลน์ก็เป็นประมาณนี้นะครับประมาณพฤษภา70ก็จะสรุปโครงการนี้ได้ว่าเราจะเลือกแนวทางไหนครับครับท่านครับ
1: ครับครับท่าทีของชาวบ้านนี่เบื้องต้นนะครับเป็นยังไงบ้างฮะปัจจุบันนี้เลยหลังจากทราบข้อมูล
2: เขาบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบไม่มากนะครับม
1: ี
2: ผลกระทบไม่มากแนวทางที่เลือกเพราะว่าถนนเดิมเนี่ยตอนเนี้ยเราก็มีเขตทางอยู่บ้างนะครับเราก็มีเขตทางอยู่บ้างแล้วเราอาจจะเลือกขยายที่มันมีผลกระทบกับพี่น้องหรือว่ามีการเว้นคืนที่ดินให้น้อยที่สุดนะครับท่าน
1: ครับไอ้ปัจจุบันนี่การ
2: ชาวบ้านก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยพอสมควรนะครับโดยเฉพาะทางพ่อเมืองเองนะครับเมื่อวานที่ได้ไปคุยกับท่านผู้ว่
1: า
2: ท่านผู้ว่าก็ดีใจนะครับที่เราได้มีโครงการประเภทประมาณนี้นะครับท่านผู้ว่าก็เห็นด้วยแล้วก็ท่านผู้ว่าก็สนับสนุนโครงการนะครับขอให้โครงการเกิดขึ้นเร็วๆครับครับท่านครับ
1: ครับครับปัจจุบันนี่ในพื้นที่นี่คนจำนวนเข้าออกใช้เส้นทางเข้าออกเนี่ยผ่านตรงภูเก็ตเนี่ยมันมากน้อยยังไงบ้างครับเรามีบันทึกตรงนี้ไว้ไหมครับ
2: มันถ้าพีคจริงๆว่าวันนึงประมาณ40,000นะครับท่าน
1: อ๋อวันละ40,000
2: อ๋อครับผม
1: มันก็จะไปช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องของการจราจรติดขัดตรงท่าฉัตรได้ใช่ไหมท่าฉัตรชัย
2: ถ
1: นนได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับ
1: ไอ้ส่วนใหญ่นี่เป็นคนไทยไหมมาจากต่างถิ่นหรือว่าเป็นต่างชาติด้วยไหมหรือว่ายังไงบ้างครับปัจจุบันเนี่ย
2: มันมีคือถนนเส้นนี้นะครับมันก็จะเชื่อมในระเบียงเศรษฐกิจตั้งแต่พังงาภูเก็ตและก็กระบี่นะครับมันก็ทำให้มีทั้งพี่น้องประชาชนชาวไทยมีทั้งนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางผ่านเส้นทางเส้นนี้นะครับ
1: ฮะส่วนใหญ่พวกนักท่องเที่ยวก็เช่ารถอะไรอย่างงี้ไหมฮะหรือว่าจะเป็นแบบกรุ๊ปทัวร์อะไร
2: ใช่ครับลงจากสนามบินแล้วก็อาจจะเช่ารถนะคร
1: ับ
2: เช่ารถแล้วก็ขับไปพังงาไปกระบี่อย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
2: ครับผม
1: สุดท้ายท่านผอ.มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับฟังรับชมหรือว่าติดตามตัวโครงการนี้อยู่บ้างไหมฮะเรียนเชิญได้เลยนะครับท่านผอ.
2: ครับผมครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณทางจสร.100ก่อนนะครับที่ให้โอกาสเราได้มา ทำการประชาสัมพันธ์โครงการนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
2: ก็ฝากเรียนพี่น้องประชาชนนะครับทางหน่วยงานกรมทางหลวงเองนะครับโดยเฉพาะแขวงทางหลวงภูเก็ตนะครับเราก็พร้อมที่จะดำเนินการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเส้นทางทางถนนนะครับที่กรมทางหลวงเรารับผิดชอบอยู่นะครับเราก็พยายามที่จะหาสิ่งดีๆนะครับหาวิธีการแก้ปัญหานะครับในการแก้ปัญหาเรื่องการจราจรที่ติดขัดนะครับเพราะว่าเมืองภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับซึ่งมีปริมาณการจราจรที่ค่อนข้างจะคับคั่งนะครับแล้วก็มันมีเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเดียวนะครับ ในการเดินทางนะครับจากการข้ามเกาะมาเนี่ยก็คือทางหลวงหมายเลข402นะครับเพราะฉะนั้นทางกรมทางหลวงนะครับก็พยายามที่จะหาแนวทางวิธีการแก้ไขและก็ป้องกันเรื่องการจราจรนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนโดยความสะดวกและก็ปลอดภัยมากที่สุดครับท่านครับก็ขอบคุณทางจสร้อยด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนผู้ติดตามนะครับคลื่นจสร้อยด้วยครับขอบคุณมากครับท่านครับ
1: โอ้ยินดีครับขอบคุณนะครับท่านผอ.ที่วันนี้มาเพิ่มเติมให้กับทางจสร้อยของเรานะครับ
2: ครับท่านขอบคุณมาก
1: ครับแล้วถ้าหากว่าถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของโครงการยังไงรบกวนท่านอีกครั้งหนึ่งนะท่านผอ.ครับ
2: ได้ครับยินดีครับยินดีมากคร
1: ับ ยินดีเลยครับ
2: ยินดีคร
1: ับ ได้ครับขอบคุณครับท่านผอ.
2: คร
1: ับ
2: ผมครับครับผมคร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ตนะครับท่านผอ.วินัยกู้เมืองนะฮะก็มาเพิ่มเติมนะครับเรื่องของโครงการขยายทางหลวง402ช่วงสะพานสารสินถึงด่านท่าฉัตรชัยเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดนะครับบริเวณช่วงด่านท่าฉัตรชัยเมื่อสักครู่นะฮะในส่วนของภูเก็ตก็อีกนานแล้วครับน่าจะปี70น่ะกว่าจะเลือกแนวทางข้อปฏิบัติแล้วก็จะเริ่มดำเนินโครงการนะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสำรวจนะครับให้ข้อมูลนะแล้วก็เป็นแผนที่จะส่งทีมสำรวจลงพื้นที่ไปอย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกนะครับก็ลงพื้นที่ไปแล้ว1ครั้งหลังจากนั้นก็ตามข้อมูลเลยนะฮะว่าเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมนะครับติดตามนะครับความคืบหน้าโครงการเนี่ยเป็นระยะให้ความรู้ทำความเข้าใจแก่ชาวบ้านชุมชนนะที่อาจจะได้รับผลกระทบนะฮะเส้นทางนี้เนี่ยระยะทางประมาณ 2.27 กิโลเมตรนะก็ขนาดประมาณ4ช่องจราจรหรืออาจจะมากกว่านะเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามีแผนไหนที่พอจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยน้อยที่สุดนะฮะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลความคืบหน้าเพิ่มเติมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเจ้าสร้อยติดตามให้ได้รับทราบกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับรับแจ้งอุบัติเหตุที่กาญจนาฝั่งตะวันตกมานะครับแถวแมคโครบางบอนเป็นแท็กซี่กับเก๋งแล้วก็กระบะทั้งหมด3คันเลยนะเขาบอกว่าอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาไม่มีคนเจ็บนะเราประสานงานสนบางขุนเทียนให้ละการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้คุณกำธรบอกว่ามีรถจอดเสียอยู่ทางด่วนขั้นที่2หรือว่าทางพิเศษศรีรัตน์นะครับก่อนถึงทางลงกำแพงเพชรเล็กน้อยเป็นรถบรรทุก6ล้อจอดเสียอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายก็ฝากเตือนให้ระมัดระวังนะครับการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันการจราจรคุณกำธรนะบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณธวัชอยู่ที่ซอยโยธีนะครับพระราม6พญาไทเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเป็นบางช่วงด้วยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณประยุทธ์แจ้งแทนนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับลืมโทรศัพท์มือถือเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเป็นบางช่วงด้วยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณประยุทธ์แจ้งแทนนักท่อง

0: รุงเทพสุขุมวิทแจ้งแทนลูกค้าชาวอาหรับ2ท่านเป็นผู้ชายลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone สีฟ้าเป็น iPhone 14นะใส่เคสสีฟ้าแล้วก็ตัวเครื่องเขาบอกก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะลืมไปที่เบาะหลังรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คอละคัง3789กทม.แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คอละคัง3789กทม.เขาบอกว่าขึ้นมาจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็มาลงที่โรงแรมโซฟิเทลกรุงเทพสุขุมวิทตอนเที่ยง50นาทีนะครับรบกวนหน่อยนะครับพี่ๆท่านใดขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.คอละคัง3789กทม.ถ้าหากว่าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะฮะช่วยให้ติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับมีผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถของท่านเป็นชาวต่างชาตินะครับแจ้งกลับได้ที่1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณชัยรัตน์สวัสดีครับพี่ชัยรัตน
1: ์สวัสดีครับคุณเสมา
0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: สวัสดีผู้ฟังจสร้อยทุกท่านเลยครับ
0: ครับ
1: ผมอยู่ถนนกาญจนาครับ
0: ครับ
1: การจราจรรถชะลอตัวช่วงโรงเรียนเทพศิรินทร์ในช่องขวามีเจ้าหน้าที่เขามาเหมือนเขามาดูงานอะไรสักอย่างอะครับผม
0: อ๋อฮะ
1: เหมือนจะเป็นกรมทางหลวงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมีรถกระบะประมาณสัก 5-6-7 คัน
0: ครับ
1: เลยทำให้รถชะลอตัวติดขัดครับผม
0: อ๋อครับ
1: เลยไปแล้วเคลื่อนตัวได้ตอนนี้ผมวิ่งจนเกือบจะถึงถนนบรมแล้วครับ
0: ครับ
1: พอดีนึกขึ้นได้เอ๊ะเราเป็นสมาชิกจส100 พอดีใจกับเพื่อนสมาชิกพอดีคนที่หรือเขาลืมกระเป๋าไว้เอาเงินเอากระเป๋าไปคืนนั้นก็เป็นคนจังหวัดเดียวกับบ้านแฟนผมก็เลยโอ้ยซาบซึ้งจริง
0: ๆอ๋อเหรอ
1: ครับผมแฟนผมก็อยู่บ้านเขาอยู่ติดสนามบินก็เลยทำให้ร้อยเอ็ดมีชื่อเสียงเป็นระดับหนึ่งนะครับผม
0: โอ้ที่เขาบอก LA เนี่ยนะร้อยเอ็ดใช่ไหมโอ้ที่บอกไป LA ไป LA นี่คือจริงๆคือไปร้อยเอ็ด
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ม
1: ีทั้งเครื่องบินมีทั้งรถทัวร์มีทั้งรถตู้นะครับผม
0: ครับ
1: เดินทางสะดวกอย่าลืมไปเที่ยวหอโบสถ์นะคุณเสมา
0: โอ้โหนี่เป็นไกด์ได้เลยนะ
1: ได้เดี๋ยวเป็นสปอนเซอร์ให้นะจาก60 บาทเป็น120
0: โอ้โหเท่าตัวเลยนะเออ
1: ครับผม
0: ครับครับไม่มีฝนนะวันนี้นะ
1: วันนี้ยังครับแต่ว่าแถวนครอินทร์แถวราชพฤกษ์ใกล้ๆเซ็นทรัลเวสต์วิวเหมือนตกไปแล้วช่วงหนึ่งครับผม
0: อ๋อแต่ไม่ได้เปียกลื่นอะไรใช่ไหม
1: ไม่ลื่นนะไม่ลื่น
0: ครับ
1: ครับผมก็ขอจบรายงานตรงถนนกาญจนาก่อนถึงถนนบรมขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ชัยรัตน์ด้วยนะฮะก็เพิ่มเติมนะบอกว่าการจราจรแล้วก็มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะแต่ว่าการจราจรโดยรวมเนี่ยก็ยังใช้การได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็ฝนยังไม่มีนะแถวนั้นยังไม่มีนะครับยังไม่มีเรื่องของฝนก็ขอบคุณพี่ชัยรัตน์ด้วยนะครับติดหน่อยนะแถวโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะเนื่องจากมีการทำงานนะแล้วก็มีรถของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเนี่ยจอดกันอยู่พอสมควรนะเขาบอกหลายคันเลยอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาก็ฝากระวังด้วยนะครับก็ส่งผลให้ชะลอตัวกันครับบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปก็ดีขึ้นนะส่วนฝั่งกลับกันเมื่อครู่พี่ชัยรัตน์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะแล้วก็คุณนิชการแจ้งแทนน้องสาวนะครับน้องสาวเนี่ยลืมกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงสีม่วงเอาไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คอควาย4750กทม.แท็กซี่เขียวเหลืองครับ1มม.คอควาย4750กทม.ตอนที่จ่ายค่าโดยสารเนี่ยโอนนะโอนสตางค์ไปที่ผู้รับชื่อคุณยิ่งศักดิ์ปิ่นทองคำคุณยิ่งศักดิ์ปิ่นทองคำนะรบกวนถ้าฟังอยู่นะครับหรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักให้ติดต่อกลับจสร้อยนิดนึงครับมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถของท่านนะครับคุณยิ่งศักดิ์ปิ่นทองคำแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คอควาย4750กทม.ฮะผู้โดยสารเนี่ยขึ้นรถนะครับจากที่วัดวิเศษการแล้วก็มาลงที่ซอยอิสรภาพ31ตอนประมาณ 8:20 นาทีเมื่อช่วงสายของวันนี้นะครับ

ถ้าฟังอยู่นะคุณยิ่งศักดิ์ปิ่นทองคำหรือว่าแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย4750กทม.รบกวนติดต่อกับจส.ร้อยหน่อยนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2564

0: โหลเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: ะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M Traffic

ต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ยังตามหารถให้กับทางคุณพ่ออยู่นะครับที่บอกว่าเป็นรถตู้ Toyota Commuter นะครับฮอนทักคู่งองู8646กทมนะตอนนี้ยังไม่พบเจอนะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งอ่ะมาแล้วนะสายจากคุณโน้ตพี่สาวคุณปอนนะฮะคุณโน้ตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับยังไม่เจอนะรถที่คุณพ่อไปจอดทิ้งไว้คุณโน้ต
1: ใช่ค่ะตอนนี้น้องก็กำลังวนหาละแวกใกล้ๆที่ลองค้นจาก Google Map ในมือถือคุณพ่อค่ะแต่ว่าด้วยความที่ความจำเขาว่าช็อตตอนนั้นน้องก็เลยจำไม่ได้น้องก็เลยไม่ชัวร์ว่า1เขาได้ใช้แมปไหม2เขาจำผิดที่หรือเปล่าค่ะตอนนี้ก็เลยดูละแวกปั๊มที่ใกล้กับโรงแรมจัสมิน59อะค่ะรัศมีช่วงประมาณ 5-10 กิโลค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่พบ
0: เดี๋ยวนะคือใกล้กับสุขุมวิท59ใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะคือจุดสุดท้ายที่พ่อมาส่งเพื่อนใช่ไหมคะก็คือจะเป็นโรงแรมจัสมินซอยสุขุมวิท59แล้วเขาอ่ะบอกว่าเขาไปนอนที่ปั๊มค่ะแต่ว่าปั๊มอ่ะเขาก็จำไม่ได้ว่าเป็นปั๊มปตท.ปั๊มเชลหรือว่าปั๊มบางจากแต่ว่าถ้าจากความจำสุดท้ายของคุณพ่อที่เวลาแจ้งใช่ไหมคะเขาจะยึดแต่คำว่าบางจาก
0: และแถวนั้นเราลองไปตรวจสอบไหมมีบางจากอะไรตรงไหนใกล้เคียงกับซอย59ไหมแล้วเจอไหม
1: มีค่ะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: มีแถวเช่นห้วยน้ำไทยหรือว่าตัวเอกมัย69อะไรอย่างเงี้ยค่ะโน้ตลองไล่ดูเนาะจากค้นหาจากมือถือเขาค้นหาจาก Google Map ใกล้ฉันหรือว่าอะไรเงี้ยละแวกนี้คือเราไม่พบเลย
0: ไม่พบเลยหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แจ้งความยัง
1: อันนี้แจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะที่สน.ทองหล่อซึ่งก็รอการอัปเดตจากคุณตำรวจแล้วก็เมื่อเช้ามีการเรียกประกันนะคะเข้ามาคุยกับทางประกันก็น่ารักนะคะก็ประสานงานแล้วก็ติดตามให้อยู
0: ่เอาจุดสังเกตหน่อยสิจุดสังเกตมีอะไรยังไงตรงไหนบ้างนอกจาก
1: ภาพจุดสังเกตใช่ไหมคะรถคุณพ่อเขาจะเป็นป้ายสีฟ้าเนาะแต่ว่าด้านหลังอะค่ะเขาจะเขียนว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นค่ะแล้วก็เขาจะมีกันชนหน้าค่ะที่เป็นแบบหนูก็จะเรียกว่ายังไงนะกันชนเหล็กค่ะใช่แต่ว่ากระจกหลังอะค่ะเขาจะเขียนตัวหนังสือว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นตรงหน้าจะเป็นภาษาบาลีคันติธรรมโมค่ะใช
0: ่ยังไม่พบเนาะยังไม่พบทะเบียนย้ำทะเบียนหน่อยคุณโน้ต
1: ทะเบียนนะคะจะเป็นฮอนฮูกงงูค่ะ8646กรุงเทพค่ะเป็น Toyota Commuter สีบอลเงินนะคะ
0: ครับครับเดี๋ยวยังไงเราย้ำให้เรื่อยๆแล้วคุณพ่อบอกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเห็นบอกว่าพาคุณพ่อไปตรวจที่โรงพยาบาลไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมยังปกติอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คือเมื่อวานอ่ะจากคือต้นเคสที่เราโทรไปหาคุณพ่อเนื่องจากว่าเพื่อนเขาแจ้งว่าติดต่อพ่อไม่ได้ใช่ไหมคะตอนนั้นน้องทำงานอยู่ก็เลยลองติดต่อที่เบอร์มือถือแล้วเผอิญเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์รับเราก็เลยสอบถามตอนแรกเราก็ช็อกว่าบุคคลท่านอื่นเขามารับใช่ไหมคะแล้วว่าเกิดเหตุแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นพี่วีนคุณพ่อค่ะตอนนั้นก็อาการวิตกแล้วก็แบบร้องไห้เนาะเราก็เลยโชคดีตรงที่ว่าอะโลเคชันตรงนั้นนะคะกับออฟฟิศโน้ตอะห่างกันแค่ประมาณ 5-6 กิโลที่ถามพี่วินน่ะนะคะก็เลยให้เขามาส่งพอมาส่งเสร็จปุ๊บอาจเจอหนูได้แล้วก็อยู่กับน้องตอนนี้เราก็เลยลองมาไล่หารถกันแต่จนเห็นว่าประมาณ 3:30 แล้วค่ะว่าเวลามันกลัวทางโรงพยาบาลปิดก็เลยให้คุณพ่อค่ะให้น้องอ่ะนั่งรถโบว์อ่ะไปที่ไปโรงพยาบาลก่อนคุณหมอเช็คเรียบร้อยคือภาวะอัลไซเมอร์ไม่ได้มีนะคะแล้วก็ฮิสโตกไม่มีอะไรไม่มีแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงภาวะขาดความทรงจําขณะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอะค่ะอันนี้ก็อาจจะเกิดจากเช่นบางทีเราพักผ่อนน้อยหรือว่าบางทีเราจามอะค่ะเป็นเขาเรียกว่าจามด้วยความรุนแรงอะค่ะมันก็เลยทำให้ภาวะช่วงนั้นนะคือช็อตแล้วบวกกับเขาอายุ62ค่ะพอเวลาเขาจำไม่ได้เงี้ยเขาก็เลยเกิดอาการวิตกมันก็เลยอาจจะนำมาซึ่งแพนิคช่วงนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: แล้ว
1: แต่ยังโชคดีว่าพ่อไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แต่ว่าก่อนที่จะเจอคุณพี่วินคนสุดท้ายอะค่ะหนูไม่แน่ใจว่าพ่อนั่งวินมาแล้วกี่ทอดเพราะว่าเขาก็บอกว่าที่นี่วินแพงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบพ่อจ่ายแต่ประมาณ 3-400 ซึ่งแต่วินคนสุดท้ายที่มาส่งหนูที่ออฟฟิศอะคือหนูเป็นคนชำระให้เอง
0: เท่าไหร่
1: 100ค่ะ
0: นั่งจากไหนมาวินคนนั้น
1: อะเห็นพี่วินเขาแจ้งว่ารับที่เอกมัยอะค่ะปั๊มเชลสาวเอกมัยแล้วทำงานที่พระราม9ค่ะก็เลยให้เขามาส่งแต่เห็นเขาอยู่เขาก็พูดขึ้นมาว่าแต่ว่าแถวบ้านหนูเขาจะเรียกว่าเมเครื่องเนาะเขาบอกว่าเมเครื่องแถวนี้แพงเนาะพ่อนั่งมาแบบ300กว่าเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่รู้ว่ากี่ทอดแล้วก็คือตรงที่ว่าโทรไปอะคือพ่อเขาไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เรียบร้อยแล้วเพราะโทรศัพท์เขาเครื่องเก่าใช้ไม่ติดหนูก็เลย
0: แล้วเขาไปซื้อที่ไหนอะ
1: คือตอนนี้พ่อจำไม่ได้เลยเข
0: าจำไม่ได้ด้วย
1: กล้องไม่มีนามบัตรไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวกล้อง
0: มีใบเสร็จมีอะไรไหม
1: ไม่มีเลยค่ะ
0: ไม่มีด้วย
1: เพราะว่าตอนแรกหนูกลางไปดูในแอปมือถือพ่อเนาะว่าสแกนชำระไห
0: ม
1: แต่คุณพ่อชำระด้วยเงินสดใช
0: ่แล้ววินวินคน
1: เราละค่ะทุกอย่างเลยแต่ว่ายังหาไม่ได้แบบค่อยๆเสาะทีละสเต็ปอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติเขาใช้ตัวสแกนอย่างเงี้ยเรายังพอเห็นว่าอันนี้สแกนที่ไหนเราไปไล่ติ๊กค่ะแต่อันเนี้ยเป็นการชำระเงินสดก็เลยยากเลย
0: แล้ววินคนที่มาส่งเขาบอกว่าเขาเจอคุณพ่อเดินมาจากทางไหนครับคุณโน้ต
1: เขาเหมือนว่าตรงเซเว่นนะคะเหมือนเขาแล้วเขาก็เรียกเมเครื่องไปส่งหน่อย
0: เซเว่นตรงไหนตรงสุขุมวิทตรงเอกมัยเหรอ
1: ใช่ๆค่ะตรงปั๊มเชลล์อะค่ะเขาบอกว่าเมเครื่องไปส่งปั๊มบางจากหน่อยจะไปเอารถค่ะ
0: แล้วแถวนั้นเราก็ไปหาที่ปั๊มบางจากแล้วปรากฏก็ไม่มี
1: ใช่แล้วเราแวกนั้นนะคะตอนนี้เราขับรถจนวนแต่ด้วยความที่คือหนึ่งเราก็ไม่เชื่อว่าที่คุณพ่อพูดอะสถานที่ถูกไหมเราก็เลยไปเราแวกในใกล้ๆทั้งหมดอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เจอ
0: บิ๊กซีตรงนั้นมันก็มีบิ๊กซีนะเอกมัยบิ๊กซีเอกมัยลองไปหาดูยัง
1: ผ่านมาแล้วค่ะก็ไม่มี
0: ลองเข้าไปหาในบิ๊กซีดูยังเพราะมันก็เขียวๆเหมือนกันนะคุณพ่ออาจจะติดภาพว่าเขียวๆหรือเปล่าเพราะบิ๊กซีมันก็มีอยู่ในเอกมัยนะ
1: เขาบอกว่าจอดนอนซึ่งถ้าในบิ๊กซีปกติเขาน่าจะจอดนอนไม่ได้อยู่แล้วที่หนูคิดนะคะเขาบอกเขาจอดนอนแต่ว่าเท่าที่หนูดูตอนนี้กุญแจเขาทั้งสองดอกค่ะของรถตู้ก็คืออยู่ที่ตัวเขาทั้งหมดเลย
0: เขาล็อกรถใช่ไหมเนี่ย
1: ล็อกใช่หนูก็ถามว่าล็อกรถไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกล็อกเพราะว่าหนูจำว่าอะไรที่หนูถามเขาแล้วเขาไม่ชัวร์เขาจะเหมือนคิดแป๊บนึงแล้วเขาค่อยตอบแต่พอทุกครั้งที่หนูลองถามว่าล็อกรถไหมแล้วก็เว้นช่วงใช่ไหมคะแล้วก็ล็อกรถไหมเขาจะตอบแบบล็อกคือตอบเหมือนไม่ได้ต้องคิดว่าล็อกหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรอมีโลตัสไหมแถวนั้นมีโลตัสไห
1: มโล
0: ถ้าบิ๊กซีไปหาแล้วลองหาที่โลตัสไหม
1: โลตัสไม่มีนะคะ
0: โลตัสอ่อนนุชมีไหม
1: ใช่เพราะว่าคือได้เจอหนูเพิ่งโทรคุยกับคุณพ่อเขาบอกว่าวันนั้นน่ะรถเยอะมากเลยในปั๊มอ่ะ
0: ผมว่าน่าจะเป็นพวกเป็นห้างอะไรอย่างงี้ปะถ้ารถเยอะมากเลย
1: แต่ว่าห้างน่าจะเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าจุดสุดท้ายอ่ะคุณพ่อออกจากตัวโรงแรมเน
0: า
1: ะประมาณ4ทุ่มกว่าๆนะคะ
0: 4ทุ่มกว่า
1: ๆใช่ออกจากจัสมิน59อะค่ะ4ทุ่มกว่าๆเลย
0: อ๋อ4ทุ่มกว่าๆเลยแต่ว่าตอนที่วินไปเจอก็คือตอน11โมงของวันจันทร
1: ์ใช่คือใช่ค่ะคือคุณพ่อไปนอนปั๊มคืนวันที่7เน
0: า
1: ะวันคืนวันอาทิตย์ถูกต้องมั้ยคะแล้วพอวันจันทร์นั่นแหละก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าอะเพื่อนเขาติดต่อแต่ว่าติดต่อไม่ได้ซึ่งถ้าที่หนูสอบถามจากเพื่อนนะคะก็คือเขาบอกว่าช่วงประมาณ8โมงกว่าซึ่งหนูไปดูในประวัติโทรศัพท์คุณพ่อก็มีโทรออกจริงอ่ะเนาะว่าเขาถามว่าโรงแรมอะไปทางไหนเขาจําไม่ได
0: ้
1: ซึ่งตอนนั้นหนูเลยไม่รู้ว่าเขาออกมาจากรถแล้วหรือยังหรือว่าไปซื้อมือถือหรือยังเพราะว่าโทรหาช่วงเพื่อนประมาณ8โมงถึง9โมงอะค่ะในไทม์ไลน
0: ์บ้านเราอยู่ที่ไหนอะคุณโน้ต
1: บ้านเป็นคนจังหวัดราชบุรีค่ะ
0: บ้านคุณพ่อที่พักอยู่ในกรุงเทพนี่คืออยู่ที่ไหนกับใครยังไง
1: ไม่มีเลยค่ะคือพ่อเขารับส่งเพื่อนใช่ไหมคะจากหัวหินแล้วก็มาส่งที่สุขุมวิท59โรงแรมจัสมินนะคะ
0: แสดงว่าคุณพ่อแล้วคุณพ่อกลับไปพักที่ไหนครับตอนนี้
1: แล้วตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาที่กรุงเทพ
0: แล้วปกติคุณพ่อนอนที่ไหนครับบ้านคุณพ่ออยู่ที่ไหนเอ่ย
1: อยู่ราชบุรีค่ะ
0: อ๋ออยู่ราชบุรีเลยหรอ
1: ใช่ใช่นอกจากว่าถ้าเวลามีทริปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าจบทริปแล้วเขาถึงจะกลับบ้านทีเดียว
0: อ๋อก็คือบ้านเขาจริงๆก็คืออยู่ที่ราชบุรี
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วเขาคุ้นเคยถนนเส้นทางกรุงเทพตรงไหนที่เขามาเป็นประจำที่มาบ่อยๆที่สุดเลยอะละแวกไหนพอทราบ
1: คือของที่ถ้าสมมติอันไหนไม่คุ้นใช่ไหมคะเขาอาจจะปักแมพเพราะว่าเขาอะขับรถมาถ้าเปรียบเทียบร่วมก็ต้องน่าจะร่วม 20-30 ปีได้เลยอะค่ะเพราะว่าเขาก็เดินทางโดยตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วคุณโน้ตนี่พักอยู่กับคุณพ่อไหมที่ราชบุรีเหมือนกันปะ
1: ใช่ค่ะคือโน้ตเราทำงานกรุงเทพแต่โน้ตนะคะจะกลับบ้านทุกวีคือเราทำงานจันทร์ถึงศุกร์น้องเสาร์อาทิตย์เราก็จะกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อแต่คุณพ่อก็คือปกติก็คือพักอาศัยอยู่ที่ราชบุรีเลย
1: ใช่ถูกต้อง
0: จะเข้ามากรุงเทพจะเข้ามากรุงเทพ
1: ก็ทําไงไม่มีอะไรครับก็จะกลับบ้านอยู่บ้านนอกจากเค้ามีทริปอย่างเงี้ยค่ะมีหรือว่ามีคนให้เช่ารถไปอะไรเงี้ยเค้าก็ถึงจะไปตรงโน้นตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็กลับบ้าน
0: บิ๊กซีนี่ทางเจ้าหน้าที่จสร.เราช่วยตรวจสอบให้แล้วนะขอบคุณทางบิ๊กซีด้วยนะฮะบิ๊กซีก็บอกไม่มีนะแล้วก็สน.ทองหล่อนี่ล่าสุดบอกว่ายังไม่พบเจอรถแล้วก็ทางอ่อนนุชใครอยู่แถวอ่อนนุชนะถ้าฟังจสร.อยู่รบกวนหน่อยนะฮะโลตัสอ่อนนุชอ่ะไม่แน่ท่านอาจจะจำผิดก็ได้นะ น่าจะเป็นโลตัสอ่อน
1: ตอนนี้สิ่งที่โน้ตกำลังจะโทรหาอีกทีนึงแต่ยังติดต่อไม่ได้คือด้วยความที่พ่อเขาพูดแต่คำว่าบางจากเนาะโน้ตก็เลยลองเซิร์ชใน Google เขาค้นหาแบบว่า call center บางจากแต่ว่ายังติดต่อเขาไม่ได้ว่าเผื่อเขาจะมีแบบว่าคอนเนคชั่นใช่ไหมคะที่ถ้าเจอปั๊มไหนแล้วเห็นจอดรถนานๆอย่างเงี้ยค่ะที่ปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเท่ากับว่าเบ็ดเสร็จอ่ะอันนี้ก็น่าจะร่วมประมาณเข้าวันที่2แล้วถ้ารถยังจอดที่ปั๊มบางจากนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการขยับขยื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับมีคนแนะนำมาบอกว่าสุขุมวิท50น่าจะเป็นโลตัสหรือว่าอะไรสุขุมวิท50เนี่ยโลตัสตรงที่สุขุมวิท50เขาบอกว่าใกล้เคียงกับจุดนี้เหมือนกัน
1: หนูที่หนูถามพ่อเขาบอกว่าปั๊มอ่ะมันใกล้เขาก็เลยไม่ได้ใช้แมปพอออกจากซอย59เพราะว่าซอย59เป็นซอยตันใช่ไหมคะ เขาบอกว่าเหมือนเจอจะขึ้นทางด่วนหรือว่าสะพานลอยนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องขึ้นให้เลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วปั๊มก็อยู่แถวนั้นซึ่งโลเคชั่นนั้นนะคะหนูลองไปแล้วอะเนาะก็ยังไม่พบ
0: มันคือตรงไหนมันคือตรงไหน
1: จำสับสนหรือเปล่าม
0: ันใกล้ทางด่วนด้วยเหรอตรง62เหรอ
1: พ่อบอกนะคะเขาใช้คำพูดว่าออกจากโรงแรมปุ๊บขี่มาเงี้ยมันเหมือนเป็นสะพานลอยหรือทางด่วนแต่เราไม่ต้องขึ้นนะเราเลี้ยวซ้ายเลย
0: เลี้ยวซ้ายเลย
1: ใช่เพราะว่าถ้าซอยสุขุมวิท59อะค่ะมันจะเป็นซอยตัน
0: อ่าฮะใช่
1: ใช
0: ่62เปล่า62มันก็ใกล้กับทางด่วนนะสุขุมวิท62
1: ค่ะอันนั้นหนูเข้าไปแล้วก็ไม่เจอ
0: ไม่เจอเหรอไปหาแล้วใช่ไหมที่ปั๊มบางจากตรง62อะนะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: อ้าวเดี๋ยวยังไงช่วยกันนะ
1: มีคน
0: เขาแนะนำโลตัสสุขุมวิท50มานะคุณโน้ต
1: ครับได้ค่ะ
0: เผื่อแล้วก็บิ๊กซีสุขุมวิท70อันนี้เขาช่วยกันใหญ่เลยนะเขาแนะนำมา
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ค
1: ือจะรอให้
0: เข้าใจช่วยกัน
1: สำหรับหนูเนาะส่วนตัวสิ่งที่เรารู้สึกโชคดีคือถูกเจอคุณพ่อเพราะว่าถ้าวันนั้นเป็นต่างจังหวัดที่คุณพ่อคงต้องไปคนเดียวแล้วแบบติดต่อไม่ได้แล้วคือหนูขอโทษที่ร้องไห้นะคะ
0: ไม่เป็นไร
1: ต่อหน้าพ่อกับแม่คือเราต้องเข้มแข็งเนาะหนูไม่อยากให้แม่เครียดคือทั้งเพื่อนๆทั้งคุณตำรวจทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราโชคดีที่เราอยู่กับสังคมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะคือถามว่าถ้าสุดท้าย last case ไม่เจอรถอย่างเงี้ยหนูเสียดายไหมจากใจเนาะหนูไม่ได้เสียดายเราถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่สิ่งที่เราได้มาคือเราเจอพ่อเราเจอสิ่งที่สำคัญมากกว่ารถ
0: ใช่ใช่ใช่และคุณพ่อท่านก็ปลอดภัยดีไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรตรงไหนมากมายใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เนาะเราได้ของสำคัญของเราแล้วแต่ที่เหลือก็เดี๋ยวช่วยกันละกันอย่าเพิ่งหมดหวังนะฮะอย่าเพิ่งหมดหวังยินดีเอาใจช่วยนะอ๋อผมถามนิดนึงดิว่ารถคันนี้เป็นรถของคุณพ่อเลยเหรอท่านซื้อเองอะไรเอง
1: ใช่คือรถคันนี้คุณพ่อเขาซื้อต่อมาแล้วคือแม่หนูเขาก็เครียดเนาะผู้สูงอายุเนาะหนูก็เมื่อเช้าหนูก็มีการปลอบแหละบอกว่าแม่ไม่ต้องเครียดเลยรถคันนี้คือหนูก็ผ่อนแล้วหนูก็ไปตัดให้อะไรเงี้ยนะไม่ต้องเครียดทุกอย่างค่ะมันมีมาเนาะแล้วมันก็ดับไปสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเจอกันอะคือดีที่สุดแล้วที่เราเจอพ่อคือของถ้าสมมุติว่าเรายังมีชีวิตอะมันหาใหม่ได้ไม่เป็นไรเพราะรถอะค่ะคือหนูก็ลองไปเซิร์ชเนาะแล้วก็ให้เปรียบเทียบให้เขาดูว่าอ่ะอันนี้คือรถปี05ถ้าสมมุติว่าจะขายอะมันขายได้ประมาณ 3-4 แสนใช่มันเป็นเงินแต่ถามว่ารถเรายังดีว่ามีประกันถ้าสมมุติว่าเขาตรวจสอบได้ว่าเอ้ยมันสูญหายแน่ๆอย่างเงี้ยกับประกันประเภท2บวกที่เราทำมาเขาก็ยังมีเงินให้แล้วก็ไปซื้อใหม่ได้ดังนั้นคือแม่ไม่ต้องเครียดคือสิ่งที่แม่ต้องทำตอนนี้คือปล่อยวางให้มันสบายแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้าเจอถือว่าอ่ะโอเคแต่ถ้าไม่เจอเราก็ยังสามารถหาใหม่ได้เราก็ยังมีชีวิตดำเนินต่อได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าทั้งแม่เครียดมันก็ส่งผลกับสุขภาพมันก็ไม่ได้ดีกับใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
0: ยังไงคุณพ่อแข็งแรงดีตามที่คุณหมอบอกเนาะว่าอาจจะเป็นแพนิคหรืออาจจะวิตกกังวลชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าสุขภาพโดยรวมเห็นบอกว่าแข็งแรงดีใช่ไหมที่บอกไปตรวจมา
1: ใช่ค่ะก็ยังไม่ได้ขนาดเป็นไม่ได้เป็นอัลไซเมอร
0: ์เดี๋ยวเราช่วยกันตามหายังไงเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนกันคุณโน้ตขอบคุณมากนะครับยังมีหวังยินดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีครับ นะขอบคุณคุณโน้ตนะเป็นพี่สาวของคุณปอนคุณปอนนี่เป็นคนที่แจ้งจสร้อยมาก่อนท่านแรกนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นทางคุณโน้ตดำเนินเรื่องราวต่อนะครับยังคงตามหากันอยู่นะสำหรับรถตู้โตโยต้าคอมมูเตอร์สีบรอนเงินฮอนด้าคู่งองู8646กทมด้านหลังเด่นมากเลยเป็นสติกเกอร์ตัวใหญ่เลยสีฟ้าเขียนว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นแล้วก็มีรูปนกอินทรีอยู่ด้วยนะฮะสุขุมวิท59หรือว่าอาจจะไกลกว่านั้นคุณพ่อจำได้แค่ว่าเป็นปั๊มบางจากแต่อาจจะไม่ใช่ปั๊มบางจากก็ได้งองูนะฮะฮอนด้าคู่งองู8646กทม.โตโยต้าคอมมูเตอร์สีบรอนเงินฮอนด้าคู่งองู8646กทม.ใครเจอจอดอยู่ที่ไหนติดต่อกลับได้เลยนะฮะ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะอัธวิชแจงพิรุธบริษัทซินเคยหยวนเปิดโรงงานอีกครั้งและผู้ว่าราชการเชียงใหม่เรียกประชุมหน่วยงานพื้นที่เร่งกวาดล้างนอมินีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามา

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5
1: ปีเปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
2: จริง
3: ว้าว
1: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
2: จริงจริงจริง
4: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: อัธวิทย์แจงพิรุธบริษัทซินเคยวนเปิดโรงงานอีกครั้งทั้งที่ไร้เต่าปรุงน้ำเหล็กคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติตั้งข้อสังเกตกรณีบริษัทซินเคยวนสตีลจำกัดได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดโรงงานผลิตเหล็กอีกครั้งทั้งที่ยังไม่มีการติดตั้งเตาปรุงน้ำเหล็กพร้อมเสนอให้ภาครัฐยกระดับมาตรการควบคุมมาตรฐานการผลิตเหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกรณีอาคารสำนักการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี2568โดยระบุว่าจากการตรวจสอบหลังเกิดเหตุพบว่าเหล็กบางส่วนของบริษัทคินเคยหยวนซึ่งผลิตจากเตาหลอมแบบ IFมีปัญหาไม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยเตาประเภทนี้หากใช้เศษเหล็กคุณภาพต่ำเป็นวัตถุดิบอาจทำให้คุณภาพเหล็กไม่สม่ำเสมอจึงจำเป็นต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กเพื่อปรับคุณภาพทางเคมีให้ได้มาตรฐานทั้งนี้ยังมีข้อสงสัยสำคัญ3ประเด็นได้แก่การปลดอายัดเหล็กเส้นกว่า 40,000 เส้นโดยไม่ได้ตรวจสอบครบทุกเตาล้อมการที่รายงาน EIA ระบุว่าการติดตั้งเตาปรุงน้ำเหล็กแต่เมื่อตรวจสอบกลับไม่พบและการเปลี่ยนหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานในการอนุญาตเปิดโรงงานรอบล่าสุดพร้อมเสนอให้รัฐบาลห้ามนำเหล็กจากเตาหลอม IF ไปใช้ในอาคารสูงและโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐรวมถึงกำหนดให้โรงงานผลิตเหล็กทุกแห่งต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กและให้บริษัทชินเคยหยวนติดตั้งระบบดังกล่าวตามรายงาน EIA ก่อนเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ตลอดจนตรวจสอบเหล็กสต็อกเดิมที่เคยถูกอายัดอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรียกประชุมด่วนทุกหน่วยงานความมั่นคงเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจแบบอำพรางทั้งนอมินีผู้มีอิทธิพลและแรงงานผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
7: ที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราธิศรผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมการวางแนวทางการจับตาขบวนการนอมินีที่ใช้ชื่อคนไทยบางหน้ารวมถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลและแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่อย่างเข้มงวดซึ่งมีข้อมูลการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องในหลายมิติทั้งการตรวจสอบการให้สัญชาติที่ไม่ถูกต้องการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการหลีกเลี่ยงภาษีและการออกใบอนุญาตทำงานรวมถึงการตรวจสอบธุรกิจที่ต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายนอมินีโดยเฉพาะกรณีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของผู้ถือหุ้นด้วยการถอดชื่อคนไทยซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ51ออกแล้วนำชื่อชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้นหรือสวมสิทธิ์แทนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายในการถือครองกิจการของคนต่างด้าวทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้ทุกภาคส่วนเร่งบูรณาการฐานข้อมูลและเรื่องร้องเรียนทั้งหมดให้เป็นชุดเดียวกันเพื่อเตรียมเปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากเชียงใหม่อย่างจริงจังศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
5: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระหว่างวันที่9ถึง14มิถุนายนนี้เฝ้าระวังฝนตกหนักโดยกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่10ถึง13มิถุนายนนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า
8: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม่
0: ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอเจแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนประเภทที่1ท่านสมาชิกได้รับเงินกองทุนคืนนะครับมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ครับและได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับท่านใดสนใจสามารถสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้เลยนะครับสามารถผ่อนชำระได้ครับ 0% นาน6เดือนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้02150888สำหรับประเภทที่3ครับแตกต่างกันตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่เรื่องของสิทธิประโยชน์อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษยังมีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ยังคงเดิมครับสามารถผ่อนชำระได้เช่นเดียวกัน 0% นาน3เดือนครับเงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นครับรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลพิกอัพส่วนบุคคลและพิกอัพเชิงพาณิชย์ครับหากสนใจติดต่อสอบถามได้ครับหมายเลขโทรศัพท์02150888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับคุณวิชาญ93สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมคนเสมาเสมาที่ผมฟังรถตู้นี่บอกว่าปั๊มเยอะตรงใกล้ๆทางด่วนนี่ผมคิดว่าซอยตรง62นะ
0: 62เขาบอกเขาไปหาแล้วอะครับพี่วิชาญไม่เจอ
1: เลยครับ
0: ใช่เขาบอกเขาไปหาตรง62แล้วไม่เจอ
1: ไม่เจอผมก็ตอนแรกเห็นลูกสาวเขาเหลือใครครับพูดบอกว่าบอกว่าแถวทางด่วนผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าต้องออกทาง62มันจะมีปั๊มบางจากว่าแบบเป็นนะตรงนั้นจะจอดรถนอนได้ฮะมันรถตู้จอดมีรถอะไรเยอะแยะ
0: ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาไปหาแล้วไม่เจอครับ
1: ออกมามันจาก62มันจะมีฝามือก็ปั๊ม
0: ม
1: ังจากเหมือนกันตรงนั้นก็จอดได
0: ้ครับผมแล้วตอนนี้พี่วิชาญอยู่ไหนแล้วครับ
1: ฮะ
0: ตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วครับ
1: ตอนนี้ผมจีตอนที่ผมรายงานข้อมูลก็ผมอยู่4แยกก้องงัวนะ
0: ข้
1: ามปิ่นเก้ามาโอ้โหตกใกล้เบอร์3เลยเทละเลนนาดเลยตอนนี
0: ้ตกหนัก
1: แล้วผมก็วิ่งมาเรื่อยๆก่อนที่รอสายผมอยู่ที่สายใต้เก่าครับจอดรอแล้วครับเพราะว่าฝนมันตกหนักครับใช้เบอร์3อยู่ตลอดเวลา
0: แต่รถไม่ได้มีอุบัติเหตุใช่ไหมครับ
1: ก็วิ่งหาบริษัทไปเรื่อยๆตอนนี้ผมเลยต้องมาจอดหลบฝนอยู่ที่สายใต้ใหม่ไอ้สายใต้เก่าครับขอโทษครับ
0: ถนนบรมใช่ไหมครับ
1: ถนนบรมครับขาออกครับขาออก
0: ครับผม
1: นะแต่คู่ต่างหางก็เริ่มเยอะแต่ว่าทางด่วนก็เห็นวิ่งมันเยี่ยวสงสัยรถโ
0: คร
1: งการจะหลบก
0: ็
1: มองดูนะ
0: ยังหนักอยู่ใช่ไหมครับ
1: ยังไงก็ผมก็ขอให้คุณเสมาอย่าฝนตกฝนหยุดจะได้กลับบ้านไม่เจอฝนนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอเ
0: พ
1: ื่อนเพื่อนมาจีตุกตุกท่านด้วยคร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวิชาญ93นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับหลายท่านที่เพิ่มเติมเบาะแสกรณีรถตู้ที่เราตามหากันอยู่นะครับเป็นรถตู้ Toyota Commuter สีบรอนเงินนะครับฮอนด้าคู่งองู8646กทมนะครับฮอนด้าคู่งองู8646กทมนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นจุดสังเกตเลยมีสติ๊กเกอร์เป็นภาษาไทยสีฟ้าเด่นเลยนะกระจกหลังเค้าอะเขียนว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นฟ้าสางที่ต่างถิ่นเด่นเลยครับกระจกหลังอะดูทะเบียนก็ได้นะฮะฮอนด้าคู่งองู8646กทมนะครับ Toyota Commuter สีบรอนเงินถ้าพบเห็นว่าจอดอยู่ที่ไหนรีบติดต่อกับจสร้อยได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายหลายท่านโอ้โหขอบคุณมากๆฮะนะทางคุณโน้ตนี่บอกว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกๆท่านเลยนะซึ้งน้ำใจมากเพราะว่าทุกท่านเนี่ยช่วยกันหาแล้วก็ช่วยเพิ่มเติมมาไม่เพียงแต่เฉพาะหน้าไมค์แล้วก็ในคอมเมนต์ YouTube นะหลังไมค์นี่เจ้าหน้าที่รับสายมานี่หลายท่านเลยนะแนะนำจุดนู้นแนะนำจุดนี้นะครับโลตัส นะสุขุมวิท50คุณปรีชาแนะนำปั๊มน้ำมันบางจากปรีดีพนมยงสุขุมวิท71เมื่อสักครู่คุณวิชานนะฮะก็บอกว่าสุขุมวิท5062นะฮะคุณเอกชัยนะฮะก็บอกว่าแนะนำที่โลตัสสุขุมวิท50เพราะว่าตนเองเนี่ยก็ขับรถตู้เหมือนกันแล้วก็เคยไปจอดนอนอยู่แถวนั้นด้วยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนที่ขับรถตู้ก็ไปจอดพักหรือว่าจอดรออยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเนี่ยก็ให้ข้อมูลมาหลายท่านเลยฮะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะครับทุกๆท่านเลยนะที่ช่วยกันเพิ่มเติมเบาะแสให้คุณสมพรนะฮะบอกว่าเอกชัย69ฝนตกหนักครับคุณจตุพลบอกว่าแถวกระทรวงสาธารณสุขฝนตกหนักมากเลยมองไม่เห็นทางเลยแต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆพี่วันบางรักแถวดีโอสยาม3ยอดฝนตกที่ปัดน้ำฝนเบอร์2เบอร์3หนักมากนะฮะคุณสมทรงบางยี่เรือฝนตกแล้วคุณกระปุกแดงพี่เดือนเพ็ญสวัสดีด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญก็เพิ่มเติมมาให้บอกว่าฟ้าร้องเลยฝนหนักเลยเอกชัย131พระราม2ซอย100นะพระราม4คลองเตยมองไปด้านนอกก็ไม่น่าจะรอดครึ้มหมดเลยลมแรงด้วยไม่แน่ใจว่าระหว่างที่พูดอยู่นี่ตกหรือยังแต่ว่ามองไปไกลๆนี่เห็นว่าตกแล้วตกแรงด้วยนะครับหลายพื้นที่เลยมีกลุ่มฝนนะครับ14นาฬิกาที่ผ่านมาเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสถานีเรดาร์ตรวจอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่เขตทวีวัฒนาตลิ่งชันบางแคบางบอนหนองแขมบางขุนเทียนคลองสามวาคันนายาวเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตทวีวัฒนาครับ 21.5 มิลลิเมตรนะฮะฝนมาหนักเลยครับหลายพื้นที่เลยฮะมองไปแถวอโศกนี่มืดมาเลยฮะน่าจะตกหนักเหมือนกันครับแถวอโศกแถวรัชดานะครับมองไปด้านนู้นนี่คือมองไม่เห็นตึกแล้วอะข้างนอกนี่คือขาวและเทาไปหมดเลยยังไงใช้รถใช้ถนนเพิ่มเติมความระมัดระวังกันนะครับเป็นห่วงหลายท่านนะฮะช่วงนี้ฝนเทลงมาหนักหลายพื้นที่เลยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะสะดวกรวดเร็วท่านอื่นๆจะได้รับทราบถึงสถานการณ์จุดที่เพื่อนสมาชิกอยู่กันด้วยนะฮะใจเย็นกันนิดนึงนะฮะช่วงนี้ฝนตกถนนเปียกลื่นนะครับคุณลี่คิมฮวงนะฮะบอกว่ารัชดาภิเษกฝั่งขาออกแถวโรงแรม The Plaza Bangkok มีปิกอัพชนกับบรรทุกเป็นรถบรรทุกถังแก๊สแล้วก็ไปชนแบรีเออร์ด้านขวาเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำรถมาลากออกจากที่เกิดเหตุแล้วขอบคุณคุณลิคิมฮวงด้วยนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ก่อนหน้านี้รับแจ้งจากคุณตู่ระยองทักทายพี่ตู่ด้วยนะฮะมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าบ้านบึงมาผ่านทองเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณวิชัยรักบรมขาออกต่างระดับสิรินธรไปราชพฤกษ์เคลื่อนตัวได้สองฝั่งแต่ฝนตกหนักมากนะฮะขอบคุณด้วยนะครับคุณหัวโต99ทางหลวง3233ดอนตูมนครชัยศรีนครปฐมการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าฝนตกหนักนะฮะใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2เบอร์3สลับกันเลยตรงข้ามวัดดอนตูมจนถึงตัดทางหลวง375มีรถของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า 7-8 คันลักษณะเหมือนเป็นการทำงานเปลี่ยนสายไฟฟ้านะแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายพี่หัวโต99บอกว่าฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังสำหรับจุดนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้ากับการเคลื่อนตัวได้พี่พันอยู่วิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้าครับบางเขนไปราชวิภาเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านพี่เด็กวัดป่าสวัสดีนะครับพี่เด็กวัดป่าบอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าฝนตกหนักมากน้ำเริ่มท่วมขังตามทางแล้วเนื่องจากระบายไม่ทันเป็นช่วงต่างระดับบางรักน้อยข้ามถนนรัตนาธิเบศรที่จะมุ่งหน้ามาวงเวียนอุโมงค์ลอดบางขุนกองขอบคุณพี่เด็กวัดป่านะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากฝนตกหนัก2ด้านเลยนะครับคุณบุญมีบางกรวยไซน้อยฝนตกหนักเหมือนกันโอ้โหตอนนี้หลายพื้นที่ครับคุณวิชัยรักบรมต่างระดับสิรินธรโค้งสายใต้กับฝนตกหนักแต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณวิชาน93เมื่อสักครู่เพิ่มเติมหน้าใหม่ไปละบรมสะพานถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าการจราจรนะไม่ติดแต่ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับฝากระวังด้วยคุณทวัตพญาไทขาเข้ามุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิท้องฟ้ามืดครึ้มฝนใกล้จะตกผมว่าตอนนี้ตกหนักแล้วแหละแถวนั้นอ่ะเพราะผมมองไปด้านนู้นนี่โอ้โหมองไม่เห็นตึกแล้วอ่ะก การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะช่วงนี้ฝากระมัดระวังนะครับหลักๆจะรับแจ้งเรื่องฝนมาอย่างเดียวเลยการจราจรเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ฝนตกค่อนข้างหนักในหลายพื้นที่เลยพี่น้อยมิเตอร์สวัสดีพี่น้อยด้วยนะครับพี่น้อยบอกว่าอยู่เทิดไทยพุทธากาศบางตลาดตรงตลาดพลูการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับแต่ฝนตกเหมือนกันนะบริเวณจุดดังกล่าวช่วงนี้ไปติดตามรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อพบกับคุณบุษบงบุษปวนิชครับ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ครับผม
3: เปิดเรดาร์ไปด้วยจะได้เข้าบรรยากาศ
0: เอาฝนด้วยนะควบคู่กันไปเลย
3: วันที่ฝนตกไหลลงที่หน้าต่าง
0: ตึงๆโต๊ะ
3: ตึงๆโต๊ะโอ้ยตอนนี้ฝนเยอะมากเลยมาจากทางด้านสัมภารนครปฐ
0: ม
3: เข้าทวีวัฒนาเนี่ยทวีวัฒนาเนี่ยปริมาณฝนสูงสุดนะ 21.5 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ทะแยงขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ น่ะนะคะก็รอรับฝนกันก็เมืองนนท์ทางด้านจตุจักรเนี่ยตอนจากบางเขนเนี่ยสายไหมไปอีกแล้วมาแล้วนะคะได้บรรยากาศแต่ว่าเหลือเวลาอีกแค่19วันเท่านั้นเองนะจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.นะคะเปลี่ยนไหมหรือไปต
0: ่อ
3: แต่ยิ่งเหลือวันน้อยเนี่ยประเด็นมันก็เลยเข้มข้นนะคะทางด้านของผลถ้าจำได้เรื่องเกี่ยวกับการทุจริตจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครที่เคยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วก็กลายเป็นประเด็นตอบโต้กันไปมาแล้วก็เมื่อวานนี้ทางด้านของส.ส.พรรคประชาชนก็ออกมาบอกว่าเอาผิดน้อยมากนะ12คนผิดวินัยไม่ร้ายแรงลงโทษแค่ตัดเงินเดือน
0: 2%
3: หรือประมาณ600บาทต่อคนเออ600บาทต่อคนมันก็เลยทำให้สังคมตั้งคำถามถึงบทลงโทษที่เบาเกินไปเมื่อเทียบกับข้อกล่าวหาเรื่องการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกินจริงนะคะ
0: ครับ
3: ซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.และเป็นผู้สมัครกทม.นะคะก็ยืนยันว่ากรณีดังกล่าวยังไม่ยุตินะ
0: ยังไม่จบ
3: เนื่องจากพอเรื่องนี้เอาเข้าสู่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายบริหารเห็นว่าโทษมันเบาไปก็เลยตีกลับให้ไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะซึ่งสอดคล้องกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชค่ะอดีตรองผู้ว่ากทม.ซึ่งรับผิดชอบทางด้านของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยตรงนะคะก็บอกว่ามีการสอบสวนเป็นระยะนะคะล่าสุดก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมปีนี้เองนะคะที่มีการเสนอผลวินิจฉัยว่าความผิดไม่ร้ายแรงลงโทษตัดเงินเดือน 2% แต่ว่าคณะกรรมการของกทม.เห็นว่าเบาเกินไปและยังมีข้อสงสัยในสำนวนอีกหลายประเด็นจึงตีกลับไปให้สอบสวนเพิ่มเติมนะคะทำให้จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีข้อสรุปไม่ว่าฝ่ายบริหารจะยอมรับผลการลงโทษหรือฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการที่เห็นว่ารับไม่ได้จึงเป็นการตีกลับให้พิจารณาใหม่และขอให้สังคมรอผลสอบสวนที่ชัดเจนนะคะแต่จริงๆก็ช้าไปนะทำไมมันสอบสวนนานจังนะ
0: ต้องใช้เวลาเนี่ย
3: นานไป
0: งานละเอียดต้องใช้เวลา
3: ใช่ๆจะไปรู้ได้ไงเขาบอกข้อมูลต้องชัดเจนละเอียดรอบคอบมากขึ้น
0: เห็นไหมมันก็ต้องทิศทางนี้งานละเอียดก็ต้องใช้เวลา
3: แต่จริงๆก็แหมพอมันเปิดช่องโหว่นะมันก็ต้องเอาให้เกิดความเข้มข้นจริงๆไม่น่าประวิงเวลาจนกระทั่งมาถึงเลือกตั้งใหม
0: ่
3: แล้วก็ทำให้กลายเป็นประเด็นที่ถูกโจมตีได้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องการแชร์กันต่อเนื่องเนี่ยแหละค่ะนะคะเรื่องทุจริตเรื่องอื้อฉาวของอดีตผู้ว่าของการอะไรการบริหารงานในช่วงที่เป็นผู้ว่ากท
0: ม.
3: ของอาจารย์ชัชชาติด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการเชื่อมโยงไปถึงทางด้านของคุณจิรายุหงทรัพย์ที่ออกมาแฉบอกว่ามีจดหมายเปิดผนึกถึงทางด้านของคุณจิรายุนะว่ามีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศกันด้วยไปทำนู่นทำนี่กันนะไปอมของหลวงกันในห้องผู้ผอ.เขตอะไรเงี้ยนะคะก็มีการโยงไปถึงพรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วคราวนี้พรรคเพื่อไทยอ่ะเขาไม่ได้ส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.แต่เขาส่งสก.นะคะเขาใช้ชื่อว่าผู้สมัครสก.เพื่อไทยไลฟ์ลงตัวผอ.เขตอะไรเงี้ยนะคะก็มีการโยงไปถึงพรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วคราวนี้พรรคเพื่อไทยอ่ะเขาไม่ได้ส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.แต่เขาส่งสก.นะคะเขาใช้ชื่อว่า

0: แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นสมาชิกพรรคแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกหรือผู้สนับสนุนพรรคจะต้องมีมุมมองที่สอดคล้องกันในทุกประเด็นนะคะโดยทางกลุ่มขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นหรือข้อขัดแย้งที่ปรากฏเป็นข่าวที่ตัวแทนกลุ่มผู้สมัครสกได้พยายามติดต่อไปยังอดีตสสกทมรายนี้เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้สมัครสกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เลยต้องส่งผ่านความชัดเจนนี่แหละค่ะ มายังสาธารณชนถึงการเคลื่อนไหวของอดีตสสว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเพื่อไทยที่ลงสมัครสกในครั้งนี้นะคะแล้วก็ย้ำว่าแนวทางหลักของกลุ่มก็คือการทำงานในพื้นที่เสนอแนะตรวจสอบและสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบริหารกทมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผู้สมัครสกสังกัดพรรคเพื่อไทยเมื่อเขาเลือกตั้งปี65เนี่ยก็คือเขาก็แยกตัวออกมาใช้ชื่อว่าเป็นกลุ่มคนทำงานแทนก็ไม่ได้ลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นด้วยเช่นเดียวกันมาดูกันทางด้านของพรรคประชาชนนะคะก็มีประเด็นที่ผู้สมัครสกเขตพระนครนะคะปรากฏว่าผู้สมัครอิสระกับผู้สมัครของพรรคประชาชนใช้สีเดียวกันป้ายสีส้มป้ายสีส้มเลยทำให้ทางด้านของนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรค่ะอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาชี้แจงโพสต์ผ่าน Facebook นะคะว่าผู้สมัครสกของพรรคที่เขตพระนครก็คือนายอดิเจตประยูรพฤกษ์นะคะก็ใช้ป้ายสีส้มแต่ปรากฏว่ามีผู้สมัครอีกคนนึงเป็นผู้สมัครอิสระก็คือคุณสัสสิธรประสิทธิ์พรอุดมแล้วก็เขียนป้ายว่าสกของประชาชนนั่นเป็นผู้สมัครอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพรรคนะคะก็เพราะฉะนั้นก็อยากให้ที่ตัดพิจารณาให้ดีดูให้ชัดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผู้สมัครของพรรคประชาชนเขาจะมีโลโก้พรรคแล้วก็มีเขียนชื่อว่าพรรคประชาชนนะคะอันนี้ก็เตือนกันไว้ก่อนเดี๋ยวผิดกาผิดหมายเลขสกนะสกนะคะอันนี้มาดูทางด้านของกรุงเทพมหานครเองก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะเรื่องเกี่ยวกับการทำความเข้าใจกับผู้ที่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกนะคะโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะทยอยส่งรายชื่อไปที่บ้านนะว่าเรามีไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยไหน
1: นี่ยังไม่ได้เลยนะยังไม่ได้เลย
0: ก็เดี๋ยวเขาคงใกล้ๆไปแล้วมั้งบางบอนนี่มันไกล
1: ไกล
0: กทมไกลการ
1: ถือว่าเป็นอะไรนะกรุงธนใต้อะ
0: กรุงธนใต้ของเรามันเป็นกรุงกทมเหนือเราเป็นเหนือเราก็เลยเหนือกว่า
1: เรามันกรุงธนใต้ไง
0: ใต้ไปสินะเขาบอกเอางี้คุณก็คลิกเข้าไปเช็ครายชื่อได้เขามีนะของกรุงเทพมหานครสามารถไปเช็คไปได้ของกรมการปกครองด้วยนะคะก็ไปดูว่ามีชื่อของเราแล้วหรือยังนะก็จนถึงวันนี้จนถึง17มิถุนายนสามารถแจ้งเพิ่มถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะก็ไปติดต่อฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.1444นะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งฟังให้ชัดนะเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสก28มิถุนายน2569 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีเลือกตั้งนอกเขตถ้าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้ให้แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ก่อนวันเลือกตั้งได้7วันหรือหลังวันเลือกตั้งได้7วันนะคะช่องทางแจ้งเหตุก็คือเว็บไซต์ของกกต.ก็คือ www.ect.go.th นะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Vote ได
1: ้โหลดอยู่
0: ดาวน์โหลดกำลังดูอยู่ใช่ไหมกำลังเช็คใช่ไหม
1: เมื่อกี้ที่ดังติ้งนั่นแหละ
0: อ๋อทำงานไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยหรือจะตี
1: โหลดอยู่ไงเนี่ย
0: ทำงานไปด้วยใช่ไหมก็โหลดแอปทันทีนะคะทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าวันนี้นายธนิตตันบัวคลี่นะคะก็ลงพื้นที่ไปติดตามความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่เขตใหญ่เลยที่เขตพญาไทค
1: ่
0: ะก็มีการตรวจสอบกันเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำนะคะถึงให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการงานทะเบียนทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งในส่วนของการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและก็ผู้ว่ากทมต้องชื่นชมนะคะในส่วนของเขตพญาไทมีการบูรณาการแล้วก็ขับเคลื่อนงานเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เชิงรุกค่ะซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญก็คือการจัดทำ QR code สำหรับประชาชนเพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลการและการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งได้โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพญาไทมีการย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์เข้าไปในอาคาร32หน่วยนะคะประชาชนก็สามารถตรวจสอบได้ว่าหน่วยเลือกตั้งเดิมที่เคยไปใช้สิทธิ์เนี่ยมันถูกย้ายเข้าไปในร่มหรือเปล่านะเพื่อลดความสับสน

0: แล้วก็เขตพญาไทก็ยังมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมีการแจ้งเตือนส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการติดป้ายประชาสัมพันธ์กับหน่วยเลือกตั้งเดิมเพื่อให้ประชาชนซึ่งอาจจะเดินทางมาผิดวันในวันเลือกตั้งอย่าผิดวันนะคะอาทิตย์ที่28มิถุนายน8โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: นี่เช็คสิทธิ์ในแอปได้นะสมาร์ทโบสถ์นี่ผมโหลดมาแล้วแล้วผมก็ลองเข้ามาดูแล้วเนี่ย
0: มีไหมมีสิทธิ์ยัง
1: ก็มีแล้วนี่เขาก็ขึ้นมาเนี่ยว่าชื่ออะไรวันเลือกตั้งชื่อสิทธิ์ในการเลือกตั้งม
0: ี
1: ส
0: ิทธิ์เลือกตั้ง
1: สกและผู้ว่ากทม.แล้วก็บอกเขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็มีลำดับที่ในบัญชีรายชื
0: ่อ
1: จะไปทำอะไรแม
0: ่แม่ก็งวดนี้มั้ง
1: 298
0: อ๋อนี่เหมือนแม่เลยแม่29
1: เอาเหรอ
0: เออ
1: ของผม298
0: ลูกมี8แม่อําลูกอ่ะ2ตัว3ตัวมาละ
1: เอาละ
0: เอาละไม่เชื่อกันพ
1: น
0: ันอัน
1: นี้มันตรวจง่ายมันตรวจง่ายสำหรับใครที่จะตรวจสอบ
0: เนี่ย
1: ก็โหลดแล้วก็ใส่รหัสนะบัตรประชาชนแล้วก็ค้นหาใช่ๆ
0: นะคะก็ประเด็นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังโดยปลัดกรุงเทพมหานครย้ำก็คือจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่แตกต่างกันระหว่างการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับเลือกตั้งผู้ว่าเนื่องจากเงื่อนไขทางกฎหมายกำหนดให้คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแตกต่างกันนะคะก็คือถ้าเลือกตั้งสก.ใช้เขตเป็นหน่วยเลือกตั้งขณะที่เลือกตั้งผู้ว่าใช้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเลือกตั้งเดียวนะคะก็เลยทำให้ผู้ย้ายทะเบียนบ้านภายในกรุงเทพมหานครในช่วงก่อนการเลือกตั้งและยังมีชื่ออยู่ในพื้นที่ใหม่ไม่ครบ1ปีอาจจะมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่ากทม.เท่านั้นแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.นะทำให้ประเด็นนี้ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นพิเศษเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจจะส่งผลต่อกระบวนการนับคะแนนในภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นย้ำไว้นะคะใครย้ายเขตไม่ถึง1ปีไม่มีสิทธิ์เลือกสก.นะเลือกได้ผู้ว่าอย่างเดียวนะคะย้ำกันเดี๋ยววันเลือกตั้งเราคงได้พูดกันบ่อยๆขึ้นอาจจะมีปัญหานี่แหละอาจจะเป็นประเด็นนะคะก็ต้องติดตาม
1: ไม่เดี๋ยวถ้าเราเขาไปตรวจสอบสิทธิ์ตรงรายชื่อน่าจะมีบอกนะอย่างในแอปเมื่อกี้เขาก็ยังมีบอกเลยว่ามีสิทธิ์เลือกกทม.และสก.ถ้าคนไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เขาก็น่าจะระบุในน
0: ี้ผู้ว่าก
1: ทม.แล้วเขาก็อาจจะระบ
0: ุกทม.เป็นเขตเดียวเป็นกทม.เป็นเขตเดียว
1: เขาอาจจะระบุในนี้แหละ
0: เดี๋ยวลองดูว่าคุณผู้ฟังลองเช็คดูสิว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกสก.ย้ายไหมย้ายทะเบียนบ้านไม่ครบ1ปีหรือเปล่าลองดูก็ได้นะคะว่ามันจะเป็นปัญหาหรือเปล่านะคะก็ยังไงก็เช็คให้เรียบร้อยจะได้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วคนอ่ะเวลาไปเลือกตั้งนะไม่ค่อยแวะหน้ากูหาหรอกเข้าไปก็จะเข้าไปดูเองเลยไปดูเลยว่าจะไปใช้สิทธิ์เลยคือวางบัตรประชาชนเลย
1: เพราะว่าไอ้ผมเช็คผมจะเช็คตลอด
0: เป็นคนรอบคอบ
1: ใช่ใช่ผมเช็คเลย
0: ไม่เคยเช็คเลยใช่ไหมรู้จำอย่างเดียวเลยว่าตัวเองไปใช้สิทธิ
1: ์คือเราจำลำดับใช่ไหมแล้วเราก็เดินเข้าไปยื่นบัตรประชาชน
0: ไปยื่นบัตรประชาชนเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเช็คกับเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในคูหาไงเขาก็จะบอกเราว่าเอามีชื่ออยู่ตรงนี้ชื่อตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ผมจะเช็คตลอดเลือกตั้งใหญ่ผมก็เช็คจะเดินเข้าไปเช็คตรงบอร์ดตลอด
0: มัวแต่เช็คตอนบ่ายสองกว่าจะได้กากบาทก็ห้าโมงเย็นดี
1: ผมจะเช็คอะไรนานขนาด
0: เผื่อให้รอบครอบ
1: นานเกิน
0: รอบครอบนะคะก็ยังไงก็เตรียมความพร้อมกันก็แล้วกันเพราะมันเหลือเวลาไม่มากแล้วอ่ะแค่19วันเอง
1: สองอาทิตย์ครึ่งโดยประมาณ
0: ใช่ถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.นะคะ
1: ครับ
0: ก็เพิ่มเติมกันค่ะในช่วงนี้ค่ะ
1: ฝนยังตกอยู่เลยนะตลอดช่วงรายการวันนี้
0: ก็ไม่หยุดเลยนี่แล้วเป็นก้อนใหญ่มากขึ้นตรงแถวเนี่ยนนทบุรีเจออีกแล้วอ่ะแบบเป็นสีส้มออกแดงๆหน่อยๆด้วยภาพล่าสุด
1: หลายพื้นที่ฝนตกนะ
0: คร
1: ับขอบคุณครับ
0: ค่ะ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28 มิถุนายน 2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรที่พิพรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: ข้อมูลจากธนาคารออมสินครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนครับจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับจนถึงวันที่31 สิงหาคม 2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center ครับ1115 GSB Contact Center ครับ1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตข้อมูลจากธนาคารออมสินครับยังคงฝากประชาสัมพันธ์ตามหากันอยู่นะครับสำหรับรถตู้ Toyota Commuter สีบรอนเงินทะเบียนนะฮะฮอนคู่งองู8646กทม.ทางคุณพ่อธนศรเนี่ยจำได้แค่ว่าแถวนั้นเป็นปั๊มน้ำมันคาดว่าน่าจะเป็นบางจากอันนี้คือจากคำพูดของคุณพ่อนะฮะที่ก่อนหน้าที่จะความจำเนี่ยหายไปชั่วขณะหนึ่งท่านบอกว่าน่าจะเป็นปั๊มน้ำมันบางจากแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะไม่ใช่ภายในปั๊มน้ำมันบางจากก็ได้เพราะว่าแถวละแวกใกล้เคียงกับสุขุมวิท59เราก็ได้สอบถามไปยังท้องที่แล้วก็มีประชาชนผู้ใจดีพลเมืองดีหลายๆท่านช่วยไปดูให้ก็ปรากฏว่าไม่พบด้านหลังรถเนี่ยจะเขียนว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นนะเป็นสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้สีฟ้าเด่นชัดเลยที่กระจกด้านหลังแล้วก็มีรูปนกอินทรีติดอยู่นะฮะเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นนะของค่ำคืนวันอาทิตย์นะของค่ำคืนวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมาตอนประมาณสัก4ทุ่มหลังจากคุณพ่อเนี่ยไปจอดรถส่งลูกค้าก็รอนะรอลูกค้าระหว่างที่รอเนี่ยไปส่งที่โรงแรมจัสมินสุขุมวิท59ใกล้ๆกันแล้วตัวเองก็บอกว่าไปจอดแวะปั๊มซึ่งคุณพ่อบอกว่าเป็นปั๊มน้ำมันบางจากนะก็ไปนอนแล้วก็มาพบอีกทีนึงเนี่ยก็คือวันที่11ช่วงสายแต่ว่าตัวเองไม่ได้อยู่กับรถละซึ่งไอ้ช่วงนี้แหละที่ทางลูกสาวโทรไปแล้วปรากฏว่าวินมอเตอร์ไซค์เขารับคุณพ่อแล้วก็ไปส่งให้ที่ทำงานเนื่องจากมีการติดต่อพูดคุยกันซึ่งความจำของคุณพ่อเนี่ยมันหายไปในช่วงเวลานั้นแต่ว่าเคราะห์ดีตรงที่ว่าคุณพ่อปลอดภัยดีนะตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของทีมคุณหมอละทางคุณหมอก็บอกว่าเหมือนลักษณะเป็นความจำเนี่ยหายไปชั่วคราวอะนะหายไปแบบช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะแต่คุณพ่อท่านก็ปลอดภัยดีตอนนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับไปเจอแถวกล้วยน้ำไทยนะเป็นวินรถจักรยานยนต์ไปเจอพลเมืองดีก็ยังคงตามหากันอยู่นะเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเอากุญแจกลับบ้านทั้งสองดอกเลยนะเป็นกุญแจรถตู้คันนี้เนี่ยเอากลับบ้านแต่ว่าตัวรถเนี่ยไปจอดทิ้งไว้ที่ไหนอันนี้จำไม่ได้แล้วก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากหลายๆท่านมากๆนะช่วยกันโอ้โหเยอะมากนะแนะนำสถานที่จุดต่างๆมาซึ่งล่าสุดเนี่ยปั๊มน้ำมันบางจากสุขุมวิท62เนี่ยทางลูกบอกว่าไปตรวจสอบละแต่ว่าหลายท่านก็จะเทน้ำหนักมาทางนี้นะเราก็เลยประสานงานไปที่ท้องที่สน.พระโขนงเดี๋ยวช่วยตรวจสอบให้อีกแหล่งนึงแล้วกันหรือว่าใครที่ฟังอยู่แล้วใกล้เคียงกับปั๊มน้ำมันนะอาจจะไม่ใช่บางจากก็ได้อาจจะเป็นโลตัสบิ๊กซีอาจจะเป็นพวกอเวนิวเป็นพวกร้านต่างๆก็ได้นะที่ลักษณะเหมือนเป็นที่จอดรถนะเยอะๆพอสมควรเพราะว่าคุณพ่อเขาบอกกับทางลูกๆนะเขาบอกว่ามีคนจอดเต็มเลยนะตอนนั้นนะที่เขาจะเข้าไปจอดนอนเขาบอกมีรถเยอะเลยนะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปจอดแต่ว่าลืมว่ามันคือที่ไหน นะฮะใกล้เคียงกับสุขุมวิท59นะฮะฮอนุคู่งองู8646กทมนะครับถ้าพบเห็นอยู่ที่ไหนก็สามารถแจ้งกลับจส100ได้ครับ1137และดอกจัน1808นะคุณเต็มบอกว่าธรรมศาสตร์รังสิตตกหนักจ้านะฮะคุณสมทรงบางยี่เรือฝนตกหนักแล้วครับนะพี่วันบางรักดีโอสยาม3ยอดฝนตกหนักเหมือนกันคุณจตุพลก็บอกว่าฝนตกหนักเช่นเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขคุณสมพรนะก็บอกเอกชัย69ฝนตกหนักครับนะหลายพื้นที่เลยพี่เดือนเพ็ญด้วยไปเกษมเอกชัย131พระราม2ซอย100ก็บอกฝนตกหนักก่อนหน้านั้นคุณอดิศักดิ์ซอยนวลจันทร์ฝนตกหนักมากนะฮะหลายพื้นที่ครับฝนเทลงมาอย่างหนักเลยนะครับล่าสุดตอน 14:45 นาทีที่ผ่านมาครับพื้นที่กรุงเทพมหานครพบมีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่หนองจอกคลองสามวาดอนเมืองสายไหมบางเขนคณะยาวบึงกลุ่มลาดพร้าวจตุจักรห้วยขวางดินแดงบางซื่อดุสิตบางพลัดเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ครับฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตจตุจักรนะครับ 38.5 มิลลิเมตรนะฮะลักษณะอากาศทั่วไปนะครับจากพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาครับพี่น้อยมิเตอร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ครับเชิญเลยครับพี่น้อย
1: ผมก็วนเวียนอยู่แถวถนนเทิดไทยมาเดอะมอลล์เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ตั้งแต่ที่แจ้งเป็นข้อมูลไว้นั่นน่ะ
0: ครับ
1: ก็รับผู้โดยสารจากเทิดไทย22คุณป้าแกหนีฝน
0: ครับ
1: ขึ้นจากเทิดไทย22มาลงใต้สะพานตลาดพลูซึ่งระยะทางก็ประมาณ300เมตร
0: ครับผม
1: นะครับปวดก่อนจะลงป้าก็หาตังค์ไม่เจอ
0: พี่น้อยก็เลยบอกว่าไม่คิดตังค
1: ์ไม่ใช่
0: ก
1: ็คือมืดและตาแกไม่ดีด้วยตาป้าไม่ดีก็เลยบอกให้ผมเปิดไฟให้
0: ครับ
1: เอาเปิดหาอยู่หาตังค
0: ์เจอไหม
1: แบงเจอแบงค์20แต่คุณป้ามาส่องกลัวมันจะเป็นแบงค์50
0: ช่วย
1: ดูให้หน่อยโชเฟอร
0: ์
1: ผมก็ดูให้ผมบอกคุณป้าที่ถืออยู่4ใบเนี่ยแบงค์20ทั้งหมดเลยปรากฏว่าค่าโดยสาร35บาทยังไม่กระดิกอ่ะนะคุณป้าค้นสตังค์จนมิเตอร์มันขึ้น41บาท
0: แล้วสรุปยังไงพี่น้อย
1: สรุปผมบอกป้าแบงค์20มันมี4ใบป้าให้ผมมา2ใบนะแล้วนั่นมันเท่าไรล่ะ6เท่าไรก็เหอะป้ามันเท่านั้นคือบอกป้าก็มองไม่เห็นขนาดมองแบงค์เงินยังมองไม่เห็นแล้วจะมามองมิเตอร์เห็นหรือ
0: ยังโชคดีที่เจอพี่น้อยอ่ะ
1: โอ้ก็ดังคำน้องน้องน้องที่รับโทรศัพท์ก็นั่งฟังอยู
0: ่
1: ครับก็ตรงป้าหนีฝนลงใต้สะพานตลาด
0: คร
1: ู
0: ครับ
1: แต่ว่าฝนมันก็ยังโปรยปลายอยู่นะคุณเสมาย
0: ังลงอยู่เนาะ
1: ยังลงอย
0: ู่แต่มันเบาใช่ไหมมันซาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: อาซาแล้วเริ่มซาแล้วแต่ก็ยังโปรยๆอยู่
0: ครับผม
1: นะครับผมก็วนมาเข้าคิวที่หน้าเดอะมอลล์
0: ครับ
1: ได้รับผู้โดยสารก็ไปกลับรถใต้สะพานแยกหมายสวรรค์
0: ครับ
1: กลับมาก็กลับไปวนไปถนนเทิดไทยเหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับการจราจรตรงนั้นก็แย่งกันเลี้ยวซ้ายเข้าราชพฤกษ์3เลนจริงๆก็ให้เลี้ยวได้แค่2เลนก็แถมอีกเลนนึงมันก็เลยมีท้ายแถวหน่อย
0: ครับผม
1: ก็ไปตรงผู้โดยสารที่ถนนเทิดไทยเลี้ยวซ้ายอุตสาหการก็โอเคไปกันจราจรนี่นะฝนยังโปรยๆถนนยังเปียกลื่นอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ได้
1: ว
0: ัน
1: นี้ก็วนอยู่เนี่ยกลับมาหน้าเดอะมอลล์อีกแล้วว
0: นไปวนมานะแถวนู้น
1: ครับไม่ได้ไปไหนไกลวันนี
0: ้
1: นะครับถนนเปียกลื่นบนใช้ความระมัดระวังนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: เดินทางปลอดภัยครับพี่น้อย
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะฮะเทิดไทยนะวนเวียนอยู่แถวรัชดาท่าพระราชพฤกษ์อะไรตรงนู้นอยู่นะฮะรับแจ้งจากคุณเก่งนะแถวบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแถวมอเกษตรพหลโยธินเขาบอกว่าน้ำเจอนองเต็มถนนไปหมดเลยโอ้ดูจากภาพแล้วก็จริงฮะน้ำนี่เต็มถนนเลยครับเนี่ยขวาสุดเลยครับสำหรับรถเล็กนะแถวพหลโยธินใกล้เคียงมอเกษตรนะขอบคุณทางคุณเก่งด้วยนะฮะนี่แจ้งมาทางจอสร้อยคุณ TW Pro Service บนสะพานรัชวิภามีน้ำท่วมขังฝั่งมุ่งหน้าประชานุกูลครับขอบคุณคุณ TWC ด้วยนะเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะที่ประชุมวุฒิสภามีมติส่งเรื่องให้ครม.ดำเนินการหลังถกปัญหากระบวนการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนและฟอกตัวตนของกลุ่มทุนเทาที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ระหว่างการประชุมวุฒิสภาที่มีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายสมาชิกวุฒิสภาได้ลุกขึ้นเสนอญัตติด่วนขอให้วุฒิสภาพิจารณาปัญหาขบวนการสวมสิทธิ์และฟอกตัวตนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนไทยของกลุ่มเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยระบุว่าเรื่องนี้กระทบกับความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมากเนื่องจากขบวนการเหล่านี้ถือเป็นการฟอกคนและฟอกเงินธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งหากหน่วยงานนิ่งเฉยและไม่ตระหนักคนไทยก็จะไม่มีที่ยืนพร้อมยกตัวอย่างกรณีของชายชาวจีนที่ขับรถคว่ำและตรวจค้นเจออาวุธจำนวนมากและปรากฏว่าพกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูที่ออกให้สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาจึงเกิดข้อสงสัยว่าชายชาวจีนมีบัตรนี้ได้อย่างไรทั้งที่เรื่องของการสวมสิทธิ์และฟอกตัวตนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครองได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการทำงานร่วมกันแล้วในการดูแลการฉ้อโกงออนไลน์และต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนแต่ทุนจีนเทาเหล่านี้กลับใช้คนไทยมาเป็นนอมินีและสวมสิทธิ์ในการแจ้งเกิดทำให้เกิดปัญหาตามมาในหลายจังหวัดจึงขอเสนอญัตติให้วุฒิสภาหาทางออกร่วมกันเพื่อไม่ให้ทุนเทาเข้ามากลืนชาติด้านนายชัยยงมณีรุ่งสกุลวุฒิสภาลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนถัดไปว่าเรื่องการสวมสิทธิ์จากต่างด้าวไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เราปล่อยปละละเลยอีกทั้งยังมีข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องในการช่วยออกบัตรประจำตัวประชาชนทำวีซ่าและทำหนังสือเดินทางปลอมส่งผลให้มีทั้งชาวจีนและชาวอิสราเอลเข้ามาจดทะเบียนธุรกิจและถือครองที่ดินในไทยเป็นจำนวนมากโดยใช้ช่องทางกฎหมายด้วยเหตุนี้ตนจึงขอเสนอให้รัฐบาลแก้กฎหมายในการถือครองที่ดินพร้อมขอให้กระทรวงมหาดไทยชี้แจงรายละเอียดการถือครองทรัพย์สินในประเทศไทยของต่างด้าวและแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายหลังอภิปรายประธานได้ให้สมาชิกลงญัตติผลปรากฏว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้อภิปรายร่วมกันพร้อมมีมติให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปรถกระบะขนชาวจีนหนีตำรวจขับรถย้อนสอนชนไลแมนเสียชีวิตทันทีก่อนขับรถหลบหนีตำรวจแม่สอดไล่ล่าสุดท้ายรวบตัวได้คุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: วันนี้เกิดเหตุรถกระบะขนชาวจีนหนีตำรวจบริเวณแยกพัฒนวิทย์บริเวณพื้นที่หมู่1ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยได้ขับรถยนต์และขับย้อนสอนหลบหนีก่อนพุ่งชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ไลแมนจนทำให้คนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตบริเวณหน้าโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือว่าที่ร้อยตรีวิษณุทองประเชืองอายุ35ปีตอนนี้คนร้ายยังคงขับรถหลบหนีไปอย่างต่อเนื่องและพยายามปล่อยชาวจีนที่ขับขี่ขนมาขับรถจำนวน4คนให้หลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีการไล่ล่าติดตามโดยต้องยิงล้อยางรถทั้ง4ล้อของคนร้ายก่อนที่คนร้ายจะขับรถโยนกระบะคอกหมายเลขทะเบียนบอยไม้ทอทง5993ตากเสียหลักพุ่งลงริมถนนบริเวณเขตเทศบาลนครแม่สอดห่างจุดเกิดเหตุที่ชนรถจักรยานยนต์รวม7กิโลเมตรซึ่งมีเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมคนร้ายซึ่งเป็นคนขับรถยนต์คนก่อเหตุคือนางศักชัยตระกูลปิญญาคงและนำตัวสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมติดตามจับกลุ่มชาวจีนอีก3คนซึ่งเป็นชายทั้งหมดและเจ้าหน้าที่จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
5: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ฝนเริ่มซาในหลายพื้นที่นะครับแต่ก็ยังตรวจพบเรื่องของกลุ่มฝนอยู่นะครับจากทางด้านของสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 15:00 นที่ผ่านมาครับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางหนองจอกคลองสามวาดอนเมืองสายไหมบางเขนคันนายาวบึงกลุ่มลาดพร้าวจตุจักรห้วยขวางดินแดงบางซื่อดุสิตบางพลัดประเวศบางขุนเทียนเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ครับฝนรวมสูงสุดอยู่ที่จตุจักรครับ 41.5 มิลลิเมตรนะฮะขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำด้วยนะครับหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มซาลงอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำรอระบายนะครับอย่างด้านของพหลโยธินนะครับที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตรงบริเวณช่วงแถวเกษตรมีน้ำรอระบายนะครับก็ดูแล้วเนี่ยรถยังคงผ่านได้อยู่นะสำหรับจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้รับแจ้งมาในช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ก็บอกว่าบนต่างระดับรัชวิภาจากคุณ TWC เขาบอกว่ามีน้ำท่วมขังเหมือนกันฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปประชานุกูลนะครับเทพรักษ์สมุทรปราการคุณกระปุกแดงมืดมาแล้วค่ะนะฮะขอบคุณคุณครูน้อยพี่ประพบพรด้วยนะครับเพิ่มเติมมาทาง LINE @js100 ของเรานวลจันทร์ฝนตกนะครับคุณอดิศักดิ์เพิ่มเติมมาให้ขอบคุณหลากหลายข้อมูลนะครับส่งต่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคุณป้าน้องปุนนะครับถนนเทพรักษ์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาออกทางเบี่ยงซ้ายเข้าเลี่ยงเมืองชลบุรีมีอุบัติเหตุนะครับรถบรรทุกพ่วง18ล้อชนกับรถกระบะตู้ทึบกีดขวางช่องทางขวาบริเวณจุดทางเบี่ยงนะมันก็เลยแคบนะวิ่งได้แค่เลนเดียวเองรถติดมากเลยเราประสานงานสภ.เมืองชลบุรีรับทราบการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้นะครับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุปากซอยคูบอน19ครับรถเก๋งไม่ทราบคู่กรณีเสียหลักพลิกหงายท้องกีดขวางช่องทางซ้ายมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูดำเนินการช่วยเหลืออยู่ในจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่สน.คันนายาวนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณบุญมีบางกรวยไซน้อยนครอินบงเวียนบางกรวยการจราจรเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝนตกหนักเลยนะก่อนหน้านี้คุณตู่ระยองเพิ่มเติมมาทาง LINE @ของทางจสร้อยของเรานะครับทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาเข้าตั้งแต่บางบัวจนถึงกรุงเทพปริมาณรถน้อยคล่องตัวดียังไม่มีฝนมีแสงแดดอ่อนๆขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปและกลับทั้งสองฝั่งคุณแหลมในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาเข้ามาทางประตู3เลยวงเวียนเล็กน้อยมีอุบัติเหตุนะฮะอันนี้อยู่ในมอมหิดลนะเป็นเก๋ง2คันจักรยานยนต์1คันมีคนเจ็บ1คนเราประสานงานสภ.พุทธมณฑลให้แล้วนะครับขอบคุณคุณแหลมด้วยนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับกรณีตามหารถ Toyota นะเป็นรถตู้นะรถตู้ Toyota Commuter สีบรอนซ์เงินฮอนด้าคู่งองู8646กทม.นะฮะล่าสุดแจ้งไปทางโลตัสสุขุมวิทขอบคุณทางโลตัสสุขุมวิทด้วยนะครับตรวจสอบให้เรานะไม่พบนะรถที่เราตามหากันอยู่สน.พระโขนงก็ช่วยตรวจสอบรถตู้คันนี้แหละที่เราตามหากันนี่แหละฮอนด้าคู่งองู8646กทม.นี่แหละสน.พระโขนงไปตรวจสอบที่ปั๊มบางจากสุขุมวิท62ให้ก็ยังไม่พบนะท่านใดนะครับอยู่แถวละแวกสุขุมวิท59นะครับอยู่ละแวกแถวปั๊มน้ำมันบางจากหรือว่าอาจจะเป็นโลตัสบิ๊กซีก็ได้นะเพราะว่าทางคุณพ่อเนี่ยที่ไปจอดทิ้งไว้ท่านก็มีอาการหลงลืมชั่วคราวไปนะครับความทรงจำฉันหายไปช่วงขณะหนึ่งเป็นรถตู้ Toyota Commuter สีบรอนซ์เงินทะเบียน Honda คู่งองู8646กทม.ด้านหลังกระจกหลังเด่นเลยฮะด้วยคำว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นด้านหลังเนี่ยจะเขียนเป็นภาษาไทยตัวหนังสือสีฟ้าเลยสว่างเลยเห็นชัดเลยแหละกระจกหลังอะฟ้าสางที่ต่างถิ่นแล้วก็มีรูปนกอินทรีนะติดอยู่ด้วยที่กระจกหลังอะท่านใดที่พบเจอนะครับพอนกู้งองู8646กทม.เป็นรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์สีบรอนซ์เงินแจ้งติดต่อกลับมาได้ที่จสร้อยนะครับตลอด24ชั่วโมงเลย1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วงนี้ติดตามข่าวนะครับกับทางด้านของคุณบุษบงบุษบาวนิชนะฮะมีการเปิดภาพดวงตาเมืองไทยปรากฏการธรรมชาติผ่านมุมมองเทคโนโลยีไลดาเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันคุณบุษบงครับ
3: ค่ะคุณเสมาคะ
2: ครับ
3: แหมเมื่อกี้ฝนตกหนักมากเลยนะตอนรายงานเรื่องเลือกตั้งนะ
2: ใช่ๆ
3: ดิฉันเดินออกไปเมื่อกี้มันนะทำไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะ
2: ฟ้าสว่างแล้วนะ
3: จ้างเลยจ้างเลยจ้าเลยจ้าก
2: ็
3: เลยต้องเอาธรรมชาติมาคุยซะหน่อย
2: เ
3: ข้าจังหวะได้เล
2: ย
3: ก็เมื่อสักวันสองวันนี้ก็มีการเปิดเผยภาพนะคะเป็นเหมือนกับทั้งเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบ่อเนาะเป็นแล้วก็เป็น
2: บึง
3: เป็นบึงแล้วก็มีเหมือนกับเป็นหญ้าอยู่ตรงกลางแล้วก
2: ็
3: ม
2: ี
3: น้ำล้อมน้ำล้อมรอบเนี่ยนะคะก็ทางด้านจิสดาใช้ชื่อว่าดวงตาเมืองไทยอ่ะ
2: ว้าว
3: แล้วก็บอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติผ่านมุมมองนะเทคโนโลยีไลด้าและของจิสดานะคะซึ่งภาพลวดลายวงกลมปริศนาที่มีสีสันแปลกตาที่เราเห็นอยู่นะคะเดี๋ยวเขาจะเปิดภาพให้นะเป็นคลิปเป็นคลิป
2: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
3: อันนี้เป็นภาพที่เขาใช้เป็นการจำลองนะคะแล้วก็แบบมีเปรียบเปรยสีให้ดูว่าตรงไหนมันเป็นธรรมชาติเป็นอะไรบ้างนะคะก็ถ่ายจากโดรนแล้วก็ใช้ย้อมสีเอานะคะใช้สีแทนระดับความสูงเอานะคะก็ต้องบอกว่าภาพที่ใช้เนี่ยเป็นแผนที่ความสูงจากจุดข้อมูลนะคะที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนมาทำงานร่วมกับเทคโนโลยีไรด้าซึ่งจิสดาเข้าไปช่วยกันไขปริศนาความลับธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดปทุมธานีเราเรียกว่าดวงตาเมืองไทยค่ะ ไรด้านะทะลวงม่านใบไม้นะให้เห็นโครงสร้างที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้พืชพันธุ์อย่างละเอียด ในพื้นที่ชุ่มน้ำของปทุมธานี เต็มไปด้วยวัชพืชต้นไม้หนาทึบนะการมองจากพระการมองด้วยภาพถ่ายทางอากาศปกติจะเห็นเป็นเพียงแค่ผืนป่าสีเขียวที่กลมกลืนกันไปหมดนะคะแต่เทคโนโลยีไรด้าเนี่ยค่ะทำงานด้วยการยิงแสงเลเซอร
2: ์
3: มายังพื้นผิวโลกแล้วจับเวลาที่แสงสะท้อนกลับไปที่ตัวรับสัญญาณทำให้สามารถวัดความสูงระยะทางได้อย่างแม่นยำในระดับเซนติเมตรเลยทีเดียวนะคะเพื่อนำข้อมูลมาสร้างเป็นภาพ3มิติดังภาพนี้แหละค่ะโดยใช้สีแทนระดับความสูงนะคะสังเกตจะมีสีเขียวสีเหลืองสีส้มอันนี้แทนความสูงระดับยอดไม้หรือว่าพุ่มพงที่ขึ้นปกคลุมหนาแน่นจุดไหนที่มีเขียวมีเหลืองเนี่ยก็คือต้นไม้เยอะหนาแน่นต้นไม้สูงเยอะส่วนที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะจะแทนระดับพื้นผิวดินหรือพื้นที่ที่ต่ำกว่าค่ะนอกจากนั้นรอยแยกสีดำรูปวงพระจันทร์หรือว่าเรียกว่าร่องน้ำนะคะเป็นจุดสำคัญที่ไรด้าไม่สามารถสแกนทะลุลงไปในบริเวณที่เป็นน้ำได้ทำให้มองเห็นพื้นดังกล่าวเป็นสีดำนะคะซึ่งทั้งหมดนี้สาเหตุเนี่ยเขาใช้ว่าเป็นเกาะวัชพืชอันนี้ภาพจริงละนะเป็นเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้นะคะเกิดจากอะไรเกิดจากร่องรอยเกษตรกรรมค่ะเบื้องต้นมีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นร่องรอยของการจัดการที่ดินในอดีตนะคะเช่นการขุดดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก่อนที่พื้นที่มันจะเป็นพื้นที่ร้างจนทำให้วัชพืชขึ้นปกคลุมนะคะซึ่งเมื่อใช้เทคโนโลยีไรด้าเนี่ยก็จะเห็นร่องรอยการแยกตัวที่ชัดเจนแล้วก็นำไปสู่การลงพื้นที่จริงด้วยการส่งโดรนเนี่ยขึ้นบินสำรวจเมื่อวันที่8มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้นะคะความจริงทั้งหมดจึงปรากฏค่ะโดยบอกว่าเป็นพื้นที่ขนาด100เมตรแท้ที่จริงแล้วคือเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได
2: ้
3: นะเกิดจากอะไรเกิดจากการสะสมของแพวัชพืชและดินที่ขาดออกจากฝั่งแล้วก็มาลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ำเพราะฉะนั้นเมื่อวัชพืชมันเติบโตเพิ่มปริมาณมากขึ้นแล้วก็มีการเกาะตัวกันหนาแน่นเนี่ยผนวกกับมีลมมีกระแสลมพัดผ่านเกาะทั้งเกาะจึงหมุนรอบตัวเองอย่างช้าๆค่ะนะเป็นการหมุนแล้วก็การเสียดสีกับตลิ่งรอบนอกนับครั้งไม่ถ้วนใช้เปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับเครื่องกลึงธรรมชาติที่ขัดเกลาให้รอบเกาะและแอ่งน้ำรอบ
2: ๆ
3: กลายเป็นรูปทรงวงกลมเกือบสมบูรณ์แบบได้อย่างน่าทึ่ง อันนี้เขาเรียกว่าธรรมชาติจัดสรรจริงนะคะโดยภาพที่จิสต้าเขาสแกนด้วยการใช้ไรด้านะคะเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไม่ได้มีไว้เพื่อสำรวจสิ่งปลูกสร้างหรือว่าป่าไม้เท่านั้นแต่ยังเป็นดวงตาสำคัญนะคะที่ช่วยให้มนุษย์มองเห็นแล้วก็ทำความเข้าใจกับธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ค่ะอย่างให้เห็นภูมิประเทศที่ตาเปล่ามองไม่เห็นไขข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดวงตาเมืองไทยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะรับรองได้กว่าจะเข้าไปเขามีเนี่ยคนเข้าไปสุ่มดูแต่จริงๆถ้ามองสูงๆนี่สวยนะ
2: สวย
3: แต่ถ้าเกิดเราเดินไปเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นเป็น
2: ถ้าอยู่ข้างล่างอ่ะมันเข้าไปลึกนะเพราะว่าใช่มันเข้าไปลึกเพราะว่าเนี่ยดูมันห่างจากถนนค่อนข้างไกลใช่แล้วมันเข้าลำบากมันไม่มีถนนไม่มีทางเดินอ่ะ
3: เนี่ยมีเหมือนมีรถจอดแต่ว่ามันก็ต้องเดินลุยน้ำ
2: ไป
3: นะไ
2: กลใช่มันไกล
3: คือภาพจากโดนอ่ะดูเหมือนใกล้
2: ใช่แต
3: ่จะ
2: ไปเดินในพื้นที่จริงๆมันไกลนะ
3: ไกลใช่ใช่มันก็ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามแบบนี
2: ้
3: นะคะเพลินๆไปสักนิดนึง
2: อยู่นี่เองปทุมนี่เอง
3: ใช่เราร้องเพลงนี้ได้นะ
2: เพลงอะไร
3: เธอหมุนรอบฉันนะฉันหมุนรอบเธอเพราะว่ามันเป็นเกาะหมุนรอบตัวเอง
2: เหมือนความรักเหมือนความรัก
3: ที่หมุนรอบตัวเราเองไม่มีใครรักก็รักตัวเองนะจ๊ะ
2: ใช่ครับผม
3: เขาพยายามขโมดลงให้ได้นะคะก็เพิ่มเติมกันค่ะคุณเสมา
2: ขอบคุณครับขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวันนี้ด้วยนะฮะนี่เป็นชื่อว่าดวงตาเมืองไทยเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติผ่านมุมมองเทคโนโลยีไรด้าเมื่อสักครู่ที่บอกนะครับกลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อช่วงนี้มีข้อมูลทางด้านของรฟม.นะก็จะมีแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับที่ไหนยังไงอ่ะมาติดตามพร้อมๆกันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาชัยบริเวณร้านแสงฟ้าแบตเตอรี่ถึงวัดเทพธิดารามวรวิหารเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินอาคารปล่องระบายอากาศที่3โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนพิเศษระหว่างวันที่2มกราคมถึง30มิถุนายน2569ครับตลอด24ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่ากิจการร่วมค้า ITD NWR MRTผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนพิเศษสัญญาที่3ช่วงผ่านฟ้าสะพานพุทธมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาชัยบริเวณร้านแสงฟ้าแบตเตอรี่ถึงวัดเทพธิดารามวรวิหารเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินครับอาคารป่องระบายอากาศที่3ระหว่างวันที่2มกราคมถึง30มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้บริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-065-1138ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ทางเว็บไซต์ครับ www.mrta.purplelightsouth.com ทาง Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @MRTPurpleLineขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับคุณสุวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญฝนตกนิดหน่อยฟ้ามืดนะแต่ว่าตกยังไม่แรงนะฮะคุณ 3M หนองแขมฝนตกหนักครับนะขอบคุณคุณสุวรรณทองคุณ 3M ด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะทางคอมเมนต์ทาง YouTube แล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับรับแจ้งทางหลังไมค์ครับเมื่อสักครู่คุณลันลำปางบอกว่าพิบูลสงครามมีน้ำท่วมขังนะครับบริเวณช่วงใต้สะพานพระราม7ที่จะมุ่งหน้าไปแยกพรสวรรค์ก่อนหน้านี้ฝนตกหนักแต่ว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วมีน้ำท่วมขังช่องทางขวาเป็นช่วงๆระดับน้ำประมาณ5เซนติเมตรนะแล้วก็ประกอบกับช่วงโรงเรียนเลิกพอดี ก็เลยทำให้รถเนี่ยชะลอตัวกันด้วยนะฮะขอบคุณพี่รันลำปางด้วยนะฮะฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้นะคุณหัวโต99อยู่ทางหลวง3296ดอนตูมบางเลนมีงานซ่อมถนนเป็นช่วงๆนะครับฝากเตือนให้ระมัดระวังส่วนการจราจรเนี่ยยังใช้การได้2ด้านนะครับก็บอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรแต่ว่าฝากระวังเรื่องของการซ่อมถนนลักษณะเหมือนเป็นการทำเป็นช่วงๆไปนะการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งคุณรันลำปางสวัสดีครับ
4: ครับคุณเสมาสุดหล่อ
2: โอ้โหสวัสดีครับผมเห็นบอกน้ำท่วมเหรอฮะพี่บูลสงคราม
4: พี่บูลสงครามลงจากพระราม7
2: ครับ
4: มาทางวัดเขมา
2: อ๋อครับ
4: มุ่งหน้าวัดเขมาเลนขวาน้ำท่วมขังคันนี้เลนซ้ายก่อนจะถึงโรงเรียนสตรีนนท์มีรถจอดคอยรับนักเรียนหลบซ้ายไม่ได
2: ้
4: วิ่งเลนกลางก่อนนะครับสมาชิก
2: โอ้โหระดับน้ำมันสูงไหมพี่
4: น
2: ้
4: ำท่วม
2: สูงไหมน้ำสูง
4: ครับ
2: น้ำสูงไหม
4: ไม่สูงไม่สูงไม่สูงแค่แต่รถเล็กมันต้องค่อยๆขับอ
2: ๋อรถเล็กก็ยังผ่านได้ใช่ไหม
4: ผ่านได้แต่มันน้ำก็ประมาณคืบนึงอ่ะคืบนึง
2: ก็ไม่สูงเท่าไหร่เนาะ
4: ครับ
2: ท้ายแถวยาวไหมพี่
4: คันนี้มันโรงเรียนวัดเขมากับสตรีนนท์ตอนนี้ปล่อยนักเรียนแล้ว
2: เริ่ม
4: ติดแต่ก็ระบายได้เรื่อย
2: ๆอ๋อแล้วดูท่าทีจะมีฝน
4: นะ
2: ดูท่าทีมันจะมีฝน
4: มันมี
2: อะไร
4: รถจอดคอยรับนักเรียนมันเข้ามาจอดในลานจอดรถวัดเขมาไม่ได้รถมันเยอะ
2: อ๋อก็คือต้อง
4: แต่ที่มีปัญหาว่าตรงป้ายรถเมล์อ่ะตรงเนี่ยสตรีนนท์
2: อ
4: ่ะมีแท็กซี่คอยจอดรับนักเรียนอยู่
2: อ๋อครับ
4: ครับ
2: แล้วดูท่าทีมันจะมีฝนลงมาอีกไหมเนี่ย
4: กำลังตกอีกแล้ว
2: เริ่มตกอีกแล้วอ๋อครับ
4: เมื่อกี้หยุดไปแล้วนี่เริ่มตกอีกแล
2: ้
4: ว
2: เดี๋ยวรถมันจะติดอะสิถ้าหลัง4โมงเนี่ย
4: พอดีมันมีจิตอาสาอาบังของโรงเรียนสตรีนนท์จะเป็นอิสลามนะจะทำการโบกรถแกทำการโบกรถมาประมาณหลายสิบปีแล้วผมสังเกตดูนะ
2: ครับ
4: ตรงหน้าเข้าสุเหร่าตรงโรงเรียนสตรีนนท์เนี่ยพี่
2: ครับ
4: แกคอยอำนวยความสะดวกให้อยู
2: ่
4: ผมยังชอบซื้อน้ำซื้ออะไรให้แกกินอยู่เรื่อย
2: อ๋อดีแล้ว
4: แกก็ได้แกโบกรถโบกอะไรตรงหน้าโรงเรียนสตรีนนท์มันเป็นทางแยกไง
2: ครับ
4: เป็นทางแยกที่รถจะยูเทิร์นไปวัดเขมากับหน้าโรงเรียนสตรีนนท์รถเขาจะเปิดเป็นไฟกระพริบเขาไม่เปิดเป็นไฟแดงไฟเขียว
2: ครับผม
4: โอ้จิตอาสาแกนี่แกทำมาหลายปีแล้วผมคอยจะซื้อน้ำซื้อข้าวแกกินเรื่อย
2: คอยซัพพอร์ตเนาะคนทำดีต้อง
4: ช่
2: วย
4: แกไปทำแบบแกไม่ได้หวังอะไรแต่ส่วนรวมอ่ะ
2: ครับผม
4: คนพวกนี้ทำส่วนรวมดีมากเลย
2: ใช่เอาใจช่วย
4: ตอนนี้เริ่มตกอีกแล
2: ้วมาอีกแล้วนะฝนนะอีกแล้วรอบนึงนะ
4: ครับแต่ตกไม่แรง
2: ได
4: ้ไปกลับก็ไปเรื่อย
2: ๆไปเรื่อยๆเนาะ
4: ไม่ติดถึงกับไม่ติดครับ
2: ครับผม
4: ใจเย็นๆนิดนึงนะครับสมาชิกทุกท่าน
2: ครับผมขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากที่มา
2: ได้ครับยินดีครับสวัสดีครับ
4: ครับ
2: ขอบคุณคุณรันลำปางนะฮะพิบูลสงครามมีน้ำท่วมไม่สูงอ่ะเป็นระยะอยู่เลนขวาสุดประมาณคืบหนึ่งนะรถเล็กก็ยังพอสัญจรได้อยู่นะครับแต่ว่าโรงเรียนเลิกก็มีชะลอตัวกันบ้างละแล้วก็ประกอบกับแท็กซี่ไปจอดอีกนะตรงป้ายรถเมย์คุณเอกชัยบอกว่าเรียบคลอง2คูบอนฝนตกครับนะขอบคุณคุณเอกชัยด้วยนะฮะคุณธวัฒน์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับน้องเสมา
2: สวัสดีครับนะวันนี้มาเสียงเข้มเลยอ่ะ
5: วันนี้เอาเปียกหรือไม่เปียก
2: วันนี้เอาไม่เปียกเมื่อวานเอาเปียกแล้วเมื่อวานกลับบ้านเนี่ยเปียกแล้วว
5: ันนี้ก็จะเปียกอีกรอบนึง
2: เมื่อวานตกหนักเลยนะตอนที่ผมกลับบ้านอ่ะใช่อยู่ไหนอ่ะวันนี
5: ้หนักมากเลยเนี่ยตอนนี้อยู่ประเสริฐมนุกิจไอ้ประดิษฐ์มนุธรรม
2: ยังไม่ทรายเหรอพี
5: ่โอ้โหเพิ่งจะหยุดไปเนี่ยน
2: ้
5: ำท่วมเลย
2: น้ำท่วมเลยเหรอตรงไหน
5: ก็ตอนข้างล่างนะท่วมตอนนี้พี่ไม่ได้ขึ้นข้างบนเนี่ยยังเวลามันเยอะก็ยังล็อกอยากลองข้างล่างดูที่ว่ามันจะติดขนาดไหน
2: แล้วรถแบบรถเล็กมันยังวิ่งได้อยู่ไหม
5: วิ่งได้
2: เอาวิ่งได้ใช่ไหมเหมือนลักษณะเหมือนเป็นแบบท่วมขังใช่ไหมไม่ได้ท่วมอย่าง
5: ใหญ่ใช
2: ่
5: ท่วมแบบเพิ่งตกใหม่ๆอย่างเงี้ย
2: ระบายไม่ทันอย่างนั้นอ่ะ
5: ตอนนี้ก็เลยลองแวะตรงนี้ดูไอ้โฮมโปรอะไรเนี่ยแวะกินกาแฟไม่ไหวแล้วเหนื่อย
2: โอ้โหดีเนาะโอ้นั่งกินกาแฟเอาพี่เอาผมในขณะที่ผมทำงานพี่ก็นั่งกินกาแฟเอาดีพี่เอาแล้วไงต่อแล้วไงต่อ
5: โอ้มันรถมันติดอะขนาดไม่ทุกทีไม่เคยวิ่งในข้างล่างเลย
2: เรียบด่วนเรียบด่วนใช่ไหม
5: ตลอดใช่ใช่วันนี้มารู้ถึงคนนี้เขาวิ่งเรียบด่วนข้างล่างเลยว่ามันเป็นยังไงนึกถึงหัวอกคนจนเลย
2: แล้วไงต่อ
5: แล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกันไหมเนี่ยบอลโลกอะสรุปยังไงเนี่ย
2: รอดิพรุ่งนี้มีแถลงไม่พรุ่งนี้ก็คืนนี้น่าจะคืนนี้ไม่ก็พรุ่งนี
5: ้ตอนนี้ลูกชายซื้อ55นิ้วมารอไว้แล้วเนี่ย
2: เหร
5: อบอกว่าป้าดูบอกป้าว่าดูบอลโลก
2: เออ
5: สมอง
2: เดี๋ยวรอลุ้นไม่คืนนี้ก็คงจะเป
5: ็
2: นน่าจะรู้เรื่องกับพรุ่งนี้
5: คุณแม่นี่แม่เขาอวยกันยังไงคุณแม่คุณลูกเนี่ยอวยกันยังไงนะ
2: เรื่องอะไร
5: ฟังแล้วมันน่ามันไส้อะ
2: เรื่องอะไร
5: ตอนผู้ว่าเนี่ยตอนผู้ว่าเลิกผู้ว่าเนี่ยคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยเขาอวยกันยังไงนะ
2: อวยใครผมไม่ได้อวยใครเลย
5: ก็คุณแม่ไงคุณแม่กับอวยคุณลูกคุณลูกก็อวยคุณแม่กัน
2: อ๋อหมายถึงอวยกันเอง
5: น่ารักน่ารัก
2: อ
5: ่ะเป็นแม่ลูกคู่แม่ลูกพี่น่ารักแบบดูแล้วน่าจะเป็นลูกแม่กันจริงๆไปเลยนะไม่เอานะ
2: หมายถึงว่าชมกันเองใช่ไหม
5: เออใช่ไงรวยก็เรียกรวยก็เรียกรวยถ้าไปยุ่งเราหูไปยุ่งหน่อยสิ
2: เออนึกว่าเรื่องผู้ว่าไงเรื่องผู้ว่าไม่ได้อวยนะอันนี้ไม่ได้เลยนะ
5: รู
2: ้เออ
5: วันนี้ไม่ได้เลยนะ
2: ใช่ใช่
5: เดี๋ยวของพี่เนี่ยทางบึงกลุ่มเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นอะไรทางกรุงเทพตะวันออกตะวันตกอะไรวะ
2: ตะวันออกนี
5: ่
2: บึงกลุ่มก็ตะวันออกนี
5: ่เนี่ยแล้วเอกสารก็ยังไม่ถึงบ้านเหมือนกันนะครับเสร็จมา
2: ก็ผมก็ยังไม่ได้ผมเข้าไปเช็คนู่นผมเข้าไปเช็คในแอปสมาร์ทโบสถ์นู่น
5: เอาเช็คได
2: ้เช็คได้เข้าไปเช็คได
5: ้ผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปเช็คว่าต้องไปโหลดแอปก่อนใช่ไหมสมาร์ทโบสถ์ใช
2: ่
5: ไหม
2: ใช่ครับผม
5: ผมว่ายังไม่รู้เรื่องเลยใช่เลยนะเรื่องแบบนี้ยังเงีย
2: บเดี๋ยวเขาไก่ๆคงจะมีเอกสารส่งไปแหละ
5: แต่ผมว่ามีสกในดวงใจผมแล้วแถวบ้านผมอะ
2: ไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกนะอย่าชี้นำ
5: อย่าชี้นำมาเดี๋ยวมันผิดใช่ไหม
2: ไม่ได้นะ
5: ไม่บอกชื่อก็ได้นะบอกเบอร์ได้
2: ไ
5: หมล่ะ
2: ไม่ได้พี่จะบอกพี่ไปบอกช่วงดีเจคนอื่นอย่ามาบอกช่วงผมเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวน้องเดือดร้อนนะไม่เอานะอย่ามาเล่นงี้นะไม่เอานะ
5: อย่ามาเผาบ้านกันเยอะ
2: ไม่เอานะขี้เกียจเข้าห้องประชุมนะไม่เอานะแล้วยังไง
5: ตอนนี้ก
2: ็ไ
5: รออกมาจากในห้างแล้วรถก็ยังเคลื่อนตัวได้จากเรื่อยๆนะ
2: ครับ
5: เคลื่อนไม่เร็วนะ
2: ครับ
5: แต่ก็ยังปล่อยๆอยู
2: ่
5: กับข้าบ้านดีกว่า
2: ได้เดินทางปลอดภัยขอบคุณครับคุณธวัช
5: ครับไม่ส่งแล้วนะ
2: ขอบคุณครับพี่ธวัชสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: คุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่าน
2: อยู่ที่ไหนพี่ชัยรัตน
6: ์ขังรวมแมวเหรอ
2: ไม่เอา
6: เพื่อนเยอะโอ้นี่คนมีความสุขนะเวลาฝนตกแล้วเข้าบ้านนี่เขาเรียกว่าคนมีอันจะกินแต่ผมตื่นขึ้นมาผมติดหนี้เลยเข้าไม่ได้ผมไปเช่ารถชั้น
2: อยู่ที่ไหนพี่ชัยรัตน์
6: เช่าขังรวมแมวอ
2: ่
6: ะ
2: ไม่เอา
6: เพื่อนเยอะโอ้นี่คนมีความสุขนะเวลาฝนตกแล้วเข้าบ้านนี่เขาเรียกว่าคนมีอันจะกินแต่ผม

0: มาจอดแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่ก็มาจากนู่นพอดีผมไปเช็ครถมาจากกาญจนาผมได้มาจากถนนกาญจนา
1: ครับผม
0: ศรีนครินทร์วันนี้โชคดีนะบนทางด่วนสักไม่นานมานี้โล่งนะคุณเสมาไม่น่าเชื่อ
1: หรอวันนี้ไม่ติดเลยหรอ
0: ติดผมมาทางด่วนอะไรที่65บาทแล้วก็มาต่อตรงหมอชิด50บาทแล้วก็มาด่าน25ปกติด่าน25รถจะเยอะแต่ว่าตอนนี้ไม่ทราบนะเพราะว่าผมมันตกแล้ว
1: ครับผม
0: ผมมาในโล่งสบายใช้เวลาจากถนนกาญจนาพิเศษนะวัดศรีประวัติอะไรตรงนั้นน่ะเขาเรียกผ่านแอปตรงนั้นพอดี39นาทีมาถึงถนนศรีนครินทร์น่ะ
1: โอ้โห
0: อยู่คอนโดตรงลงมอเตอร์เวย์พอดีก็39นาทีเป๊ะๆเลย
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็ได้ผู้โดยสารมาที่ถนนพัฒนาการซอย39ฝนตกนะ
1: วันนี้เก็บแต่โซนตะวันออกนะ
0: ปล่อยส่งเสร็จก็ได้ผู้โดยสารจากโลตัสตอนนี้มาพัฒนาการ65ตั้งแต่เช้ามาก็เพิ่งจะได้3เที่ยวนี่แหละพูดเหมือนได้เยอะก็ตอนนี้มา65แล้วก็เมื่อกี้วิ่งข้ามยกระดับแยกสีพัดมารถพื้นราบรถเริ่มเยอะนะคุณเสมา
1: ครับผม
0: ว่านักเรียนก็เยอะเดี๋ยวฟังผมที่จะมุ่งหน้าที่มาออกเส้นอดนุชเนี่ยฝั่งนี้ไม่ค่อยมีปัญหา
1: ครับ
0: แต่ว่าฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเตรียมเลิกแล้วนะ
1: ครับ
0: โรงเรียนเก่าคุณเสมาหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: เรียนเลิกแล้ว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่นักเรียนกลางร่มมาเรียกรถแล้วก็เลยทำให้รถชะลอตัว
1: ครับ
0: ก็ทีแรกว่าออกมาจาก65ว่าจะกลับไปทางเก่ารถน่าจะติดเดี๋ยวไปเที่ยวแถวอ่อนนุชดีกว่า
1: เอาพี่ชัยรัตน์ฝากดูรถตู้ที่เราประชาสัมพันธ์ตามหาหน่อยดิพี่อยู่แถวนั้นอะ
0: รถตู้
1: ฮอนกคู่งองู8646กทมโตโยต้าคอมมูเตอร์สีบรอนเงินน่ะ
0: สีบรอนเงินทะเบียนอะไรนะ
1: ฮอนกคู่งองู8646กทมครับ
0: ฮอนกคู่งองู4686 8646
1: ใช่ๆ
0: จะเป็นสีน้ำเงิน
1: ใช่สีฟ้า
0: เอาตัวหนังสือน้ำเงินแน
1: ่ใช่ๆๆ
0: 4686
1: 8646
0: 8646
1: ถูกต้อง
0: โอเคเดี๋ยวดูให้
1: ข้างหลังกระจกหลังเขาจะมีสติกเกอร์สีฟ้าเขียนว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นตัวใหญ่ๆเลยพี่เออ
0: สางที่ต่างถิ่น
1: ใช่ใช่
0: 8646
1: ใช่8646
0: โอเคจำได้เดี๋ยวจะเห็นนะถ้าไม่เห็นก็อย่าว่ากันนะ
1: ไม่เป็นไรฝากดูให้หน่อยเพราะว่าแถวโซนนู้นไงฝากหน่อยขอบคุณมากพี่ชัยรัตน์
0: หลังไม่ด่วนเลยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะฮะคุณธันวรินทร์สวัสดีครับพี่ธันวรินทร
2: ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเข้าออฟฟิศไหมวันนี
2: ้วันเข้านี่ไง
1: เข้านะ
2: ประชุมเสร็จออกมา
1: โอ้โหวันนี้ประชุมด้วยเอาเป็นไงบ้างครับเรื่องผลการประชุมวันนี
2: ้โอ้โหดีเยี่ยม
1: อาจารย์ละจอนเลยเหมือนไม่อยากพูดถึงอ่ะเหมือนไม่อยากพูดถึงอาจารย์ละจอนเลย
2: ฝนทางนี้ก็หยุดตกไปแล้วตอนนี้ถนนเริ่มแห้งแล้วแหละ
1: อ๋อแห้งแล้วหร
2: ออยู่แถวหน้าวัดแขก
1: หน้าวัดแขกแวะไหว้ก่อนไหม
2: รถก็เคลื่อนอะไรนะ
1: แวะลงไปไหว้ก่อนไหม
2: อ๋อไหว้ครั้งขามาค่ะกลับแล
1: ้วไหว้บนรถใช่ไหม
2: ใช
1: ่เราจะไป
2: ไหนต่อไหว้เฉพาะวันต้นเดือน
1: กับก่อนถึงกลางเดือน
2: ไม่ใช่ต้นเดือนคือการทำงานเริ่มเดือนใหม่เดี๋ยวเ
1: ธออ๋อนึกว่ามีนัยยะอะไรอ๋อต้นเดือนถูกต้นเดือน
2: ไม่ใช่
1: เออแล้วจะไปทางไหนขึ้น
2: ต้นเดือนของการทำงาน
1: สะพานตากสิน
2: ตอนนี้ก็เสร็จแล้วจะขึ้นสะพานตากสินรถก็ยังติดอ่ะ
1: ครับ
2: เพราะว่าโรงเรียนอะไรนะกรุงเทพคริสเตียนเลิกแถวก็ต่อแถวยาวเลยเข้าซอยประมวล
1: อ๋อครับผม
2: แล้วก็ถ้ารถที่จะไปสุรศักดิ์ก็จะติดสัญญาณไฟแดง
1: ติดนิ่งไหมหรือว่ามันพอขยับได
2: ้ติดพอขยับได้
1: ครับ
2: ตามสัญญาณไฟ
1: ครับผมฝน
2: อากาศก็ดีแต่เมื่อกี้ที่ฝนลงอ่ะแบบมันมืดมากเลย
1: แล้วตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับ
2: อยู่แล้วถนนก็เริ่มใกล้จะแห้งแล้วแหละ
1: มันไม่มีท่วมใช่ไหมไม่มีแบบ
2: ไม่มี
1: รอระบายไม่มีเนาะแถวนู้นเนาะ
2: ไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: อากาศก็ดี
1: อากาศดี
2: ไม่มีแดด
1: คนเลิกงานมักจะอากาศดีก็อย่างเงี้ยแหละ

0: แต่ว่าคนทำงานเขามองไปข้างนอกเขาไม่ได้อากาศดีเนาะเพราะเขาต้องทำงานอีก2ชั่วโมงครึ่ง
1: อีกแป๊บเดียวเอง
0: โอ้มันไม่แป๊บนะพี่2ชั่วโมงครึ่งนี่พี่ถึงบ้านแล้วนะผมยังนั่งทำงานอยู่เลยนะ
1: อึ๊บเดียวก็ถึงแล้ว
0: โอ้โหอยากจะสลับกันเหลือเกินแล้วคือวันนี้ยังไงมาประชุมอย่างเดียวแล้วกลับบ้านละ
1: ใช่แล้ว
0: โอ้ดีจัง
1: โอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอีกพรุ่งนี้ก็ยังประชุมอีก
0: พี่ประชุมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: ประชุมบ่ายโมง
0: บ่ายสามครึ่งเสร็จละ
1: เสร็จตั้งแต่บ่ายสามแล
0: ้
1: ว
0: โอ้มาประชุม2ชั่วโมง
1: ใช
0: ่โอ้ดีจังเลยรับพนักงานเพิ่มไหมทำได้หลายอย่างนะ
1: มากินข้าวเที่ยงมากินข้าวเที่ยงก่อนแล้วก็ประชุม
0: รับเลขาไหมชงกาแฟอร่อยนะนี่เป็นคนที่ชงกาแฟอร่อยมากเลย
1: เอาไม่กินกาแฟ
0: ชงชาก็ได้อะชงชาโอ้ชงชาเป็นนะเอาไหม
1: บริษัทเขาก็มีให้อยู่แล้วไงอ้
0: าวเหรอโอเคโอเคสะพานตากสินไม่ติดนะขาออกแต่ต้องผ่านพ้นสาทรสุรศักดิ์มาก่อนนะ
1: ใช่เนี่ยตอนนี้ติดสัญญาณไฟ
0: ครับผม
1: รู้สึกว่าเขาจะไปหนึ่งรอบแล้วไม่ทัน
0: ไม่ทันเอาไม่เป็นไรรอก่อน
1: เดี๋ยวรอก่อน
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวไปถึงราชพฤกษ์มีอะไรเพิ่มเติมจะรายงานเพิ่มเติมเข้ามาให
0: ้ได้ครับขอบคุณครับพี่ธันวลี
1: นพี่อะไรนะเมื่อกี้พี่อะไรนะ
0: พี่ชัยรัตน
1: ์พี่ก่อนหน้าเนี้ย
0: พี่ธวั
1: ชให้พี่เขาได้ลูกค้าเยอะ
0: ๆอ๋อพี่ชัยรัตน
1: ์เห็นบอกวันนี้เพิ่งได้3รอบใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใจดีอ่ะอยากได้หัวหน้าใจดีบ้างอ่ะอยากได้หัวหน้าใจดีแบบนี้บ้างอ่ะชอบจังเลยคนใจดีเนี่ยเอาไหมเอาลูกน้องเพิ่มอีกคนไหม
1: ได้เดี๋ยวได้ยินนะเนี
0: ่ยเอาไหมเอาลูกน้องเพิ่มอีกคนไหมเอาไหมล่ะเอาปวดหัวสักคนไหม
1: ตอนนี้ก็ปวดหัวจ้ะ
0: โอเคขอบคุณครับเดินทางปลอดภัย
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณพี่ธันวลินนะฮะสีลมชะลอตัวนะรถค่อนข้างติดเลยประกอบกับเลิกงานเลิกเรียนด้วยนะฮะรถเยอะนะถนนประมวลสุรศักดิ์นะฮะสีลมสาทรใต้ได้ตามรอบไฟนะอย่างที่บอกถ้าผ่านพ้นสาทรสุรศักดิ์ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาออกไม่ติดเลยขาเข้าติดนะอยู่กรุงธนบุรีอ่ะก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานตากสินขาเข้าผ่านพ้นสาทรสุรศักดิ์ก็จะมาเจอสาทรเหนือสาทรเหนือไปนรินทรรถเยอะนะอีกจุดนึงก็ช่วงตั้งแต่ตัดสารแดงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวิทยุตัดพระราม4ยังได้ช้าตามรอบจังหวะสัญญาณไฟช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได
3: ้ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

Life Made เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
7: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
8: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
9: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ข้อมูลจากทางด้านของ BEM ครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน BEM แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษสีรัฐครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยงการจราจรทางพิเศษสีรัฐบริเวณเลยทางขึ้นยมราชเนื่องจากดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางซึ่งผู้ใช้ทางยังสามารถสัญจรได้ตามปกติในช่องจราจรที่เปิดให้บริการในวันที่9มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี4 22นาฬิกาถึง4นาฬิกานะครับมีงานซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณเลยทางขึ้นยมราชเลนขวานะที่ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับทาง BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรป้ายไฟปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่จัดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและขออภัยในความไม่สะดวกครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-664-6400ครับขอบคุณข้อมูลจาก BEM ครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนด้วยนะครับคุณบุญมีสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับ
1: ผมเป็นใช้บ้านกล้วยไซน้อย
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ที่จะไปอำเภอบางไซน้อยนะ
0: ครับ
1: ฝนมันตกนะฝนตกตรงช่วงผมนี่มันอยู่ตรงแยกข้ามสะพานกาญจนามาสัก4-500เมตรนะฝนหนักมากใช้เบอร์ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2เบอร์3
0: โอ้แรงเลยนะฮะ
1: แรงแรงแรงนะ
0: ครับ
1: แรงมากเลยครับแล้วผมเสนอนะที่ของรถตู้ของ
0: คุณอ
1: า
0: ที่ความหนาน
1: ะลองให้ใครไปถามเมื่อจะไปกันนั้นที่เขาไปส่งนะ
0: ครับ
1: ว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะและในละแวกนั้นนะจะมีปั๊มไม่จำเป็นจะต้องบางจากนะไม่ต้องแม
0: ่
1: ขอให้เป็นปั๊มน้ำมันอะไรก็ได้ในละแวก
0: คือดูทุกปั๊มเลยใช่ไหมดูทุกปั๊มเลย
1: ได
0: ้ได้ได
1: ้นั่นไงนั่นไงผมว่าจะได้ข้อมูลขึ้นเยอะก็ถามก่อนนะไปถามเมื่อจะไปคันนั้นว่าอยู่ตรงไหนที่เขารับคุณน้าคนนี้แล้วก็ถามว่าในละแวกนี้ประมาณสัก5-10 โลอะไรแล้วมีปั๊มน้ำมันไหนบ้าง
0: เขาบอกว่าเขาเจอแถวกล้วยน้ำไทย
1: กล้วยน้ำไทย
0: ใช่
1: ไม่เป็นไรลองปั๊มน้ำมันก็เยอะนะเยอะกล้วยน้ำไทย
0: ก็คือเก็บทุกปั๊มเลยใช่ไหม
1: เก็บทุกปั๊มเลยกล้วยน้ำไทยก็มีหลายปั๊มเนี่ยฮะตรงนั้น
0: เ
1: อสโซมีเชลมีอะไรตรงที่จะไปขึ้นทางด่วนตรงจากแยกพระรามถนนพระรามสี่ไป
0: ทั้งฝั่งพระรามสี่ทั้งฝั่งสุขุมวิทเลยใช่ไหม
1: ที่จะไปเยอะไปโป่งตุ๋นนะที่จะไปขึ้นทางด่วนนะไปศุลกากรนะตรงนั้นก็มีปั๊
0: ม
1: เราคือตีวงให้หมดเลยในละแวก
0: ครับ
1: 4โล5โล10โลในละแวกน้ำปั๊มน้ำมันเช็คตรงนั้นน่าจะเจอรถนะน่าจะเจอรถ
0: ขอบคุณมากครับพี่บุญมีสำหรับคำแนะนำครับผม
1: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณบุญมีนะครับบางกรวยไซน้อยนะฮะแถวบางบัวทองก่อนหน้านี้ฝนตกหนักเลยแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะฮะก็ยังคงประชาสัมพันธ์ตามหากันอยู่นะครับสำหรับรถตู้ Toyota Commuter สีบรอนเงินฮอนด้าคู่งองู8646กทม. Toyota Commuter สีบรอนเงินฮอนด้าคู่งองู8646กทม.ด้านหลังมีสติ๊กเกอร์สีฟ้าตัวใหญ่เลยเขียนว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นนะฮะจำได้แค่ว่าเป็นปั๊มน้ำมันแต่อาจจะไม่ใช่ปั๊มน้ำมันก็ได้นะเนื่องจากว่าคุณพ่อธนศรเนี่ยท่านหลงลืมนะครับความจำท่านหายไปในช่วงขณะนั้นก็เลยจำไม่ได้ว่าไปจอดทิ้งไว้ที่ไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนประมาณสัก4ทุ่มเห็นท่านบอกว่าท่านจอดเพื่อนอนแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยติดต่อลูกค้าไม่ได้ลูกค้าก็เลยติดต่อไปทางลูกสาวก็คือคุณโน้ตที่เพิ่มเติมกันหน้าใหม่เนี่ยปรากฏว่าคุณโน้ตก็เลยโทรเข้าเครื่องคุณพ่อคุณพ่อก็ตอนนั้นเนี่ยวินรถจักรยานยนต์เจอคุณพ่อแถวกล้วยน้ำไทยเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเดินมาแบบงงๆอ่ะแล้วก็มาขอความช่วยเหลือเขาแล้วพอดีคุณโน้ตเขาโทรมาพอดีนะก็เลยรับสายแทนก็ปรากฏก็ไปส่งคุณพ่อที่แถวที่ทำงานคุณโน้ตนะอยู่แถวพระราม9ก็บอกว่าคุณพ่อจำไม่ได้ ว่าตัวเองไปจอดรถไปที่ไหนแต่ว่าวันที่เจอเนี่ยคือมัน11โมงของวันจันทร์แล้วอะแต่ว่ารถเนี่ยไปจอดตั้งแต่คืนวันอาทิตย์นะแต่พอมาเจอวินรถจักรยานยนต์กล้วยน้ำไทยเนี่ยมันเป็นช่วง 11:15 ของวันจันทร์ที่8นะฮะแล้วก็จำไม่ได้ว่าตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะฮะก็ฝากรบกวนประชาสัมพันธ์ตามหาต่อครับสำหรับรถตู้ Toyota Commuter สีบรอนเงินฮอนด้าคู่งองู8646กทม.นะถ้าท่านใดพบเจอจอดทิ้งอยู่ที่ไหนแจ้งกับจสร้อยได้นะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายพี่ธันวรินทร์นะเมื่อสักครู่บอกว่าแวะเอาเสื้อผ้าอ๋อไปให้เมื่อวานนี้ใช่ไหมเคสที่เหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนพระราม6ใช่ไหมฮะขอบคุณมากๆและพี่ธันวรินทร์ก็นำขนมไปเพิ่มเติมให้ด้วยนะฮะอุตส่าห์ทูฮะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็บอกว่า2รอบแล้วยังไม่พ้นไฟแดงขึ้นสะพานตากสินเลยค่ะนะฮะคุณวิรัตนะฮะขอบคุณนะฮะคุณวิรัตนี่ก็เพิ่มเติมมาให้เหมือนกันนะผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสร้อยของเรารับแจ้งบอกว่าพัฒนาการนะขาออกการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งแล้วนะโรงเรียนเลิกฮะมุ่งหน้าไปทางด้านของประเวศส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ารถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับสีลมแยกนราลมไปมเหสักอ่ะหลังไมค์รับแจ้งเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเลยกลับการเคลื่อนตัวได้มีฝนเป็นละอองนะเหมือนจะใกล้หยุดแล้วนะครับคุณสว่างฝากประชาสัมพันธ์ครับลืมกระเป๋าผ้าสีน้ำตาลเป็นลายดอกไม้นะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ข้างในมีกุญแจบ้านมีของใช้ส่วนตัวขึ้นมาจากเซียรังสิตไปลงที่โรงพยาบาลเปาโลบางเขนตอนเที่ยงครึ่งวันนี้คุณพาทินทิดาลืมกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงสีดำข้างในมีบัตรประชาชนมีเงินสดเล็กน้อยลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากไอคอนสยามไปลงที่รามอินทรา62ตอนบ่ายโมงครึ่งของวันที่6วันเสาร์นะฮะคนขับชื่อบุญวังทองแสนบุญวังทองแสนนะครับถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกับจสร้อยหน่อยนะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณอัจจะยาพรลืมกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงหลุยวิตตองน้ำตาลมีสายมุกห้อยอยู่ด้วยเหตุเกิดตอนตีหนึ่งวันที่8นะฮะเขาบอกว่าดื่มหนักไปหน่อยเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ7024กทมแท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ7024กทมตอนที่จ่ายเงินเนี่ยโอนไปบัญชีพร้อมเพย์ชื่อนายวัชรินทร์กั้วกำจัดชื่อนายวัชรินทร์กั้วกำจัดนะฮะถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเขาบอกว่าข้างในก็มีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีคีย์การ์ดมีเครื่องสำอางนะฮะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ7024กทม.คนขับชื่อคุณวัชรินทร์กั้วกำจัดถ้าฟังอยู่ติดต่อกับจสร้อยได้นะครับ1137ดอกจัน1808โทรฟรีนะคุณปราณีลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung A32 เครื่องสีเขียวใส่เคสสีขาวเหตุเกิดวันนี้ตอนเที่ยง50นาทีขึ้นรถแท็กซี่สีส้มจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นจากหมู่บ้านเศรษฐกิจแล้วก็มาลงที่ Big C Extra ที่สาย3นะฮะลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะรบกวนพี่ๆที่ขับรถสาธารณะนะฮะหรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นต่อหากเก็บของได้สามารถแจ้งติดต่อกลับได้ที่จสร้อยของเราครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณรพีบอกว่าบางขุนนนท์ตอนนี้ฝนตกรอบ2แล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนตรงนี้สักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาหลัง 16:00 นเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนแล้วจะเน้นเรื่องการจราจรเป็นหลักช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะโฆษกรัฐบาลแจ้งภาพนายกอนุทินจับมือฮุนมาเนตเป็นการทักทายตามมารยาทและเจ้าหน้าที่บุกโรงงานเถื่อนปทุมธานีลอบผลิตหมูยอและลูกชิ้นส่งขายทั่วประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 7วัน7วัน7วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: โฆษกรัฐบาลแจ้งภาพนายกอนุทินจับมือฮุนมาเนตเป็นการทักทายตามมารยาทไม่มีวาระใดๆคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่มีสื่อต่างประเทศเผยแพร่ภาพข่าวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจับมือกับคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยระบุว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ตรงไปตรงมานายกรัฐมนตรีมาร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเช้ามีผู้นำหลายประเทศอาเซียนเข้าร่วมก่อนงานเริ่มได้มีการทักทายตามมารยาทไม่มีการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อย่างใดมีแต่การนั่งสนทนาระหว่างผู้นำขณะรอเวลาเปิดงานและกล่าวถ้อยแถลงทั้งนี้นายรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนณกรุงฮานอยและจะเดินทางกลับจากประเทศเวียดนามถึงไทยวันนี้เวลาประมาณ 19:20 น.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ปคบ.ร่วมกับกรมปศุสัตว์อย.และสสจ.ปทุมธานีบุกโรงงานเถื่อนลอบผลิตหมูยอและลูกชิ้นไร้อย.ส่งขายทั่วประเทศมูลค่ากว่า7ล้านบาทคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
7: สืบเนื่องจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.ได้รับการประสานข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ให้ตรวจสอบโรงงานลักลอบผลิตสินค้าอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์เช่นไส้กรอกหมูยอลูกชิ้นจึงทำการสืบสวนจนทราบว่าโรงงานดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตผลิตอาหารโดยลักลอบผลิตลูกชิ้นจำนวนมากในสถานที่ไม่ถูกสุขลักษณะแพ้บรรจุส่งขายผ่านตัวแทนทั่วประเทศจึงร่วมกับกรมปศุสัตว์เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเข้าตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพบนายอัตพลแสดงตนเป็นเจ้าของกิจการจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถยึดผลิตภัณฑ์สินค้าอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตจำนวน18รายการมูลค่ากว่า7ล้านบาทขณะเดียวกันพบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ว่าโรงงานดังกล่าวเคยได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารแต่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2568และไม่ได้ยื่นต่อใบอนุญาตแต่อย่างใดโดยเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจมาตรฐานการผลิตของโรงงานพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ด้านความสะอาดและสุขลักษณะอนามัยณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
8: เปิดรับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12ถึง18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่า ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเอี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเอี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเอี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไร่มาก็เราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทําบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนเมื่อก่อนครับ
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจะสล้อยเดินทางกันต่อนะครับก่อนที่เราจะไปเน้นเรื่องการจราจรเป็นหลักขออนุญาตดูเรื่องของฟ้าฝนให้ก่อนนะครับช่วงนี้มีฝนเล็กน้อยครับอยู่ที่หนองจอกมีนบุรีลาดกระบังเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มลดลงนะครับฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตจตุจักรครับ42มิลลิเมตรนะครับหลายพื้นที่ฝนเริ่มเบาบางลงแล้วนะครับคุณสนลดที่แจ้งข้อมูลมาทาง YouTubeรบกวนโทรเข้ามานิดนึงครับเดี๋ยวให้หลังไมค์นะบันทึกเป็นข้อมูลไว้ให้นะเผื่อว่าพี่คนขับรถแท็กซี่เขาจะติดต่อกลับมาเราจะได้มีข้อมูลนะครับรบกวนติดต่อมาได้1137นะหรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่บอกว่าฝากประกาศตามหารถแท็กซี่สีเหลืองจากประชาราษฎร์นะตอนบ่ายสองครึ่งมาลงที่เมืองไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่ทำกุญแจหายบนรถครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ1137หรือดอกจัน1808เพิ่มเติมกับทางทีมงานหลังไมค์นะเดี๋ยวเราตรวจสอบข้อมูลให้ไม่แน่นะเผื่อจะมีคนขับรถแท็กซี่คันนั้นเนี่ยนะเขาติดต่อเข้ามาแล้วก็ได้นะยังไงโทรเข้ามาฝากไว้เป็นข้อมูลนิดนึงฮะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เราช่วยซักถามรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมให้หน่อยนะคุณส่วนลดโทรเข้ามานะ1137ดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะเบื้องต้นเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองใช่ไหมขึ้นมาจากประชาราษฎร์นะตอนบ่ายสองครึ่งแล้วก็มาลงที่ตึกเมืองไทยประกันชีวิตใช่ไหมครับที่สำนักงานใหญ่นะเขาบอกว่าเขาทำกุญแจหล่นหายบนรถนะฮะโทรเข้ามาหน่อยครับ1137ดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมาติดตามเรื่องการจราจรกันครับกับศูนย์ข่าวจราจรจส.100เบรกแรกในช่วงเร่งด่วนเย็นนะเขาบอกว่าการจนานะเป็นฝั่งตะวันตกขาออกนะครับตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันบางจากบางบัวทองช่องทางกลางเลยอยู่คู่ขนานมีการทำงานเจาะพื้นผิวจราจรแต่ไม่มีผ้าใบหรือว่าอะไรเนี่ยมากั้นเลยนะเขาบอกว่ามีแค่กลวยยางมาวางกั้นช่องทางไว้เศษพื้นเนี่ยที่เขาเจาะเนี่ยมันกระเด็นนะเดี๋ยวมันจะไปโดนรถที่ผ่านไปผ่านมาเราก็เลยประสานงานไปแขวงทางหลวงนนทบุรีรับทราบแล้วนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับสาทรใต้รับแจ้งหลังไมค์ติดครับท้ายแถวก่อนถึงแยกนรินทร์ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้ายังได้ช้าขาออกเคลื่อนตัวได้สาทรเหนือยังหนาแน่นนะครับแล้วก็ทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมเล็กน้อยมีรถจักรยานยนต์2คันขึ้นมาบนทางด่วนบางพลีไม่รู้มาได้ยังไงนะเดี๋ยวยังไงประสานงานศูนย์ทางด่วนให้กำลังจะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางนาการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรนะครับก่อนหน้านี้ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายามีอุบัติเหตุนะครับเขาบอกว่าเข้ามาจากทางฝั่งประตู3เลยวงเวียนเล็กน้อยชนกัน3คันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเก๋ง2คันจักรยานยนต์1คันจุดนี้เราประสานงานท้องที่สภ.พุทธมณฑลรับทราบแล้วนะครับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็กรณีรถบรรทุกพ่วง18ล้อชนกับรถกระบะตู้ทึบบริเวณทางเบี่ยงซ้ายเข้าเลี่ยงเมืองชลบุรีเป็นถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาบริเวณทางเบี่ยงพอดีเลยนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยทางเบี่ยงเนี่ยมันแคบอยู่แล้วพอไปกีดขวางอยู่1เลนขวามันก็เลยเหลือวิ่งได้คือเป็นช่องทางเดียวรถนี่ก็ต้องต่อกันไปเป็นเลนเดียวรถติดมากนะจุดนั้นเราก็ประสานงานไปที่สภ.เมืองชลบุรีรับทราบแล้วการจราจรในเคลื่อนตัวช้านะครับผ่านพ้นไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณระพีบอกว่าคลองเตยฝนยังตกอยู่ไหมตอนนี้หยุดแล้วนะครับมองไปด้านนอกเนี่ยท้องฟ้าเริ่มสว่างกลับมาสดใสแล้วนะครับแล้วก็มีทางด้านของการจราจรเพิ่มเติมรัชดาที่แจ้งไว้หลังใหม่ไปอโศกเขาบอกว่าติดท้ายหน้าสวนเบญจกิติแต่ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าอโศกมนตรีไปกับ2ฝั่งปริมาณรถเยอะชะลอตัวทั้ง2ด้านพระราม2คุณตู่ระยองสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับ
2: พระราม2ครับตอนนี้ใช้พระราม2อยู่ช่วงตอนนี้กำลังจะแวะเติมเชื้อเพลิงที่ปั๊มปตท.คลองโคนสักหน่อย
1: ครับเป็นไงบ้าง
2: ครับการจราจรทั้งขาเข้าขาออกเนี่ยขึ้นล่องคล่องตัวดีครับไม่ติดขัดเลย
1: อ๋อ
2: ส่วนฝนก็ไม่มีครับ
1: อ้าว
2: จะมีก็ตอนช่วงบางพีสุขสวัสดิ์มาที่โดนมาแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะครับ
1: อ๋อครับผม
2: ครับ
1: โอ้ก็ยังเคลื่อนตัวได้พระราม2
2: ครับผมที่เมื่อวานนี้ผมถามไปกรณีที่ M82 น่ะว่าทำไมเขาปิดไม่ให้ขึ้นไปคือขึ้นไปได้แป๊บนึงแล้วก็ให้ลงเนี่ย
1: ครับ
2: มีเมื่อคืนผมผ่านไปแล้วไปเห็นเข้าก็เลยพอดีผมวิ่งอยู่ช่วงข้างล่างนะพอดีสังเกตเห็นมีรถบรรทุกขึ้นไปวิ่งได้แล้วแสดงว่าเขาต้องเปิดแล้วแน่นอนวันนี้ผมก็เลยลองใช้ขาออกมาดู
1: เป็นไงบ้าง
2: ช่วงโรงงานแกมโบตรงนั้นแหละก็ใช้ได้ปกตินะ
1: อ้าวเหรอครับ
2: แสดงว่าเขาเพิ่งเปิดเมื่อคืนที่ผมผ่านไปเนี่ย
1: คือช่วงไหนตรงลงตรงก่อนถึงต่างระดับอะเหรอ
2: ใช่ตรงขึ้นตรงวัดลาดลังสันขึ้นมาพอขึ้นมาได้ประมาณสักกิโลกว่าเขาก็ปิดแล้วเมื่อ3-4วันก่อนเนี้ยนะ
1: แต่วันนี้เขาเปิดเหรอครับ
2: แต่เมื่อคืนเนี่ยเขาเปิดแล้วพอดีผมไม่รู้ไงผมไปใช้พื้นล่างถึงได้รู
1: ้
2: ไปเห็นตรงช่วงต่างระดับที่ว่าสูงที่สุดของM82 ไง
1: ตร
2: งช่วงต่างระดับบางขุนเทียนนะพอดีผมมองขึ้นไปข้างบนเห็นรถบรรทุกขึ้นมาใช้กันเยอะครับ
1: ครับขอบคุณมากพี่ตู่ที่เพิ่มเติมให้
2: ครับผมถ้าไงเดี๋ยวขากลับจะให้ทราบต่อไปคร
1: ับ ได้ขอบคุณครับ
2: ทีมงานหลังไมค์นะคุณเสมามากๆนะครับ
1: ยินดีครับพี่ตู่สวัสดีครับ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 16:15 น.นะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครเปลี่ยนเป็นฝนเล็กน้อยปกคลุมนะฮะฝั่งธนบุรีตอนบนฝั่งพระนครตอนบนฝั่งพระนครด้านตะวันออกเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่นะครับฝนรวมสูงสุดยังอยู่ที่จตุจักรนะครับ42 มิลลิเมตรนะฮะจะไปทางโซนฝั่งตะวันออกนี่ฝนหนักจะอยู่แถวนครนายกนะต่อเนื่องไปทางด้านของสระบุรีปราจีนบุรีนะฮะอันนั้นจะเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนักเลยส่วนกลุ่มกระจายเนี่ยจะอยู่สมุทรปราการค่อนไปทางคันนายาวค่อนไปทางบางพลีค่อนไปทางลาดกระบังหนองจอกลำลูกกาบางน้ำเปรี้ยวนะฮะแล้วก็มีฝุ่นมีกลุ่มแบบกระจายเล็กน้อยเบาบางอยู่ที่สามพรานนครปฐมทางด้านของปากท่อราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีพนมทวนกาญจนบุรีแต่ว่าเป็นลักษณะฝนกระจายเบาบางมากๆนะครับบริเวณฝั่งตะวันตกหนักๆ ก็คือนั่นแหละฮะแถวปทุมหนองเสือองคลักษ์นครนายกบ้านนานครนายกต่อเนื่องไปอำเภอเมืองนครนายกอันนี้ที่หนักนะฮะแล้วก็ไปทางด้านของปราจีนบุรีสระบุรีนะฮะใครอยู่จุดดังกล่าวก็ระวังเรื่องฝ่าฝนด้วยนะครับเพราะว่าเห็นในเรดาร์นี่เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรเลยนะสำหรับจุดนั้นมาติดตามเรื่องการจราจรกันต่อนะครับรับแจ้งว่าพหลโยธินพอฝนหยุดจากรัชโยธินเสนาเกษตรรถเริ่มเยอะเลยเขาบอกว่าต่อท้ายกันเข้าซอยพหล37ผู้ปกครองไปรับบุตรหลานกันนะก็ดูแล้วการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดนะฮะแล้วก็หนาแน่นบริเวณจุดดังกล่าวยังไงใครที่จะผ่านไปก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับก็บอกว่าพหลโยธินในช่วงเวลานี้เนี่ยรถค่อนข้างสะสมเยอะละแล้วก็เต็มพื้นที่ละบริเวณจุดดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแถวเสนาช่วงแถวรัชโยธินรวมไปถึงด้านของเกษตรด้วยแล้วก็ทางฝั่งพหล37ผู้ปกครองไปรอรับบุตรหลานกันนะฝั่งกลับกันก็รถเยอะเหมือนกันนะเป็นบางช่วงนะฮะที่เพิ่มเติมเข้ามาด้านของพหลโยธินทางฝั่งของวิภาวดีรังสิตก็จะเป็นขาออกนะครับช่วงแถววัดเสมียนช่วงแถวรัชวิภาช่วงแถวบางเขนที่มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นงามวงวานเข้าออกเลยบางเขนพงเพชรไปกลับเลย2ฝั่งเลยวงสว่างยังไม่ทันลงมาจากสะพานพระราม7เลยเจอท้ายแถวซะแล้วนะฮะพิบูลสงครามเข้าแยกพิบูลสงครามตอนนี้ก็ติดแล้วนะส่วนฝั่งกลับกันนี่รถเยอะนะฮะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของโค้งวัดเขมาถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับจรัญสนิทวงศ์ลงมาจากพระราม7บางพลัดบรมเคลื่อนตัวได้เชิงขึ้นปิ่นเกล้าฝั่งทนชะลอตัวฝั่งพระนครราชดำเนินกลางจะมีปัญหาแยกคอกวัวไปกลับหลานหลวงรถมากขึ้น อุรุพงศ์พระราม6ได้ช้าเพชรบุรีเพชรพระรามรัฐเทวีประตูน้ำติดเพลินจิตพระราม1แน่นสุขุมวิทอโศกได้ช้า2ฝั่งไปกลับพระราม4 3ย่านวิทยุใต้ด่วนคลองเตยเกษมราชเคลื่อนตัวช้า2ด้านตามรอบฝ่ายราชดำริไปราชประสงค์เคลื่อนตัวได้ชะลอตัวหนาแน่นประตูน้ำราชปรารภมักกะสันยังเคลื่อนตัวได้ช้าพญาไทชะลอตัวแยกราชเทวีโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากปทุมวันหนาแน่นก่อนตัดซอยโยธีเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งกลับกันท้ายแถวสั้นกว่าด้านของศรีอยุธยาหนาแน่นวัดเบนสวนีแยกศรีอยุธยาจตุรทิศพระราม9เลียบบึงยังเคลื่อนตัวได้ตึกชัยรัฐวิถีหนาแน่นไปการเรือนสังฮีได้ช้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงอยุธยาแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางวางแผนการเดินทางขับขี่ชะลอความเร็วนะครับที่ทางหลวงหมายเลข32หรือนั่นก็คือสายเอเชียครับทางหลวงหมายเลข32ตอนบางปะอินอยุธยานครหลวงครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่11บวก200ถึงหลักกิโลเมตรที่18บวก235ด้านซ้ายทางครับหน้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทคถึงอยุธยาซิตี้พาร์คนะครับระหว่างวันที่7ถึง14มิถุนายน2569ย้ำครับ7ถึง14มิถุนายน2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 6:00 นถึง 16:30 นครับเนื่องจากเกิดรอยแตกและสุดตัวของผิวทางระหว่างเลนที่2และ3นับจากร่องกลางรวมถึงเกิดรอยแตกบริเวณไหลทางติดร่องกลางทางหลวงตามภาพเลยนะใครที่รับชมผ่าน YouTube อยู่ก็จะได้เห็นภาพควบคู่กันไปแขวงทางหลวงอยุธยาจึงจำเป็นต้องดำเนินงานซ่อมแซมบำรุงรักษาเฉพาะส่วนที่เสียหายโดยจะมีการดำเนินการนะครับก็จะมีการขูดใสผิวทางบริเวณที่แตกร้าวสุดตัวเล็กน้อยลึกประมาณ5เซนติเมตรกว้างประมาณ2เมตรแล้วก็จะมีการปูแผ่นบริเวณรอยแตกนะครับช่วยแรงยึดเหนี่ยวและลดรอยแตกในอนาคตนะครับมีการปูผิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตหนา5เซนติเมตรกลับคืนโดยจะดำเนินการทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จวันต่อวันไม่ทิ้งให้ผิวจราจรต่างระดับข้ามคืนนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: พี่พันธ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เสมา
1: ครับเป็นไงบ้างครับพี่พันธ
3: ์บางกระบือครับผมบางกระบือเลี้ยวขวามุ่งหน้ามาสุโขทัย
1: ครับ
3: จากสุโขทัยมาแยกการเรียนพี่จะเลี้ยวขวาขึ้นเข้าร้านวิถีมุ่งหน้าสะพานกรุงศรจอดนิ่งๆเลยพี่
1: เขาบอกติดมากเลยหรอ
3: มากเลยอะมิเตอร์รับน้องเข้ามา1กิโล1กิโล800เมตรขึ้น107บาทอะ
1: โอ้โห
3: ตอนนี้มองเห็นป้ายถนนร้านวิถีอยู่พี่ตรงแยกการเรือนเนี่ยครับ
1: ครับ
3: เลี้ยวขวาขึ้นสะพานกรุงทนไปบ่ได
1: ้ติดมา
3: ตกดินดินครับผม
1: ติดมากี่นาทีละตรงเนี้ย
3: โอ้ตอนนี้อะตอนนี้มัน30นาทีแล้วคร
1: ับ
3: ผม
1: อ๋อติดนิ่งเลยเหรอจอดนิ่ง30นาทีเลยเหรอ
3: จากถนนสุโขทัยมานะครับ
1: ครับผม
3: มาแยกการเรือเนี่ยเกือบประมาณ25นาทีแล้วพี่ตรงเนี้ย
1: คือติดตรงแยกเหรอพี่พันติดตรงแยกการเรือเหรอที่ติดนิ่งเนี่ย
3: ถูกต้องครับถูกต้องคร
1: ับ อ๋ออ่ะเดี๋ยวยังไงประสานงานให้นะ
3: ฝนตกปล่อยๆพี่
1: ไม่หนัก
3: ตกลินเวลาอีสานก็ฝนตกลิน
1: อ๋อแต่ไม่หนักแล้วใช่มั้ย
3: ไม่หนักแล้วครับไม่หนักแล้วคร
1: ับ
3: ผม
1: ครับผมแล้วดูมันมืดครึ้มไหมหรือท้องฟ้าสว่างนะแถวนั้น
3: ยังครึ้มอยู่ครับยังครึ้มอยู่ครับ
1: ยังครึ้มอยู่นะถนนเปียกลื่นเนาะ
3: ครับผม
1: ยังไงระมัดระวังเดี๋ยวประสานงานให้ครับแจ้งท้องที่ให้
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับผม
1: ขอบคุณครับพี่พานสวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์นะครับถนนราชสีมาต่อเนื่องการเรือนจะไปขึ้นสะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮีบอกว่าติดอยู่ตรงแยกการเรือนเนี่ยประมาณ20ถึง30นาทีนะโดยประมาณนะพี่ธันวัลลินบอกว่าราชพฤกษ์ฝนยังตกปล่อยๆอยู่นะมาตลอดเส้นทางเลยตัดเข้ารัตนาธิเบศรขาออกถึงแยกบางพลูฝนยังลงเม็ดอยู่ขอบคุณข้อมูลจากพี่ธันวัลลินด้วยนะครับคุณมาร์คฝากประชาสัมพันธ์ลืมหูฟัง AirPods ในรถแท็กซี่สีส้มททหารลจุฬา7860กทม.ททหารลจุฬา7860กทม.แท็กซี่สีส้มเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอนบ่าย2ขึ้นรถแท็กซี่จากโรงเรียนศึกษานาลีมาลงที่คอนโด UD Light ตลาดพลูนะครับตอนบ่าย2แท็กซี่สีส้มททหารลจุฬา7860กทม ถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายมีผู้โดยสารลืม AirPods หูฟังนะฮะไว้บนรถของท่านนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็กรณีของคุณปอนนะครับที่บอกว่าคุณพ่อมีอาการหลงลืมนะจำที่จอดรถไม่ได้นะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องย้ำนะครับย้ำนะนะฮะสำหรับรถตู้โตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับสีบรอนเงินนะฮะใครที่พบเห็นจอดอยู่ที่ไหนรบกวนช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทะเบียนฮอนคูงองู8646กทม.ฮอนคูงองู8646กทม.เป็นรถตู้ Toyota คอมมูเตอร์สีบรอนเงินนะพบเห็นว่าจอดอยู่ที่ไหนทะเบียนนี้แจ้งกลับได้ที่จสร้อยนะเขาบอกว่าข้างหลังกระจกหลังเนี่ยเด่นมากเลยเพราะว่าจะมีสติ๊กเกอร์สีฟ้าตัวใหญ่เลยนะเขียนว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นช่วยแจ้งกลับหน่อยนะฮะใครพบเห็นว่าจอดทิ้งไว้ที่ไหนนะ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับแล้วก็ด้านบนนะครับสะพานสังฮีขาเข้าชะลอตัวฝั่งถนนสิรินธรนะตั้งแต่ข้ามแยกบางพลัดนี่รถมากเลยนะครับส่วนด้านของถนนขาวสุโขทัยยังพอเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องลาดวิถีรถเยอะนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางของแยกสังฮีส่วนทางฝั่งของกลับกันขาออกไปถนนสิรินธรเนี่ยฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้สะพานพระราม8ใช้ได้นะครับราชดำเนินในชะลอตัวไปปิ่นเกล้ากลับกันดีกว่าอรุณอมรินทร์สองฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกศิริราชได้ช้านะผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณประมวลให้ข้อมูลมาใน YouTube นะตอนนี้ผมอยู่หน้าครุสภาเกือบครึ่งชั่วโมงยังไม่ขยับเลยครับจะไปขึ้นสภาสังฮีครับผมขอบคุณพี่ประมวลด้วยนะฮะแถวนั้นรถติดเนาะหลายท่านละที่บอกว่าเนี่ยอยู่แถวราชวิถีอยู่แถวนครราชสีมาอยู่แถวแยกสังฮีแยกการเรือนเขาบอกว่าติดนิ่งกันเลยนะแถวบริเวณจุดดังกล่าวนะฮะเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วกันนะครับสำหรับจุดนั้นนะแล้วก็ถนนศรีอยุธยาจากแยกวัดเบนเห็นบอกว่ามุ่งหน้าไปแยกศรีอยุธยานี่รถค่อนข้างมากนะครับทางฝั่งพิษณุโลกยมราชชะลอตัวอยู่นะครับพระราม1ก็รถเยอะเช่นเดียวกันทางฝั่งของบรรทัดทองเจริญผลมีท้ายแล้วด้านของพระราม4สะพานเหลืองชะลอตัวไปหัวลำโพงแยกศรีอยุธยานี่รถค่อนข้างมากนะครับทางฝั่งพิษณุโลกยมราชชะลอตัวอยู่นะครับพระราม1ก็รถเยอะเช่นเดียวกันทางฝั่งของบรรทัดทองเจริญผลมีท้ายแล้วด้านของ

เทพยังเคลื่อนตัวได้ถนนตกบุคโลมาเหสวรรค์ได้ตามรอบไฟกลับกันไม่ค่อยติดมาทางฝั่งถนนตกมาทางฝั่งพระราม3ยังใช้การได้ตลอดด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล1และ2ลงปู่เจ้าเชื่อมกาญจนาบางพลีลงสุขสวัสดิ์ลงพระราม3โดยรวมยังถือว่าใช้การได้ทุกด้านครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แถวศรีนครินทร์ก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศรีเอี่ยมทางด้านของศรีอุดมทางด้านของศรีเทพานะครับแล้วก็ทางฝั่งของศรีพัฒน์นะฮะขาเข้านะขาเข้าด้านของข้ามทางรถไฟชะลอตัวไปกลับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นทางโซนแถวศรีกรีฑายังใช้ได้หนาแน่นขาเข้าไปลำสาลีทางฝั่งรามคำแหงวันนี้ใช้ได้นะครับมีแถวพาซิโอมีแถวราชพัฒนาที่ชะลอตัวกันอยู่อ่อแล้วก็ช่วงตัดฝั่งตะวันออกสาย9ที่ชะลอตัวกันอยู่แยกรามท้ายไม่ค่อยยาวนะครับก็ถือว่าใช้การได้พระราม9ขาออกรถมากขึ้นครับฝั่งกลับกันดีกว่าดินแดงจะมีปัญหาบทแม่พระประชาสงเคราะห์เข้าขาออกยังเคลื่อนตัวได้รัชดาเทียมร่มมิตรใช้ได้นะครับฝั่งที่มาจากห้วยขวางรถมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดที่แน่นเนี่ยจะเป็นช่วงรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลส่วนอีกด้านนึงที่มาจากพระราม7ค่อนข้างติดท้ายแถวอยู่นู่นบนสะพานพระราม7ฮะมาวงสว่างเนี่ยได้ช้านะครับแล้วก็พหลโยธินจตุจักร5แยกรัชโยธินเสนาเกษตรรถเยอะฮะทางฝั่งของเกษตรนวมินทร์ก็ชะลอตัวนะก่อนตัดเลียบด่วนไปกลับเลยท่านร้อยตำรวจเอกอมรรัตน์ขันยศท่านรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับครับผมครับ
1: ท่านรองขอบคุณมากเลยครับกรณีรถตู้ที่เราช่วยให้ตามหาตอนนี้มีความคืบหน้ารายละเอียดเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับ
2: ยังไม่พบครับตอนนี้ผมก็ให้ลูกน้องแล้วก็ผมก็ไปดูด้วยที่บริเวณใกล้เกียงปั๊มสุวิทย์62เนี่ยจะมีปั๊มอีกปั๊มนึงจะปั๊มเชลแล้วก็เลยสุวิทย์62ด้านเขาไปจะมีปั๊มบางไส้ปั๊มนึงทั้ง3ปั๊มใกล้เคียงยังไม่พบครับยังไม่พบรถคร
1: ับ โอ้ยขอบคุณมากเลยครับไปดูให้ทั้ง3ปั๊มในพื้นที่เลยใช่ไหมท่านรอง
2: ใช่ครับมันอยู่ใกล้ๆเคียงนะคร
1: ับ โอ้เรานอกเหนือจาก
2: ครับ
1: ท่านรองคือเขาบอกว่าเขาไปจอดตรงที่มันเป็นที่จอดรถเยอะๆแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นบางจากหรือว่าเขาอาจจะติดภาพว่ามันเป็นพื้นที่สีเขียวๆมีป้ายเขียวๆอะไรอย่างงี้มั้ยฮะในพื้นที่พอจะมีแบบเป็นห้างร้านหรือว่ามีอะไรที่แบบเป็นที่จอดรถเยอะๆแล้วก็มีป้ายเขียวๆอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยครับถ้านอกเหนือจากปั๊มแล้วอ่ะท่านรองครับ
2: มันก็จะมีอีกร้านนึงร้านปั๊มเดี๋ยวจะดูให้อีกทีครับเดี๋ยวเช็คให้อีกทีนะครับเพราะว่าใกล้เคียงน่ะเพราะจอดบริเวณปั๊มมันไม่ดี
1: อ๋อแต่ว่าที่ปั๊มนี่คือไปดูให้หมดแล้วเนาะในพื้นที
2: ่ใช่ครับใช่คร
1: ับ โอ้ขอบคุณมาก
2: เจอรถกันแล้วครับ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยท่านรองสารวัตรแล้วตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างมั้ยรถเยอะมั้ยฮะเนี่ย
2: ช่วงนี้รถเริ่มเยอะครับหลังจากฝนหยุดตกไปรถเริ่มเยอะเริ่มออกจากออฟฟิศกันบ้างแล้วครับเริ่มเลิกงานกันครับแต่ก็ยังไปได้ดีครับทั้งสุวิทย์ทั้งอ่อนนุชยังไปได้ดีอยู่ครับ
1: ของเราไม่มีรับแจ้งรถจอดเสียอุบัติเหตุยังไม่มีนะฮะ
2: ไม่มีครับไม่มีครับยังไม่แจ้งครับ
1: มีน้ำท่วมตรงไหนบ้างไหมคะรอระบายอะไร
2: ไม่มีน้ำท่วมขังครับฝนตกไม่นานครับ
1: อ๋อแล้วตอนนี้
2: ไปได้ดีครับ
1: ในพื้นที่หยุดสนิทหรือยังครับหรือยังลงปล่อยๆอยู่
2: หยุดแล้วครับ
1: หยุดแล้วเนาะ
2: ฝนหยุดตกแล้วคร
1: ับได้ครับขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตร
2: ครับผมคร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกอมรรัตน์ขันยศนะฮะท่านรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
2: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
3: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ

0: นี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
10: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
9: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
11: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
9: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ติดตามจะสอนรักกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับทางด้านของสุขุมวิทเข้าออกแถวทองหล่อเอกมัยพระขนงขาออกรถเยอะแล้วนะแล้วก็ดูว่าจะหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะฮะกว่าชั่วโมงที่แล้วนะได้ตามรอบไฟนะชะลอตัวแต่ว่าแปลกว่าตรงรัชดาเนี่ยท้ายกับสั้นลงนะรัชดาก่อนหน้านี้รับแจ้งว่าท้ายอยู่หน้าสวนเบญจกิติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท้ายเขาบอกว่าสั้นลงนะก็ไปชะลอตัวกันตรงแยกอโศกสุขุมนะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณนีน่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณนีน่าไปเจอเหตุการณ์อะไรมาครับ
1: อันนี้แจ้งเป็นเจอน้องหมาวิ่งเข้ามาค่ะในภายในโรงแรม
0: โรงแรมเราอยู่ที่ไหนเอ่ยโรงแรมอะไรครับ
1: โรงแรมสยามเมสค่ะ
0: สยามเมสอยู่ที่
1: ค่ะสักครู่นะคะ
0: ค่ะ
1: อยู่ที่ซอยรัชดา17ค่ะ
0: รัชดา17เข้าไปลึกไหมครับจากปากทาง
1: ประมาณ 2-300 เมตรค่ะจากปากทาง
0: 2-300 เมตรเนาะลักษณะเป็นน้องหมาพันธุ์อะไรอะคะเนี่ย
1: คาดเดาว่าเป็นชิสุค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบมิกกันเพราะว่าน้องตัวค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าชิสุค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเหรอเพศอะไรครับทราบไหม
1: ไม่ทราบ
0: เนาะเขาสีอะไรอ่ะ
1: น้องจะม
0: ี
1: สีขาวแล้วก็สีดำค่ะ
0: ขาวดำอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่
0: ดูน่าจะโตเต็มวัยแล้วเนาะ
1: เพราะว่าน้องแบบว่าตัวเปื้อนนิดนึงค่ะ
0: ตัวเปื้อนด้วย
1: ใช่จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีสีดำด้วยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ดูลักษณะเขาโตแล้วใช่ไหมเขาไม่ใช่สุนัขเด็กใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะดูเหมือนว่าโตแล้วค่ะ
0: เข้ามาตั้งแต่กี่โมงอ่ะคุณนีน่า
1: ตอนที่สักครู่นะคะตอนที่เข้ามาโรงแรมเลยจะประมาณบ่ายสามครึ่งค่ะ
0: บ่ายสามครึ่งเขาวิ่งเหมือนพัดหลงเข้ามาอย่างนี้หรอมีปอกคอมีอะไรไหมอ่ะ
1: ไม่มีปอกคอค่ะเหมือนพี่วินเขาใจดีอะค่ะก็เหมือนเห็นน้องวิ่งอยู่กลางถนนก็เลยแบบตะล่อมไม่ให้รถชนน้องมาแล้วน้องก็เลยวิ่งเข้าโรงแรมมาเลยค่ะ
0: ขนยาวไหม
1: ขนยาวค่ะ
0: ขนยาวเนอะเขาเชื่องไหมเขาดุไหม
1: เขาก็ดูเหมือนกลัวๆค่ะ
0: ดูเหมือนกลัวๆเนอะแต่ไม่ได้เห่าไม่ได้ขู่ไม่ได้

0: ทำร้ายใครใช่ไหม
1: ไม่ได้ทำร้ายไม่ได้เห่าค
0: ่
1: ะ
0: แถวนั้นเรามีสุนัขอยู่แล้วไหมในโรงแรมมีไหม
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีสัตว์เลี้ยงเลย
0: โอเคแล้วอย่างนี้ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนใครดูแลเขาอยู่ฮะเนี่ย
1: ตอนนี้คือโรงแรมยังดูแลอยู่ค่ะรอให้เจ้าของมารับค่ะ
0: เขามีลักษณะเด่นตรงไหนไหมฮะว่าพอจะเป็นจุดสังเกตได้ไหม
1: ลักษณะเด่น
0: เออมีไห
1: มไม่หนูไม่แน่ ไม่แน่ใจเลยค่ะลักษณะเด่น
0: ไม่เป็นไรแต่เขาเชื่องใช่ไหมรูปหัวอะไรอย่างนี้เขาได้ปะเขายอมให้จับไหม
1: เขาไม่ยอมให้จับเลยค่ะเขาสั่นกลัวดิ
0: อ๋อแล้วเวลาใครเดินไปใกล้เขาทำยังไงครับเขาก็จะวิ่งหนี
1: ก็คือเดินวิ่งหนีค่ะใช่
0: อ๋อหรอแต่ว่าเขายังอยู่ในเขตโรงแรมใช่ไหม
1: อยู่ค่ะทางเราก็ดูแลอยู่ค่ะ
0: อ่ะแล้วเรายังไงเราให้ล้อมเขาไว้หรอหรือว่ายังไงอยู่ครับ
1: ไม่ค่ะเราเก็บน้องไว้หลังโรงแรมค่ะ
0: เหมือนเป็นพื้นที่โล่งๆอย่างเงี้ยนะครับด้านหลังโรงแรม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นไปได้ไหมถ้าเขาจะวิ่งออกมาตรงถนนใหญ่หรือว่าอยู่ในซอย17
1: หมายถึงวิ่งออกจากโรงแรมใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช
1: ่อ๋อเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราดูอยู่
0: อ๋อคือค่อนข้างที่จะปิดมิดชิดอยู่เหมือนกันใช่ไหมตรงนั้น
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเอ๊ะเขาคุ้นไหมฮะว่ามีวินรถจักรยานยนต์หรือว่ามีใครที่คุ้นเจ้าสุนัขตัวนี้ไหมว่าบ้านเขาอยู่แถวนี้ไหมหรือว่ายังไง
1: พี่เขาเหมือนกลับไปตามหาให้ว่าแบบมีเจ้าของเดินตามหาหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้กลับมาโรงแรมอะค่ะพี่เขาบอกแต่เขาจะกลับมาอีกรอบนึง
0: อ๋อหรอ
1: ก็รออยู่เหมือนกันใช่ค่ะ
0: โอ้นี่เจอตั้งแต่บ่ายสามครึ่งเลยเนาะ
1: ใช่แล้วก็ออกไปหาไม่ได้ค่ะก็เลยรออย่างเดียวแล้วเลยไปแจ้งเข้าไปค่ะ
0: ได้เราเห็นภาพละเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะแต่ว่ายังไม่มีใครติดต่อมาที่โรงแรมใช่ไหม
1: ยังเลยค่ะแล้วเราก็มีลงเพจโรงแรมไปแล้วด้วยค่ะทางเฟซบุ๊ก
0: มันไปทะลุอะไรยังไงตรงไหนได้บ้างอะซอยเนี้ย
1: ซอยนี้จะทะลุซอยอินทรมาลา45ค่ะ
0: โอ้โหคราวนี้ไปกันใหญ่เลยไม่รู้เขาวิ่งมาทางไหนด้วยเนาะ
1: ใช่
0: เนาะเพราะว่ามันเข้าออกได้หลายทางนะถ้ามันไปโผล่อินทรมาลาได้นี่มันก็กระจายไปได้เยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ไหมอ่ะเดี๋ยวยังไงเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่นะถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยว่าจะเป็นเจ้าของไปดูตัวน้องได้เนาะ
1: ค่ะ
0: หรือว่าไปดูในเพจจอสร้อยก็ได้เนาะตอนนี้เราก็ขึ้นภาพโชว์ให้อยู่นะฮะแล้วให้ข้าวให้อะไรเขากินหรือยังครับน้ำเนิ่มอะไรเขากินไหม
1: ให้น้ำแล้วค่ะให้น้ำกับข้าวค่ะ
0: ดูลักษณะเขาหลงมานานหรือยังหรือว่าไกลไหมเขาแบบมีท่าทีเหนื่อยไหมหรือว่าเท้าเขามีแผลมีอะไรไหมฮะเนี่ย
1: เท้าไม่มีแผลค่ะท่าทีก็ดูเหมือนเหนื่อยค่ะแต่ว่าให้น้ำแต่ว่าจะเขาไม่กินไม่ยอมกินข้าวน่าจะกลัวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อยังไงเดี๋ยวช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ให้นะฮะถ้ามีใครมาแสดงตัวตนเป็นเจ้าของก็ต้องรบกวนคุณนีน่าด้วยนะครับ
1: ค่ะได
0: ้ได้ครับขอบคุณมากครับคุณนีน่ามีข้อมูลตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมไหม
1: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนีน่านะครับเป็นผู้จัดการโรงแรมสยามแมสนะฮะอยู่ที่รัชดาซอย17เข้ามาจากถนนใหญ่ประมาณ200-300เมตรแต่ว่าซอยเนี้ยมันไปทะลุอินทรมาระ45ได้ซึ่งถ้ามันทะลุได้มันก็โอ้โหไปได้อีกหลายทางเลยนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าของนะก็รบกวนด้วยนะครับใครเป็นเจ้าของสุนัขชิสุตัวน่าจะโตเต็มวัยแล้วนะเข้าไปดูได้ในเพจ Facebook จอสร้อยนะหรือว่าท่านใดที่ดูผ่านช่องทาง YouTube อยู่เมื่อสักครู่เนี่ยก็จะได้เห็นภาพนะครับของเจ้าชิสุตัวนี้เนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับก็ดูแล้วขนเขินอะไรเนี่ยมอมแมมเหมือนกันนะฮะน่าจะตากฝนมาด้วยแหละนะครับเพราะว่าดูจากสภาพตัวเจ้าสุนัขชิสุเนี่ยไม่ทราบเพศนะฮะคือทางคุณนีน่าไม่ทราบเพศนะแต่ว่าดูจากในภาพเนี่ยเห็นว่ามันโตเต็มวัยแล้วแหละนะครับแล้วก็ขนเนี่ยจะเป็นสีขาวจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีแซมๆสีดำตัวเขาจะเปอะๆเลอะๆหน่อยอ่ะน่าจะหลุดมาช่วงที่ฝนตกนะน่าจะหลุดมาช่วงที่ฝนตกนะครับเป็นพันชิสุแต่ว่าไม่ใช่ชิสุแบบชิสุเล็กนะเป็นชิสุแบบตัวขนาดกลางๆอ่ะนะฮะไซส์แบบก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆอ่ะตัวขนาดแบบประมาณกลางๆอ่ะนะแล้วก็ขนนี่ออกจะยุ่งๆหน่อยแล้วก็เปียกๆอยู่นะตอนเนี้ยมอมแมมนิดนึงนะครับ ก็หลุดออกมาจากไหนไม่รู้แต่ว่าวิ่งอยู่แถวรัชดาคราวนี้วินรถจักรยานยนต์แถวนั้นน่ะเขาก็เลยต้อนให้มันหลบรถหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือเข้ามาหลบอยู่ในโรงแรมสยามแมสเนี่ยแหละที่บอกรัชดา17เนี่ยแหละนะฮะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลเป็นการชั่วคราวนะก็ให้หลบอยู่ด้านหลังของโรงแรมอยู่นะครับเห็นบอกว่าลักษณะเนี่ยกลัวนะยังกลัวยังตื่นตกใจอ่ะนะครับยังตื่นตกใจให้กินน้ำกินให้กินข้าวไม่กินนะครับแล้วก็ดูแบบกลัวๆอยู่นะใครสงสัยว่าจะเป็นเจ้าของหรือว่าถ้าคุณไปทราบจากที่ไหนที่เขาประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าชิสุตัวนี้อยู่เนี่ยติดต่อมาได้เลยนะที่จอสร้อยของเราเดี๋ยวเราเป็นสื่อกลางติดต่อไปทางโรงแรมให้นะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณเพลินนะคุณเพลินอยู่เกษตรนวมินทร์เขาบอกว่ารถติดมากเลยแล้วก็มีฝนปอบแปะด้วยครับขอบคุณพี่เพลินด้วยนะฮะคุณอนุกูลสวัสดีนะครับบอกว่าทางด่วนนะทางด่วนเดี๋ยวผมดูให้ทางด่วนเนี่ยที่แน่นอยู่ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะทางพิเศษเฉลิมพระนครมุ่งหน้าไปตัววายโคกอัดนรงท่าเรือซึ่งฝั่งกลับกันที่มาจากตัดฉลองรัดก็ชะลอตัวเหมือนกันเพลินจิตนะครับชะลอตัวนะแล้วก็ด้านของทางพิเศษศรีรัตน์พระราม9มุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับพญาไทดินแดงอนุสาวรีย์ชัยแน่นไปกลับเลยส่วนทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์ชะลอตัวตั้งแต่ผ่านพ้นหัวลำโพงมาทางด้านของอุรุพงศ์ยมราชไปทางด้านของหมอชิดจตุจักรสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่อนข้างแน่นไปกลับ2ฝั่งเลยนะครับถ้าเป็นด้านของทางพิเศษประจิมรัฐยาไม่ติดตลอดเส้นทางใช้กันได้และด้านของทางพิเศษอุดรรัฐยาโดยรวมยังใช้การได้ตลอดสายทางทางพิเศษฉลองรัฐชะลอตัวเหนือลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหน้าห้างนะฮะเรียบด่วนผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นจตุโชติเคลื่อนตัวได้ไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรมอเตอร์เวย์สาย7มีลาดกระบังขาเข้ามีหน้าสุวรรณภูมิขาเข้าฝั่งกลับกันคล่องตัวทางพิเศษบุรพาวิถีไม่ติดเลยทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ชะลอตัวสะพานกาญจนาภิเษกฝั่งที่มาจากช้างเอราวัณผ่านพ้นจุดที่ไปดีขึ้นหน้าด่านบางแก้วหน้าด่านบางขุนเทียนบางครูบางเมืองปากน้ำยังใช้การได้วงแหวนอุตสาหกรรมขึ้นลงไม่มีปัญหาทุกด้านสะพานภูมิพล12ยังคล่องตัวดีทางยกระดับอุตราพิมุขดอนเมืองโทเวยังใช้การได้ตลอดสายทางนะครับโดยรวมก็จะมีบริเวณต่างระดับพญาไทดินแดงอนุสาวรีย์ชัยพระราม9แล้วก็เนินพลินจิตแล้วก็ด้านของอัดนรงท่าเรือประมาณนี้ที่เขาติดกันอยู่นะครับอ้อแล้วก็มีเมื่อสักครู่ที่บอกว่าแถวเรียบด่วนเป็นส่วนทางพิเศษฉลองรัฐฝั่งขาออกนะครับลาดพร้าวอ่ะที่ชะลอตัวกันกลับกันไม่ค่อยติดนะยังเคลื่อนตัวได้บางนาเข้าออกหน้าด่านใช้ได้นะจะเริ่มแน่นเนี่ยก่อนถึงตัดฉลองรัฐเข้ามาทางด้านของอัดนรงท่าเรือที่ยังแน่นอยู่อ๋อแล้วก็เชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นิดหน่อยนะท้ายก็อยู่แถวๆต่างระดับบางโคร่อ่ะถ้าผ่านพ้นสะพานแขวนสะพานพระราม9ไปก็ไม่ติดละหน้าด่านนาคอนองใช้ได้นะครับไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4 เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: เบา
11: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: ายกรัฐมนตรีไทยและเวียดนามหารือเต็มคณะครั้งสำคัญสะท้อนความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์2ประเทศเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจความมั่นคงและอนาคตร่วมกันในวาระ50 ปีความสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่เวียดนามพร้อมเผยสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชากำลังอยู่ในห้วงเวลาสำคัญในการตัดสินใจที่จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตด้านโฆษกรัฐบาลแจงภาพนายกจับมือฮุนมาเน็ตแค่ทักทายตามมารยาทไม่มีวาระใดๆรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่าน4 แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เริ่ม15 มิถุนายนนี้ลดค่าอาหารและค่าส่งช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายคลังคาดนัดประชุมคณะกรรมการประชารัฐเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปมใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีวันที่11 มิถุนายน 2569นี้พร้อมเสนอครม.พิจารณาเห็นชอบ16 มิถุนายนปัตตานีป่วนกลางดึกกลุ่มคนร้ายบุกโรงไฟฟ้าชีวมวลที่หนองจิกใช้ปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่และรปภ.ก่อนเกิดเสียงระเบิดขึ้นภายในโรงงานด้านทหารเร่งตรวจสอบและหาตัวคนก่อเหตุป่วนต่อเนื่องคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติภารกิจคุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาตำรวจเจ็บ3 นายประชาชน1 รายกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าซัดสะท้อนความพยายามสร้างสถานการณ์ความรุนแรงไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ชัดชาติตั้งโต๊ะแจงคดีทุจริตเครื่องออกกำลังกายยังไม่จบยันไม่เคยปล่อยผ่านประสานปปช.ฟันโทษอาญาเพิ่มชี้เป้าเอาผิดถึงที่สุดแม่ทับกุ้งบวชแล้วณวัดป่าศรีคุณารามอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีได้ฉายาพระบุญสินโชติปัญโญพร้อมออกบิณฑบาตสทนช.ประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก23 จังหวัดในภาคเหนืออีสานตะวันออกตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกช่วงวันที่10 ถึง 12 มิถุนายนนี้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรัฐมนตรีพม.ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงเขตปทุมวันหลังได้รับความเดือดร้อนกว่า50 ครัวเรือนเตรียมพิจารณาเงินสงเคราะห์ตามกลุ่มเป้าหมายฟื้นฟูซ่อมแซมหรือจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยฟุตบอลโลก2026คึกคักเงินสะพัดกว่า 60,000 ล้าน 800,000 บาทประชาชนยังหวังได้ดูผ่านฟรีทีวีหนุนรัฐซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกระตุ้นเศรษฐกิจกกต.ย้ำ28 มิถุนายน 2569เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสก.และนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต
12: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจร
3: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกลัวอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
1: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณเอกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับพี่เอกอยู่ไหนครับ
2: ตอนนี้อยู่ตรงเส้นนี้แล้วพิภาวดีรังสิต
1: ครับเป็นไงบ้างครับ
2: ก็คือตอนแรกอยู่กำแพงเพชรใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วคราวนี้ผมก็จะกะว่าจะเลาะไปทางเชิดพุทธากาศ
1: ครับ
2: ปรากฏว่าไม่ติดนั่นเลย
1: โอ้
2: เลยวนออกมาอีกทีนึงมาออกทางหน้าเส้นสายพิภาวดี
1: ครับผม
2: พิภาวดีสองช่องทางด่วนเนี่ยนะโล่งนะทั้งสองฝั่งยังเคลื่อนตัวได้ดีนะตอนนี้นะ
1: ครับ
2: แต่หลังจากนี้ไม่รู้จะแน่นหรือเปล่า
1: ครับผม
2: ตอนนี้ผมก็เลือกสองทางอ่ะจะไปทางจ้างวัฒนะดีหรือไปทางงามวงวานดีเพราะผมจะไปปลายทางก็คือราชประดิษฐ
1: ์โอ้โหพอกันนะพี่ไม่มีทางอื่นแล้วเหรอนอกจากแจ้งวัฒนะกับงามวงวานมีทางอื่นอีกไหม
2: มี
1: ตรงไหน
2: ผมต้องไปขึ้นทางด่วน
1: ทางด่วนครับพี
2: ่ต้องไปขึ้นทางด่วนทางรัชดา
1: โอ้รัชดามันก็รถเยอะเหมือนกันนะ
2: ได้ไหม
1: เ
2: ออมันจะขึ้นทางด่วนได้ไหม
1: ขึ้นถ้าขึ้นทางด่วนได้ก็จะดีขึ้นอ่ะเพราะว่างามวงวานกับแจ้งวัฒนะนี่ติดแน่นๆเลยอ่ะทั้งสองเส้นเลยอ่ะทั้งงามวงวานทั้งแจ้งวัฒนะเลย
2: เดี๋ยวนะถ้าผมขึ้นหมอชิดแล้วผมไปลงมหาสวัสดิ์จะดีกว่าไหม
1: มหาสวัสดิ์คือตรงไหนอ่ะพี
2: ่ไปลงกองน้ำไงทางด่วนอ่ะ
1: ลงอ๋อพระรามหกเลยตรงนู้นเหร
2: ออ
1: ุ้ยข้างล่างรถเยอะแต่บนทางด่วนก็มีชะลอตัวเหมือนกันนะ
2: บนในมหาในทางด่วนมหาสวัสดิ์เนี่ยแหละ
1: ใช่ตรงลงกองน้ำมหาสวัสดิ์ใช่ไหมโอ้ชะลอตัวเหมือนกันนะ
2: พยายามหาทางตัดเข้าไปตัดไม่ได้ไม่ก็มีวิธีเดียวคือเข้าตรงศูนย์ราชการตรงอะไรนะศูนย์ของสิรินธรน่ะโรงพยาบาลสิรินธรน่ะแล้วเข้าไปทางในศูนย์ราชการไปออกคลองประปาแล้วไปตัดออกทางอะไรตรงมอธุรกิจอ่ะ
1: โอ้โหประชาชื่นประชาชื่นประชาชื่นรถก็เยอะนะมอธุรกิจประชาชื่นเนี่ยก็เยอะนะรถก็มากนะตัดสามัคคีก่อนถึงมอธุรกิจนี่ก็ติดนะ
2: สามัคคีใช่ออกสามัคคี
1: ใช่สามัคคีรถเยอะเหมือนกันใต้ด่วน
2: เนี่ยเลี่ยงเมือง
1: เออ
2: แล้วออกเลี่ยงเมืองไปออกตรงห้าแยกปากเกร็ด
1: ถ้าเลี่ยงเมืองอ่ะโอเคเลี่ยงเมืองห้าแยกอ่ะใช้ได้แต่ว่าก่อนที่พี่จะไปถึงตรงนู้นน่ะตั้งแต่แจ้งวัฒนะประชาชื่นสามัคคีอันนี้รถเยอะใช่ครับ
2: ไม่ได้ตรงที่ออกจากศูนย์ราชการเลี้ยวออกไปเรียบคลองประปาก็รถติดตรงแค่ตรงมอธุรกิจเองนะตรงนั้นเองนะ
1: ติดสิพี่ประชาชื่นก่อนถึงประปาสำนักงานใหญ่ก่อนตัดสามัคคีก็ติดแล้วเจอท้ายแล้ว
2: ฝั่งขาที่จะออกไปทางสามัคคีนะ
1: ใช่ครับก็เข้ามาจากแยกคลองประปามันยังไม่ติดมันจะมาติดก่อนถึงตัดสามัคคีอ่ะก่อนถึงประปาสำนักงานใหญ่กปน.ก็ติดแล้ว
2: ที่เดียวตรงนี้ติดตรงนี้ไม่เยอะ
1: แล้วแต่พี
2: ่เราตัดเข้าสามัคคีใช่ไหมแล้วไปออกเส้นติวานนท์ใช่ป่ะแล้วไปเลี้ยวออกทางห้าแยกปากเกร็ด
1: ติวานนท์ไปห้าแยกอะไม่ติดแต่พี่จะมาเจอตรงประชาชื่นตรงสามัคคีนี่แหละที่ติดอยู
2: ่โอเคตรงนั้นเดี๋ยวหาวิธีเลี่ยงไฟรัดได
1: ้ครับผม
2: อีกหน่อยต้องซื้อเฮลิคอปเตอร์แล้วล่มลง
1: ครับผม
2: โอเคคร
1: ับ เอาครับ
2: ติดอยู่ตรงนี้แล้ว
1: ตรงไหน
2: ไอตอนนี้อยู่ในช่องทางด่วนนะก
1: ็คือ
2: ตรงแยกที่ไปถึงไอ้ตรงหลักสี
1: ่อ่ะวิภาเหรอ
2: นะ
1: วิภาหรือแจ้งวัฒนะตรงหลักสี่เนี่ย
2: ใต้ทางด่วนวิภาเนี่ย
1: อ๋อ
2: เริ่มติดแล้ว
1: ก็ติดสิแจ้งวัฒนะมาจนถึงคลองประปาเนี่ยไม่เหงาแล้วไม่เหงาเพื่อนเยอะพี่เพื่อนเยอะไม่เหงาไม่เหงาแน่นอนเยอะมากเลยฝนหยุดยังครับฝนหยุดยังปล่อยอยู่นะเดินทางปลอดภัยพี่เอกขอบคุณมากครับ
2: แต่มองไปทางนั้นมืดเลยนะ
1: หรอ
2: มองไปทางบ้านค
1: ุ
2: ณ
1: น่
2: ะม
1: ื
2: ดเลย
1: อ๋อขอบคุณฮะ
2: แล้วนะ
1: ครับผม
2: เตรียมเสื้อผมได้เลยโอเคครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ไก่สุขุมวิทสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เสมา
1: ครับ
3: ผมวิ่งจากทางมอเตอร์เวย์ทางอยุธยาวังน้อยมานะครับ
1: ครับผม
3: ไม่ใช่มอเตอร์เวย์ผมมองไปทางขวามือกม.ที่38ผมขาเข้าบางนานะครับ
1: ครับ
3: มีรถจอดเสียตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยอยู่มาถึงกม.42 มีเจ้าหน้าที่การทางกับตำรวจตีไฟให้อยู
4: ่อ๋อ
3: ไม่มีไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับ
1: รถจอดเสียนะพี่
3: รถจอดเสียอยู่แต่เนี่ยผมสงสารคนที่กำลังเอียงกลับบ้าน
1: อ
3: ่ะแล้วตอนนี้ก็มาสงสารตัวเองตอนนี้เยอะถนนเสรีมุ่งหน้าบางนาไปเป็นนิ้วแล
1: ้
3: วฮะมาอย่างพระเอกเลย60-70หวานเย็นมาเลยแหมตอนเรามาแฟบเดี๋ยวเรานั่งคิดเดี๋ยวเราลงบางนานะลงอุดอนุษย์อุดมสุขเข้าบ้านเลยดูไปเป็นนิ้ว
1: ครับผม
3: นะตอนนั้น4กิโลฮะตรงนั้นอ่ะ
1: 4กิโลนะ
3: 4กิโลตั้งแต่38ผมมองท้ายแถวนี้42แล้ว
1: อืมครับ
3: ครับฝากไว้ด้วยครับตอนนี้มุ่งหน้าบางนาก็ยังติดอยู่นะครับ
1: ได้ครับ
3: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับพี่กายสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพัชนีนะฮะพี่พัชนีบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าตั้งแต่ศรีราชาถึงด่านเก็บเงินลาดกระบังโล่ค่ะตอนนี้จะมาติดอีกทีบริเวณช่วงหน้าด่านพระราม9ปลายทางลงทางด่วนงามวงวานโอ้โหกำลังแน่นเลยฮะกำลังคึกคืนเลยฮะพี่พัชนีงามวงวานเนี่ยถ้าลงไปนี่เพื่อนเยอะมากนะฮะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลให้ก่อนหน้านี้คุณอนุกูลคุณเพลินคุณกระปุกแดงนะส่งต่อข้อมูลมาผ่านช่องทาง YouTube กับทางจส100ของเราแล้วก็เรื่องฝนนะครับก็มีฝนปกคลุมนะเล็กน้อยที่พระนครตอนบนพระนครด้านตะวันออกเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่นะครับฝนรวมสูงสุดอยู่ที่จตุจักรนะฮะ 42.5 มิลลิเมตรนะฮะในเรื่องของฟ้าฝนในช่วงเวลานี้พี่ตู่ระยองพระราม2ขาออกบ้านแพ้ววังมะนาวเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับแล้วก็คุณใหญ่บอกว่าทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษแจ้งวัฒนะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเหมือนมีการรื้อถอนการทำงานทำให้การจราจรจาก3ช่องเนี่ยเหลือวิ่งได้แค่1ช่องทางซ้ายเท่านั้นทำให้รถชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวนะครับฝั่งกลับกันคุณใหญ่บอกว่าเคลื่อนตัวได้คุณวิชาญการจนาตะวันตกขาเข้าบางแวกเพชรเกษมรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคุณก๊อฟสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดี
2: มา
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
2: ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่โทรมาจส100ครับ
1: แล้วคิดยังไงถึงโทรมาครับ
2: อ๋อผมเคยโทรเคยช่วยเหลือคุณเอกสุรเชษฐ์เคสที่โทรลืมโทรศัพท์ในแท็กซี่อ่ะครับจำได้ไหม
1: จำได้แล้วพี่ก๊อฟคือเป็นคนขับแท็กซี่เหรอ
2: ไม่ผมเป็นผมไม่ได้ขับแท็กซี่เป็นคนที่บอกคุณเอกไปในเฟซของเขาว่าให้ติดต่อจส100อ่ะครับ
1: อ๋อเป็นคนแนะนำผมจำได้
2: ใช
1: ่ๆเอ้าแล้วทำไมอ่ะตัวเองไม่เคยโทรมาเลยแต่ทำไมถึงไปแนะนำพี่เอกสุรเชษฐ์ให้ติดต่อมาที่จส100อ่ะพี่ก๊อฟ
2: เป็นผู้ฟังมาตลอดครับเป็นผู้ฟังมาตลอด
1: อ๋อแล้ววันนี
2: ้วันนั้นฟังแล้วอยู่ในเฟซเพราะว่าเป็นเพื่อนคุณเอกในเฟซแล้วเขาเห็นเขาโพสต์ว่าหาโทรศัพท์ผมก็เลยส่งข้อความไปบอกเขาบอกว่าลองติดต่อจส100เบอร์นี้ดูดอกจัน188น่าจะช่วยได้แล้วคุณเอกเขาก็เลยขอบคุณมาแล้วสักพักก็ได้ข่าวดีว่าเจอแล้ว
1: ใช่
2: เร็วมาก
1: โอ้ยขอบคุณมากครับ
2: คุณเอกก็ขอบคุณมาดันกลับมาในเฟซผมไม่มีอะไรมากแค่วันนี้อยากจะเป็นครั้งแรกลองโทรหาจส100ดู
1: แล้วเป็นยังไงโทรมาครั้งแรกรู้สึกยังไง
2: รายงานการจราจรไม่เป็นนะครับไม่รู้ยังไง
1: ไม่เป็นไร
2: ยังไม่ต้องพูดยังไง
1: ไม่เป็นไรพี่ก๊อฟอยู่ที่ไหนถนนอะไรครับ
2: ตอนนี้อยู่ถนนบางนาตาด
1: ครับ
2: บางนาตาด
1: ช่วงไหน
2: ช่วงเลยเมกะแล้วเมกะบางนาแล้ว
1: อ่าฮะรถติดไหมครับ
2: จะรถไม่ติดครับถนนวิ่งได้ดีมากเลยวิ่งได้ดีมากเลยจะไปที่หมู่บ้านกฤษดานคร21ครับ
1: อ่าฮะแล้วฝนตกไหมครับ
2: ไม่มีฝนครับไม่มีแดดแต่ว่าบรรยากาศอึมครึมหน่อยครับ
1: โอ้นี่แค่นี้ก็รายงานได้แล้ว มีฝนไหมครับ
2: ไม่มีฝนแต่ว่า
1: น้ำท่วมไม่มีนะ
2: น้ำท่วมไม่มีครับแล้วก็วิ่งได้แบบสบายๆครับใช้ความเร็วได้ครับ
1: อ๋อคึมๆแต่ไม่ตก
2: ใช่ที่พอรายงานได้เพราะผู้พักรักจำจากคนที่เขารายงานมาครับ
1: อืมครับอย่างนี้ต้องรายงานบ่อยๆแล้วล่ะครับพี่ก๊อฟ
2: โอเคคร
1: ับ ได้ครับ
2: ก็คือก็พอตั้งใจจะคุยกับคุณเสมาหลายรอบแล้วแต่ว่าคุณเสมารับแขกเยอะ
1: โอ้ยเก่งใจมากๆขอบคุณมากผมดีใจที่ได้คุยกับคุณก๊อฟนะครับ
2: ผมเป็นแฟนของจส100แล้วก็เป็นเพื่อนคุณเอกในเฟซเขา
1: โอ้ครับครับ
2: แล้วก็ผมเองผมก็มีเพลงใน YouTube นะ
1: หรอ
2: ฟังเพลงผมก็ได้นะครับผม
1: ได้สิไว้มีโอกาสนะเรามาเพิ่มเติมกันนะ
2: ชื่อเพลงนั้นเลยคืนคู่ดาวครับ
1: คืนคู่ดาว
2: ค
1: ื
2: นคู่ดาว
1: โอ้เอาสักนิดนึงได้ไหม
2: ตาพี่ดาวยิ่งคู่ฟ้าและจันทราสู้วันคืนรักแท้ยังมีจริงในใจและตะวันยังเฝ้าแสง ขอมีแรงสู้ต่อไปตามหาคนสีฟ้าซ่อนเอาไว้คุณได้เจอ
1: โอ้ขอบคุณมากพี่ก๊อฟขอบคุณมากครับ
2: ฟังดูนะครับเนี่ยเข้าไอคี YouTube ไปว่าคืนผู้ดาวก๊อฟธีรเศษครับ
1: โอ้ขอบคุณได้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะโอ้ขอบคุณคุณก๊อฟด้วยนะครับก็เป็นคนที่แนะนำให้พี่เอกสุรเชษนะติดต่อมาทางจสร้อยเรื่องของมือถือและสุดท้ายก็ได้คืนจริงๆนะขอบคุณมากๆบอกว่าไม่เคยโทรมาที่จสร้อยเลยครั้งนี้ครั้งแรกนะขอบคุณครับยินดีมากๆนะฮะคุณหัวโต99ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วสวัสดีครับพี่หัวโต
3: คร
1: ับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: คุณเสมาครับ
1: เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วฮะที่โทรมาที่จสร้อยพี่หัวโต
3: ครั้งที่ใกล้ๆแสนนะ
1: เฉียดแสนเลยไหม
3: ที่โทรไม่ติดอ่ะเป็นล้าน
1: โอ้เป็นล้านนะที่ตรงไม่ติดด้วยนะ
3: ก็วันหนึ่งบางครั้ง 30-40 ครั้งอ
1: ่
3: ะโทรไม่ติดแล้วจะไม่นับเป็นล้านครั้งเลย
1: ครับผม
3: แต่ก็จริงๆแนะนำคุณก๊อฟนิดนึงถ้าจะรายงานจราจรให้คุณทำข้อมูลก่อนรายงาน
1: อ่ะเชิญเลย
3: ก็คือหมายความว่าถนนบางนาตราดจากบางนามุ่งหน้าเมกะเนี่ยมันติดตรงไหนเราทำข้อมูลไว้เลยก่อนที่จะออกอากาศเราคิดเลยเราดูเลยไม่ยากแล้วก็บอกไปกับคล้องตัวติดตรงนี้แค่นั้นล่ะนะครับไม่ยากไม่ยากเริ่มแรกแบบนี้เราจะง่ายๆแล้วต่อไปก็จะติดใจอะไรนะ
1: ง่ายครับผม
3: แนะนำคุณเอกคุณเอกนิดนึงใช้จะพึกดีไหมเพราะว่าขึ้นคุณมาให้ยักษ์บาดเจ็บแล้วคุณขึ้นชัยเพลกอ่ะคือข้ามสะพานนะฮะ
1: พระรามสี
3: ่แล้วพระรามสี่แล้วใช้ชัยเพลคุณจะใช้การจราก็ได้ใช้นู่นก็ได้ต้องวิ่งไปสามัคคีมันติดอ่ะ
1: ใช
3: ่น่ะเนี่ยผมน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะผมว่า
1: ครับผมเผื่อพี่เอกฟังอยู่
3: มาเห็นด้วยไหม
1: เผื่อพี่เอกเขาฟังอยู่นะ
3: ถ้าฟังอยู่นะแนะนำว่าขึ้นชัยเพลเลยคุณพายาบาดเจ็บขึ้นชัยเพลเลย
1: ครับ
3: แล้วก็ไอ้ขึ้นตรงให้ยาปากเกร็ดนะแล้วก็วิ่งหัวใจเพื่อให้คุณจะเลือกเอาคุณจะไปขาเข้ายังไงก็น่าจะติดน้อยกว่าขาออกมั้งใช้ไปตรงนั้นก็จะราชพฤกษ์ก็ได้ถ้าคุณจะไปจะคลองมหาสวัสดิ์ใช้ราชพฤกษ์ก็ได้แล้วถ้าจะไปกาญจนาคุณก็ยิงยาวออกไปออกกาญจนาเลยผมว่ามันน่าจะดีฝ่านะแล้วก็ใกล้ฝ่าด้วย
1: ครับผม
3: นะก็แนะนำอย่างนั้นแล้วผมก็หลับตานึกว่ามันนึกออกหมด
1: ครับ
3: สถานบกติดตรงทางรถไฟนะครับจากกรมบริษัทมาเราตรงข้างหานั่นดินขาออกก็มาลุมมาทุ่มวันนี้ไม่มีตำรวจก็เลยถังรถไฟติดเป็นพิเศษหน่อยนะครับหน้าพระรถเยอะนะครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆที่ตรงที่จะหลุดออกมาตรงหน้าโรงเรียนราชินีนะครับติดตรงนั้นรอบๆพัดขมุนรอบต่อเนื่องก็ไม่เป็นปัญหานะรอบๆก็เป็นจะดีใช้ได้เพชรเกษมก็ยังใช้ได้อยู่นะติดพื้นราบนิดนึงตรงพัทธุมเมนนะครับต่างระดับไม่เป็นหาเข้าออกยังใช้ได้อยู่นะครับติดไฟแดงพื้นราบถนนเอกครึ้มๆฝนไม่ตกไปแล้วตกตอนหลังเที่ยงมาแล้วก็ตอนนี้ไม่ตก
1: ครับ
3: ตัดฟ้าหลวงอย่างเดียวครับไม่มีกลุ่มฝนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตรวจสอบสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรวสินพฤษกุลทนสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจสร้อยทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับคุณพรวสินตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับเริ่มจากทางพิเศษสายเฉลิมมหานครครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปบางนานี่ก็มีรถมากอยู่ช่วงทางขึ้นด่านเพชรบุรีนะครับต่อเนื่องครับจนถึงทางลงอ่างนรงค์ครับผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีจนออกบางนานะครับส่วนในฝั่งกับการเข้าด่านบางนามาแล้วเนี่ยชะลอตัวอยู่ช่วงสุขุมวิท62ถึงอ่างนรงค์นะครับ
1: ครับ
2: ผ่านพ้นอ่างนรงค์ไปแล้วเนี่ยมาหนาแน่นอีกทีช่วงเข้าต่างระดับท่าเรือครับ
1: ครับ
2: ต่อเนื่องเลยตอนนี้เคลื่อนตัวได้ช้าครับจนออกด่านดินแดงเลยนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนจากทางด้านต่างระดับท่าเรือครับมุ่งหน้าไปดาวคะนองนี่ก็ชะลอตัวอยู่ช่วงลาดพระราม3นะครับต่อเนื่องถึงสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นสะพานไปแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีครับมาชะลอตัวอีกทีก็ช่วงทางออกดาวคะนองนะครับส่วนในฝั่งกับกันเนี่ยครับหนาแน่นอยู่ช่วงทางขึ้นด่านเลียบแม่น้ำครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือครับส่วนทางพิเศษสายศรีรัตน์ครับจากต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าออกศรีนครินทร์นี่ก็หนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับพญาไทเลยครับ
1: ครับ
2: ต่อเนื่องจนถึงเข้าด่านอโศกครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็ถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับจะมาเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นก็เมื่อพ้นต่างระดับรามคำแหงไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปมอเตอร์เวย์เนี่ยใช้การได้ดีครับส่วนในฝั่งกับกันครับหนาแน่นอยู่ช่วงรามคำแหงครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับส่วนจากทางด้านต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าแจ้งวัฒนาก็หนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับพญาไทเลยครับต่อเนื่องถึงด่านประชาชื่นครับชำระค่าผ่านทางแล้วถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีนะครับโรงงานมุงวานนี่ก็ชะลอตัวจากพื้นที่ด้านล่างครับลงแจ้งวัฒนาก็เช่นกันครับส่วนในฝั่งกับกันเนี่ยชะลอตัวอยู่ช่วงบางซื่อครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนจากทางด้านต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าบางโคนี่ก็ชะลอตัวอยู่ช่วงหัวลำโพงครับต่อเนื่องถึงทางลงสีลมนะครับผ่านพ้นสีลมไปแล้วเนี่ยมาชะลอตัวอีกทีช่วงทางลงสาธุประดิษฐ์นะครับส่วนในฝั่งกับกันครับก็หนาแน่นอยู่ช่วงทางขึ้นหัวลำโพงครับต่อเนื่องเลยครับเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนทางพิเศษสายฉลองรัฐครับจากอ่านลงมุ่งหน้าจตุโชตนี่ก็มีรถมากอยู่ช่วงพัฒนาการครับ
1: ครับ
2: ต่อเนื่องเลยถึงลาดพร้าวครับผ่านพ้นลาดพร้าวไปแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีนะครับมาชะลอตัวอีกทีก็ช่วงทางออกจตุโชตครับตอนนี้มีท้ายสะสมอยู่ประมาณ 2.5 กิโลเมตรนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนในฝั่งกับกันนี่มุ่งหน้าอ่านลงนี่ใช้การได้ดีครับส่วนทางพิเศษสายบุรพาวิถีครับจากชลบุรีมุ่งหน้าเข้าบางนานี่ก็มีรถมากอยู่ช่วงด่านบางพีหนึ่งนะครับต่อเนื่องถึงบางแก้วครับผ่านพ้นบางแก้วไปแล้วใช้การได้ดีครับส่วนในฝั่งกับการมุ่งหน้าออกชลบุรีนี่ไม่เป็นปัญหาครับส่วนทางพิเศษสายกาญจนาพิเศษครับจากบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนนี่ก็มีรถมากอยู่ช่วงปากน้ำครับต่อเนื่องถึงสะพานกาญจนาครับผ่านพ้นสะพานกาญจนาไปแล้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนใช้การได้ดีครับ
1: ครับ
2: ส่วนในฝั่งกับการเนี่ยชะลอตัวมีรถมากอยู่ช่วง

0: ทางนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับคุณเสมาครับ
1: ขอบคุณครับคุณพรวสินครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณพรวสินพฤษกุลธนนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับมีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของการแจ้งเบี่ยงจราจรบนทางยกระดับ M82 นะครับลงด่านพันท้ายดลสิงห์พระราม2ด้านฝั่งขาเข้าครับตั้งแต่บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่16นะครับบวก000วันที่9ถึง24มิถุนายน2569จะมีการทำงานจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับในเฉพาะช่วงเวลากลางคืน3ทุ่มถึงตี4นะครับขอบคุณข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณกอล์ฟธีรเดชนะครับลาดกระบังขาเข้าฉลองกรุงนะครับสุวรรณภูมิการจราจรชะลอตัวกลับกันเคลื่อนตัวได้ก่อนหน้านี้ฝนตกนะใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2เลยคุณรุทครับอยู่ถนนอินทราพรเรียบด่วนรามอินทรานรงค์ที่จะมุ่งหน้าไปรามคำแหง43/1ได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งฝั่งกลับกันรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคุณเอกครับวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาออกหลัก4ดอนเมืองเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณสุภัทราสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภัตรา
2: เดี๋ยวไม่กำลังจะออกออนแอร์สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ใช่กำลังจะออนแอร์เลยพี่สุภัตราแล้วตอนนี้ก็กำลังออนแอร์อยู่นะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ระยองค่ะกำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพค่ะก็ผ่านมาทางสาย36เห็นรถไปอยู่ริมถนนเรียบร้อยเลย10ล้อค
1: ่
2: ะ
1: อุ้ยมีคนเจ็บไหมครับเนี่ย
2: ก็ดูลักษณะมันหมุนรถแล้วก็เอาท้ายลงไปรถหมุนนะคะแล้วก็ลงไปท้ายลงคนน่าจะปลอดภัยอยู่นะคะ
1: อ๋อแล้วเขามีคู่กรณีไหมพี่สุภัตรา
2: ไม่เห็น
1: คู่
2: กรณีค่ะแต่เหมือนมีรถอะไรสักอย่างจะมาช่วยแต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะแต่รถดีรถบรรทุกของเต็มเลยอะค่ะแบบปิดไอ้โม่งมาเลยอะค่ะ
1: แต่เขาคุมผ้าอยู่ใช่ไหมมันไม่ได้เปิดไม่ได้ตกหล่น
2: เขาคุมผ้าเขาคุมผ้าค่ะ
1: ฝน
2: คุมผ้าแล้วก็สินค้าไม่น่าจะเสียหายแต่รถน่าจะพังเยอะ
1: ฝนตกเหรอฮะฝนตกไหม
2: เมื่อฝนตกว่าตอน4โมงเย็นค่ะตกแรงแต่ว่าแรงพักเดียวอะค่ะไม่มาก
1: ตอนนี้หยุดแล้วเนาะ
2: หาหยุดแล้วค่ะหยุดแล้ว
1: แต่พื้นยังเปียกอยู่ใช่ไหมครับ
2: เริ่มแห้งแล้ว
1: เริ่มแห้งแล้ว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับเดี๋ยวยังไงประสานงานต่อให้จุดเกิดเหตุคือตรงไหนอะพี่สุภัตรา
2: แยกเขาเรียกแยกถ้าชื่อทางการแรกศพเด็กย่าแต่คนระยองเขาจะเรียกแยกเมโทรเลยแยกมานิดเดียวอะค่ะตรงยกทางยกระดับมาค่ะแล้วก็ลงมานิดนึงก็ประมาณกิโลเมตรที่41อะค่ะ
1: 41เป็นขาเข้าหรือขาออกระยองคะเนี่ย
2: ขาเข้าไปชลบุรีค่ะ
1: ขาออกจากระยองมาใช่ไหม
2: ออกจากระยองไปชลบุรีค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวแจ้งให้เลยเดี๋ยวแจ้งให้เลยนะฮะไม่ได้กีดขวางหรอแล้วส่วนหัวเขายื่นมาไหม
2: ส่วนหัวเขาอยู่บนขอบถนนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตรงบนถนนนะคะอย่าแบบว่ามันลงไปอยู่ข้างล่างแล้วค่ะเพราะตรงนั้นมีหลายทาง
1: แสดงว่าก
2: ว้าง
1: แสดงว่ารถก็วิ่งได้ปกติอย่างนั้นหรือเปล่าร
2: ถวิ่งได้ปกติไหมไม่ค่อยปกติวิ่งได้แค่2เลนนะคะเพราะว่าเหมือนเขามีคนช่วยกันไว้อะค่ะ
1: อ๋อตอนนี้วิ่งได้2เลนไหนครับที่วิ่งได
2: ้2เลนขวาค่ะ
1: 2เลนขวาเนาะโอเคท้ายแถวยาวไหม
2: เพราะว่าตัวเองมาก็เกือบจะเหมือนกันเพราะว่าเราก็ระวังว่าเราจะเริ่มเข้ามาอยู่ในเลนนะคะ ออกจากซอยมาจะเข้ามาอยู่ในเลนนะคะแล้วเราก็มัวแต่ดูรถข้างนึงเราก็ไม่ได้มองข้างซ้ายว่าข้างซ้ายมันมีรถอุบัติเหตุอยู่เหมือนกัน
1: โอ้ต้องระวัง
2: เกือบไปเหมือนกันค่ะ
1: โอ้
2: ใช่ค่ะ
1: ท้ายแถวยาวไหมอ่ะท้ายแถวมีไหม
2: ไม่มีท้ายแถวแต่รถชะลอตัวค่ะชะลอตัวนิดนึงแต่ไม่ถึงขนาดมีท้ายแถวค่ะ
1: แล้วกลับกันติดไหมเนี่ย36ตอนนี้ติดไหม
2: ไม่ติดค่ะตอนนี้การจราจรโล่งมากค่ะขาเข้าไประยองไปจันทบุรีนะคะ
1: ครับแล้ววันนี้จะไปถึงไหนครับเนี่ยพี่สุภัตราก
2: รุงเทพมหานครค่ะ
1: โอ้เดินทางปลอดภัยจะถึงกี่โมงเนี่ยจะถึงกรุงเทพกี่โมงคะเนี่ย
2: ก็คงสักทุ่มกว่าค่ะ
1: ทุ่มกว่าเน
2: าะ
1: ครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: เดินทางปลอดภัยนะครับ
2: ค่ะค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสุภ

0: ตราด้วยนะฮะอุดมสุขฮะคุณเบนนลิตสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: แหมเมื่อกี้คุณสุภัสตราบอกได้ออนแอร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ลิตไม่ขอออนแอร์ได้ไหมอ่ะ
0: ได้แล้วจะขออะไรล่ะมีอะไรจะขอ
1: ขอออนยู
0: โอ้โห ตัดสายเลยพี่แล้วก็เปิดจิงเกิลกบไปเลย
1: แหมจะออนแอร์ออนยูก็เหมือนกันนั่นแหละว่าตอนนี้ยังออนยูอยู่แล้วนะฮะอุดมสุขนะคุณเสมาวันนี้ไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยช่วงเวลาเนี้ยนะครับออกข้างหน้ามาชนแยกต่อสีอุดมนะฮะก็รถชะลอตัวช่วงแถวอุดมสุข51ตอนวิทย์และเพื่อนนะตรงนั้นมีตลาดด้วยไงใกล้ตรงซอยนั้นก็จะมีตลาดด้วยแล้วก็รถเข้าออกกันเยอะนะฮะต้องเลยจากแนวสะพานคลองเคล็ดไปแล้วเนี่ยที่จะมาใช้ออกไปทางศรีนครินทร์เนี่ยก็ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นแล้วก็รถที่มาใช้เป็นศรีนครินทร์ขาเข้านะฮะที่มุ่งหน้าไปบางกะปิเนี่ยก็รถมากนะแต่เคลื่อนตัวได้นะมันจะรอตัวช่วงแถวศรีนครินทร์34หรือว่าเลยตรงช่วงของแมคโครฟู้ดมาเนี่ยตรงนี้ก็รถก็คือตรงนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆแยกศรีนุชไงก็จะมีสัญญาณไฟมีอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะก็แต่ว่าก็ไปได้ทันว่าไฟนั่นแหละนะฮะรถก็เยอะอยู่แต่ว่าวิ่งได้นะฮะส่วนในศรีนครินทร์ในด้านกลับกันเนี่ยนะฮะก็ที่มุ่งหน้าไปสมุทรปราการก็ช่วงเวลานี้ยังไม่เห็นรถติดนะช่วงแต่มานี่เลยแยกสีนุชเนี่ยไปยันผ่านหน้าห้างซีคอนไปผ่านไอ้พาราไดซ์นะฮะจนถึงแยกสีอุดมเนี่ยยังไม่มีท้ายแถวชะลอตัวอะไรใดๆนะฮะก็เลยก็เห็นรถยังวิ่งได้อยู่นะนะฮะแล้วก็พอศรีนครินทร์ขาออกเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าไปตรงแยกสีอุดมเข้าอุดมสุขแล้วก็ต่อเนื่องเข้าไปที่สุขุมวิทเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้นะตรงอุดมสุขขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวได้มีปัญหาอะไรแต่จุดที่มีปัญหาอยู่นะตอนนี้คือเฉลิมพระเกียรติ
0: ทำไมรถเยอะหรอเฉลิมพระเกียรติรถเก้า
1: ขาขาออกเนี่ยโอ้โหคุณท้ายแถวล้นแยกเลยคุณ
0: เออหรอ
1: รถที่จะเลี้ยวมาจากศรีนครินทร์มาจากวัดศรีเอี่ยนตรงนี้นะฮะก็จะเลี้ยวเข้าไปที่เฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะฮะล้นออกมาเลยฮะก็คือรถเยอะแล้วเคลื่อนตัวช้าอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ส่วนเฉลิมเกียรติที่จะใช้สะพานข้ามแยกนะฮะสีอุดมมาตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของสภาพจราจรในส่วนของเส้นอ่อนนุชกันบ้างนะคุณเสมานะฮะขาเข้าเนี่ยตรงช่วงแยกสีนุชมาเนี่ยเดิมทีตรงชื่อเขาเรียกว่าชื่อแยกสวนหลวงนะแต่ไม่รู้ใครมาตั้งใหม่แล้วไปแยกสีนุชนะ
0: ก็สีนครินทร์ตัดกับอ่อนนุชไงก็เป็นสี
1: ก็นั่นเนี่ยติดป้ายเขายังไม่เปลี่ยนเนี่ยเขายังเป็นแยกสวนหลวง
0: หรือ
1: ค
0: ุ้นอยู่ใช่ไหมอ๋อ
1: เพราะว่าเกิดว่ารายงานแยกสวนหลวงคุณจะนึกถึงอะไรตรงแถวสวนหลวงร้อยเก้าเนาะ
0: ใช่ใช่ถ้าพูดถึงแยกสวนหลวงนะ
1: ตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานเขตจะมาเปลี่ยนเนี่ยหรือใครก็ไม่รู้นะฮะโอเคก็ทางจราจรขาเข้ามุ่งหน้าไปสุขุมวิทนะฮะมุ่งหน้าไปพระโขนงเนี่ยช่วงเวลานี้อ่อนนุชโอ้โหก็มีท้ายช่วงเชิงทางลงสะพานข้ามแยกสีนุชตรงเนี้ยนะฮะก็ค่อนข้างแน่นเพราะตรงนั้นจะมีอ่อนนุช39นะฮะตัดกระแสแล้วก็ช่วงของอ่อนนุช46มีแยกสัญญาณไฟตัดกระแสนะแล้วก็มีคอนโดมีหมู่บ้านอะไรต่างๆตรงนั้นก็คอยตัดกระแสรถทางตรงทำให้รถเกิดความชะลอตัวแล้วก็ติดขัดนะฮะในส่วนของอ่อนนุชเนี่ยขาออกมุ่งหน้าไปบางไปอะไรนะลาดกระบังนะฮะลาดกระบังตรงนี้ก็รถชะลอตัวช้าช่วงก็แถวแยกหมู่บ้านเสรีตรงเนี้ยนะฮะก็ตรงนี้ก็จะมีตลาดมีหมู่บ้านมีอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะเลยไปก็เคลื่อนตัวได้แล้วก็ขยับตัวกันไปได้เรื่อยๆนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะจิงเกิลมาแล้วก็ไปพักกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามสภาพจราจรในหลังเบรกโฆษณากันนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
5: ่40ครับ
6: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
5: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
10: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
11: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลยWorldwideweb.ru.ac.th

0: คุณบรรลบครับคุณคนอุบลคุณกระปุกแดงคุณเอเอคุณละพีนะฮะพี่พัชนีที่เพิ่มเติมข้อมูลให้พี่เพลินคุณอนุกูลคุณประมวลพี่ธันวรินนะฮะคุณสนลดนะขอบคุณข้อมูลมากนะทุกท่านนะคุณวิรัตด้วยคุณสิขอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่สิขอน
1: จตุโชคคู่ขนานกาญจนาภิเษกนะคุณเสมาก่อนหน้านั้นเนี่ยตำรวจมาแยกแล้วมีอุบัติเหตุใต้ทางด่วนพอดีนะครับ
0: ครับผม
1: เฉียวคนชนกันเล็กน้อยก็แยกไปแล้วทำให้ตอนนี้รอบๆจตุโชคทั้งหมดที่จะวนซ้ายวนขวาที่จะเข้าพญาสุเรนอะไรเนี่ยค่อนข้างจะติดขัดมากนะ
0: วุ่นวาย
1: เกียร์ออดใช่
0: ครับผม
1: หนักเลย
0: ไม่มีคนเจ็บไม่มีอะไรนะพี่เนาะ
1: ไม่มีทีนี้รถมันเยอะลงจากทางด่วนมาแล้วก็ฝนมันยังทำอยู่นะครับ
0: ครับครับ
1: ครับก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลแล้วใครตามหลังมาก็หลบซ้ายหลบขวาหรือจะมุดใต้สะพานมันมีหลายสะพานที่จะมุดได้ก็มุดหลบไป
0: มันงงมันงงไหมพี่ตรงนั้นเนี่ย
1: งงฮะงงคนไม่เคยใช้นี่งงฮะ
0: วุ่นวายได้เออใช่ใช่ใช่
1: ใช่ตรงนี้มันจะงงนิดนึง
0: ครับผม
1: แต่มันรู้ได้ก็ได้ก็หมดนะฮะครับผม
0: ขอบคุณมาก
1: พี่สิขอนเสียมากครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ฝากประชาสัมพันธ์ย้ำอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของคุณปอนที่บอกว่าคุณพ่อเนี่ยความจำหลงลืมเป็นการชั่วคราวนะฮะที่ไปจอดรถตู้ Toyota Commuter สีบรอนเงินฮอนุคู่งองู8646กทมที่เราประชาสัมพันธ์ตามหากันทั้งวันเนี่ยนะฮะยังไม่เจอนะฮะด้านหลังเนี่ยที่กระจกหลังเนี่ยมีสติกเกอร์สีฟ้าตัวใหญ่เลยเขียนว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นแล้วก็มีรูปนกอินทรีด้วยนะไปจอดไว้เห็นคุณพ่อบอกว่าเป็นปั๊มน้ำมันนะแต่ว่าทางบ้านเนี่ยก็พยายามที่จะหาจสร้อยก็ประสานงานไปทางท้องที่ต่างๆที่มีปั๊มน้ำมันละแวกใกล้เคียงกับสุขุมวิท59ทั้งหมดแล้วนะไม่พบนะฮะใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับสุขุมวิท59นะฮะหรือว่าอาจจะเลยไปซะหน่อยถ้าพบเห็นรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์สีบรอนเงินฮอนุคู่งองู8646กทมรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยด้วยนะครับ1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกเรื่องหนึ่งน้องสุนัขชิสุจากคุณนีน่าที่เป็นผู้จัดการโรงแรมสยามแมสที่รัชดาภิเษก17นะฮะก็บอกว่ามีพลเมืองดีพยายามที่จะต้อนน้องเข้ามาแล้วน้องก็วิ่งเข้ามาหลบอยู่ในโรงแรมเนื่องจากว่าด้านนอกเนี่ยกลัวว่ารถจะชนนะครับดูแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ทราบเพศนะแต่ว่าเป็นสุนัขที่โตแล้วอะไม่ใช่สุนัขเด็กแล้วอะเป็นสุนัขที่โตแล้วนะฮะขนเขาจะยุ่งๆหน่อยมอมแมมหน่อยน่าจะตากฝนมาแหละตอนที่หลุดออกมาไม่มีปลอกคอนะฮะไม่มีปลอกคอไม่มีกระดิ่งนะสีนี่เป็นขาวแล้วก็มีเป็นสีดำๆมันปนๆมาด้วยนะครับดูแล้วสภาพค่อนข้างมอมแมมพอสมควรนะแต่ว่าตอนที่คุณนีน่าให้ข้อมูลหน้าไมค์ก็บอกว่านำมาดูแลชั่วคราวไว้ด้านหลังโรงแรมนะฮะก็ดูเขามีอาการตื่นตกใจแล้วก็ยังกลัวอยู่นะครับให้น้ำยอมกินน้ำแต่ว่าให้ข้าวให้อะไรเนี่ยเขาไม่กินนะฮะขนยาวนะอ่ะใครที่สงสัยว่าจะเป็นเจ้าของหรือว่าถ้าทราบว่าเจ้าของเขากำลังประชาสัมพันธ์ตามหาอยู่อันนี้เขาบอกว่าหลงมาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามครึ่งแล้วนะของวันเนี้ยบ่ายสามครึ่งแล้วนะฮะติดต่อมาได้นะครับท่านใดที่สงสัยว่าจะเป็นสุนัขของตัวเองหรือเปล่าหรือว่ารู้จักกับเจ้าของเขากำลังตามหาอยู่หรือเปล่าชิสุนะติดต่อกลับมาได้ที่จสร้อยเลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณกนิกาสวัสดีพี่กนิกาด้วยนะพี่กนิกาบอกว่านิ่งสนิท47นาทีอยู่ที่พระราม6จะมุ่งหน้าไปแยกโรงพยาบาลสงขอบคุณพี่กนิกาด้วยก่อนหน้านี้คุณ AA คุณระพีบอกบางขุนนนท์ตอนนี้อากาศยังขมุกขมัวอยู่เลยนะฮะคุณคนอุบลอย่าเข้าไปนะครับงามวงวานติดมากครับ1ชั่วโมงแล้วขอบคุณคุณคนอุบลด้วยนะฮะอันนี้ฝากเตือนเพื่อนสมาชิกที่กำลังจะไปใช้งามวงวานนะคุณคนอุบลเขาบอกว่าอย่าเข้าไปนะครับงามวงวานติดมากครับผมติดมา1ชั่วโมงแล้วคุณบรรลบบอกว่าทองหล่อก็อย่าเข้ามานะครับนะฮะปริมาณรถมากฮะนะฮะสำหรับตอนนี้อ่ะหลายเส้นทางนะก็รับแจ้งว่ารถเยอะขึ้นแล้วก็ยังคงติดขัดกันอยู่ในหลากหลายเส้นทางนะครับข้อมูลหลังใหม่ครับจากศูนย์บรรเทาภัยป้อมพจุลก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุศรีนครินทร์ขาออกก่อนถึงแยกการไฟฟ้านะก็บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะสาหัสหมดสติเลยทางสพเมืองสมุทรปราการทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่วนรถกำลังเคลื่อนย้ายนะก่อนถึงแยกการไฟฟ้าศรีนครินทร์ฝั่งขาออกนะฮะสำหรับกรณีจุดดังกล่าวนะครับคุณเปิ้ลวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกก่อนถึงเบี่ยงเข้าวัดเสมียนนารีเล็กน้อยรถตู้ชนกับรถจักรยานยนต์พื้นที่สน.วิภาวดีนะการจราจรนี้ชะลอตัวอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านขวากับการเคลื่อนตัวได้คุณจิรายุทธแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มารามินทาซอย40ปากซอยรถบรรทุก10ล้อชนกับรถปิกอัพอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์วัดศรีวารีน้อยไปลาดกระบังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับคุณก๊อฟถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้ากม8กม9ยังเคลื่อนตัวได้2ด้านคุณไก่สุขุมวิทพหลโยธินขาเข้าสระบุรีมุ่งหน้าเลี่ยงเมืองกม38มีรถกระบะจอดเสียเลนขวามีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วการจราจรชะลอตัวกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณหัวโต99ทหารบก375ตัวเมืองนครปฐมนครชัยศรียังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณองค์อาจมีรถจอดเสียพระราม6พงพระรามมุ่งหน้าไปอุรุพงศ์ระหว่างซอยพระราม6 11 กับซอยพระราม6 15นะฮะเขาบอกว่ามีรถจอดอ๋อไม่ใช่จอดเสียนะแต่เป็นจอดข้างทางฮะคือจอดเป็นแนวยาวเลยนะมีทั้งแท็กซี่สำล้อเครื่องรถเก๋งทำให้รถติดมากนะฮะเดินรถทางเดียวนะวันเวคุณเบนนลิตเมื่อสักครู่อุดมสุขนะฮะแล้วก็หลายที่เลยนะพัฒนาการอ่อนนุชนะศรีอุดมเฉลิมพระเกียรตินะเพิ่มเติมให้หมดเลยรอบด้านนะก็โดยรวมเนี่ยถือว่าปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดก็จะมีบางจุดบางช่วงที่เมื่อสักครู่เพิ่มเติมหน้าใหม่ว่าเคลื่อนตัวช้าวิภาจากคุณเอกบางเขนรัชวิภาลดมากนะไปกลับเลยคุณสิขรเมื่อสักครู่พญาสุเรนนะฮะจตุโชตก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุใต้ต่างระดับตรงกาญจนาฝั่งตะวันออกแต่ว่าเคลื่อนย้ายไปละรถเยอะนะรถเยอะนะฮะกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าคุณฉลาดรถจอดเสียมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้านะครับกม106บวก200บอวินนี่จะ107อันนี้106บวก200มีรถ Toyota Fortuner จอดเสียอยู่เลนขวาฝนกำลังจะตกเราประสานงานกู้ภัยมอเตอร์เวย์ให้นะการจราจรคุณฉลาดบอกว่าเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็พหลโยธินคุณเอกฝั่งขาเข้าเกษตรรัชโยธินรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณมนัส SOS มาเป็นฟังก์ชันในแอปของจสร้อยเราซอยวัดลาดประดุกตรงข้ามปั๊ม PTT Station วัดลาดประดุกมีเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันมีคนเจ็บด้วยเราประสานงานสภ.บางบัวทองอยู่เลนซ้ายนะการจราจรชะลอตัวไปกลับผ่านพ้นจุดเกิดเหตุไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นคุณเอกวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าหน้าโรงแรมรามาการ์เด้นรถ SUV ชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางซ้ายของช่องทางหลักส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลเลยครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณใน YouTube ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณรพีคุณกันนิกาพี่พัชนีคุณสิทธิแล้วก็คุณวิชาญพี่พัชนีเพิ่มเติมให้ครับบอกว่าลงมาจากถนนงามวงศ์วานยังไม่ได้เลยตอนนี้ติดมากเลยค่ะนะฮะคุณสิทธิบอกว่าแยกวัดเบนจนถึงแยกตึกชัยใช้เวลานานกว่า30นาทีพี่วิชาญบอกว่าเหนือธนาคารกรุงศรีถนนพระราม3มีรถจักรยานยนต์คันใหญ่เหรอเข็นอยู่บนสะพานมุ่งหน้าไปถนนตกเขาบอกว่าใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับขอบคุณทุกข้อความทุกข้อมูลนะครับเดี๋ยวถ้าเรื่องไหนต้องประสานงานต่อเดี๋ยวให้ทีมงานหลังไมค์เราเร่งประสานงานให้ทุกจุดเลยสำหรับรถติดยังคงมีสะสมหลายพื้นที่โดยรวมถือว่าฟ้าฝนวันนี้ดีขึ้นแล้วในช่วงเย็นหลายพื้นที่ฝนเริ่มหยุดแล้วนะฮะแล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามากรณีของคุณมนัสที่บอกว่าซอยวัดลาดประดุกตรงข้ามปั๊มน้ำมัน PTT Station เห็นบอกว่าได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะเป็นรถเก๋งกับจักรยานยนต์ขอบคุณทางสภ.บางบัวทองด้วยนะฮะที่บอกว่าอยู่เลนซ้ายดูสภาพนี่เสียหายค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเขาตกลงกันได้ก็เลยดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะฮะขอบคุณทางทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยการจราจรก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งแหละคาดว่าน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราต้องไปเตรียมตัวรอเคารพธงชาติช่วง18 นาฬิกานะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม่
4: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
8: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
11: ่40ครับ
12: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
11: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
13: แกไปเที่ยวทะเลกัน
14: ไม่เอาอ่ะ
13: ยันไปคาเฟ
14: ่ไม่อยาก
13: ไปกินหมูกระทะ
14: กลัวอ้วน
13: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
15: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
16: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
17: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
18: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
17: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
18: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
17: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
18: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
17: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ฝนตกลงมาหนักเลย
2: ใช่
1: ในหลายพื้นที่นะใช่
2: ครอบคลุมเพราะว่าพอเห็นฝนตกปุ๊บเดี๋ยวนี้ก็คือว่าต้องดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนนะว่ามันมาจากทางด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับก็วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนฟ้าคะนองนะครับกรุงเทพและปริมณฑล60%ของพื้นที่ที่คลองเตยของเราก็ลงมาหนักนะช่วงบ่ายเหมือนกันเลยเมื่อวานวันนี้ลักษณะใกล้เคียงกันนะฮะแล้วเดี๋ยวต้องรอดูช่วงค่ำๆเนี่ยว่าจะมีมาอีกไหม
2: ะ
1: นะสำหรับเรื่องของฟ้าฝน
2: แต่ฝนเวลาตกหนักจริงๆนะแต่ว่าตกไม่นานเนาะ
1: ใช่ๆหนักแต่ไม่นานนะฮะแต่ก็เล่นเอาเปียกเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ผมก็ชุ่มฉ่ำเหมือนกันนะครับมีทางคุณปอนกับคุณโน้ตเป็นพี่น้องกันคุณโน้ตเป็นพี่สาวคุณปอนฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ตามหารถเนื่องจากคุณพ่อท่านมีอาการหลงลืม
2: ตั้งแต่
1: เมื่อวันอาทิตย์
2: ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วเนาะ
1: เป็นรถตู้ Toyota Commuter สีบรอนเงินฮอนด้าคู่งองู8646กทมนะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะหลายท่านวันนี้โอ้โหน่ารักมากๆเขาพยายามที่จะช่วยสอดส่
2: อง
1: ช่วยดูให้ช่วยตรวจสอบช่วยอะไรให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆตำรวจน่ารักมากทุกสน.ที่เราติดต่อไปอ่ะคือช่วยกันแบบให้เจ้าหน้าที่ไปดูให้สายตรวจไปดูตามปั๊มตามสถานที่ต่างๆยังไม่พบนะ
2: แล้วคุณพ่อคือเริ่มฟื้นความจำอะไรได้บ้างหรือยังคะ
1: ก็ตอนที่ไปหาหมอมาตั้งแต่ที่ได้ออกอากาศไปช่วงบ่ายล่าสุดทางคุณโน้ตบอกว่าทางคุณหมอเนี่ยบอกว่าคุณพ่อเนี่ยคือปลอดภัยดีอาการเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่าวิตกกังวลแต่ว่าความจำชั่วขณะหนึ่งที่มันหายไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็คือเรื่องที่จอดรถที่
2: จะมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้ไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ท่านพักรักษาตัวอยู่นะอยู่ที่โรงพยาบาลก็บอกว่าน่าจะเป็นแพนิคด้วยน่าจะเป็นความวิตกกังวลด้วยมันก็เลยทำให้เหมือนสภาพจิตใจอะตอนนี้ก็ค่อยๆปรับกันอยู
2: ่ต้องให้แบบว่ารู้ส
1: ึ
2: ก
1: เวลาหน่อย
2: ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้กลับมา
1: แต่ว่าสิ่งอื่นใดก็คือตอนนี้เรายังตามหารถคันนี้อยู่นะ Toyota Commuter ที่บอกเนี่ยสีบรอนเงินนะฮอนด้ากู้งองู8646กทม.ถ้าเห็นที่ไหนด้านหลังรถเนี่ยเป็นจุดสังเกตเลยเป็นสติ๊กเกอร์ตัวสีฟ้าเขียนว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นน
2: ะ
1: ตัวใหญ่เลยอยู่ที่กระจกหลังเลยเป็นจุดสังเกตเลยแจ้งกลับมาได้ที่จสร้อยนะ
2: ถ้าใครไม่ชัดเจนเนี่ยเข้าไปดูใน X ในเพจของจสร้อยก็ได้นะ
1: ทะเบียนเนี่ยถ้าทะเบียนใช่ก็คงใช่แล้วแหละ
2: แล้วก็คือช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆคนจะได้เห็นคุ้นๆตากันนะอย่างนี้นะ
1: ฮอนด้ากู้งองูนะ8646กทม.นะพบเห็นที่ไหนติดต่อกับจสร้อยได้นะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะมีงานซ่อมผิวจราจรสายเอเชียทางหลวงหมายเลข32ตอนเย็นดีขึ้นละเพราะว่าทำ 6:00 จนถึง 4:30 โดยประมาณนะฮะกม13ถึงกม15โดยประมาณที่พระนครศรีอยุธยาบางปะอินนะปิด2ช่องทางฝั่งซ้ายนะเนื่องจากเป็นรอยแตกร้าวบริเวณจุดดังกล่าวถึงวันที่14มิถุนายน69นะครับทาง BEM แจ้งเรื่องของการเบี่ยงการจราจรทางพิเศษสีรัฐบริเวณเลยทางขึ้นยมราชเนื่องจากมีงานซ่อมแซมผิวจราจรนะฮะแต่ว่าผู้ใช้เส้นทางเนี่ยยังสามารถสัญจรได้ตามปกตินะในจุดที่เขาจัดการจราจรเปิดให้นะฮะก็จะทำคืนนี้เลยนะครับตั้งแต่ช่วง4ทุ่มไปจนถึง4:00นะฮะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งเรื่องของการเบี่ยงการจราจรบนทางยกระดับ M82 ลงด่านพันท้ายนรสิงห์ถนนพระราม2ฝั่งขาเข้ากม16นะตั้งแต่วันที่9ก็คือคืนนี้นะครับ3ทุ่มถึง4:00ถึงวันที่24มิถุนายน69เฉพาะช่วงเวลากลางคืนหรือจนกว่าจะแล้วเสร็จนะฮะแล้วก็คุณนีน่าเป็นผู้จัดการโรงแรมสยามแมสที่รัชดาภิเษก17นะเข้าจากถนนใหญ่มาประมาณ 200-300 เมตรก็บอกว่าตอน 15:30 เนี่ยมีพลเมืองดีเนี่ยเขาช่วยกันจะจับสุนัขชิสุนะดูแล้วตัวโตเต็มวัยแล้วแหละนะฮะแต่ยังไม่ทราบเพศนะฮะไม่มีปลอกคอนะฮะไม่มีกระดิ่งนะฮะสีขาวแล้วก็มีปนสีดำแซมตัวสภาพขนยาวแต่ว่าน้องเขาเปียกฝนมาเหมือนหลุดออกมาไม่แน่ใจว่าตกใจอะไรนะแต่เขาไม่ยอมให้จับนะก็เลยช่วยต้อนกันเพราะว่ากลัวว่ารถจะชน
2: นะ
1: สุดท้ายเนี่ยคือเขาวิ่งเข้ามาหลบอยู่ในโรงแรมทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยพาต้อนไปอยู่ที่ด้านหลังของโรงแรมนะแล้วก็เหมือนกับว่าดูแลกันอยู่ให้น้ำกินน้ำแต่ให้ข้าวไม่ยอมกินนะฮะเขาบอกว่าไม่ดุแต่เหมือนกับว่ามีอาการตกใจกลัวยังกลัวอยู่ยังกลัวอยู
2: ่
1: เป็นชิสุขนยาวนะแต่ว่าตัวเขาค่อนข้างเปียกปอนฝนหน่อยเพราะก่อนหน้านี้ฝนก็หนักเหมือนกันบริเวณจุดดังกล่าวนะฮะซึ่งซอยนี้มันสามารถไปทะลุอินทรมนัส45ได้แล้วมันไปทะลุได้หลายทางเลยครับเนี่ยนะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าใครเป็นเจ้าของหรือว่าถ้าเจ้าของเขากำลังตามหาอยู่ให้เขาติดต่อกลับมาที่จสร้อยได้เลย1137และดอกจัน1808นะฮะเดี๋ยวอยู่ต่อกับคุณณัฐยาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

18:18 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะวันนี้มาจัดรายการแทนคุณพัฒน์1วันนะคะแล้วก็สำหรับสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางรถหนาแน่นแล้วนะคะคุณผู้ฟังอยู่เส้นทางไหนเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะหรือจะมาทาง X หรือทาง YouTube Live ได้เช่นเดียวกันที่ JS100 Radio นะคะช่วงนี้นะคะมีสภาพการจราจรที่คุณเฉลิมพลรายงานไว้บนถนนกรุงเทพนนท์ค่ะฝั่งขาออกมาจากบริเวณแยกวงสว่างนะคะมาทางด้านของแยกซอยสิริชัย1 2การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าบอกว่าเลยจากทางซอยกรุงเทพนนท์ซอยกรุงเทพนนท์1เลยไปเล็กน้อยนะคะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มีคุณเอกนะคะรายงานพหลโยธินฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกเกษตรนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชโยธินในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้รถมากนะแต่ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ฝั่งกลับกันนั้นก็ยังคงใช้การได้นะคะมีอุบัติเหตุค่ะภายในซอยวัดลาดประดุกนะคะตรงช่วงบริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษา3ลาดประดุกรถเก๋งค่ะเสียหลักชนเสาไฟรถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุให้พ้นกีดขวางแล้วนะคะแล้วก็เสาไฟก็เสียหายไปเล็กน้อยการจราจรก็จะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุได้แล้วค่ะส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้อีกจุดนึงคุณชัยรัตน์รายงานอุบัติเหตุซอยราชกระบัง54เข้าซอยไปประมาณ500เมตรก่อนถึงวัดหัวคูเล็กน้อยมีรถกระบะตู้ทึบชนกับรถจักรยานยนต์ที่ส่งของนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าจุดนี้เนี่ยจะกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ว่าจะมาชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้เล็กน้อยนะคะส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงไปได้ค่ะคุณวินัยก็เพิ่มเติมการจราจรไว้ที่บริเวณถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะคะพุทธมณฑลสาย1มาต่างระดับราชพฤกษ์จุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่ตรงช่วงของบริเวณแยกถนนทุ่งมังกรไปรถจักรยานยนต์ชนกับรถ SUV อยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางคู่ขนานนะจุดนี้ก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วเราก็กลับมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะตอนนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางดูตอนนี้เนี่ยถนนบรมชนนีนะคะรถที่มาจากทางบริเวณแยกผ่านพิภพมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าออกมาทางด้านของบรมชนนีฝั่งขาออกขึ้นบนทางยกระดับนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆรถหนาแน่นทีเดียวนะคะสำหรับในช่วงนี้เส้นทางทางด้านของถนนบรมชนนีบนทางยกระดับแล้วก็ต่อเนื่องออกไปจนถึงตรงช่วงบริเวณพอเลยจากตรงน่าจะเลยจากตรงทางด้านของทางข้ามทางรถไฟไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ในฝั่งขาออกของถนนบรมชนนีแล้วก็บนทางยกระดับบรมชนนีนะคะท้ายแถวนี้ก็ชะลอต่อเนื่องมาถึงตรงบริเวณแยกผ่านพิภพเลยค่ะส่วนฝั่งกลับกันนั้นยังคงใช้การได้แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมการจราจรในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดนะคะท่านพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีค่ะสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับสภาพการจราจรนะครับในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดวันนี้นะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับตรงนี้นะครับหนาแน่นทั้งขาเข้าและขาออกนะคร
1: ับ
2: ขาออกนะครับก็ชะลอตัวนะครับจุดแรกก็บริเวณนะครับทางลงถนนแจ้งวัฒนะนะครับชะลอตัวบริเวณรถติดตัดบริเวณทางลงทางด่วนนะครับสองจุดที่สองก็บริเวณชะลอตัวบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับแล้วก็จุดกับรถเลี่ยงเมืองนะครับแจ้งวัฒนะนะหลุดถ้าหลุดจากจุดกับรถเลี่ยงเมืองก็จะเคลื่อนตัวได้ดีกับการในส่วนของขาเข้านะครับขาเข้าก็ต่อเนื่องจากรถที่เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่เล็กน้อยด้วยนะทำให้ถนนเปียกลื่นนะครับก็ทำให้ขาเข้าเนี่ยชะลอตัวจากเขตนครบาลนะครับตอนท้ายแถวก็อยู่บริเวณตรงข้ามตึกกัสมินน
1: ะ
2: ครับในส่วนของแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับในส่วนของถนนตรีวานนท์นะครับตรีวานนท์ช่วงนี้ยังมีรถยังหนาแน่นนะครับบริเวณที่5แยกปากเกร็ดนะครับตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับที่5แยกปากเกร็ดนะครับแล้วก็แยกสาคร3นะครับถนนติวานนท์นะครับในส่วนของถนนจากแยกสาคร3ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีไปชะลอตัวที่แยกสวนสมเด็จนะครับที่รถส่วนใหญ่ก็ที่จะตรงไปปฐุมแล้วก็จะเลี้ยวเข้าถนนศรีสมานนะครับถนนศรีสมานนะครับส่วนในถนนศรีสมานขาเข้านะครับมุ่งหน้าดอนเมืองช่วงนี้รถหนาแน่นนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับจะชะลอตัวบริเวณหน้าห้างรถติดสันนะครับแล้วก็บริเวณจุดกับรถใต้ทางด่วนศรีสมานถ้าหลุดจุดจากจุดกับรถก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนถนนเรียบคลองประปาช่วงนี้ถ้าเป็นคลองประปาก็หนาแน่นนะครับชะลอตัวบริเวณแยกศรีสมานนะครับที่จอดแยกศรีสมานครับแล้วก็บริเวณคลองประปาฝั่งที่มาจากแยกคงเพชรก็ชะลอตัวบริเวณใต้สะพานครับใต้สะพานข้ามแยกของใต้สะพานข้ามคลองประปานะครับก็ชะลอตัวนะครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะตอนนี้มาดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรในทางด้านของฝั่งถนนงามวงวานกันบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรเส้นทางทางด้านของงามวงวานฝั่งขาออกรถที่ไปจากทางด้านของอุโมงค์เกษตรมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานข้ามแยกบางเขนรถหนาแน่นทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวเนี้ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆไปจนถึงทางด้านบริเวณแยกพงเพชรเลยนะคะขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรต่อเนื่องออกไปทางด้านใต้ทางด่วนงามวงวานในช่วงนี้ก็ยังมีรถเยอะอยู่ค่ะส่วนรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกแครายออกไปทางด้านของรัตนาธิเบศฝั่งขาออกในช่วงนี้การเคลื่อนตัวพอลงจากช่วงบริเวณสะพานข้ามแยกแครายไปแล้วเนี่ยก็ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวของงามวงวานฝั่งขาออกมาชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของอุโมงค์เกษตรทำให้รถที่มาจากทางด้านของประเสริฐมนุกิจหรือว่าเกษตรนวมินทร์ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวช้าตามกันไปด้วยนะคะท้ายแถวเนี่ยอยู่ตรงช่วงของสะพานข้ามคลองบางบัวส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ารถที่มาจากทางรัตนาธิเบศนะคะฝั่งขาเข้าเนี่ยรถเยอะทีเดียวค่ะรัตนาธิเบศตอนนี้ท้ายชะลอตัวต่อเนื่องมาจากทางด้านของเลี่ยงเมืองนนทบุรีเลยนะคะถึงอยู่ตรงช่วงของเลี่ยงเมืองนนทบุรีในช่องทางด่วนเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆขึ้นมาทางด้านของสะพานข้ามแยกแครายใช้งามวงวานฝั่งขาเข้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนงามวงวานในช่วงนี้ยังมีรถเยอะอยู่นะคะพอพ้นจากตรงช่วงบริเวณหน้าพันทิพย์งามวงวานมาแล้วเนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพงเพชรก็จะเคลื่อนตัวไปในช่วงหนึ่งนะคะขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรต่อเนื่องมาที่ตรงบริเวณแยกบางเขนขึ้นสะพานข้ามแยกบางเขนนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเกษตรยังมีรถเยอะอยู่นะคะแต่ว่ายังไหลตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางแล้วก็พอเลยจากตรงช่วงของอุโมงค์เกษตรไปใช้ทางด้านของประเสริฐมนุกิจหรือว่าเกษตรวมินทร์ฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะอันนี้เรียกว่าหนาแน่นทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของงามวงวานมาดูทั้งฝั่งถนนพหลโยธินกันบ้างนะคะมาจากตรงบริเวณแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้ามาที่ตรงช่วงของรัชโยธินการเคลื่อนตัวฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินในช่วงนี้เนี่ยยังมีรถเยอะมาตลอดเลยนะคะรถเต็มทุกช่องทางเลยแล้วก็ไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟพ้นจากทางด้านของรัชโยธินมาที่บริเวณแยกเกษตรช่วงนี้ก็จะใช้จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะต้องบอกอย่างนี้ยังรถยังเยอะอยู่แต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆพ้นจากบริเวณแยกเกษตรนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของวงเวียนบางเขนก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงทางด้านของก่อนที่จะผ่านทางอุโมงค์ตรงลาดประเขาอ่ะนะคะในช่วงนี้พอเลยจากตรงหน้ากรมทางหลวงชนบทไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีทีเดียวค่ะผ่านจากอุโมงค์ขออภัยผ่านจากทางด้านของวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าไปช่วงบริเวณหน้าเนี่ยนะคะตรงบริเวณแยกตัดกับถนนเทพรักษ์เนี่ยก็จะมีรถหนาแน่นในช่วงแรกนะคะพอเลยจากสถานีรถไฟฟ้าตรงผลโยธิน59ไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณแยกเกษตรมาทางด้านของรัชโยธินนะพ้นจากรัชโยธินมาแล้วเข้าลาดพร้าวก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะไปดูการจราจรบนถนนวิภาวดีนะคะร้อยตำรวจโทชยาคำยืนค่ะรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีนะคะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับไปขอรายงานสภาพการจราจรของสน.วิภาวดีช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: ตั้งแต่ลงด่วนดินแดงมาจะชะลอตัวแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับใต้ดินสายสีส้ม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอผ่านพ้นแนวก่อสร้างทางลงด่วนดินแดงมุ่งหน้าสุทธิสารแล้วรถมีปริมาณรถมากทั้งสองช่องด่วนขนานแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอด
1: ค่ะ
2: ถ้าแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าบางเขนช่วงนี้ทั้งสองช่องปริมาณรถมากครับ
1: ค่ะ
2: แต่ยังเคลื่อนตัวได้ส่วนหลักสี่ออกไปหน้าท่าตลาดใหม่รถไฟดอนปริมาณทั้งสองช่วงปริมาณรถก็มากเช่นกันจะชะลอตัวบริเวณทางร่วมคลังน้ำมันท้ายแถวอยู่บริเวณแสตเคหะพอพ้นตลาดใหม่รถไฟดอนรถจะเคลื่อนตัวได้ดีส่วนบนทางยกระดับช่วงนี้รถปริมาณมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดครับผม
1: ค่ะฝั่งขาเข้ายังใช้การได้ดีนะคะ
2: ฝั่งขาเข้ายังใช้การได้ดีย
1: ังได้ตลอดเส้นทางเล่าสารวัตรคะตรงช่วงแถววัดเสมียนตอนนี้เป็นไงบ้างคะแถววัดเสมียนรถเยอะไหมตอนนี้
2: รถมีปริมาณค่อนข้างมากนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตามจังหวัดสัญญาณไปนะครับท้ายแถวก็อยู่เป็นสะพานกับรถโกลที่บ้านครับ
1: อ๋อค่ะ ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะก็เป็นสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของวิภาวดีนะคะตอนนี้เนี่ยรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นทีเดียวสำหรับสภาพการจราจรในทางฝั่งขาออกนะคะเรามาดูข้ามมาดูทางด้านของถนนพระราม3กันบ้างตอนนี้เนี่ยถนนพระราม3นะคะฝั่งที่มาจากใต้สะพานพระราม9นะคะใต้สะพานแขวนที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม3หรือว่าสะพานกรุงเทพในช่วงนี้รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยเคลื่อนตัวต่อเนื่องไหลตามกันมาช้าๆบนสะพานพระราม3ที่จะมาลงทางด้านของถนนรัชดามุ่งหน้าไปทางด้านของตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็บนสะพานกรุงเทพก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะบนสะพานกรุงเทพที่จะมาลงตรงช่วงของบริเวณแยกบุคโลในช่วงนี้ก็รถเยอะด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวนะไปทางด้านของสน.บางซื่อกันบ้างนะคะท่านพันธมิตรโทพสินทิพย์ขำค่ะสารวัตรจราจรสน.บางซื่อนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ภารกิจอะไรอ่ะตอนนี้นะ
1: ค่ะ
2: รถผมที่พิมพ์เข้าออกเลยขาเข้าไม่ทราบว่าทางพญาไทมีอะไรหรือเปล่าขาเข้ารถมีปริมาณทุกทีจะไม่หยุดนิ่งหน้าโรงพัก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ออกตอนนี้รถมีปริมาณมากกำลังเร่งระบายอยู่
1: ค่ะ
2: เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกมาช่วงเย็น
1: ตกหนักไหม
2: ฮะไปทางหมอชิดที่จะขึ้นเดือดตรงนั้นก็มีปริมาณมากจะมาล่าหมดปัญห
1: า
2: เวลาหกตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวดีแล้ว
1: ค่ะ
2: แต่ขาออกโอ้โหยุทินยังเยอะอยู่ครับผม
1: ค่ะค่ะสารวัตรแล้วตรงเส้นสุทธิสารวินิจฉัยที่จะไปออกราชดา
2: ตอนนี้ไม่มีปัญหาตอนนี้
1: ไม่มีปัญหานะคะค่ะจะมีทางด้านของช่วงที่หน้าสนที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงซอยอารีตรงนี้นะคะ
2: ตอนนี้สนโล่งละตอนนี้สนเคลื่อนตัวดี
1: ค่ะ
2: ซ้ายดูจากแมปกล้องแล้วเลยสนไปแล้วเคลื่อนตัวดีไม่มีปัญหาละ
1: ค่ะค่ะแต่ว่าฝั่งขาออกนี้ยังเยอะอยู่นะตรงนี้ใช่ไหมคะ
2: ขาออกยังเยอะแต่ก็ไม่ถึงก็หยุดนิ่งไปตามจังหวะสัญญาณไฟ
1: ค่ะ
2: ครับผมส่วนจุดอื่นยังไม่มีอะไรส่วนไฟทางหมอชิดตรงขึ้นด่วนยังเยอะ
1: ตรงกำแพงเพชรนะคะตรงนั้น
2: ใช่ใช่แต่หน้าหมอชิดไม่มีอะไร
1: ค่ะ
2: มันจะไปเยอะตรงขึ้นด่วนนิดนึง
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: ตอนนี้ขากล้องขาออกพอปล่อยเขียวไปแล้วไม่เคลื่อนตัวดีละหน้าสอนอขาเข้าหมดปัญหาละ
1: ค่ะ
2: โล่งไม่ซ้ายเลยไปถึงนู่นละเลยพหลแปดไปละ
1: อ๋อสารวัตรแล้วตรงแถวหน้าจตุจักรที่จะไปแยกลาดพร้าวตรงนี้ยังรถเยอะอยู่ไหมคะ
2: ยังไม่เยอะครับไปได้สบายสบาย
1: ค่ะ
2: ยังไปได้สบายสบายอยู่ก็แยกกำแพงไปที่นั่นยังไปสบายอยู
1: ่ค่ะได้ค่ะเยอะอยู่ไหมคะ
2: ยังไม่เยอะครับไปได้สบายสบาย
1: ค่ะ
2: ยังไปได้สบายสบายอยู่ก็แยกกำแพงไปที่นั่นยังไปสบายอยู
1: ่ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมาก

0: 8:30 นะครับถนนลาดตะลบนะครับจากประตูน้ำมุ่งหน้ามักกะสันปริมาณรถมากนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเรือรถสามารถไปได้แค่1ช่องทางนะครับการจราจรหนาแน่นสลับหยุดนิ่งนะครับถนนที่มีขาเข้าขาออกแยกประตูน้ำนาทีปริมาณรถมากยังเคลื่อนตัวได้ตามรถสัญญาณไฟครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ถนนพญาไทขาออกมุ่งหน้าจากวัดศรีมุ่งหน้าแยกพญาไทเลี้ยวขวาศรียาขึ้นด่วนนะครับย
1: ัง
0: ปริมาณรถยังหนาแน่นนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับไม่มีใครมาส่งครับผม
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ครับ
1: มีจุดไหนที่ยังมีรถเยอะๆหนาแน่นกันอีกไหมคะตรงนี
0: ้หนาแน่นก็มีถนนลาดตะลบครับหน้าประตูน้ำตลาดประตูน้ำครับหนารถหนาแน่นครับ
1: แค่
0: พื้นที่อื่นยังเคลื่อนตัวได้ตามรถสัญญาณไฟครับ
1: ค่ะเส้นตรงราชประลบนี้ก็คือเป็นแนวการก่อสร้างตอนนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าครับผมคร
1: ับ ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันเลยนะตั้งแต่ทางด้านของบางซื่อแล้วก็เข้ามาทางด้านของพญาไทพื้นที่ทางด้านของพญาไทวันนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วนี่รถก็คือตามแนวการก่อสร้างเนี่ยจะรถเยอะเลยทีเดียวนะคะมาดูเส้นทางทางด้านของถนนวิทยุกันบ้างนะคะรถที่มาจากตรงแยกเพลินจิตมุ่งหน้ามาทางด้านของตรงซอยร่วมฤดีตรงแยกสารสินต่อเนื่องมาทางด้านของแยกวิทยุช่วงนี้รถเยอะมาตลอดเส้นทางเลยนะคะท้ายแถวเนี่ยมีการชะลอต่อเนื่องไปถึงใกล้ๆกับทางด้านของแยกเพลินจิตแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากทางแยกวิทยุผ่านทางด้านของด้านหลังสวนลุมพินีมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกตัดกับถนนสารสินในช่วงนี้เนี่ยถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะพ้นจากทางด้านของแยกตัดกับสารสินมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเพลินจิตช่วงนี้เนี่ยก็จะมีท้ายแถวอยู่ตรงช่วงหน้าโรงแรมโอเรียนเต็ดนะคะส่วนทางด้านของถนนสารสินค่ะเข้ามาจากถนนราชดำริมุ่งหน้ามาทางหลังสวนต่อเนื่องมาทางด้านของถนนวิทยุตัดกับสารสินในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆเนื่องจากว่ารถที่จะเลี้ยวขวามาทางด้านของวิทยุที่จะมาออกพระราม4เนี่ยยังมีรถหนาแน่นอยู่เลยนะคะส่วนทางด้านกลับกันสารสินเลี้ยวมาจากวิทยุจะไปออกทางด้านของราชดำริในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะบนถนนราชดำริมาจากบริเวณแยกสารแดงค่ะมุ่งหน้าไปที่แยกประสงค์ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางนะคะยังใช้กันได้ทางด้านกลับกันมาจากที่บริเวณแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางถนนสารสินแยกตัดกับสารสินตรงจุดนี้เนี่ยถือว่ายังคงไปได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณแยกตัดกับถนนสารสินที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสารแดงในช่วงนี้นะคะออกมาทางด้านของพระราม4ฝั่งขาออกมาจากสามย่านนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสารแดงต่อเนื่องมาทางด้านแยกวิทยุมาจนถึงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4รถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงไหลตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็พอเลยจากทางด้านบริเวณแยกใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาที่คลองเตยตอนนี้ก็ยังคงมีรถหนาแน่นทีเดียวรถเต็มทั้งสองฝั่งเลยทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะช่วงคลองเตยเลยจากทางด้านของแยกตากกับรัชดาพระราม4มุ่งหน้าไปทางเกษมราษฎร์เนี่ยก็ยังมีรถเยอะอยู่เหมือนกันนะคะท้ายก็ชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณตรงข้ามตลาดคลองเตยฝั่งกลับกันเนี่ยรถที่ไปจากตรงบริเวณแยกเกษมราษฎร์มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกคลองเตยต่อเนื่องไปทางใต้ทางด่วนพระราม4ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะว่ารถยังเต็มทั้ง2ด้านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่ทางร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ครับสภาพการจราจรในพื้นที่สน.ปทุมวันถนนพระราม4ขาเข้าขาออกนี่เคลื่อนตัวได้ทั้งสี่เข้าสี่ออก
1: ค่ะ
3: ก็มีตรงแยกปทุมวันนี่นะครับการจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นนิดหนึ่งเนื่องจากรถพญาไทขาออกมุ่งหน้าราชเทวียัง

0: ยังไปได้ช้า
1: ค่ะ
0: ทำให้รถพระรามหนึ่งขาเข้าจากแยกเฉลิมเผ่ามาหน้าพารากอนเข้าห้างเข้าได้ดีเพราะว่ามาแยกปทุมวันเนี่ยรถรอเลี้ยวขวาเร็วรอเลี้ยวขวาไปราชเทวีพญาไทขาออกจะมีชะลอตัวบ้างได้เป็นบางครั้งคราวแล้วทำให้ยังหนาแน่นอยู่ครับพระรามหนึ่งขาออกมุ่งหน้าแยกปทุมวันเคลื่อนตัวได้ตลอดพญาไทขาเข้ามุ่งหน้ามาจากราชเทวีมาปทุมวันก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผมครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีคุณวันรบนะคะแจ้งสภาพการจราจรไว้ที่ถนนราชวิถีฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากแยกอุภัยมุ่งหน้ามาทางตึกชัยรถนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของถนนพระราม6ฝั่งขาเข้าแยกตึกชัยมาศรีอยุธยาช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวช้ากลับกันก็ช้าเช่นเดียวกันนะรถหนาแน่นนะเส้นทางทางด้านของพระราม6ต่อเนื่องมาทางด้านของราชวิถีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านขีดชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
5: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาว
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้นะคะมีข่าวดีๆมาจากทางด้านของ MEA ค่ะ SME ห้ามพลาดนะคะ MEA เขาสนับสนุนค่าอุปกรณ์สูงสุดถึง 25% สมัครได้ถึง30มิถุนายน2569 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการเปิดตัวโครงการ MEA Energy Plus นะคะมุ่งลดภาระต้นทุนคงที่ด้วยการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงโดย MEA ค่ะสนับสนุนเงินลงทุนให้ทันทีสูงสุด 25% ของราคาอุปกรณ์เปลี่ยนต้นทุนเป็นกำไรด้วย2เทคโนโลยีหลักนะคะก็คือ1ระบบปรับอากาศอินเวอร์เตอร์เหมาะสำหรับธุรกิจบริการนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมอพาร์ตเมนต์สำนักงานช่วยลดค่าไฟได้เฉลี่ย 25-35% แล้วก็2ค่ะอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์หรือว่า VSD เหมาะสำหรับภาคการผลิตนะคะหรือว่าเป็นโรงงานขนาดย่อมช่วยควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำพัดลมลดการสูญเสียพลังงานได้ถึง 20-50% ทีเดียวนะคะสิทธิประโยชน์3ต่อเมื่อคุณเข้าร่วมโครงการก็คือ1ค่ะรับเงินอุดหนุนทันที 20-25% ลดภาระเงินลงทุนคืนทุนไวแล้วก็2ค่ะค่าไฟลดลงระยะยาวเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจทันทีในเดือนถัดไปแล้วก็3นะคะยืดอายุเครื่องจักรอุปกรณ์ทำงานราบลื่นลดการสึกหลอคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กนะคะหรือว่าเป็นกิจการขนาดใหญ่แล้วก็กิจการเฉพาะอย่างสมัครด่วนได้เลยนะคะเปิดรับสมัครได้เปิดรับสมัครแล้วนะคะจนถึงวันที่30มิถุนายน2569เปลี่ยนวิกฤตต้นทุนเป็นโอกาสเพียงเตรียมใบแจ้งค่าไฟแล้วก็ภาพถ่ายอุปกรณ์เดิมนะคะแล้วก็ส่งสมัครออนไลน์ได้เลยที่ทาง www.meaenergyplus.com นะคะก็ใครที่สนใจนะเข้าขายในส่วนของเป็น SME เนี่ยก็ไปดูรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะเพราะว่านี้จะเป็นการช่วยลดต้นทุนเรียกว่าประหยัดเงินเซฟเงินของคุณได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรเศรษฐกิจนะคะสวัสดีค่ะคุณวิชากรคะ
1: สวัสดีครับคุณณัฐยาและผู้ฟังจอสวัสดีท่านครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมมาแล้วที่สายเฉลิมนครนะตินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นเพชรบุรีครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงอันดลงเลยครับปริมาณรถมากเคลื่อนได้ช้าครับผ่านพ้นมอกรุงเทพแล้วถึงจะเคลื่อนตรีจนออกบางนาครับส่วนทางด้าน บางนาเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถมากชะลออยู่ช่วงบริเวณลาบสุริยทก2ครับต่อได้จนถึงบริเวณทางลงท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมแล้วก็ส่วนรถทางตรงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงพระราม4ครับตรงต่างระดับท่าเรือต่อได้จนถึงบริเวณทางลงดินแดงนะครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับทางด้านนครหนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือใต้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นเรียบแม่น้ำต่อได้เงินถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ฝั่งกลับกันครับรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลาดพระรามสามครับต่อได้เงินถึงบริเวณทางออกพระรามสองครับรถมากไปเคลื่อนตัวได้ครับมาทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นเข้าต่างระดับพญาไทตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกลับกันครับรถมากอยู่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อได้เงินถึงบริเวณทางลงแครายเลยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือรอพอพระราม9ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับฝั่งกลับกันรถมากในช่วงบริเวณทางลงพหลโยธินครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณเหนือคอนแสนแสบครับผ่านพ้นจุดต่างๆมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์ยังใช้การได้ดีครับทางด้านฝั่งบางโคมุ่งหน้าเข้าต่างพญาไทตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นหัวลำโพงครับตอนนั้นกันถึงบริเวณต่างระดับพญาไทรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนทางด้านฝั่งกับกันออกไปทางต่างระดับบางโคลดมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นสะพานสว่างครับตอนนั้นกันถึงบริเวณทางลงสีลมครับผ่านพ้นทางลงสีลมแล้วเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยครับแล้วก็ชะลออีกทางช่วงเวียนเหนือถนนจันทร์ครับตอนนั้นกันถึงบริเวณต่างระดับบางโคครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับทางด้านฝั่งด่วนฉลองรัฐครับหันมาลงมุ่งหน้าจตุโชตตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเกือบถึงด่านพระโขนงเลยทีเดียวครับต อนนี้รถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับต
0: ่
1: อแม่เงินถึงบริเวณทางลงโยธินครับผ่านพ้นทางลงโยธินแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็จะลอยครั้งช่วงบริเวณเหนือด่านตุขาพิบาล5ครับต่อแม่เงินถึงบริเวณทางจตุโชตครับตอนนี้ท้ายแถวจตุโชตก็อยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรเลยทีเดียวครับคุณพัทยา
0: ค่ะ
1: เคลื่อนตัวได้ช้า
0: อันนี้คือรถเยอะอย่างเดียวเหรอคะ
1: อะไรนะครับ
0: รถเยอะอย่างเดียวเลยเหรอคะตรงจตุโชตเนี่ยค่ะ
1: รถเยอะอย่างเดียวครับแล้วก็ทางด้านฝั่งตรงแถวพระราม9ก็ท้ายต่อเนื่องกับถึงพระขนงก็รถเยอะอย่างเดียวเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาต่อกันที่ด่านด่วนกาญจนาภิเษกครับบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนตอนนี้ได้ด่านบางแก้วรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นเนินดังขึ้นด่านบางแก้วแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็มาฉลอยครั้งช่วงบริเวณบางเมืองครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็มาฉลอยครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นปากน้ำต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานกาญจนาครับเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นทางออกบางคุมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้ยังไม่มีท้ายทางสะสมครับแล้วก็ฝั่งกลับกันจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าเข้าสะพานกาญจนาชะลออยู่ช่วงเลนเชิงทางขึ้นสะพานเท่านั้นเองครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับจนออกบางแก้วส่วนทางด้านขาออกชลบุรีมุ่งขาออกชลบุรียังคล่องตัวครับแล้วก็ฝั่งกลับกันจากชลบุรีเข้าบางนาก็ยังใช้การได้ดีครับแล้วก็มาทางด้านด่วนอุดรนัทยาตอนนี้ขาที่ไปเมืองทองตอนนี้รถมากครับก
0: ็
1: จะได้ช้าครับเนื่องจากเมืองทองมีงานดนตรีครับตอนนี้คุณนัทยาท้ายแถวต่อเนื่องถึงเข้าในเขตทางครับตอนนี
0: ้
1: ท้ายแถวประมาณ900เมตรครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อยู่ช่วงทางเชื่อมตรงถึงนี่แล้วถึงเกือบถึงแจ้งวัฒนะครับผมตอนนี
0: ้
1: ประมาณโลนึงครับแล้วก็ทางด้านด่วนประจิมนัทยาตอนนี้ก็มีท้ายแถวสะสมเหมือนเช่นเดียวกันครับที่จะมุ่งหน้าด่านบางซื่อครับตอนนี้ท้ายแถวจากด่านบางซื่อเข้ามาในเขตทางของด่วนประจิมนัทยาแก้ไขครับจากด่วนประชาชื่นครับท้ายแถวประมาณตอนนี้700เมตรครับแล้วก็ฝั่งกับการขาออกขิมพียังคล่องตัวครับการนำพิเศษของพัชรามันเพิ่มเติมครับพบเป็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบนทางด่วนนี้อย่างที่บอกนะว่าอย่างจตุโชตนี่ท้ายแถว4กิโลนี่ไม่เบาเลยนะคะเนี่ยคุณเบนดาลิสอยู่ศรีนครินทร์นะคุณเบนดาลิสสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค
2: ุณนภยา
0: อยู่ศรีนครินทร์นะคะตอนนี
2: ้โอ้ยเมื่อกี้นี้ผ่านมาใช้เป็นเส้นพัฒนาการนะคุณนภยา
0: ค่ะ
2: พัฒนาการขาเข้าไม่ดีเลยนะช่วงตั้งแต่แยกสี่พัดไปอ่ะไปติดช่วงแถวใกล้ๆ กับทางตรงโรงเรียนป่าไม้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอ่
0: ะ
2: ท้ายแถวอยู่ประมาณแถวนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
2: เออแล้วก็แบบเคลื่อนตัวช้ามากเลยอ่ะอืม
0: แล้วหัวแถวอยู่ตรงไหนอะคะ
2: ตัวหัวแถวไม่รู้แต่ว่า นี่มันเลี้ยวขวาตรงแยกขาวรทวัฒน
0: ์ค่ะ
2: ตรงนั้นแต่ว่าหัวแถวที่คือนี่ไปไม่ถึงคลองตันไง
0: ค่ะค่ะ
2: ก็เลยไม่แน่ใจว่าเกิดใครอยู่แนวหน้าตรงนั้นก็ช่วยรายงานเติมแล้วก็เพิ่มเติมมาได
0: ้ค่ะ
2: ส่วนขาออกอ่ะพัฒนาการดีกว่านะฮะไม่มีปัญหา
0: ค่ะ
2: ใช้ได้ดีตอนนี้มาเลี้ยวขวามาใช้สีนักดินขาออกนะมุ่งหน้ามาสีคอนมุ่งหน้าไปสมุทรปราการเนี่ยก็เดินทางได้ดีกว่าฮะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าฝนยังไม่มีนะตอนเนี้ย
0: ตกไปตอนกลางวันแล้วเนี่ย
2: แต่ส่วนขาออกอีกช่วงนึงน่าจะมีปัญหาช่วงแต่เลยแยกสีอุดมไปแล้วคุณนัทยาที่จะมุ่งหน้าไปแยกสีละซานอ่ะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยู่ช่วงแนวนั้นน่ะรถติดขัดอะไรยังไงก็ไม่สบายใจก็โทรมาหาเจ้าสลอยได้นะ
0: ไม่สบายใจได้ได้เลยค่ะ
2: เนี่ยเดี๋ยวจะไปกินข้าวแถวอุดมสุขนี่แหละค่ะ
0: อ๋อทานเผื่อด้วยทานเผื่อด้วย
2: ได้
0: เผื่อทุกคนที่รถติดอยู่เผื่อทุกคนที่รถติดอยู่แล้วกำลังท้องร้องอยู
2: ่ใช่ไหม
0: คะ
2: อุ้ยจะไปหายันนู่นไม่หรอกเราอันนี้ไงเรามีไทยพัดไงคุณนัทยา
0: แล้วก็รีบใช้นะ
2: เราก็มีแรงดึงดูดจูงใจอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะแบบมันจะต้องแบบเฮ้ยต้องไปใช้สิทธิ์อะไรประมาณอย่างนั้น
0: ค่ะ
2: นะคะ
0: ได้ค่ะขอบคุณ ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชัยรักอยู่ที่เลียบวงแหวนด้านใต้นะคะคุณวิชัยรักสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณพิทยาครับ
0: ค่ะ
3: ขอแจ้งรถพ่วงจอดเสียบนสะพานเลยไอ้ตรงที่เสียบางขุนเทียนน่ะที่มีลิงเยอะๆ
0: ข้ามทางด้านของพระราม2มาหรือยังอะคะ
3: คือมันอยู่เลนที่จะไปทางทุ่งคุมันเลี้ยวมาแล้วออกถนนเทียนทะเลแล้วก็เลี้ยวซ้าย
0: อ่ะเทียนทะเลค่ะเป็นรถพ่วงเหรอคะ
3: ครับจอดบนสะพานเลย
0: จอดลักษณะยังไงชิดซ้ายไว้นะคะ
3: เลยจอดวิ่งทางตรงแต่พอรถมันมี2เลนวิ่งสวนกันทีนี
0: ้ค่ะ
3: พอไปจอดเสียผมทำไมต่อไปเกี่ยวผมไม่เห็นรถพอขึ้นมาบนสะพานอ้าวรถพ่วงจอดเสียเนี่ยพอไม่มีรถวิ่งไปข้างหน้
0: า
3: ข้างหลังยาวเฟื่อยเลย
0: ค่ะอ๋อแต่ว่าอยู่ทางด้านพื้นราบใช่ไหมอยู่เรียบรัววงแหวนไปนะคะ
3: ครับวงแหวนไปคร
0: ับ ค่ะ
3: อยู่ด้านล่างจะเป็นสะพานเล็กๆกันนะ
0: ค่ะตรงเดี๋ยวนะดิฉันเห็นตอนนี้ก็คือจะอยู่ตรงแถวตรงที่มันเป็นอนุสาวรีย์คุณกาลาไหมแถวนั้นไหม
3: ใช่
0: อ๋อค่ะโอ้แล้วก็เลยทำให้ท้ายแถวติดยาวแล้วก็รถที่มาจากอนามัยงามเจริญก็ติดไปด้วยนะคะเนี่ย
3: ติด
0: ค่ะท้ายแถวนี้ชนถึงตรงแยกตรงถนนตรงอะไรนะเทียนบางขุนเทียนตรงเส้นนั้นตรงเทียนทะเลตรงนั้นแล้วนะคะ
3: ครับ
0: รถเขาจอดอยู่ทางซ้ายเหรอคะ
3: ครับทางไหนมันมี2เลนน่ะไปกลับมันก็อยู่ทางซ้ายแหละบนสะพานมันไปไหนไม่ได้
0: อยู่บนสะพานเลยนะคะก็คืออยู่ตรงช่วงของกลางสะพานหรือว่าขึ้นหรือว่าลงยังไง
3: กลางไอ้หัวมันอยู่กลางสะพานและไอ้หางมันอยู่ข้างตีนสะพานนี่แหละ
0: ค่ะเป็นรถพ่วงแล้วรถพ่วงใช่ไหมคือหรือว่ารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
3: รถพ่วงครับ
0: เป็นพ่วงนะคะ
3: อะไรพระไฟดำๆอย่าง
0: ม
3: ีเป็นรถพ่วงอยู
0: ่ค่ะเขาจอดเสียใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าจอดแบบว่าจอดแอบข้างทาง
3: จอดเสีย
0: เขาไม่เปิดไฟสัญญาณอะไรไหมคะรถข้างหลังมาเขาเห็น
3: ไม่เปิดอะไรเลย
0: มืดไหมอันตรายไหมคะ
3: อันตราย
0: อยู่นะ
3: จะสวนกันไปเนี่ยมาก็ไปทีละคัน
0: ค่ะ
3: ทีละข้าง
0: มันก็เลยทำให้รถนี่ติดไปด้วยเนาะทั้งฝั่งขาเข้าขาออกเลยนะคะตอนนี
3: ้ครับ
0: ค่ะ
3: ทั้งคู่เลยครับนี
0: ่ได้เดี๋ยวเราแจ้งประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปช่วยดูนิดนึงไปจัดจราจรตรงนี้นิดนึงอย่างน้อยๆให้พ้นแต่หมูแต่มันก็ต้องถ้าเสียนี่มันต้องไปอีกไกลนะกว่าจะถึงทางแยกเนี่ยกว่าจะพ้นตรงนี้ไปนะคะ
3: ค
0: ่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิชัยรัก
3: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของเลียบวงแหวนด้านใต้นะคะเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของถนนเทียนทะเลค่ะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตัดกับถนนอนามัยงามเจริญตรงช่วงของสะพานข้ามคลองตรงแถวๆอนุสาวรีย์คุณกาลาเป็นรถพ่วงนะคะรถบรรทุกพ่วงจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็คือเรื่องของเรื่องคือถนนเส้นนี้เนี่ยมันจะมีอยู่แค่2เลนสวนกันไปกลับเท่านั้นน่ะนะคะแล้วก็รถพ่วงเนี่ยมาจอดอยู่ที่บริเวณตรงจุดที่เขาเป็นบนสะพานตรงจุดนี้เนี่ยก็เลยจะทำให้รถเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้ต้องถือว่ารถเนี่ยหนาแน่นแล้วนะคะต้องเลยจากตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามคลองตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็ยังช้ากันอยู่นะคะต้องเลยไปจากทางด้านของแยกอนามัยงามเจริญถึงจะเคลื่อนตัวได้นะคะฝั่งกลับกันรถที่มาจากทางด้านของเป็นฝั่งกลับกันรถที่มาจากแยกตรงที่เลี้ยวมาจากอนามัยงามเจริญที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเทียนทะเลก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่รถพ่วงจอดอยู่เนี่ยแหละค่ะก็แต่ว่าฝั่งกับการฝั่งขาออกนี่น่าจะดีกว่านะก็จะชะลอตัวตรงบริเวณที่เขารถพ่วงจอดอยู่ท้ายยังไม่ยาวมากนักแต่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของอนามัยงามเจริญตรงจุดนี้เนี่ยท้ายยาวกว่าคือชนอยู่ที่ตรงช่วงของบริเวณแยกถนนเทียนทะเลเลยนะคะก็เดี๋ยวเราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ทราบนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสภาพการจราจรบนเส้นทางถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าเนี่ยรถที่มาจากตรงบริเวณต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับเอกชัยในช่วงนี้รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่องทางคู่ขนานจะรถเยอะกว่าในช่องทางด่วนนะคะการเคลื่อนตัวของช่องทางด่วนก็รถเยอะแต่ว่ายังพอไหลตามกันมาได้เรื่อยๆฝั่งทางคู่ขนานนี่จะรถเยอะกว่าเลยจากต่างระดับเอกชัยมาทางด้านของต่างระดับพระราม2ต้องเลยจากทางหมู่บ้านดีเคมาแล้วเนี่ยถึงจะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะส่วนในช่องในทั้งในช่องทางด่วนทั้งทางคู่ขนานเลยนะเลยจากหมู่บ้านดีเคมาก็จะใช้การได้ดีขึ้นฝั่งกลับการไปจากต่างระดับพระราม2นะคะมุ่งหน้าไปทางด้านเอกชัยต่อเนื่องไปทางด้านของเพชรเกษม ฝั่งขาออกโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปเริ่มมีรถเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อลงจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับที่ตัดกับถนนบรมราชชนนีนะคะตรงนี้เนี่ยพอลงจากต่างระดับมาแล้วก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องกันออกไปเรื่อยๆเลยนะคะไปจนถึงตรงบริเวณต่างระดับตรงบางใหญ่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตพอเลยจากหน้าเซ็นทรัลเวสเกตไปแล้วทีนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นตามลำดับนะคะฝั่งกับกันฝั่งขาเข้าตั้งแต่บางใหญ่เข้ามายาวๆเลยมาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับเพชรเกษมช่วงนี้ยังไปได้แล้วก็จะไปเริ่มเจอท้ายแถวตรงช่วงของบริเวณต่างระดับเพชรเกษมก็อย่างที่บอกนะว่าก็ต่อเนื่องกันไปช้าๆไปจนถึงตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านดีเคพ้นจากช่วงหน้าหมู่บ้านดีเคไปแล้วเนี่ยเข้ามารอบในมุ่งหน้ามาทางด้านของทุ่งครุตรงจุดนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็เป็นสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังใช้เส้นทางไหนเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็มีคุณดนัยนะคะแจ้งอุบัติเหตุไว้ค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกมาจากบริเวณแยกอรุณอมรินทร์มุ่งหน้ามาทางด้านของบรมราชชนนีเลยจากแยกอรุณอมรินทร์มาเล็กน้อยมีรถเก๋งชนท้ายกับรถ SUV หน่วยช่องอยู่ในช่องทางกลางนะคะจุดนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็น อุบัติเหตุที่คุณดนัยแจ้งไว้คุณชัยรัตน์ค่ะรายงานการจราจรบนทางด่วนขั้นที่2นะคะเป็นด่วนศรีรัตน์ขึ้นมาจากอโศกมุ่งหน้ามาที่บริเวณต่างระดับมักกะสันการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆสลับกันหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวช้านะคะเป็นทางด่วนขั้นที่2หรือว่าด่วนศรีรัตน์นะที่คุณชัยรัตน์เพิ่มเติมการจราจรให้ทราบกันในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะทางด้านเมื่อตอนช่วง 18:33 นาทีรับแจ้งจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวมีเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนที่ภายในซอยงามวงวาน52นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยกำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะเป็นเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ภายในซอยงามวงวาน52นะเดี๋ยวถ้าเกิดมีคืบหน้าเราจะมาเพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะ

0: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามการจราจรเข้ามาทาง YouTube Live นะคะคุณนินิวใช่ไหมคะถามว่ากาลปพฤกษ์มีอุบัติเหตุหรือไม่คะเส้นทางทางด้านของกาลปพฤกษ์ฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกนินกาดรถเยอะอย่างเดียวเลยนะคะรถเยอะคือลงมาจากตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบมาเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะมีรถหนาแน่นพอพ้นจากตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามคลองบางว่ามาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามลำดับนะออกมาเรื่อยๆมาจนถึงตรงช่วงบริเวณแยกนินกาดหรือว่าแยกตรงกำนันแม้นตรงจุดนี้เนี่ยก็จะใช้การได้ดีแล้วนะคะคือรถที่ขึ้นบนสะพานข้ามทางแยกมานี้ก็วิ่งกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะอาจจะเป็นช่วงแรกที่ลงมาจากตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามคลองบางว่าจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะถอยหลังไปตรงช่วงของบริเวณถนนราชพฤกษ์เนี่ยรถที่มาจากทางถนนกรุงธนบุรีขึ้นมาตรงบริเวณแยกตักสินต่อเนื่องมาทางด้านของแยกตัดกับทางถนนวุฒากาศช่วงนี้เนี่ยก็จะมีรถเยอะนะคะแต่ว่าพอขึ้นมาทางด้านของต่างระดับส่วนเรียบมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนรถทางฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของราชพฤกษ์นะในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้รถที่จะใช้ทางด้านของตรงกับรถเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบริเวณฝั่งขาออกหรือว่าจะไปทางด้านของกาลปพฤกษ์จะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะหรือรถที่ตรงมาเข้ามาทางด้านของแยกราชพฤกษ์ตัดกับถนนรัชดาในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเข้ามาตรงบริเวณแยกตักสินใช้ทางด้านของถนนกรุงธนบุรีมาทางด้านของสะพานตักสินในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยลงมาทางด้านของถนนสาทรเหนือมุ่งหน้ามาตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็มุ่งหน้าตรงมาทางด้านของแยกวิทยุในช่วงนี้เนี่ยจะเริ่มมีท้ายแถวนะคะที่ตรงบริเวณช่วงแยกตัดกับถนนสาระแดงช่วงนี้นะคะเป็นท้ายแถวของสาทรเหนือฝั่งสาทรใต้จะมีรถเยอะช่วงที่มาจากทางนราธิวาสราชนครินทร์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์นะผ่านพ้นสัญญาณไฟไปแล้วตรงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะที่ฉันมีสายของคุณเขมมณิษฐ์บอกว่าไปเจอคนพัดหลงคุณเขมมณิษฐ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณเขมมณิษฐ์เจอคนพัดหลงที่ไหนคะ
1: อยู่แถวดินแดงตรงระบายน้ำอะค่ะใกล้สน.ดินแดงค
0: ่
1: ะ
0: ใกล้ๆกับสน.ดินแดงนะคะแล้วเป็นคนที่พลัดหลงที่เราไปเจอนี่เราเป็นผู้หญิงผู้ชายอะคะ
1: ผู้ชายค่ะสูงแบบประมาณ170นิดๆอะค่ะ
0: ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: เดาว่าประมาณ60ขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือเขาบอกไม่ได้เหรอคะว่าตัวเขาอายุเท่าไหร
1: ่คาดว่าเขาอัลไซเมอร์ค่ะเพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องแบบเราคุยอีกเรื่องนึงอีกโลกนึงเขาจะคุยไปอีกเขาไม่ได้ฟังเราค่ะค
0: ุ
1: ยเป็นชั่วโมงก็คงถามยังไงก็ไม่ฟังเอกสารก็ไม่มีแต่ว่ามีทะเบียนบ้านเก่าๆที่มันขาดแล้วมันไม่ตรงไม่มีชื่อเขาค่ะ
0: ค่ะบ้านเก่าอยู่แถวไหนฮะ
1: อยู่แถวเดี๋ยวนะคะ
2: อยู่99บ้านกลางถนนมิตรไมตรี
1: ขาย
2: ดินแดงขอโทษทีครับแล้วกันครับ99วงเล็บบ้านกลางวงเล็บปิดถนนมิตรไมตรีแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร
0: คือจริงๆก็อยู่โซนแถวนี้ใช่ไหมที่เจอเขาเนี่ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าที่เห็นเขาเองอ่ะ2วันแล้วน
0: ั่
1: งอยู่ที่ตำแหน่งเดิม
0: นั่งอยู่ตรงที่ตรงใกล้ๆกับสน.ดินแดงนี่เลยเหรอคะ
1: ค่ะแต่มันจะเป็นคนละฝั่งของแฟดอะค่ะมันจะมีแฟดมันจะมีสน.ใช่ไหมคะแล้วมีแฟดแล้วก็มาอีกฝั่งจะเป็นบำบัดแกจะนั่งอยู่แถวบำบัดน้ำเสียตรงใต้น้ำ
0: ค่ะค่ะ
1: นั่งเฉยทั้งวันทั้งคืนไม่หลับเลยค
0: ่
1: ะ
0: เหรอคะแล้วทีนี้เนี่ยคือเราเห็นเขามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วหรือไงคะ
1: เห็นเขาอะตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้พาเขาไปหาพี่ตำรวจก็ไม่รู้เขาตื่นเต้นหรือเปล่าเขาไม่ได้ตื่นเต้นแบบเราแบบว่าเขาก็บอกว่าเห็นเขา4วันแหละตั้งแต่4วันที่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วพี่ตำรวจคนที่บอกแล้วพี่เข้าเวร2รอบก็เจอเขาก็คือแบบก็เดี๋ยวเขาก็ไปอะไรเงี้ยจับเขามาก็ปล่อยไปอะไรประมาณนี้
0: ค่ะ
1: แกก็หลงวนอยู่เงี้ยแค่คนอัลไซเมอร์คิดว่ากลับเองไม่ได้แน่นอน
0: คือลักษณะคือเขาน่าจะหลงมาแถวนี้ไม่ใช่คนแถวไม่ใช่ว่าคนบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่ใช่ไม่มีใครรู้จักใครก็สื่อสารนะเขาไม่รู้เรื่องจนคนแถวบ้านเจอหนูเพราะว่าหนูเคยช่วยแบบนี้หลายเคสแล้วแต่ว่าถ้าเคยหลงมาก็เคยแจ้งตำรวจสร้อยอย่างเง
0: ี้
1: ยก็มีบัตรประชาชนแต่เนี้ยไม่มีบัตรประชาชนแต่ว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูที่เปื่อยๆในเด็กแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะมันเปื่อยมันพอเห็นแต่ว่าไม่ครบป่ะ
2: เลข
1: หนึ่งคิดว่านะ
2: คะ
1: เดี๋ยวมันเปื่อยไงพี่แป๊บนึงนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ไม่ได้ค่ะ
2: ต
1: ั
2: วแรกเป็นเลข1
1: 1อ่ะ1แล้วอะไรอีก
2: 1 0 2 6
1: เอาใหม่นะคะ1 1 0 2 6
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็0004846487ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นเลขประจำตัวเขาเหรอคะ
1: ในทะเบียนบ้านที่มันเปื่อยๆค่ะพยายามแกะกันแต่ไม่มีชื่อไม่ตรงชื่อมันขาดไปค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวตามภาพที่ส่งมาให้เราเนี่ยคือเขาแต่งกายแบบนี้มีหมวกแบบนี้อยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่งแบบนี้เลยแต่แกไม่อดนะคะคนแถวนี้ให้กินตลอดแต่ว่าการขับถ่ายคิดว่าแกน่าจะถ่ายในนั้นแบบมีกลิ่นแบบสงสารแกค่ะคิดว่าแกเป็นอัลไซเมอร์ลูกหลานจะตามไม่เจออ
0: ืมค่ะคุณเขตบันนิดเดี๋ยวขอทวนเลขอีกทีหนึ่ง
1: ค่ะหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เปิดแล้วก็หนึ่งเอาใหม่นะคะ1102 6
0: ค่ะ
1: 000
0: ค่ะ
1: 40
0: ค่ะ
1: 487
0: 48นะคะไม่ใช่46นะคะ
1: ใช่ค่ะ487
0: 487
1: คนที่มันเปื่อยก็เลยแบบพยายามใช้ความพยายาม
0: ค่ะค่ะแล้วตัวคุณลุงท่านนี้เนี่ยลักษณะของการพูดที่บอกว่าแกพูดไปเรื่อยนี่คือแกพูดอะไรไปออกมามั่งอะฮะ
1: ก็สมมติเราถามบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวพาไปส่งนู่นนั่นแกก็จะเล่าเรื่องอดีตของแกเคยจีบสาวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่แกมีความสุขลักษณะคล้ายๆคนอัลไซเมอร์ค่ะที่แบบจะเล่าในความสุขในวัยเด็กเนี่ยเคยอะไรนะเคยไปดูหนังเพชรลงหนังเพชรลามาอะไรคือเล่าความสุขในวัยที่แกเป็นหนุ่มมากกว่า
0: ค่ะค่ะ
1: ไม่ฟังในสิ่งที่เราถาม
0: ค่ะค่ะคุณเขตบันนิดบ้านเลขที่อยู่ในเอกสารที่ติดตัวเข้ามาคือบ้านเลขที่99แล้วก็วงเล็บบ้านกลางถูกต้องไหมคะแล้วก็เขตเป็นมิตรไมตรีอันนี้คือถนนหรือว่าเป็นอะไรถนนมิตรไมตรีเหรอคะ
1: ค
0: ่ะค่ะแล้วเขามีเขตไหมเขตตรงนี้คือเขตดินแดง
1: เขตดินแดงค่ะ
0: เขตดินแดงนะคะบ้านอ๋อก็คือบ้านเล็กที่99คือเป็นเหมือนกับว่าเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลางอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: โอ้หนูไม่แน่ใจหนูอ่านตามเอกสารที่อยู่ในกระเป๋าแกเลย
0: ค่ะ
1: ด้วยเปื่อยแล้วด้วยแต่ที่ตะกี้ไปหาพี่ตำรวจล่ะแกก็ไม่ได้ตื่นเต้นแล้วแกตำรวจอ่ะก็คือแบบเนี่ยวันก่อนที่เมื่อวานมาก็แบบเนี้ยแล้วจะให้ไปส่งซอยธินกรตำรวจบอกเงี้ยหนูก็งง
0: ซอยธินกรอยู่ที่ไหนคะ
1: ก็อยู่แถวดินแดงค่ะแต่หนูไม่รู้ตำแหน่งนะแต่ตำรวจเล่าว่าอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเมื่อวานนี้มีคนพาไปหาตำรวจทีนึงแล้ว
1: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วตำรวจก็ไปส่งแล้วเหมือนกัน
1: ไม่ได้ไปส่งตำรวจเล่าให้หนูฟังแค่นั้น
0: อ่ะแล้วที่ตำรวจบอกว่าไปส่งที่ซอยธินกรแล้วก็กลับมาตรงนี้เหมือนเดิมก็
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ตำรวจบอกว่าลุงอ่ะบอกว่าให้ไปส่งซอยธินกร
0: ค่ะ
1: เล่าให้หนูฟังตำรวจเล่าให้หนูฟัง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็ตำรวจก็ไม่ได้ไปส่งค่ะ
0: อืมแล้วจากตัวที่เจอคุณลุงท่านนี้กับซอยธินกรอยู่ไกลกันไหมคะ
1: หนูไม่แน่ใจอ่ะแต่คนแถวบ้านบอกว่าไม่น่าจะไกลมาก
0: แต่เป็นซอยธินกรที่อยู่ดินแดงใช่ไหมคะ
1: แต่
0: เรา
1: แวกดินแดงห้วยขวางค่ะแต่คือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไปไหนจากตรงนี้ค่ะก็เลยแต่ชื่อเหมือนเคยผ่านหูอยู่ค่ะ
0: ค่ะอ๋อซอยธินกรก็อยู่ตรงแถวด้านหลังตรงแถวตรงนี้เดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าตามแผนที่เนี่ยมันก็จะอยู่ทางเส้นแถวถนนดินแดงใกล้ๆกับตลาดดินแดงแถวอโศกดินแดงในแถวนั้นไหมแต่ทางฝั่งทางอโศกดินแดงใกล้ๆกับแยกประชาสงเคราะห์อะค่ะแยกโบสถ์แม่พระเป็นอีกฝั่งหนึ่ง
1: อันนี้คือธินกรอ๋อจะขึ้นไปทางนู้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะตรงนี้แต่เรื่องของเรื่องคือเดี๋ยวนะตรงบริเวณจุดที่เจอเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของบ้านอะไรนะบ้านมิตรไมตรีไหมตรงนั้นบ้านไมตรีจิตอะไรแถวนั้น ที่เป็นคนแบบคนเล่ร่อนอย่างนี้ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่
1: ไม่น่าเล่ร่อนนะที่หนูดูนะมีทะเบียนบ้านอยู่ดินแดงเนี่ยไม่น่าจะเล่ร่อนแล้วก็เหมือนหนูว่าอัลไซเมอร์แล้วกลับไม่ถูกแล้วก็ตั้งอยู่ตรงไหนมากกว
0: ่
1: า
0: อ๋อค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้ก็คือซอยทินกรเนี่ยมันก็จะอยู่แบบถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นซอยที่อยู่ตรงข้ามกับราชานุกูลตรงนั้นเลย
1: อ๋อเหรอคะ
0: ค่ะทีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ละว่าซอยเพราะว่าซอยทินกรมันจะมีแยกไปอีกอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าตรงช่วงไหนในซอย
1: ตำรวจไม่ไปส่งก็ไม่รู้ก็คือหนูก็ทำได้เท่านี้แล้วก็คือเทในกลุ่มดินแดงหรือว่าเพจคนหายอะไรเงี้ยหนูก็ลงไปแล้วจะลงตอนที่ช่วงลงจะต่อร้อยอะค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคุณลุงท่านนี้เนี่ยหายจากบ้านมา2วันน่าจะมีญาติมาตามหาแล้วอย่างนั้น
1: นะนั่นน่ะสิแต่คนหลายปีที่แล้วที่มาแถวเนี้ยแล้วนอนอยู่ 3-4 วันนะจนแบบขอดูบัตรประชาชนแกอ
0: ัน
1: น
0: ั
1: ้นมาไกลมากเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: อัลไซเมอร์แต่นี้แกไม่มีเอกสารอะไรเลยแถมพูดไม่รู้เรื่องด้วย
0: นอกจากกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยกระดาษเนี่ยมันเป็นกระดาษลักษณะแบบใช้มือจดหรือว่ายังไงคะ
1: ไม่ใช่มันคือกระดาษในทะเบียนบ้านเราเนี่ยค่ะเหมือนมีอยู่หน้าเดียว
0: เหมือนฉีกมาแผ่นเดียวอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่แล้วก็เปื่อยบางอันก็แหว่ง
0: ค่ะ
1: บางตรงแหว่ง
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วการแต่งกายของคุณลุงท่านนี้เป็นยังไงคะ
1: ก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีแบบว่าฟ้าอมน้ำเงินนะคะแล้วก็หมวกสีดำ
0: ก็ตามภาพที่ส่งให้ที่จสร้อยเลยก็คือสวมเสื้อ2ตัวข้างในเป็นสีดำข้างนอกเป็นสีแบบสีคล้ำคลามนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วกางเกงล่ะคะกางเกง
1: ก็สีดำอะค่ะ
0: กางเกงขาสั้นขายาวอะคะ
1: ขายาวค่ะกางเกงขายาว
0: สีดำแล้วก็สวมรองเท้าอะไรคะเนี่ย
1: รองเท้าคีบอะค่ะสีขาวเนาะสีขาว
0: เป็นรองเท้าแตะเลยไหมหรือว่ายังไงคะ
1: ใช่ค่ะรองเท้าเหมือนแกมโบอะไรพวกเน
0: ี้
1: ย
0: อ๋อค่ะมันสีขาวนะแล้วก็คือคนแถวนั้นก็ไม่รู้ละว่าเห็นเขาเห็นไหมว่าคุณลุงเขาเดินมาจากทางด้านไหน
1: ไม่มีใครเห็นเลยค่ะก็คือเหมือนแกนั่งอยู่มันจะมีต้นมะขามมีที่นั่งอยู่หน่อยนึงตั้งแต่เมื่อวานทุกคนก็เห็นว่าแกมานั่งก็ทุกคนก็คิดว่าเป็นญาติใครอะไรมานั่งแต่จนวันนี้แกก็ยังอยู่ตรงนี้ใครสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องค่ะ
0: อ้าวแล้วตรงบริเวณนั้นน่ะตอนช่วงเวลากลางคืนนะคะเขามีที่หลับที่นอนเหรอคะหรือว่ายังไง
1: แกก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะเมื่อวานนี้ออกไปซื้อของเซเว่นตอน5 ทุ่มกว่าแกก็นั่งอยู่นั้นใครเดินผ่านกลางคืนก็บอกก็เห็นแกนั่งอยู่ตรงนั้น
0: อ้าวแล้วฝนตกทำไงคะหลบอยู่ไหนมีที่หลบไหม
1: แกก็อาจจะหลบเข้ามาใต้แฟลตอะค่ะตอนฝนตกไม่มีใครเห็นไง
0: อ๋อค่ะ
1: แกใส่หมวกด้วย1 ใบ
0: ดูเนื้อตัวก็เปียกน้ำฝนเปียกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ไม่แน่ใจค่ะไม่น่าเปียกนะคะ
0: อ๋อค่ะแล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ยตัวคุณลุงท่านนี้ก็ยังอยู่แถวนั้นใช่ไหม
1: นั่งอยู่ตรงนั้นพาไปสอนอไปนั่งในสอนอแกม
0: จะไม่ไป
1: ดันตัวเองออกมา
0: อ๋อเหรอคะอ๋อเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราติดต่อไปที่บ้านมิตรไมตรีนะเดี๋ยวให้ทางด้านของมิตรไมตรีติดต่อไปที่ทางด้านของคุณเขมนิตอีกทีหนึ่งนะเพื่อจะได้ไปรับตัวคุณลุงท่านนี้ก่อนเบื้องต้นนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเขมนิตฝากดูก่อนสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวจะได้ที่ไป
1: เกิดเป็นแบบญาติพี่น้องเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นอัลไซเมอร์เนาะช่วยได้ก็ช่วยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อได้เผื่อไม่แน่ว่าถ้าเกิดว่าแกอาจจะเป็นคนหลงมาจากที่บ้านวิทเมตีจะได้พาตัวกลับไปอยู่ที่บ้านนั้นนะคะเพราะก็คืออยู่ไม่ไกลอยู่ในโซนแถวนี้ใช่ไหมคะบ้านวิทเมตี
1: น่าจะใช่นะคะหนูไม่แน่ใจแต่มันชื่อวิทเมตีมันก็อยู่แถวแถวนี้แหละเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าเป็นบ้านที่ลักษณะของทางด้านของคนเล่ร่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้ไปอยู่ชั่วคราวของทางด้านของพม.เขา
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวทางด้านของเจ้าหน้าที่ของบ้านวิเมตีเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นคนที่เคยถูกพาตัวมาอยู่ที่บ้านวิเมตีตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวถ้าเกิดคืบหน้ายังไงเดี๋ยวก็จะแจ้งกันอีกทีนึงจริงๆนี่บ้านวิเมตีก็อยู่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยก็อยู่ทางด้านหลังสถาบันราชานุกูลซึ่งสถาบันราชานุกูลฝั่งตรงข้ามก็เป็นซอยทินกรก็จะใกล้เคียงกับที่ทางด้านของตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บอกกับคุณเขมนิตนะบอกว่าตัวคุณลุงเองบอกว่าให้ไปส่งที่ซอยทินกรเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยฝากดูเอาไว้สักครู่นะเดี๋ยวทางด้านของเจ้าหน้าที่ของบ้านมิตรติดต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรค่ะคุณพันธ์รายงานในถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของคลองขวางแยกคลองขวางนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของหมู่บ้านเศรษฐกิจในช่วงนี้การจราจรจะรถมากแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆส่วนทางด้านกลับกันนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแล้วก็มีเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะมีอุบัติเหตุมาถนนพระราม4ฝั่งขาเข้าค่ะมาจากทางแยกสารแดงมุ่งหน้ามาทางถนนอังรีดูนังตรงแยกอังรีดูนังเลยเมื่อตอนช่วง 18:36 นเป็นรถเก๋งชนเกาะกลางถนนแล้วก็รถจักรยานยนต์หลายคันโหอันนี้ต้องใช้คำว่าระเนระนาดไหมรถจักรยานยนต์หลายคันแล้วก็ชนที่เสากล้องวงจรปิดด้วยนะตอนนี้เนี่ยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วไม่แน่ใจนะว่ารถเนื่องจากว่าอันนี้เป็นพระราม4ฝั่งขาเข้าเหมือนรถคันนี้นี่ชนยังไงครับแบบเลี้ยวมันผิดเลนมาเอางี้ดีกว่านะเท่าที่ดูแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ด้วยเข้าใจว่าจักรยานยนต์น่าจะเป็นที่เขารอสัญญาณไฟอยู่ตรงบริเวณตรงช่องจอดรถจักรยานยนต์นี้หรือเปล่านะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง 18:36 นะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะหรือใครผ่านตรงบริเวณตรงช่วงนี้พอดีตรงแยกอังรีดูหนังนะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะเป็นพระราม4ฝั่งทางด้านของฝั่งขาเข้านะจากสารแดงมุ่งหน้าไปทางด้านของอังรีดูหนังนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะจากทางด้านของเดี๋ยวดูทางด้าน X นะคะที่แจ้งการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังก็รายงานบนถนนพระราม3นะที่มาจากทางด้านของสะพานข้ามแยกถนนนราธิวาสราชนครินทร์มุ่งหน้าไปทางขึ้นแยกทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมการจราจรก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะก่อนหน้านี้ก็มีสะพานปิ่นเกล้านะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของอรุณมรินทร์ก็รถเยอะด้วยนะคะรวมถึงมีคุณฮิดเดนไมล์อะฮะอันนี้ตั้งแต่ประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าสีลมไม่ปล่อยให้รถเลี้ยวขวาเลยค่ะน่าจะหมดแรงนะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะเส้นทางทางด้านของถนนสีลมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูรถที่มาจากถนนสีลมนะมาจากเจริญกรุงมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสุรศักดิ์ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์จนมาถึงทางด้านของสารแดงก็จะมาติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกตรงสารแดงเท่านั้นนะคะฝั่งกลับกันที่ไปจากสารแดงค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกนรารมณ์ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกสุรศักดิ์ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวผ่านสัญญาณไฟที่ตัดกับถนนสุรศักดิ์เนี่ยละค่ะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของเจริญกรุงช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะถนนเจริญกรุงที่จะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณใต้สะพานตักสินตรงช่วงนี้เนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวเล็กน้อยตรงช่วงของบริเวณตรงข้ามเซ็นทรัลบางรักนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุบนถนนพระราม4ฝั่งขาเข้านะคะที่เป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์รถเก๋งแล้วก็รถเก๋งปีนขึ้นไปบนเกาะกลางด้วยนะคะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์2คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนค่ะถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลวิมุตเทพธารินแล้วนะคะตอนนี้เคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์ไปแล้วเหลือแต่รถเก๋งรอรถยกอยู่นะรถยกกำลังดำเนินการไม่ใช่เรารถยกอยู่ค่ะรถยกกำลังดำเนินการอยู่ในส่วนของอุบัติเหตุรายนี้นะคะเพิ่มเติมกันให้ทราบแล้วนะพักเรื่องของการจราจรเอาไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้จากคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณนัตยาค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
4: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมประชุมอาเซียน Future Forum 2026ที่กรุงฮานอยโดยได้แสดงวิสัยทัศน์สนับสนุนความเป็นเอกภาพของอาเซียนและก็ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเร่งผลักดันความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและภาคธุรกิจในภูมิภาคค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะหารือกับนายโตเริมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามนะคะโดยทั้งสองได้เห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจและการจ้างงานให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะโดยในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum 2026นะคะโดยมีผู้แทนภาครัฐนักลงทุนและภาคธุรกิจชั้นนำจากสองประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่งนะคะโดยได้เชิญชวนนักธุรกิจเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมแล้วก็แสดงถึงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางของการลงทุนการผลิตและก็เศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของเวียดนามนะคะไม่ว่าจะเป็นเวียดเทลนะคะโซวิโก้กรุ๊ปแล้วก็ซันกรุ๊ปค่ะซึ่งก็ต่างมองเห็นศักยภาพในการลงทุนในประเทศไทยในสาขาดิจิทัลและโทรคมนาคมปัญญาประดิษฐ์ความมั่นคงไซเบอร์การบินโลจิสติกการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งก็จะช่วยสร้างงานแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งการเยือนเวียดนามครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าทุกความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการเยือนครั้งนี้ต้องนำไปสู่ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนคนไทยนะคะทั้งในด้านการสร้างงานเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายตลาดให้ผู้ประกอบการไทยรวมถึงดึงดูดการลงทุนการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรัฐบาลจะติดตามผลการหารือแล้วก็เร่งผลักดันให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากความร่วมมือระหว่างไทยเวียดนามในระยะยาวนะคะซึ่งก็เรียกว่านับเป็นผลสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในเรื่องของการเดินทางครั้งนี้ค่ะ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณณัฐยาซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นดราม่าได้ไห
0: มมันต้องเป็นดราม่าแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวเราต้องรอดูก่อนว่ามันจะจบยังไงนะอย่างนี้
4: ค่ะว่าในวันดิฉันว่าก็น่าจะจบวันที่11มิถุนายนนี้นะคะเพราะว่าทางคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าในวันที่11มิถุนายนนี้นะคะทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่จะพิจารณาทบทวนเกณฑ์นะคะเกณฑ์ใหม่ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีที่มีเรื่องของการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในการอุปการะเลี้ยงดูบุพการีเนี่ยแหละค่ะที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะคุณณัฐยาก็เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่มีความกังวลของสังคมนะคะในประเด็นนี้อยู่ค่อนข้างเยอะค่ะทั้งนี้นะคะหากที่ประชุมมีมติออกมาอย่างไรนะคะก็ต้องคุณลวรนบอกว่าต้องรีบสรุปเพื่อที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจการตัดสินใจของครม.ค่ะนะคะแล้วก็ยืนยันว่าการประชุมของคณะกรรมการเพื่อทบทวนเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้จะไม่กระทบกับกระบวนการคัดกรองแต่อย่างใดเนื่องจากว่ายังไม่เริ่มต้นกระบวนการคัดกรองโดยขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนที่ให้ผู้ได้รับสิทธิ์เดิมนะคะซึ่งมีอยู่ 13.18 ล้านคนเข้ามากดยืนยันสิทธิ์นะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการค่ะระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนก็อยู่ในช่วงแรกอยู่นะคะยืนยันสิทธิ์ดังนั้นก็ขอให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมทั้งหมดก็เข้ามากดยืนยันสิทธิ์ให้ครบนะคะตามจำนวนทั้งนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านน่าจะลงกันหมดไหมคะยืนยันกันหมดแล้วแม่
0: ก็ไม่แน่ใจ
4: บางคนก็อาจจะยังยืนยันไม่ได้เมื่อเห็นเรียกว่า ขาเรียกเกณฑ์นะคะเกณฑ์ใหม่ก็อาจจะชะงักไปนิดนึงนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะไปยืนยันสิทธิ์ได้นะคะ5ช่องทางก็คือทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์โครงการนะคะรวมถึงตู้ ATM ของธนาคารนะคะกรุงไทยแล้วก็5หน่วยที่รับลงทะเบียน5ธนาคารก็คือกรุงไทยธกส.ออมสินนะคะธอส.นะคะแล้วก็ธนาคารอิสลาม
0: ค่ะ
4: นะคะแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่าไอแบงโดยกระทรวงการคลังจะประกาศผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่17กรกฎาคมนะคะผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงเว็บไซต์ welfare.mof.go.th นะคะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะรวมถึงหน่วยลงทะเบียน5แห่งที่ธนาคารที่คุณไปลงนะคะไปยืนยันพร้อมทั้งเปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ว่าคืออันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเข้าไปยืนยันตัวตนได้ในวันที่ประกาศผลก็เหมือนเดิมค่ะช่องทางเดิมแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะแล้วก็หน่วยลงทะเบียน5แห่งนะคะโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะก็อุทธรณ์ได้คุณนัตยานะคะผ
0: ่
4: านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐเหมือนเดิมนะคะทุกช่องทางนะคะได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนะคะก็ไปอุทธรณ์ได้โดยจะต้องไปแก้ไขยานะ
0: คะ
4: ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐเหมือนเดิมนะคะทุกช่องทางนะคะได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนะคะ

0: 2569เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะก็เดี๋ยวรอเรื่องความดราม่า ก็น่าจะจบวันที่11นะคะ
1: ค่ะ
0: อีกเรื่องนึงอันนี้เป็นไม่ใช่เรื่องซีเรียสนะคะเรื่องของการที่ทางบริษัทซินเคอร์หยวนนะสตีลจำกัดนะคะกลับมาเปิดกิจการดำเนินกิจการใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ทางคุณอารยาสไลเพชรนะคะรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะถึงกรณีนี้นะคะที่ทางกรอมีคำสั่งให้ซินเคอร์หยวนนะคะสตีลจำกัดโดยที่เขาใช้เทคโนโลยีเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือว่า IF กลับมาเปิดกิจการเมื่อวันที่5มิถุนายนนะคะแล้วก็เป็นข่าวที่หลายคนเขาเรียกว่ามี question mark พอพูดถึงเรื่องนี้ฮะทุกคนฮะนะคะยืนยันในเรื่องของการดำเนินการของกรอว่าเป็นไปตามกฎหมายทุกประการเพราะว่าหลังจากที่กรอได้สั่งให้ซินเคอร์หยวนหยุดประกอบกิจการทั้งหมดนะคะไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2567โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา39วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535นะคะประกอบกับพิจารณาจากกฎหมายลำดับรองๆอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากนั้นนะคะวันที่17ธันวาคมนะคะ2568ซินเคอร์หยวนสตีลเนี่ยนะคะได้ขออนุญาตทดลองเดินเครื่องจักรนะคะและกรอนี่ก็ได้เข้าไปตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในปล่องระบายอากาศค่ะพบว่ายังเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดก็เลยสั่งให้แก้ใหม่นะคะยังไม่ผ่านนะคะโดยตั้งแต่ธันวาคมปี2568จนถึงมิถุนายน2569ซินเคอร์หยวนได้แจ้งขอเปิดกิจการมาถึง5ครั้งค่ะโดย4ครั้งนะคะไม่ผ่านตามเกณฑ์นะคะแล้วก็จนกระทั่งผ่านในครั้งที่5จึงได้กลับมาเปิดกิจการใหม่เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรอนะปฏิบัติตามกฎหมายส่วนข้อสังเกตเรื่องของมาตรฐานเตาตลอดจนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมทั้งรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ของซินเคอร์หยวนนั้นนะคะยืนยันว่าถูกต้องตามกฎหมายเช่นกันเพราะว่า EIA มีคณะกรรมการผู้ชำนาญการหรือว่าคชก.กำกับดูแลภายใต้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตินะคะและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่อำนาจของกระทรวงอุตสาหกรรมเพียงกระทรวงเดียวที่อนุญาตให้กลับมาเปิดกิจการนะคะกรอ.ก็บอกว่าปัจจุบันนี้นะคะ เรื่องของมาตรฐานโรงเหล็กเนี่ยนะคะทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้นเนี่ยตอนนี้มี2ระบบค่ะคุณนัตยา คือเทคโนโลยีเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้านะคะหรือว่า IF อันนี้ก็อาจจะเก่าหน่อยแล้วก็ล่าสุดก็คือเตาอาร์คไฟฟ้านะคะหรือว่า EF โดยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภาพยนตร์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะทั่วประเทศก็ตรวจเข้มโรงเหล็กคุมมาตรฐานหากพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะมีการสั่งปิดทันทีที่ผ่านมานะคะก็ได้สั่งปิดไปแล้ว4โรงงานซึ่งก็รวมถึงซินเคอร์หยวนไปด้วยนะคะคำสั่งให้เปิดกิจการได้เนี่ยตามปกติมี2โรงงานโดยจะมีมาตรฐานเฝ้าระวังเข้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทุกสัปดาห์เลยนะคะพร้อมกับเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดหากพบว่าการดำเนินกิจการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยทันทีไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้สมอ.ก็ยังอยู่ระหว่างเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นและการปรับปรุงมาตรฐานมอ.ก.เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีความเข้มงวดและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของภาคการผลิตมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องที่บอกว่าเทคโนโลยีเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF นี่นะคะจะเปลี่ยนไปสู่แบบระบบเตาอาร์คไฟฟ้า 100% นะคะทางคุณอริยาก็บอกว่าก็เป็นเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ว่าอยากจะให้รอความชัดเจนจากนโยบายภาคนโยบายอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คาดว่าประเทศไทยเนี่ยจะมุ่งสู่เตา EF ได้ภายใน3ปีข้างหน้าค่ะอีก3ปีนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมแถลงค่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูเรื่องของตลาดหุ้นไทยนะคะตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ปิดที่ 1,584.14 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 22.44 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 7,506.73 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้ดัชนีฟื้นตัวแรงค่ะ ดยทำจุด

0: สูงสุดที่ 1,587.42 จุดนะคะจุดต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ 1,570.48 จุดตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะฟื้นตัวตามตลาดหุ้นต่างประเทศโดยตลาดหุ้นไทยได้แรงหนุนจากกลุ่มชิ้นส่วนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ฟื้นตัวสอดคล้องกับหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐและก็ภูมิภาคนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดแพนิคเซลทั้งนี้มองว่าระยะถัดไปในเดือนนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนกลุ่มการลงทุนหรือว่าเซกเตอร์โลเทชันนะคะแนะให้ติดตามนักวิเคราะห์แนะนำว่าให้ติดตามสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางแล้วก็กระแส AI ค่ะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดบวกนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลของยอดส่งออกจีนที่แข็งแกร่งเกินคาดได้ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะขณะเดียวกันก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและก็เซมิคอนดักเตอร์ค่ะทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 4,010.03 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 50.69 จุดค่ะส่วนหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบนะคะ5วันทำการติดต่อกันแล้วในวันนี้ค่ะเนื่องจากว่านักลงทุนยังคงมีความกังวลแม้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะคลี่คลายหลังจากที่อิสราเอลและอิหร่านนะคะเรื่องของการหยุดยิงนะคะขณะที่ความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก็ฟื้นตัวขึ้นนอกจากนี้นักลงทุนก็ยังคงมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนแม้ว่ายอดส่งออกจะดีเกินคาดก็ตามนะคะแต่ว่าหางเส็งวันนี้ปิดไปที่ 24,565.90 จุดลดลงไป 91.16 จุดค่ะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียววันนี้นะคะปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% นะคะหลังจากที่ร่วงลงมาติดต่อกัน3วันทำการก่อนหน้านี้นะคะก็ได้แรงกระตุ้นจากการช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์เข้ามาบางส่วนค่ะทำให้วันนี้นิเกอิปิดตลาดที่ 65,416.63 จุดนะคะพุ่งขึ้นไป 1,392.03 จุดค่ะส่วนทองคำในประเทศวันนี้นะคะก็เรียกว่าหลายคนก็ยิ้มได้เพราะว่าลบมาหลายวันนะคะก็วันนี้เปิดตลาดครั้งแรกบวกไป400บาททั้งวันวันนี้ปรับตัวไปทั้งหมด14ครั้งนะคะโดย14ครั้งเนี่ยคุณรัตยาลบเป็นลบเพียง5ครั้งนอกนั้นบวกหมดนะ9ครั้งค่ะทำให้ปิดตลาดเนี่ยวันนี้ทองคำในประเทศยังบวกอยู่550บาทนะคะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,200 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,400 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,855.04 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,200 บาทส่วนราคาทองคำตลาดโลกนะคะอยู่ที่ 4,333 เหรียญสหรัฐต่อออนนะคะที่ค่าเงินบาท 32.87 บาทค่ะทองโลกยังคงทรงตัวตามดอลลาร์แล้วก็บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ10ปีนะคะขณะที่ราคาน้ำมันดิบก็มีการปรับตัวลงหลังจากที่อิสราเอลกับอิหร่านยุติเรื่องของการโจมตีนะคะตอบโต้ซึ่งกันและกันท่ามกลางถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ระบุว่าการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางใกล้บรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญในเร็ววันนี้นะคะก็ทำให้ความกังวลของตลาดเนี่ยเรียกว่าผ่อนคลายลงเยอะนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนจะหยุดชะงักในเรื่องของการเจรจาแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะปัจจัยนี้นะคะมีแนวโน้มหนุนให้ราคาทองคำหยุดการปรับตัวลงไปชั่วคราวค่ะนะคะเงินบาทบ้างนะคะเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 32.84 บาทต่อดอลลาร์ทรงตัวจากช่วงเช้านะคะที่เปิดตลาดที่ 32.85 บาทต่อดอลลาร์ระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.79 ถึง 32.89 บาทต่อดอลลาร์ค่ะวันนี้เงินบาทค่อนข้างเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบนะคะแต่ภาพใหญ่ในตลาดก็ยังคงรอติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็รอตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในคืนวันพรุ่งนี้นักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.75 ถึง 33 บาทนะคะพรุ่ง มาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะทางสำนักงานศุลกากรของจีนหรือว่า GAC เปิดเผยในวันนี้นะคะบอกว่ายอดส่งออกของจีนค่ะพุ่งขึ้นกว่า 19% ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะคะโดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ3เดือนแล้วก็ยังเร่งตัวขึ้นจากระดับ 14.1% ในเดือนเมษายนและสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ว่าจะโต 15% นะคะยอดส่งออกของจีนเติบโตอย่างแข็งแกร่งเพราะความต้องการเรื่องของฮาร์ดแวร์สำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขยายตัวอย่างรวดเร็วต้องบอกว่ามากด้วยนะคะ
1: ซ
0: ึ่งก็ช่วยชดเชยผลกระทบจากภาวะหยุดชะงักจากที่เกิดสงครามในอิหร่านได้นะคะขณะเดียวกันยอดนำเข้าเดือนพฤษภาคมก็ทะยานขึ้นกว่า 27% เนื่องจากบริษัทต่างๆต่างพากันกว้านซื้อชิปแล้วก็อุปกรณ์จากต่างประเทศนะคะโดยยอดส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้มายังจีนเนี่ยพุ่งขึ้นกว่า 200% เลยในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะทั้งนี้เนี่ยจีนเกินดุลการค้าถึง 1.054 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมของปีนี้เลยนะคะเรียกว่าก็ประธานาธิบดีสีก็ยิ้มแก้มปริได้เลยนะคะ
1: ค
0: ่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: แล้วก็เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ทางด้านของบริเวณพระราม4ฝั่งขาเข้าอ่ะนะคะตรงช่วงของบริเวณแยกอังรีดูนางสอบถามไปที่ทาง10ตำรวจเอกวทัญญูทิพย์สอนผบ.หมู่งานจราจรสน.ปทุมวันนะเพิ่มเติมให้บอกว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยที่บอกว่าเป็นรถเก๋งแล้วก็ไปปีนเสียหลักปีนเกาะกลางถนนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่ารถมาจากทางบางรักน่าจะมาจากทางสุรวงศ์นะคะแล้วก็จะเลี้ยวขวากำลังจะเลี้ยวขวาไปพระราม4แล้วปรากฏว่าน่าจะเลี้ยวเกินไปหน่อยหรือทำให้รถเนี่ยเสียหลักปีนขึ้นไปบนทางด้านของเกาะกลางถนนนะคะแล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์อีก2คันคนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนคนขับรถเก๋งก็ได้รับบาดเจ็บด้วยรวมทั้งหมด3คนนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายในส่วนของรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นกีดขวางไปแล้วนะคะแล้วก็อีกเหตุนึงค่ะมีเหตุไฟไหม้นะคะรับแจ้งมาจากสายด่วน199เป็นเหตุไฟไหม้โรงงานใกล้เคียงกับซอยรามินทา87พื้นที่เขตคันนายาวค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางเขนกำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมรายงานให้ทราบกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ
3: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ช่วงนี้เรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคะมีคุณบุรินรายงานถนนพระราม4ฝั่งขาออกค่ะที่มาจากสามย่านมุ่งหน้ามาทางด้านอังรีดูนังตอนนี้เนี่ยรถจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่นะคะรถที่จอดเสียอยู่บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นเป็นรถเมย์สีน้ำเงินจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาอันนี้แจ้งมาเมื่อตอนช่วง 19:37 นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยได้เคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังเป็นพระราม4ฝั่งขาออกนะคะจากสามย่านที่จะมุ่งหน้ามาทางอังรีดูนังเชิงทางขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นน่าจะเป็นทางด้านล่างนะเพราะรถเมย์ไม่น่าจะขึ้นทางด้านของสะพานไทยญี่ปุ่นได้นะคะถ้าเกิดว่าตรงจุดนี้นะคะใครผ่านไปผ่านมาระมัดระวังด้วยนะคะเป็นรถเมย์จอดเสียอยู่แล้วก็มาดูเพิ่มเติมนะคะสำหรับอุบัติเหตุล่าสุดก็คือเป็นจุดที่ทางด้านของพระราม4ฝั่งขาเข้าที่บอกว่ารถไปชนแล้วก็ปีนตรงบริเวณเกาะกลางถนนด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนเดี๋ยวนะตอนนี้ขอมาเพิ่มเติมกรณีเหตุไฟไหม้มีเหตุไฟไหม้รถยนต์ที่จอดอยู่ภายในปั๊มน้ำมันเดี๋ยวไปที่คุณกิตติศักดิ์บุญจันทร์นะคะเป็นนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสายลวดนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตติศักดิ์คะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเหตุการณ์เป็นยังไงอะคะ
1: ก็ตอนแรกก็คือรถเก่งเข้ามาครับคันนี้ครับกำลังจะเข้าเติมน้ำมันแต่ว่าอยู่ระหว่างต่อคิวครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ตามคลิปวิดีโอที่ของเจ้าของปั๊มเปิดให้ดูครับ
0: ค่ะ
1: เป็นอยู่ดีๆก็ระเบิดขึ้นแล้วก็ไฟลุกครับจากห้องโดยสารนะครับ
0: ค่ะเหตุเกิดตอนประมาณกี่โมงอะคะ
1: ประมาณ5 โมงกว่าครับ
0: ตอน5 โมงเย็น
1: 50ประมาณนี้ครับ
0: ค่ะตอนช่วงก่อน18 นาฬิกาใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะเป็นรถอะไรอะคะ
1: รถเก๋งโตโยต้าเล็กซัสครับ
0: เป็นเล็กซัสนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วคนขับรถอะค่ะเขาหนีลงมาได้ทันไหม
1: คนขับรถไม่อยู่ครับแต่ว่ามันมีคนอยู่ในรถคนนึงก็เขาก็วิ่งออกครับแล้วก็เสร็จปุ๊บผ่านมาประมาณสัก20 วิก็เด็กปั๊มเห็นไฟลุกก็ช่วยกันดับแต่ดับไม่ได้ก็เลยแจ้งรถดับเพลิงต่อครับ
0: เดี๋ยวตอนที่เกิดไฟลุกเนี่ยคือคนขับรถไม่ได้อยู่ในรถเหรอคะ
1: ใช่ครับคืออยู่ระหว่างเข้าแถว
0: ค่ะแล้วเขา
1: ก็น่าจะไปเข้าห้องน้ำครับ
0: ค่ะแล้วอีกคนนึงที่อยู่ในรถตอนนั้นน่ะเขานั่งอยู่ตรงส่วนไหนของรถคะ
1: เขาเดินไปเซเว่นเหมือนกันครับแล้วก็เขาเดินมาขึ้นมาบนรถปุ๊บก
0: ็
1: พอเปิดประตูปุ๊บก็ระเบิดเลยครับ
0: อ๋อเหรอฮะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะคะ
1: ผู้ชายครับมาผู้ชาย2 คนคร
0: ับ เป็นผู้ชาย2 คนนะคะแล้วก็คือเปิดประตูจะเข้าไปนั่งในรถก็เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นมา
1: ครับก็คาดว่าน่าจะเป็นpower bank หรือว่าแก๊สกระป๋องนะครับเพราะว่าพอระเบิดปุ๊บมันไฟลุกเลยครับ
0: ค่ะแล้วตอนนั้นน่ะในปั๊มน้ำมันน่ะรถคันอื่นที่รอต่อแถวที่จะเติมน้ำมันเขาทำยังไง
1: ก็คันอื่นก็ขยับออกครับแล้วก็รถคันที่เติมอยู่ก็ขับออกไปเลย
0: อ๋อค่ะ
1: เป็นรถพม่าเหมือนกันครับ
0: อันนี้ไม่ได้ทะเบียนของประเทศไทยเหรอคะ
1: ครับรถป้ายทะเบียนต่างประเทศครับอันนี้ครับ
0: เป็นของเมียนมา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วคนขับกับคนที่นั่งมาด้วยเป็นคนไทยไหมฮะ
1: เป็นพม่าครับ
0: เป็นเมียนมาเหมือนกัน
1: ตอนนี้ก็พนักงานสอบสวนก็รับตัวไปไว้ที่เป็นสืบสวนต่อครับ
0: อืมค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงได้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
1: ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
0: ประมาณครึ่งชั่วโมง
1: อยู่ระหว่างการไหม้ของบ่อครับตอนที่เข้าไปถึงครับก็ดับแต่ว่ามันก็ไม่ทั้งคันครับเพราะว่ามันลุกเร็วครับ
0: อืมค่ะแล้วในส่วนของตรงบริเวณจุดที่มันระเบิดอะกับตรงหัวจ่ายมันห่างกันไหมฮะเนี่ย
1: ก็พักไปคันนึงอะครับคันก่อนหน้าจะเป็นรถจิ๋งเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: รถตู้คันนึงแล้วก็รถคันนี้เลยครับ
0: ค่ะเป็นรถตู้ในรถตู้เขามีผู้โดยสารอยู่ไหมฮะ
1: ไม่แน่ใจครับเพราะว่ามุมกล้องมันไกลครับแล้วก็เสร็จปุ๊บพอเขาเห็นไฟลุกเขาก็ขับออกไปเลย
0: ค่ะอ๋อค่ะแล้วที่บอกว่าเป็นรถที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้เนี่ยมีคันนี้คันเดียวหรือว่าเข้ามากันหลายๆคันคะ
1: โดยปกติแล้วก็จะมีมาเติมตลอดนะเพราะว่าพอขับมาปุ๊บเขาก็มาเติมปั๊มเนี่ยครับใกล้
0: ค่ะค่ะแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาเข้ามาคันเดียวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเข้ามาคันเดียว
0: มาคันเดียวไม่ได้มาเป็นแบบเป็นคาราวานหรือว่ามาเที่ยวแล้วมากันหลายๆคันอย่างนี้ไม่ใช่
1: ไม่โดยปกติจะข้ามกันของใครของมันมาอยู่แล้วคร
0: ับ
1: ต่างคนต่างม
0: าครับค่ะค่ะคุณกิติศักดิ์ที่บอกว่าคนที่เขากำลังจะเปิดประตูแล้วก็เข้าไปนั่งในรถเนี่ยเขาเปิดประตูทางด้านไหนประตูหน้าประตูหลังอะคะ
1: ประตูด้านข้างคนด้านข้างอะครับ
0: ด้านหน้าประตูท่อนหน้าส่วนหน้าใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วที่บอกว่าไฟมันลุกขึ้นมาเนี่ยที่เราเห็นมีคนให้ข้อมูลไหมว่ามันขึ้นมาจากทางด้านส่วนไหนของรถ
1: เจ้าของเป็นคนเปิดคลิปให้ดูครับเจ้าของปั๊มครับ
0: ค่ะ
1: เปิดคลิปให้ดูแล้วก็มันก็ลุกอยู่ตรงหลังเบาะหลังอ่ะหลังคนขับครับ
0: เบาะหลัง
1: ตรงกลางเลยครับ
0: เป็นลักษณะเป็นแบบลูกไฟใหญ่ขึ้นมาเลยทีเดียวหรือว่ายังไงหรือว่าค่อยๆลุกขึ้นมา
1: เป็นลุกขึ้นมาบุบเหมือนระเบิดทีเดียวครับแต่ว่ามันไม่เต็มทั้งห้องโดยสารเป็นแค่ขึ้นแบบเฉพาะตรงกลางนั่นแหละ
0: ค่ะอ๋อแต่ก็เหมือนกับว่าเหมือนมันเป็นลูกไฟขึ้นมาตรงเบาะด้านหลังตรงห้องโดยสารแค่ตรงนั้นแล้ววันนี้มันก็เลยลามขึ้นมาเลยอย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเราทราบข้อมูลเขาไหมว่าเขาสองคนนี้เนี่ยในรถอ่ะเขามีอะไรมาในรถบ้าง
1: ไม่ทราบครับพนักงานสอบสวนก็หลังจากพอเกิดเหตุปุ๊บเขาก็เชิญไปโรงพักเลยครับ
0: ไปโรงพักเลยนะคะเป็นผู้ชายทั้งคู่อายุนามประมาณสักเท่าไหร่ได้คะ
1: อายุมันดูไกลเหมือนกันครับน่าจะประมาณ40นะครับ
0: ก็เป็นแบบว่าเป็นวัยกลางคน
1: ครับวัยกลางคนครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนี้ที่ภายในปั๊มน้ำมันยังไงบ้างก็ต้องปิดบริการไปก่อนชั่วคราว
1: ในส่วนของตัวปั๊มบริการน้ำมันนะครับตอนนี้ปิดบริการชั่วคราวเนื่องจากกั้นพื้นที่แล้วก็รอพิสูจน์มาตรวจสอบตรงนี้ครับ
0: ค่ะค่ะอ๋อแล้วซากรถยังอยู่ในปั๊มไหมคะ
1: ยังอยู่ครับ
0: ยังอยู่ในป
1: ั๊มเซเว่นเปิดปกติยังเปิดปกติแต่ว่ายกเว้นเฉพาะสถานีจ่ายน้ำมันนะครับที่ปิดครับ
0: อืมค่ะปั๊มนี้มันอยู่บริเวณใกล้เคียงกับตรงด่านที่เขาจะข้ามมาเนี่ยมันอยู่ไกลกันไหมคะ
1: 2 กิโลคร
0: ับ แค่2กิโลเอง
1: 1-2 โลครับไม่ง่ายจะเกิน2ครับประมาณน
0: ั้นค่ะก็คือลักษณะค่ะ
1: มันจะติดกับสนามบินแล้วก็จะติดกับทำบัตรผ่านแดนนะครับ
0: ค่ะ
1: ใกล้กันเลยครับ
0: อ๋อถ้าอย่างกรณีอย่างรถที่เขาผ่านแดนเข้ามาอย่างเงี้ยเขาต้องข้ามกลับไปภายในเวลาเท่าไหร่อะคะ
1: เมื่อน่าจะ20:30นะครับเพราะเมื่อก่อนมันอยู่ที่20:30นะครับ
0: อ๋อค่ะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงตอนนี้เบื้องต้นทราบข้อมูลเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสอบถามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกิติศักดิ์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราติดตามอีกช่วงหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์วันนี้เวลา 15:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระมหากษัตริย์ราชการที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อปี2477พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระเจ้าภคินีคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีและพระอนุชาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอนันทมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินตลอดระยะเวลา12ปีที่ทรงครองราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของอาณาประชาราษฎร์ทรงสืบสานพระราชปณิธานพระราชบิดาโดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยพระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยทรงเห็นว่าการผลิตแพทย์มีความสำคัญเวลา 15:45 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต9 มิถุนายน 2569จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลเบิกประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2568สมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประธานคณะกรรมการรณรงค์รับบริจาควันอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2569ชนิดประดับเพชรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสร็จแล้วประธานโครงการเข็มวันอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2569เพื่อพระราชทานแก่ผู้มีอุปการะคุณ ซึ่งฝ่ายกิจการนิสิตและงานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลมูลนิธิสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธผู้ป่วยยากไร้กิจกรรมจิตอาสาสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์พระผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานและทรงส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้พัฒนาก้าวหน้าสืบมาจนถึงทุกวันนี้จึงกำหนดให้วันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอานันทมหิดลองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงเขตปทุมวันที่ศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสระบัวเขตปทุมวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15จำนวน70ครัวเรือนโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยได้รับทราบทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขลักษณะอนามัยแก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วยชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 8:06 นถึง 11:27 นส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ50หลังคาเรือนรวม70ครอบครัวโดยสำนักงานเขตปทุมวันได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณโรงเรียนวัดสระบัวและได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดเหตุในเบื้องต้นแล้วรวมถึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือได้แก่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยสำนักงานพระคลังข้างที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สภากาชาดไทยการไฟฟ้านครหลวงมูลนิธิปอเต็กตึ๊งมูลนิธิร่วมกตัญญูและภาคเอกชนอื่นๆผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ดาบตำรวจอดุลฮายีสูหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจอดุลฮายีสูหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะหริ่งบริเวณทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิหมู่ที่5ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับดาบตำรวจอดุลไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ดาบตำรวจอดุลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและทหารที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568 วันนี้ที่จังหวัดมหาสารคามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิใจพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิใจพัฒนาโดยนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิใจพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตและทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจประกอบด้วยครอบครัวพลทหารธนกรสิงหาชาติอาศัยอยู่ณบ้านเลขที่119หมู่3ตำบลเมฆดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามโดยพลทหารธนกรเป็นกำลังพลในสังกัดกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ซึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่11ธันวาคม2568จากนั้นคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวสิบเอกจิรายุสิงห์อ้นณบ้านเลขที่123หมู่4ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรภักษ์พิมานจังหวัด101สิบเอกจิรายุเป็นกำลังพลในสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6ซึ่งเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25กรกฎาคม2568และต่อมาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัฒน์ตะเพียนทองณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัด101พลทหารพีรวัฒน์สังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมกันนี้คณะได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวสิบเอกนิติธรรมศรีคำแสงณบ้านเลขที่97หมู่7ตำบลโนนชัยศรีอำเภอพลทองจังหวัด101โดยสิบเอกนิติธรรมสังกัดกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสำหรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นการพระราชทานความห่วงใยแก่ครอบครัวผู้เสียสละต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ถึงแม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะคลี่คลายลงเป็นลำดับแล้วก็ตามทุกครอบครัวล้วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น
1: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดทุ่งศรีวิไลตำบลชีทวนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายน2569ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมตรวจสุขภาพทางสายตาแก่ประชาชนและผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมให้บริการพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รณชัยคงสกุลรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม328รายซึ่งกลุ่มโรคที่พบมากเป็น5อันดับแรกคือระบบหัวใจและหลอดเลือดจำนวน144รายระบบต่อมไร้ท่อจำนวน71รายระบบจักษุจำนวน61รายระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อจำนวน18รายและระบบทางเดินหายใจจำนวน10รายจำนวนผู้ป่วยส่งต่อ51รายโ โอกาสนี้รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่อำเภอเขื่องในจำนวน3รายนับเป็นพระกรุณาธิคุณแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาพระมงคลวชิราคมและศิษยานุศิษย์ชาวจังหวัดตรังสวนปัญญาธรรมจังหวัดระยองนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนมูลนิธิพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดกระบี่ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวชิรมงคลวัดแก้วโกรวารามวัดเขาต่อวัดโพคาจุธามาศวัดควรสบายวัดคลองท่อมวัดรากดังสันวัดราชอุปถัมภ์วัดสัทธารามจังหวัดพังงาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14.30 นาทีสถาบันกัลยาราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่28และบริษัทนาคลองวานจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดทองนพคุณวัดลิ้นช้างวัดบันไดทองวัดชีสะอินจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุศรีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และวัดป่าอุบาลีคุณูปมาจารย์จังหวัดพะเยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17.00 นาฬิกาสำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้วจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจาก5วัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีวัดธาตุทองวัดพรมรังสีและวัดพระศรีมหาธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19.00 นาฬิกาสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทสวัสดีโสพลพิชิตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงารวม8รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะศิษย์เก่าอำนาจเจริญรุ่น17และชมรมผู้สูงอายุไทยในสหราชอาณาจักรองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลจังหวัดอ่างทองและมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการฟื้นฟูและพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองที่สืบทอดมาแต่โบราณเป็นภูมิปัญญาที่ใกล้ ใกล้สูญหายให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งโดยตลอดเส้นทางที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรวดเร็วซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 21:00 นอันหนึ่งในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานคงเต็กถวายพระบรมศพจึงขอประกาศงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

างเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนทุ่มน้ำ
1: มาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื่องไฟขึ้นเหมือนเตะข้อเนื่องไฟขึ้นเหมือนทำมาหากินเลี้ยงตัว
2: นี่ก็คน
3: ญาติจุนไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
4: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ฉีดน้ำ
4: อันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ช่วงนี้20:26 นะคะกลับมาที่จสร้อยค่ะคุณผู้ฟัง เมื่อตอนช่วง19:18ที่เราได้รับแจ้งจากสายด่วน199นะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานใกล้เคียงกับซอยรามอินทรา87ถนนรามอินทราแล้วก็ล่าสุดนะได้รับรายงานเพิ่มเติมมาบอกว่าเพลิงสงบแล้วนะคะเมื่อช่วงเวลา20:10ค่ะสอบถามไปที่ทางด้านของหัวหน้าดับเพลิงบางเขนนะคะคุณเจียรพจน์วิเชียนชมทราบว่าตอนนี้เนี่ยเพลิงสงบแล้วจุดที่เกิดเหตุเป็นที่จอดรถโม้ปูนไฟได้ลุกไหม้ที่บริเวณล้อยางรถโม้ปูนที่จอดอยู่หลายๆคันแต่ว่าโชคดีว่าดับเพลิงเข้าไปดับได้ทันนะคะเลยทำให้รถโม้ปูนเนี่ยเสียหายไปเพียงแค่1คันเท่านั้นนะคะส่วนคันที่จอดอยู่ข้างๆเสียหายเล็กน้อยนะคะรถดับเพลิงเดินทางไปกันทั้งหมด4คันตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการถอนกำลังกลับมาหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังมากันที่ข่าวจากทางด้านของ BEM กันบ้างนะคะ BEM เขาแจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษสีรัฐค่ะโดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องของการเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษสีรัฐนะคะบริเวณทางขึ้นยมราชเนื่องจากว่าดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางซึ่งผู้ใช้ทางนั้นยังสามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะในช่องทางการจราจรที่เปิดให้บริการโดยเขาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรกันวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วง4 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มค่ะตั้งแต่4 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มตรงบริเวณทางพิเศษสีรัฐนะคะบริเวณเลยจากทางขึ้นยมราชมาเขาจะทำการซ่อมผิวการจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางนะคะทั้งนี้ค่ะทาง BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็โปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรป้ายไฟแล้วก็ให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดไว้อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-664-6400นะคะ02-664-6400ค่ะก็จะเริ่มทำงานกันตั้งแต่ตอนช่วง4 ทุ่มไปจนถึง4 ทุ่มนะคะเลยจากทางขึ้นยมราชมาเป็นกิโลเมตรที่8+200Bในช่องทางขวานะคะในช่องทางขวาที่เจ้าหน้าที่เขาจะมีการปิดเบี่ยงแล้วก็มีการซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมนะคะในส่วนของสภาพการจราจรกันก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอดูการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้นะคะก่อนหน้านี้นี่มีทางด้านของคุณเดี๋ยวนะอันนี้เป็นกรณีไฟไหม้ที่รามอินทรานะคะคุณจิรพจน์วิเชียนชมค่ะเป็นหัวหน้าดับเพลิงบางเขตนะคุณจิรพจน์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เพลิงสงบแล้วใช่ไหมคะตรงบริเวณจุดตรงบางเขตเนี่ยค่ะ
1: อ๋อเพลิงสงบแล้วครับเป็นเพลิงไหม้รถโม้ปูนที่จอดอยู่โรงเก็บรถนะครับ
0: ค่ะเป็นบริเวณที่เกิดเหตุนี่คือเป็นโรงงานหรือเป็นอะไรอะคะ
1: เป็นโรงเก็บรถเลยครับมีรถเยอะเลยครับเป็นโรงเก็บในรถโมปูนเลยคร
0: ับ คือหมายถึงว่าเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ของบริษัทหรือว่ายังไงอะฮะ
1: ครับครับประมาณนั้นครับจอดรถพวกนี้โดยเฉพาะครับ
0: ค่ะทั้งหมดนี่ที่เขามีจอดอยู่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีอยู่ประมาณสักกี่คันได้ฮะ
1: เยอะ
0: นับสิบไหมฮะเกินสิบไหมฮะ
1: ครับผมเกินครับผม
0: เกินสิบแล้วคันที่เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมานี้เขาจอดอยู่ตรงบริเวณไหนอะฮะ
1: จอดบริเวณด้านในเลยครับในสุดเลยคร
0: ับ โอ้ด้านในสุดเลย
1: น่าจะเกิดเหตุแล้วไม่มีใครเห็นมันเลยลุก
0: ค่ะ
1: ใช้ระยะเวลาลุกนานก็เลยไหม้เยอะคร
0: ับ อ๋อค่ะจุดที่รถคันนี้จอดแล้วไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเกิดจากภายในตัวรถหรือว่าเกิดจากด้านนอกแล้วลามเข้าไปอะฮะ
1: น่าจะเกิดจากไอ้ ตรงล้อรถนะครับเพราะมันเป็นส่วนที่เป็นยางรถมันน่าจะเกิดจากตรงนั้นนะครับก็เลยลุกตัวรถขึ้นไปประมาณนั้นนะครับ
0: ค่ะตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยคือเขามาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่จอดรถแต่ว่ามีรั้วมีอะไรปิดเป็นพื้นที่โดยเฉพาะ
1: มีรั้วตอนเข้าไปก็ต้องใช้ครีมไปตัดรั้วเพราะว่ามันเข้าไม่ได้ครับผมมีรั้วรอบขอบชิดครับ
0: แล้วมียามมีอะไรรอปภอะไรอยู่ทางด้านหน้าม
1: ีครับมีอยู่แต่ว่ามันมองไม่เห็นมันไม่อยู่ข้างใน
0: ข้างในลึกไหมจากตรงประตูเข้าไปอะค่ะ
1: ประมาณ40-50 เมตรได
0: ้
1: ในรถมันจอดฝางอยู่เยอะ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนที่เข้าไปถึงเนี่ยไฟมันลามหมดทั้งคันหรือยัง
1: ก็ลามเฉพาะไอ้ที่เป็นยางครับ
0: เฉพาะที่ล้อ
1: ส่วนที่เป็นโม่มันเป็นเหล็กนะครับมันยังไม่ไหม้แค่ไฟมันผ่านไปอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่หนักก็คือเป็นยางรถครับ
0: ก็คือล้อรถโม่ปูน
1: ล้อรถยนต์นะครับผม
0: ทั้ง4ล้อเลยไหมคะ
1: ไอ้10ล้อครับไม่10ล้
0: อ
1: ม
0: ัน
1: เป็นยางรถ10ล้อ
0: ครับ
1: รถมอเตอร์โฟนมันรถมอเตอร์โฟนมันเป็นรถ10ล้อครับ
0: ค่ะแล้วไม่หมดเลย
1: ไม่หมดครับ
0: ไม่หมดเลยแล้วรถที่จอดข้างๆที่บอกว่าเสียหายติดไปด้วยนี่เสียหายเยอะไหมคะ
1: เสียหายด้านหน้าครับด้านหน้าจะรถไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะรถที่เกิดไฟไหม้ที่มันไปจอดอยู่ทางด้านในเนี่ยคือเขาเพิ่งเข้ามาจอดหรือว่าจอดอยู่นานแล้ว
1: น่าจอดประจำครับเป็นโรงจอดเลยโรงเก็บรถประจำนะ
0: ค่ะหมายความว่าคือวันนี้เขาออกไปทำงานแล้วก็เพิ่งมาจอดหรือว่าเขาจอดอยู่ตรงนี้
1: ไม่น่าจะจอดประจำครับเพราะมันอยู่ด้านในสุดมันขยับไม่ได้คร
0: ับค่ะแล้วรถที่เขาจอดนี่มันอยู่ติดกันเลยหรือว่ามีความแบบเว้นวรรคห่างอะไรอย่างนี
1: ้ประมาณ1 เมตรประมาณนั้น
0: ช่วงหนึ่งประมาณห่างช่วงตัวประมาณ1 เมตรประมาณนั้น
1: ประมาณ1 เมตรห่างแล้วจอดชิดเหมือนโรงเก็บรถ
0: ค่ะค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นแสดงว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยก็ไม่มีใครที่แบบว่าไปเคลื่อนย้ายรถได้เลยใช่ไหมคะ
1: ไม่มีครับผมเพราะว่ารถข้างหน้าที่ไปถึงมันก็อัดอยู่คร
0: ับ ค่ะโอ้โห
1: ที่ไม้มันอยู่ด้านในรถด
0: ้
1: านในโรงเก็บครับ
0: โอ้โหไม่อยากจะนึกเลยถ้าเกิดว่าไปช้ากว่านี้นี่จะลามไปใหญ่โตเลยนะคะเนี่ย
1: คือพอมันอยู่ข้างในแล้วคนมันไม่เห็นครับพอเห็นแล้วก็คือมันไฟมันลุก
0: โอ้โห
1: ที่ไม้มันอยู่ด้านในรถด
0: ้
1: านในโรงเก็บครับ
0: โอ้ไม่อยากจะนึกเลยถ้าเกิดว่าไปช้ากว่านี้นี่จะลามไปใหญ่โตเลยนะคะเนี่ย
1: คือพอมันอยู่ข้างใน

0: มีฝนตกไหมคะ
1: มีฝนอันนี้ก็ตกแต่ตกไม่เยอะเท่าไหร่นะ
0: อืมค่ะเท่าที่ดูในเบื้องต้นเนี่ยคาดว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรอะคะ
1: ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ารปภ.เขาไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันอยู่ลึกเข้าไปข้างใน
0: มันเกิดจากสายไฟทางด้านนอกหรือว่าในตัวรถมันเองอย่างเงี้ยคะ
1: น่าจะไม่ใช่เกิดจากตัวรถเพราะรถมันจอดเฉยๆ
0: แล้วดับเครื่องด้วย
1: ครับผมรถมันไม่ได้ใช้งานครับมันจอดน่าจะจอดนานแล้ว
0: น่าจะจอดเอาไว้นานแล้วไม่ใช่แบบว่าเพิ่งไปทำงานกลับมาอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่ารถมันจอดด้านในสุดมันไม่ได้รถที่ใช้งานประจำครับ
0: แล้วอันนี้เดี๋ยวทางด้านของทางเจ้าหน้าที่เขาต้องไปตรวจพิสูจน์อีกทีนึงไหมคะ
1: เป็นตำรวจน่าจะพิสูจน์หลักฐานก็ต้องเดี๋ยวเขาร้อยเวรน่าจะมาตรวจครับผม
0: ได้ค่ะตอนนี้ถอนกำลังกันออกมาหมดหรือยังคะ
1: ครับผมถอนหมดแล้วครับ
0: ถอนหมดแล้วนะคะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเจรพจน์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ค่ะเป็นเหตุไฟไหม้เป็นคือตรงบริเวณนี้เนี่ยที่คุณจิรพจน์บอกว่าเป็นพื้นที่ที่เขาใช้จอดรถโม้ปูนของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ภายในซอยรามอินทรา87ในพื้นที่เขตคณะยาวตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือว่ารถโม้ปูนทั้งหมดเนี่ยจอดอยู่ทางด้านในซึ่งพื้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าลึกเข้าไปประมาณสัก 4-50 เมตรได้นะคะแล้วรถคันที่เกิดเหตุก็คือจอดอยู่ด้านในสุดเลยปรากฏว่าตอนที่มาถึงเนี่ยไฟมันก็ไหม้ล้อทั้ง10ล้อหมดแล้วนะคะแล้วก็ทำให้ไฟเนี่ยมันลามไปที่ทางด้านรถที่จอดอยู่ข้างเคียงได้รับความเสียหายไปเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ประเด็นก็คือว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะเข้าไปตรวจสอบทางด้านของพิสูจน์หลักฐานก็ต้องเข้าไปตรวจสอบสาเหตุอีกทีหนึ่งนะคะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าทางด้านในรถคันนี้จอดอยู่ในสุดแล้วก็มีรถคันอื่นจอดอยู่ด้านนอกอีกหลายคันเลยทีเดียวนะก็คือถ้าเกิดว่าเดินทางถ้าเกิดว่าอะไรนะคนเห็นช้าแล้วก็ไฟลามไปมากกว่านี้เนี่ยน่าจะเกิดแบบว่าความเสียหายมากขึ้นกว่านี้นะคะยังโชคดีมากเลยที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงที่จุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะก็เป็นเหตุทางด้านของเหตุเพลิงไหม้รถโม้ปูนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยก็มีเรื่องของรถที่เกิดจะบอกว่าไฟไหม้แบบลักษณะที่แบบว่าไหม้ขึ้นมาในขณะที่กำลังจอดรอเติมน้ำมันอันนี้เนี่ยเป็นเหตุเกิดที่ทางด้านของจังหวัดแม่จังหวัดตากใช่ไหมฮะที่เอาแม่สอดใช่ไหมแม่สอดจังหวัดตากใช่ไหมฮะที่อำเภอท่าสายลวดซึ่งตรงบริเวณปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณกิติศักดิ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยรถคันที่เกิดเหตุเป็นรถที่เป็นทะเบียนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านก็คือเมียนมาก็ปกติจากตรงบริเวณปั๊มน้ำมันผ่านไปใกล้เคียงกับทางนั้นด่านที่จะข้ามแดนไปเนี่ยก็อยู่ห่างไปน่าจะไม่เกินประมาณสัก2กิโลได้นะคะรถก็เขาจะข้ามมาแล้วก็คือถ้าเขามาทำงานที่ในฝั่งไทยแล้วเขาก็จะมาเติมน้ำมันแบบนี้ก็คือมีแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วแต่รถคันนี้เนี่ยตอนที่ก่อนเกิดเหตุเขาก็มาจอดรอเติมน้ำมันแล้วในขณะที่จอดรอเนี่ยทั้งคนขับรถแล้วก็คนที่นั่งมาด้วยนะคะที่เป็นผู้ชายทั้งคู่เนี่ยก็เดินลงมาจากรถเข้าใจว่าคนหนึ่งอาจจะไปห้องน้ำคนหนึ่งอาจจะมาหาซื้อของที่ในร้านสะดวกซื้อที่ภายในปั๊มน้ำมันนะคะในขณะเดียวกันคนที่นั่งมาด้วยจังหวะที่กำลังจะกลับเข้าไปที่รถเปิดประตูทางด้านหน้าเปิดปุ๊บนี่มันก็มีเสียงดังตุ้มขึ้นมานะแล้วก็เกิดไฟเป็นลุกไฟแบบไฟขึ้นอยู่ที่ตรงด้านหลังด้านหลังเบาะคนขับแล้วก็เกิดเป็นไฟประกายไฟขึ้นมาคือมันไม่ใช่ประกายไฟเป็นไฟขึ้นมาเลยนะคะที่อยู่ในห้องโดยสารจากนั้นมันก็ลุกลามขึ้นมาซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยภาพตอนช่วงที่ไฟลุกไหม้เนี่ยก็มีคนที่ถ่ายเอาไว้ได้ด้วยนะคะคนที่อยู่ภายในปั๊มจะเห็นว่าไฟค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวนะคะซึ่งโชคดีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยแล้วก็ทางด้านของพนักงานปั๊มเองเขาก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้อย่างทันท่วงทีนะก่อนที่มันจะลามไปมากกว่านี้นะคะแล้วส่วนตอนนี้เนี่ย ปั๊มน้ำมันดังกล่าวเนี่ยก็มี

0: การหยุดให้บริการในเรื่องของการเติมน้ำมันเป็นการชั่วคราวนะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็คงจะต้องมีการสอบปากคำเพราะว่าตอนนี้ควบคุมตัวในส่วนของคนทั้งคนขับแล้วก็คนที่นั่งมาทั้งคู่ที่เป็นชาวเมียนมาเนี่ยไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจแล้วนะคะส่วนรถนี่เดี๋ยวคงต้องให้ทางด้านของพท.มาตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบนะคะในส่วนของเหตุที่เกิดขึ้นน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะเกิดในปั๊มน้ำมันด้วยอ่ะโชคดีก็คือว่ายังไม่เติมยังไม่ได้อยู่แบบว่าตรงหัวจ่ายน้ำมันพอดีนะคะเพราะงั้นเนี่ยไฟมันจะลามเข้าไปตรงด้านของหัวจ่ายได้อันนี้กำลังรอที่จะเติมน้ำมันอยู่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: 3 2 1
2: สวัสดีรีไฟแนนซ์ไป
3: ในปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับ

0: โหลเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
6: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
7: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
8: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
7: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
9: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
7: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
8: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้นะคะมีสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะคุณชัยรัตน์ใช้เส้นทางเตชวนิชค่ะมาจากสะพานแดงมุ่งหน้ามาทางสะพานสูงบางซื่อการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของเตชวนิชนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้ทางด้านของทาง X นะก่อนหน้านี้มีคุณโอริเวอร์โคบายาชิบอกว่าถนนพระราม4ฝั่งขาออกที่มาจากแยกพระขนงที่จะมุ่งหน้าไปแยกพระขนงบอกรถติดขัดหยุดนิ่งนานตามจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็มีท้ายแถวสะสมใกล้ๆกับทางด้านของแยกกล้วยน้ำไทยด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็เมื่อตอนช่วง18:30 น.โหที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกลงมาหนักมากเลยทีเดียวนะทำให้มีน้ำรอระบายตรงช่วงของเรียนว่าตรงนี้น่าจะเป็นตรงอุโมงค์เดี๋ยวเรียนไม่แน่ใจนะเพราะว่าตรงอุโมงค์เนี่ยเขามีเวลาฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำรอระบายที่ภายในอุโมงค์เนี่ยมีอยู่เป็นประจำเลยนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าเป็นช่วงไหนเพราะว่าทางด้านของทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาฝนตกลงมาหนักๆแล้วก็ส่งผลให้สภาพการจราจรในพื้นที่เนี่ยเขามีปัญหาเนื่องจากว่าน้ำรอระบายนะคะเป็นตรงช่วงบริเวณทางด้านของเดี๋ยวดูนิดนึงนะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงบริเวณแยกสารเด็กในตัวเมืองเลยอ่ะนะคะตั้งแต่ตอนช่วง18:00 น.ที่ผ่านมาเมื่อตอนช่วง19:00 น.ก็ยังมีระดับน้ำที่ตรงบริเวณตรงช่วงของแยกสารเด็กตรงจุดนี้เนี่ยยังมีน้ำรอระบายอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามแล้วกันตอนนี้ไปที่คุณนีน่าที่ก่อนหน้านี้แจ้งไว้บอกว่าเจอสุนัขพันชิสุนะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของคุณนีน่าเลยนะคะคุณนีน่าเป็นผู้จัดการโรงแรมสยามเบสที่รัชดาซอย17นะคุณนีน่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณนีน่าตอนนี้เห็นบอกว่ามีเจอเจ้าของเจ้าสุนัขตัวนี้แล้วเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเจ้าของมารับกลับเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะแล้วเจ้าของเขาอยู่ไกลไหมคะ
1: เจ้าของอยู่ไม่ไกลค่ะอยู่อินทามาลา55ค่ะ
0: ห่างกันประมาณเท่าไหร่ได้อะคะ
1: สักจะประมาณ5ซอยอะค่ะ
0: 5ซอยเพราะว่าโรงแรมเราอยู่ตรงซอยอินทามาลา45
1: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะแล้วเจ้าของเขาทราบได้ยังไงอะคะ
1: คือเหมือนกับว่าหลังจากที่เราประสานงานกับจสร้อยอะค่ะเราก็ได้มีการโพสต์ตามเพจหมาหายต่างๆเราก็เหมือนกับว่าทางเจ้าของเองอะค่ะก็ไปโพสต์ที่แบบว่าเหมือนชมรมคนรักดินแดงห้วยขวางแล้วก็เหมือนมีคนเขาเห็นโพสต์ของเราอะค่ะก็เลยไปแจ้งกับเจ้าของเจ้าของก็เลยตามกลับมารับถูกค่ะ
0: อ๋อค่ะเขาบอกไหมมันหายออกมาจากบ้านเมื่อไหร่อะค่ะ
1: เห็นในโพสต์เขาเขียนว่าหายตอนประมาณ14:00 น.อะค่ะ
0: วันนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะวันนี้ตอนประมาณ14:00 น.แล้วก็หมาหลงมาที่โรงแรมเราเนี่ยประมาณ15:30 น.
0: อืมค่ะเขาบอกไหมมันชื่ออะไร
1: เขาไม่ได้แจ้งชื่อไว้ค่ะขอโทษที
0: แล้วคือมีอะไรยืนยันว่าเป็นเจ้าของจริงอะคะ
1: มีรูปค่ะเพราะว่าก่อนมารับก็คือให้ยืนยันมีรูปถ่ายคู่กับน้องหมาเรียบร้อยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วตัวเจ้าที่สุดนี่พอเห็นเจ้าของแล้วเป็นยังไงบ้างอาการมันเป็นยังไง
1: เขาก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าคือเจ้าของก็ร้องไห้ดีใจเจอน้องด้วยอย่างเง
0: ี้
1: ยค
0: ่ะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เขาบอกว่าเลี้ยงมาตั้งแต่อายุ4เดือนอันนี้เพิ่งหลุดเป็นครั้งที่2
0: แล้วตอนนี้มันอายุเท่าไหร่นะคะ
1: ขอโทษค่ะไม่ได้ทำอายุมัน
0: แสดงว่ามันอายุเยอะเหมือนกันแล้วใช่ไหม
1: ใช่เยอะค่ะน้องค่อนข้างอายุเยอะแล้วค่ะฟันเริ่มเยอะออกมาเหยินออกมาแล้ว
0: อ๋อเริ่มฟันเหยินแล้วเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มอมแมมมาเลยตากฝนมาเลยตอนช่วงที่ฝนตกหนัก
1: ตากฝนมาเลยค่ะ
0: อืมค่ะอ๋อหลุดออกมาเป็นครั้งที่สองแล้ว
1: ใช่ค่ะก็เลยบอกเจ้าของไปว่าแบบอยากให้เลี้ยงที่ดีเพราะว่าเราเองก็กลัวว่าเนี่ยเวลาฝนตกหรือฟ้าผ่าหรือถ้าเจอหมาหรือเจอรถชนอ่ะมันจะอันตรายกับน้องอะค่ะ
0: แล้วเขาอ่ะไม่มีปลอกคอไม่มีอะไรที่แบบว่าแสดงความเป็นเจ้าของเลย
1: ไม่มีทิศใช่ก็ยังบอกอยู่ว่าเอ้ยน่าจะฝังทิศนะอะไร
0: ค่ะอืมค่ะคนที่มารับนี้เป็นเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็น
1: ผู้หญิงค่ะเป็นคุณแม่คุณลูกมารับน้องไป
0: อ๋อค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกไหมตอนที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันหลุดออกมาได้ยังไง
1: คือเขาไม่ได้แจ้งแต่เห็นที่เขาโพสต์นะคะว่าปกติน้องก็จะออกมาเหมือนออกมาตลอดอยู่แล้วแล้วปกติจะกลับไปเองได
0: ้
1: เพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะเพราะว่าฝนตกแล้วน้องก็เหมือนเตลิดออกมาไกลมากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลับไม่ได้
0: อ๋อก็คือด้วยความเคยชินว่าให้เขาแบบเดินไปเดินมาแถวนั้นแล้วก็กลับบ้านเองตามปกติแต่วันนี้บังเอิญไม่แน่ใจว่าเขาแบบฝนตกแล้วเป็นหลบอยู่ตรงไหนหรือเสียตกใจมีเสียงฟ้าร้องไหมตอนช่วงฝนตกนะก็เลยทำให้กลับบ้านไม่ถูกแบบนั้นนะคะ
1: ค
0: ่ะโอ้แต่โชคดีมากเลยนะที่มาเจอทางด้านของทางคุณนีน่าแล้วก็เจ้าหน้าที่พนักงานของโรงแรมทุกคนนี่ช่วยกันดูแลใช่ไหมระหว่างที่ยังไม่เจอเจ้าของอะค่ะ
1: เพราะว่าบอกว่าก็ช่วยกันจับน้องคือน้องก็คือค่อนข้างตื่นกลัวแล้วเราก็กลัวน้องอาจจะเตลิดออกไปโดนรถชน
0: อ
1: ีกก็เหมือนแบบพยายามช่วยจับน้องแล้วคือโชคดีว่าเราอะมีกรงที่เมื่อก่อน
0: อ
1: ะเคยช่วยแมวจรไว
0: ้
1: เหมือนเมื่อก่อนแบบมีแมวจรแต่ว่าคือตอนนี้แมวจรน้องเขาเสียแล้วอะไรเง
0: ี้
1: ยก็คือก็เลยมีกรงอ่ะที่จะช่วยแบบจับน้องไว้แล้วก็คือให้น้ำแล้วก็ไปซื้ออาหารเปียกน้องหมามาแต่คือเขากลัวเขาก็ไม่ได้กินอะไรอ่ะค่ะ
0: แล้วระหว่างรอตอนที่เจ้าของเขายังตอนที่ยังตามหาเจ้าของไม่เจออ่ะเขาอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: คือเหมือนเขาก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบแต่คือเขาไม่เห่านะคะไม่เห่าแล้วก็แบบว่าเหมือนก็ได้แต่มองคือเราก็พยายามแบบเหมือนหาผ้าคลุมกรง
0: ค
1: ือแบบไม่ให้แบบเขาหนาวเลย
0: อ๋อคือเขายอมเดินเข้าไปอยู่ในกรงแล้วเหรอคะ
1: ไม่ค่ะคือให้น้องก็จะมีน้องช่างช่วยกันจับก็คืออุ้มน้องใช่แต่ว่าใช่ช่วยกันต้อนน้องเข้าแต่คือเขาก็ไม่กัดไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบไม่เห่าไม่กัดอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างเชื่อง
0: ก็ยอมเข้าไปอยู่ในกรงอย่างดี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคืนนี้ไม่เจอเจ้าของคงจะเศร้าไปกว่านี้นะคะเนี่ยคงจะหงอยไปมากกว่าน
1: ี้เพราะว่าก็ห่วงว่าแบบเออแล้วน้องจะยังไง
0: แล้วเขาก็ไม่ยอมกินอะไรด้วยนอกจากน้ำอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่สำคัญเขาไม่ยอมกินเราก็เข้าใจน้องเหมือนกันน้องเขาก็แบบกลัวมากหรืออะไรเงี้ยไม่ยอมกินอะไรเลย
0: ค่ะทีนี้เจ้าของเขามีรับปากอะไรไหมคะว่าเดี๋ยวจะดูแลกันยังดีหรือยังไง
1: ใช่เขาบอกว่าก็จะดูแลเป็นหนี้เขาบอกเขาเราช่วยดูแลให้ดีนิดนึงอะไรประมาณเนี้ย
0: ใช่
1: คือมันไม่ใช่ว่ามันจะโชคดีทุกครั้งนะคะ
0: มีครั้งที่สองแล้วอยากให้มีครั้งที่สามนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออแล้วบอกว่าถ้ามีครั้งที่สามแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะกระตันเลิศไปไกลกว่านี้จะกลับยังไง
1: เขาจะไปไกลกว่านี้หรือเปล่า
0: ใช่
1: ยังโชคดีว่าแถวนั้นไม่มีหมาจรเพราะเจอหมาจรแล้วน้องตัวเล็กอะค่ะก
0: ็
1: อาจจะลำบากแล้วก็แบบโชคดีว่าไม่เจออุบัติเหตุอันนี้สำคัญมาก
0: ใช่ใช่แล้วทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขแบบว่าเลี้ยงแบบปล่อยเนาะอย่าคิดว่ามันจะกลับบ้านได้เองทุกครั้งเพราะมันอายุเยอะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าสุนัขนี่มีภาวะเดียวกับมนุษย์หรือเปล่านะ
1: อัลไซเมอร
0: ์มีไหม
1: ใช่ไหมคะ
0: น่าจะ
1: เป็นไปได้นะคะ
0: เพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
0: แล้วยิ่งแบบว่ายิ่งถ้าเกิดว่าเจอฟ้าผ่าเสียงดังตกใจอย่างเงี้ยช็อกเพราะว่าเราจสร้อยได้รับแจ้งหลายครั้งที่แบบเวลาสุนัขเจอเสียงดังประทัดเอ่ยฟ้าผ่าฟ้าร้องเนี่ยหนีออกมาหลบไม่ใช่หนีแหละเขากลัวเขาก็วิ่งไปเรื่อย
1: เขาตัวสั่นมากค่ะตอนที่เจอเขาอะไรเงี้ยเขาสั่นแบบสั่นเยอะมากเราก็สงสารมากแล้วก็แบบ
0: นั่นน่ะสิแต่ว่าโชคดีที่มาเจอคุณนีน่าขอบคุณมากเลยนะคะที่แจ้งเพิ่มเติมเข้ามา
1: ขอบค
0: ุ
1: ณกสร.ที่ช่วยประสานงานด้วยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เป็นทางด้านของคุณนีน่าเป็นผู้จัดการโรงแรมสยามเมสนะคะรัชดาอยู่ภายในซอยอินทรมาราช45แหมพนักงานโรงแรมนี้น่ารักหมดเลยพอเจอไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหลงเข้าไปนะก็ช่วยกันดูแลก่อนนะนี่ก็ถือว่าโชคดีนะคะว่าเจ้าชิสุตัวนี้เนี่ยเจ้าของตามหาแล้วก็เจอได้อย่างรวดเร็วเพราะบอกว่าน่าจะหายไปตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสองโมงน่าจะเป็นช่วงที่ฝนตกด้วยล่ะค่ะแล้วก็หลงมาทางด้านหลังของที่โรงแรมทางโรงแรมเองเนี่ยก็ช่วยกันดูแลแต่ว่าตัวชิสุนี่ไม่ยอมกินอาหารเปียกกินแต่น้ำอย่างเดียวนะคะก็มอมแมมเหมือนกันเนาะมอมแมมเหมือนกันแต่โชคดีมากเลยที่กลับบ้านได้คืนนี้ก็อาบน้ำอาบท่านอนแล้วก็อย่าหลุดออกมาอย่าไปเที่ยวไกลอีกเหมือนเดิมนะเพราะครั้งที่สองแล้วนะถ้าหลุดออกมาอีกทีไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะโชคดีกลับบ้านได้เหมือนครั้งนี้หรือเปล่านะคะก็มาเพิ่มเติมกันให้ทราบนะคะสำหรับเหตุที่ทางด้านของคุณนีน่าแจ้งเข้ามานะคะเดี๋ยวขอกลับมาที่ทางด้านของเชียงใหม่กันนิดนึงนะเพราะว่ามีฝนตกแล้วก็มีน้ำมารอระบายนะคะที่ทางจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนนะทางด้านของสทนช.เขาแจ้งฝนตกหนัก3วันติด ให้หลีกเลี่ยงเรื่องน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มด้วยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขามีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่10ถึงวันที่12มิถุนายนนะคะโดยมิถุนายนโดยทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสาเหตุจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนก็ส่งผลให้หลายพื้นที่นั้นมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มได้นะคะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ลำน้ำเชิงเขาแล้วก็จุดเสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเตรียมความพร้อมรับมือถ้าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะก็เป็นคำเตือนจากทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีเตือนคิดให้ดีหากจะใช้กำลังกับไทยหลังสื่อกัมพูชาตีข่าวฮุนเซนพร้อมทวงคืนแผ่นดินและกรมคุมประพฤติยืนยันทักษิณพ้นโทษแล้วสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรีลั่นไทยไม่เคยรุกล้ำอธิปไตยใครไม่ได้ขู่คิดให้ดีหากจะใช้กำลังกับไทยหลังสื่อกัมพูชาตีข่าวฮุนเซนพร้อมทวงคืนแผ่นดินพร้อมโต้ภาพจับมือฮุนมาเน็ตยันไม่มีการคุยกันเมืองคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงให้สัมภาษณ์ที่เวียดนามถึงกรณีที่สื่อกัมพูชานำเสนอภาพเช็คแฮนด์กับฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาระหว่างเยือนเวียดนามโดยทันทีที่ผู้สื่อข่าวสอบถามนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ให้เช็คแฮนด์แล้วจะให้เช็คอะไรพร้อมชี้แจงว่าก่อนจะประชุมระดับผู้นำสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เราไม่ได้มีการพูดคุยกันในระดับทวิภาคีและไม่ได้มีการพูดคุยกันในประเด็นทางการเมืองใดๆส่วนตัวเชื่อว่าทั้งสองประเทศสามารถรู้สึกได้ว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะต้องพูดคุยกันเพราะยังมีประเด็นที่แต่ละประเทศจะต้องไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่โต๊ะการประชุมเพื่อเจรจาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่ากรณีของสื่อเขมรรายงานฮุนเซนออกมาทวงคืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือด้วยการใช้กำลังเรื่องนี้นายอนุทินระบุว่าตนขอยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยไปรุกรานใครและไม่เคยไปรุกรานอธิปไตยของประเทศอื่นๆด้วยและต้องคิดให้ดีหากจะมารุกรานหรือรุกล้ำรวมไปถึงใช้กำลังกับประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้ตนไม่ได้ข่มขู่ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: พนักงานคุมประพฤติปลดกำไล EM ให้ทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนพระราชทานอภัยโทษคาดบินดูไบปลายเดือนนี้คุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
8: พนักงานคุมประพฤติ3คนเดินทางมาที่บ้านจันทร์สองล่าเพื่อถอดกำไลอิเล็กทรอนิกส์หรือ EM ให้กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังศาลอาญาธนบุรีได้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษเรียบร้อยแล้วจึงได้มีหมายปล่อยตัวพ้นโทษและลดโทษส่งไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1รวมจำนวนทั้งสิ้น22คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายทักษิณชินวัตรโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1จะต้องดำเนินการปล่อยตัวผู้ถูกคุมความประพฤติตามขั้นตอนหรือแจ้งให้กับผู้ที่ได้รับการลดโทษระหว่างคุมประพฤติรับทราบซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ได้รับหมายแจ้งปล่อยตัวดังกล่าวจึงได้เดินทางมาถอดกำไลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นายทักษิณโดยตามกรอบระยะเวลาการพักโทษคุมประพฤติของนายทักษิณส่วนความเคลื่อนไหวหลังจากนี้มีรายงานข่าวว่านายทักษิณจะมีกำหนดการจะเดินทางไปนครดูไบประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
1: ด้านกรมราชทัณฑ์ย้ำว่าหลังมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณซึ่งมีสถานะเป็นผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติและมิได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขแห่งการพักการลงโทษแต่ประการใดกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษจึงมีมติให้นายทักษิณได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติตามกฎหมายและกรมคุมประพฤติได้ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยเรือนจำได้ดำเนินการออกหนังสือสำคัญการปล่อยตัวหรือใบบริสุทธิ์ให้แก่นายทักษิณเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นนายทักษิณชินวัตรจึงมีสถานะเป็นบุคคลพ้นโทษโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์และสิ้นสุดการอยู่ภายใต้การควบคุมตามโทษทางอาญาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นเดียวกับผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติรายอื่นๆที่มีคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์
9: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะมากันที่ทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งเราจะมีการรับทำประกันภัยรถยนต์จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วนะคะทางโครงการค่ะก็ยังมีประกันภัยประเภท3นะคะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลรถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภทหนึ่งกับทางโครงการนะคะแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกค่ะทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสำหรับใครที่สนใจเบี้ยประกันประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนประเภท3เบี้ยประกันก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอมาที่ทางด้านของข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคะลืมทางด้านของทรัพย์สินมีคุณภกาการค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าทำสร้อยคอทองคำแล้วก็มีพระด้วยนะคะเป็นพระเลี่ยมทองแล้วก็มีล็อกเก็ตรูปพ่อแม่เลี่ยมทองแล้วก็มีกระดูกเลี่ยมทองลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่ศูนย์ฮอนด้าพระราม7ไปลงที่ซอยสวนอ้อยเมื่อตอนช่วง17นาฬิกาตั้งแต่วันที่3ตั้งแต่วันพุธที่3นะวันพุธที่3ที่ผ่านมาคือไม่ได้บอกมาว่าสร้อยทั้งหมดเนี้ยใส่อยู่ในถุงในกระเป๋าหรือว่าใส่ไว้ในที่ไหนแต่ว่าบอกว่านั่งรถแท็กซี่มาจากที่ศูนย์ฮอนด้าพระราม7แล้วก็ไปลงที่ซอยสวนอ้อยตอนช่วงประมาณ17นาฬิกาของวันพุธที่3นะคะวันพุธที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยล่ะค่ะมันก็จะมีสร้อยคอทองคำมีพระเลี่ยมทองมีล็อกเก็ตรูปพ่อแม่ที่เลี่ยมทองแล้วก็ยังมีกระดูกเลี่ยมทองอยู่นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทรัพย์สินอันนี้เนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าหรือว่าใส่ในถุงหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าแจ้งมาแบบนี้นะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะส่งคืนเจ้าของที่ไหนเนี่ยแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะที่จสร้อยค่ะคุณธรรมศักดิ์นะคะลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีดำเป็นกระเป๋าแบบของผู้ชายข้างในกระเป๋าจะมีบัตรประชาชนแล้วก็มีเอกสารส่วนตัวจำสีทะเบียนรถแท็กซี่ไม่ได้นะคะนั่งรถมาจากที่หลัก2มาลงที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเมื่อตอนช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ใบนี้ไว้บนรถคุณอาลิสค่ะลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone สีชมพูนั่งรถมาจากที่สนามบินดอนเมืองไปลงที่ซอยรามกำแพง 52/2 เป็นรถแท็กซี่สีส้มนะคะนั่งมาเมื่อตอนช่วง 19 นาฬิกาพระวินัยค่ะลืมกระเป๋าหิ้วเป็นสีเทาดำข้างในจะมีหนังสือภาษาบาลี1เล่มหนังสือนี่ความหนาถึงประมาณ400หน้าเลยทีเดียวนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่วัดโพค่ะไปลงที่ท่าพระจันทร์เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะเมื่อตอนช่วง 19 นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองตอนทุ่มตอนหัวค่ำนี้เองนะคะลงจากรถแท็กซี่มาเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองแล้วก็ลืมกระเป๋าแล้วในกระเป๋าเนี่ยจะมีหนังสือบาลี1เล่มนั่งมาจากที่วัดโพนะคะมาลงที่ท่าพระจันทร์จริงๆก็ไม่ไกลมากนะจากวัดโพแล้วก็มาลงที่ท่าพระจันทร์ก็ใกล้ๆกันเลยนะคะ ลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าใบนี้ไว้บนรถแท็กซี่คุณกีรติค่ะแจ้งแทนน้องบอกว่าลืมกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าสีดำข้างในจะมีหนังสือเรียนนะคะนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่โรงเรียนวัดทุ่งครุมาลงที่หมู่บ้านพฤกษา82เมื่อช่วง 16:40 วันนี้ลงมาจากรถแท็กซี่เขียวเหลืองแล้วก็ลืมกระเป๋าเป้ที่มีหนังสือเรียนอยู่ทางด้านในนั่งรถมาจากที่โรงเรียนวัดทุ่งครุนะคะแล้วก็ไปลงที่หมู่บ้านพฤกษา82เมื่อช่วง 16:40คุณพิษณุค่ะลืมกระเป๋าเป้สีน้ำเงินกระเป๋าเป้ข้างในจะมี MacBook อยู่นะเป็นกระเป๋าเป้บอกว่าใส่ถุงดำกันฝนไว้ข้างในจะมี MacBook Pro 1เครื่องแล้วก็มี External ด้วยนะคะใน External เนี่ยมีข้อมูลสำคัญเลยทีเดียวนะคะสำหรับการสอนแล้วก็ยังมี Power Bank มีกุญแจบ้านหล่นจากรถจักรยานยนต์ขณะที่ขับจากทางด้านของบางประกอบใช้เส้นทางถนนราชบูรณะมุ่งหน้าไปทางด้านของพระราม3มารู้ตัวอีกทีหนึ่งว่ากระเป๋าหายก็คือตรงแถวๆโรงเรียนพระหรือไทยคอนแวนต์แถวคลองเตยเพิ่งจะรู้สึกตัวนะปลายทางจะไปที่ทาวน์อินทาวน์แต่ว่าตอนที่ใช้เส้นทางมาก็คือจากบางประกอบใช้เส้นทางทางด้านเข้าถนนราชบูรณะมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของพระราม3นะคะแล้วก็มาจนถึงคลองเตยเนี่ยถึงรู้ตัวว่ากระเป๋าหล่นหายไปแล้วตอนช่วงประมาณสักบ่าย 3:00-4:00 วันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครเก็บได้ยังไงช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันที่อีกเรื่องนึงนะ เหตุการณ์อันนี้เนี่ยจริงๆเป็นเหตุการณ์ที่เรายังไม่ได้ความชัดเจนนะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยที่จังหวัดอุดรธานีมันมีเหตุนะว่ามีคนไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามันมีอาการที่แบบอาการหนักหลายคนเลยเอานี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะท่านพันตำรวจโทพิเชษฐ์ปักเคทาตินะขออภัยนะท่านรองผู้กำกับคะท่านรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีนะคะสวัสดีค่ะท่านรองผู้กำกับคะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะท่านรองผู้กำกับคะมันเกิดเหตุอะไรยังไงรบกวนขอรายละเอียดเพิ่มนิดนึงอะค่ะกับเหตุการณ์อันนี้ค่ะ
1: สำหรับเหตุการณ์นี้นะครับวันนี้เมื่อเวลาประมาณ10:00 AM ครับมีผู้เสียหายมาแจ้งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีครับว่าลูกชายของเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเกิดอาการอาหารเป็นพิษ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอุดรธานีครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: มีอาการปวดท้องหน้าซีดแล้วก็หายใจลำบากครับ
0: ค่ะ
1: เหตุเกิดเมื่อวานครับช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครับผม
0: เหตุเกิดเมื่อวานก็คือวันที่8นะคะ
1: แต่เขามาแจ้งวันนี้ครับเพิ่งมาแจ้งงานสอบสวนวันนี้ครับ
0: ค่ะลูกชายนี่อายุประมาณเท่าไหร่ได้คะ
1: อายุประมาณ35 ปีครับผม
0: อายุ35 ปีเข้าไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ไหนอะคะ
1: ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านพรสวรรค์ครับ
0: หมู่บ้านพรสวรรค์ค่ะ
1: ตำบลหนองขอนกว้างอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
0: ค่ะ
1: ซอยร่ม90ครับผมซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ในหมู่บ้านครับ
0: เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ในหมู่บ้านค่ะแล้วทางด้านของตัวคนที่มาแจ้งคือคุณพ่อใช่ไหมคะเขาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้ไหมคะ
1: ก็มีข้อมูลแค่นี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งแล้วผมก็ได้รายงานให้ท่านพันตำรวจพันธพงษ์จันทน
0: ์
1: ผู้กับสภ.เมืองอุดรธานีทราบแล้วไปตรวจที่เกิดเหตุครับเมื่อไปถึงก็ได้พบเจ้าของร้านนะครับเป็นบอกชื่อเลย
0: เป็นชื่ออย่างเดียวก็ได้ค่ะมันต้องนามสกุล
1: ครับชื่อนางปั่นนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นเจ้าของร้านซึ่งให้ข้อมูลว่าเมื่อวานมีคนมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านของเขาครับแล้วเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะแล้วก็หายใจไม่ออกมีอุจจาระร่วงด้วยครับทั้งหมด ทั้งหมดที่เข้าโรงพยาบาล13คนครับ
0: ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหรอคะ
1: ครับผมตั้งแต่เมื่อวานครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงบ่ายครับผม
0: ค่ะ
1: ที่อาการหนักก็จะมี4คนครับที่อาการหนักครับก
0: ็ค่ะ
1: ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว7คนครับยังเหลืออยู่ที่โรงพยาบาล6คนครับ
0: ค่ะอาการหนัก
1: อาการหนักจริงๆเหลือ2คนครับ
0: ค่ะอาการหนักนี่คืออาการขนาดไหนอะคะ
1: ตอนนี้ก็มี2คนยังใช้เครื่องหายใจอยู่ครับแต่ก
0: ็
1: น่าจะปลอดภัยแล้วครับน่าจะครับ
0: ค่ะคืออาการ13คนที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาคือเป็นพร้อมๆกันหมดเลยหรือว่ายังไงคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทราบว่าคือในส่วนของคนที่ถูกนำตัวส่งไปโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีของคนที่อยู่ภายในร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้ด้วย
1: อ๋อใช่ครับคือนางปันเนี่ยจะเป็นคนที่ปรุงอาหารนะครับปรุงก๋วยเตี๋ยวครับเขาก็จะชิมด้วยคนนี้ก็เข้าโรงพยาบาลแต่เขาออกมาแล้วครับก็อาการคือเขาแค่ชิมนิดหน่อยครับผมแล้วก็จะมีน้องสาวของนางปันก็ชิมนิดหน่อยก็มีอาการขึ้นไส้แล้วก็อุจจาระร่วงด้วยครับแล้วที่หนักก็จะเป็นลูกสาวครับ
0: ลูกสาว
1: กินไปเยอะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลครับผม
0: นางปันนี่อายุเท่าไหร่แล้วอะคะ
1: นางปันอายุ55ปีครับผม
0: นางปันอายุ55ปีแล้วก็ลูกสาวที่อาการยังหนักอยู่นี่คือ อายุเท่าไหร่อะคะ
1: ลูกสาวเขาเหรอครับ
0: ค่ะที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
1: ยังอยู่ที่โรงพยาบาลครับตรงนี
0: ้
1: รายละเอียดตรงนี้ผมยังไม่ทราบครับเพราะเขาอยู่โรงพยาบาลครับผมคร
0: ับ แล้วส่วนคนอื่นๆล่ะคะคนอื่นๆนี่คือเป็นลูกค้าที่มากินหรือว่าเป็นเครือญาติ
1: เป็นลูกค้าปกติที่มากินอาหารที่ร้านนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านคร
0: ับ ค่ะในช่วงเวลาเดียวกันไหมหรือว่ายังไงอะค่ะ
1: ครับช่วงเวลาใกล้เคียงกันครับช่วงบ่ายครับผม
0: ค่ะเป็นช่วงบ่ายเหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลอะไรบ้างว่าทำไมถึงเกิดลักษณะแบบนี้คือเคลื่อนไส้อาเจียนแบบนี
1: ้ครับคือนางปันให้การว่าปกติก็จะปรุงอาหารครับแล้วก็จะมีใส่เกลือเข้าไปครับวันนี้เกลือที่นางปันซื้อมาครับจากร้านค้านะมันหมดครับก็เลยได้ใช้เกลือซึ่งลูกชายของเขาลูกชายของนางปันเนี่ยครับนำมาให้ซึ่งเขานำมาขายให้แม่ครับแต่เขาเป็นคนที่เมาชอบกินเหล้าชอบดื่มเหล้าครับนางปันก็ไม่ทราบว่าลูกออกมาจากไหนเอามาให้2ถุงก็แต่มันเท่าที่สอบถามเขาบอกว่าเป็นเหมือนเกลือเก่าแล้วมันมีสีออกเหลืองๆนิดๆครับก็เลยใช้ปรุงอาหารเข้าไป
0: ค่ะ
1: ครับซึ่งเราได้ตามตัวลูกชายของนางปันมาสอบถามซึ่งลูกชายก็ให้การว่าได้ไปเอาเกลือมาจากบ้านของเพื่อนเพื่อนซึ่งมีอาชีพเก็บของเก่าขายเก็บของตามพวกอาชีพตะเวนเก็บของเก่าขายครับ
0: แ
1: ล้วเราก็ได้ตามไปที่บ้านก็ได้สอบถามบอกว่าเขาก็บอกว่าเขาไปก็ตามเก็บของเก่าตามถังขยะบ้างตามอะไรบ้างเนี่ยครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีเกลือตรงนี้เขานำมา3ถุงเขามาจากถังขยะซึ่งเขาวางไว้ข้างถังขยะซึ่งเขาก็จำไม่ได้เขามานานแล้วครับว่าเอามาจากตรงจุดไหนอะไรยังไงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วไอ้ลูกชายนางปันเนี่ยก็ไปเอาเกลือจากบ้านเขามาซึ่งเขาก็บอกอยู่ว่ามันเป็นเกลือเก่าอย่าเอาไปอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะอ๋อก็คือเพื่อนของลูกชายนางปันไปเอาเกลือเนี่ยมาจากเดี๋ยวกันนะก็คือลูกชายนางปันไปเอาเกลือนี้มาจากเพื่อนเขาซึ่งเพื่อนบอกแล้วว่าอย่าเอาไปเพราะมันเป็นเกลือเก่า
1: ครับผม
0: อ๋อค่ะแต่ว่าเขายังหยิบมา
1: ซึ่งเขาได้มาจากการเก็บ
0: เก็บขยะ
1: เก็บขยะวางไว้ตามข้างทางอะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วทางด้านของท่านรองได้เห็นในส่วนของเกลืออันนี้หรือว่าผงอันนี้มันเป็นคงจะต้องเป็นผงลักษณะคล้ายๆกับเกลือแหละเขาถึงเข้าใจว่าเป็นเกลือใช่ไหมคะ
1: ผมไม่เห็นครับเพราะว่าเหตุเกิดเมื่อวานแล้วทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงพื้นที่ไปแล้วไปนำเกลือแล้วก็เอาเก็บน้ำซุปอะไรไปเพื่อตรวจพิสูจน์ครับผม
0: อ๋อก็คือ
1: ทางศูนย์กว่าตรวจที่กรมแพทย์ครับผม
0: ก็คือเก็บในส่วนตรงนี้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอคะหรือว่า
1: ตั้งแต่เมื่อวานครับผมครับทางเจ้าที่ตำรวจเพิ่งทราบเพิ่งได้รับแจ้งครับวันนี้ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้ทางด้านของสาธารณสุขเขามีข้อมูลให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือยังอะคะว่ามันเป็นสารอะไร
1: ยังครับยังอยู่ในระหว่างการส่งไปตรวจ
0: ค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าตัวนางปันเองบอกว่าได้ชิมไปตอนช่วงที่ปรุงน้ำซุปด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับครับผมครับ
0: มันมีรสชาติยังไงเขาบอกไหมคะ
1: เขาบอกว่าก็รสชาติก็เค็มมีรสเค็มแล้วก็เหมือนเขาบอกว่ามันมีตอนเขาชิมเข้าไปลิ้นเขาชาอยู่ครับ
0: อ้าว
1: คร
0: ับชิมแล้วลิ้นชาแต่ก็ยังกลิ่นไปน้ำซุป
1: นิดนึงประมาณนี
0: ้
1: คร
0: ับ ค่ะแต่มีเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรแบบว่าความแบบแปลกไปจากเกลือปกตินอกจากสีเนี่ยอย่างอื่นไม่ได้แปลก
1: ไม่เขาไม่ทราบเหมือนกันครับเขาก็เห็นแต่มันเป็นเหมือนเกลือเก่าประมาณนี้ครับเขาบอกครับ
0: ค่ะค่ะโอ้อันนี้ก็คือพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันเขาใช้ระยะเวลานานไหมกว่ามันจะออกอาการว่าคลื่นไส้อาเจียนนะคะ
1: ก็ไม่นานนะครับเท่าที่สอบถามดูเขาบอกว่าเขากินเข้าไปแป๊บเดียวก็มีอาการครับ
0: อ๋อค่ะแล้วทุกคนก็เลยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหมดเลย
1: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้เนี่ยทางในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการดำเนินการไงทางในส่วนของทางคดีหรือว่าอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ทางเจ้าหน้าที่กับตำรวจยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องคดีอย่างอื่นครับมีประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็ไปมันจะมีถุงเกลือซึ่งเก็บมาด้วยส่วนหนึ่งยังเหลือที่บ้านไอ้คนที่เก็บของเก่าครับ
0: ค่ะ
1: เห็นอยู่ถุงหนึ่งก็เลยตรวจยึดมาแล้วก็จะนำตรวจพิสูจน์อีกครั้งครับในส่วนของตำรวจครับผม
0: ค่ะขออนุญาตเรียนย้อนไปนิดนึงคนอีก2คนที่ยังอยู่ที่ในโรงพยาบาลนี้ตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลยเหรอคะ
1: อ๋อรู้สึกตัวแล้วครับอาการน่าจะปลอดภัยแล้วครับครับผม
0: ก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะคะ
1: ตอนนี้ผมยังไม่ทราบเพราะผมยังไม่ได้เข้าไปดูในตรงนั้น
0: แต่ว่าเหลือยังเหลืออยู่ที่ในโรงพยาบาลนะคะอีก2คน
1: เหลือที่โรงพยาบาลนี่น่าจะ6คนคร
0: ับ อ๋อ6คน
1: แต่ว่าครับแต่ว่าอาการจะหนักสักหน่อยเนี่ยก็2
0: คนนะคะ
1: อยู่ในห้องยังใช้เครื่องหายใจครับผม
0: ค่ะส่วนตัวนางปันนี่ก็คือออกจากโรงพยาบาลอาการดีปกติแล้วนะคะ
1: ครับก็ดีปกติครับวันนี้ก็พูดคุยได้ก็เขาแค่ชิมเป็นแค่แตะลิ้นเป็นนิดนึงครับไม่ได้เยอะครับเขาก็วิงเวียนศีรษะแล้วก็อุจจาระครับผมครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะต้องรอในส่วนของผลการตรวจเจ้าวัตถุอันนี้ก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ทางพนักงานสอบสวนก็จะได้ทำหนังสือไปทางสาธารณสุขครับเพื่อสอบถามครับผม
0: อืมค่ะแล้วเราต้องไปสอบปากคำเพิ่มเติมไหมในส่วนของคนที่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลทั้งหมดนะคะ
1: สอบครับผมทางเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนครับจะต้องไปสอบปากคำครับผมครับ
0: แล้วเราได้เริ่มสอบไปบ้างหรือยังคะ
1: ตอนนี้น้องเขาน่าจะเริ่มไปบางส่วนแล้วมั้งคร
0: ับ ค่ะอ๋อก็พอคนที่แบบว่ายังพอให้การได้นะที่แบบอาการดีขึ้นอย่างนั้นนะคะ
1: ครับก็เป็นส่วนของเจ้าของร้านเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: เจ้าของร้านนางปันแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นน้องสาวของนางปันครับ
0: ค่ะโอ้ก็จริงๆก็คือคนภายในร้านเองก็คือมีกินเข้าไปหลายคนอยู่เหมือนกันก็เลยเกิดอาการอาเจียนวิงเวียนแล้วก็มีอาการหนักพอสมควรเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ครับผมครับ
0: ค่ะลักษณะแบบนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่มีการสันนิษฐานเบื้องต้นไหมว่าไอ้สารเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไร
1: เท่าที่ดูในลักษณะทางกายภาพนะครับของที่เรามองเห็นด้วยตาเนี่ยก็จะเป็นเกล็ดคล้ายเกลือซึ่งทางเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับก็ได้พูดคุยกันก็น่าจะเป็นถ้าไม่กรรมฐานก็จะเป็นสารหนูครับแต่ว่าก็ไม่ได้ฟันธงครับต้องรอตรวจพิสูจน์อีกครั้งครับผมแต่มันคล้ายครับเหมือนว่าคล้ายสารกรรมฐานหรือสารหนูครับผมครับ
0: ค่ะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันพิสูจน์ออกมาแล้วว่ามันจะเป็นสารใดสารหนึ่งที่มีพิษเราจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดียังไงบ้างอะคะ
1: ก็ตรงนี้ต้องก็น่าจะแจ้งข้อกล่าวหาครับผมผู้ที่กระทำความผิดนะครับแต่ก็ต้องดูอีกครั้งครับผมว่าจะแจ้งใครบ้างอะไรยังไงครับ
0: ค่ะค่ะค่ะแล้วที่เขามาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนแรกที่บอกว่าลูกไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอาการแบบนี้เนี่ยทางตัวคนพ่อเขาต้องการดำเนินคดีหรือว่ายังไงคะหรือว่ามาลงประจำวันไว้เฉยๆหรือยังไง
1: เขาเบื้องต้นเขาก็ลงประจำวันไว
0: ้ค่ะ
1: ไปก่อนเฉยๆครับเพราะว่ายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรครับ
0: อ๋อค่ะเขาก็ต้องรอผลการตรวจทางห้องแลบอย่างนี้ก่อนนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะตอนนี้ต้องรอผลกี่วันฮะประมาณ
1: ผมได้สอบถามไปทางสาธารณสุขแจ้งว่าประมาณนะครับประมาณ20วันครับ
0: โอ้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยระหว่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนี่ให้ทางร้านเขาปิดการขายของขายก๋วยเตี๋ยวก่อนไหมหรือว่ายังไงคะ
1: ถ้าปิดครับผมครับ
0: ปิดเลยนะคะ
1: ครับผมคร
0: ับ ค่ะตัวนางปัน
1: เป็นร้านค้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านนะคร
0: ับ
1: ในหมู่บ้านครับ
0: ค่ะมีตัวนางปันเขาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมว่าก่อนหน้านี้เคยมีอะไรที่แบบว่าผิดปกติอะไรยังไงบ้างไหมคะแบบก่อนที่จะแบบลูกชายเอาไอ้ตัวเนี้ยสารอันเนี้ยมาให้อ่ะค่ะมีความขัดแย้งอะไรไหม
1: ไม่มีครับไม่มีความขัดแย้งอะไรครับมีแต่ลูกชายเขาก็ชอบกินเหล้าซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าลูกชายเอามาจากไหนเอามาให้แล้วก็ขอตังค์10บาทเนี่ยไม่ครับไม่มีความขัดแย้งอะไรครับผมครับ
0: ลูกชายก็อยู่พักอยู่ที่บ้านเดียวกับแม่เนาะใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: อยู่บ้านเดียวกันหมดเลย
1: มีอาชีพรับจ้างคร
0: ับ
1: ลูกชายก็มีอาชีพรับจ้างครับผม
0: อ๋อค่ะไม่มีประเด็นความขัดแย้งภายในครอบครัวนะคะ
1: ไม่มีครับผมไม่มีครับ
0: อ๋อค่ะได้ค่ะยังไงก็คงต้องติดตามกันนะคะว่าในส่วนของแต่มันอันตรายนะคะโดยเฉพาะในส่วนของไอ้พวกที่เป็นร้านอาหารแล้วจะต้องมีเครื่องปรุงที่แบบว่าต้องให้คนทานกันเยอะๆแบบนี้นี่ดีที่ว่าแบบไม่ได้แบบมีใครรุนแรงจนถึงขั้นแบบว่าเสียชีวิตอย่างนี้นะคะท่านรองคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวคนได้ติดตามกันอีกทีนึงว่า สรุปแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าเพื่อนของลูกชายบอกว่าไปเก็บของเก่ามาแล้วเจอวางอยู่ข้างทางข้างถังขยะแบบนี้เนี่ยอีกหน่อยคนในส่วนของคนที่เขาเจอเขาที่เขามีวัตถุมีพิษแบบนี้เขาจะได้มีความรู้นะว่าถ้าเขาจะทำลายเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงกันบ้างไม่ใช่เอามาวางทิ้งแล้วคนอื่นเก็บไปเป็นอันตรายแบบนี้นะคะ
1: ครับผมครับก็ฝากผู้ที่มีสารพวกนี้ในครอบครองครับถ้าจะเอาทิ้งก็อยากให้ศึกษาวิธีการทำลายครับผม
0: ค่ะ
1: ไม่อยากเอามาเพราะเผื่อคนอื่นนำไปใช้หรือมันจะเกิดโทษครับผมครับ
0: ค่ะใช่แล้วเกิดแบบนี้ก็ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะแบบนี้นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับผมครับ
0: ค่ะทางด้านของท่านรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนนะรองผู้กับสืบนะที่สภ.เมืองอุดรธานีนะคะท่านพันตำรวจโทพิเชษฐ์ปักเคทาตินะคะก็จริงๆเหตุการณ์อันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะเมื่อวานตอนช่วงบ่ายๆค่ะก็คือว่าเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัด อุดรธานีนะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจอะตอนแรกยังไม่ทราบเหตุแต่เนื่องจากว่าวันนี้มีคนเข้าไปแจ้งความคนที่เป็นพ่อเข้าไปแจ้งความบอกว่าลูกชายอายุประมาณ30กว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้ซึ่งต่อมาทราบว่าก็คือร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่มีเจ้าของชื่อนางปันปรากฏว่าพอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องร่วงด้วยนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเดินทางไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะแล้วก็ทำให้ทราบว่าไม่ใช่มีเฉพาะในส่วนของผู้ชายวัย30กว่าคนนี้คนเดียวปรากฏว่ามีคนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะที่มีอาการลักษณะใกล้เคียงกันรวมทั้งสิ้นเนี่ยถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลทั้งสิ้นเนี่ย13คนด้วยกันนะ13คนน่าจะรวมทางด้านของตัวของลูกชายของคนที่ไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะทุกคนก็ไปด้วยอาการคลื่นไส้เวียนศีรษะแล้วก็มีอาการหายใจขัดแล้วก็อาเจียนแล้วก็ท้องร่วงด้วยนะคะบางคนอาการหนักหน่อยถึงขนาดที่แบบว่าต้องยังต้องแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้เนี่ยยังแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลอีกประมาณ6คนด้วยกันนะคะในส่วนของตัวนางปันที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบปากคำในเบื้องต้นก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะเป็นคนที่จะต้องปรุงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวทุกวันแล้ววันนี้เผอิญว่าเกลือที่ใช้ปรุงน้ำซุปเนี่ยมันหมดแต่มีลูกชายของตัวนางปันเนี่ยเอาถุงที่ลักษณะเป็นผงเป็นเกล็ดๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกลือมาให้แม่ตัวนางปันเองเนี่ยก็มีการชิมไปด้วยเหมือนกันนั่นก็คือชิมแล้วก็มันเค็มก็เข้าใจว่าเป็นเกลือปกติแต่เนื่องจากว่ามันสีมันออกเหลืองๆตามภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะสีมันก็จะออกเหลืองๆแต่ตัวนางปันเองก็ยังปรุงใช้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยปรุงเข้าไปในน้ำซุปแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวตามปกติปรากฏว่าก็มีลูกค้าทั้งลูกค้าแล้วก็ลูกสาวของตัวนางปันเองเนี่ยก็มากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เกิดอาการเช่นเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะหายใจติดๆขัดๆทุกคนถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยไปเอาตัวลูกชายของตัวนางปันมาสอบปากคำก็ทราบว่าไอ้เจ้าวัตถุที่เขาอ้างว่าเป็นเกลือเนี่ยได้มาจากเพื่อนอีกทีนึงเพื่อนมีอาชีพเป็นคนเก็บของเก่าแล้วก็ได้ไอ้เจ้าถุงอันเนี้ย2ถุงมาจากการเก็บของเก่าซึ่งเพื่อนก็บอกแล้วว่ามันอย่าเอาไปเพราะว่ามันเป็นของเก่าแล้วนะคะแต่ตัวลูกชายเองเนี่ยก็หยิบมาแล้วก็เอามาให้แม่นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าไอ้เจ้าสารตัวเนี้ยมันคืออะไรกันแน่นะพอกินเข้าไปแล้วก็เกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันตรายมากนะเพราะว่าอย่างกรณีที่แบบว่าถ้าเกิดคนจะทิ้งที่มีวัตถุมีพิษแบบเนี้ยจะทิ้งจะทำลายเราต้องทำเจ้าสารตัวเนี้ยมันคืออะไรกันแน่นะพอกินเข้าไปแล้วก็เกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันตรายมากนะเพราะว่าอย่างกรณีที่แบบว่าถ้าเกิดคนจะทิ้งที่มีวัตถุมี

0: ไอ้เจ้าผงเกล็ดอันนี้นะแล้วก็น้ำซุปด้วยเนี่ยเอาไปตรวจสอบเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็ให้ทราบว่าไอ้เจ้าผงอันเนี้ยมันคืออะไรกันแน่นะคะเดี๋ยวก็ประมาณสัก20กว่าวันได้เดี๋ยวคงจะได้มีข้อสรุปกันอีกทีหนึ่งนะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรแล้วก็จะได้ให้ข้อมูลกับทางด้านของประชาชนทราบอีกทีว่าถ้าเจอลักษณะของผงลักษณะแบบนี้เนี่ยการเก็บการทำลายต้องทำยังไงกันบ้างนะคะก็เอามารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะเนื่องจากว่ามันอันตรายอย่าไปแบบไปเก็บมาแล้วก็โดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็เอามากินแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะมีอุบัติเหตุนะคะที่ทางด้านของเพจสมุทรปราการสภาพการจราจรมีอุบัติเหตุทางด้านของถนนบางนาตราดตรงช่วงบางนาตราดฝั่งขาเข้าที่มาจากทางเมกะบางนามุ่งหน้าเข้ามาทางสะพานกับรถกม.8มีอุบัติเหตุค่ะบนสะพานกับรถเลยเป็นรถบรรทุกชนคานอีกแล้วค่ะต้องใช้คำว่าอีกแล้วเพราะว่าไอ้คานอันนี้เนี่ยวันก่อนก็เพิ่งจะชนไปแล้วก็เพิ่งจะซ่อมเสร็จขึ้นไปแล้วก็ชนอีกเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง3ทุ่มที่ผ่านมานะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่นำรถพ้นกีดขวางไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลักษณะของการเฉี่ยวชนที่กั้นความสูงไม่มีเสียหายแต่ก็มันก็ต้องใช้คำว่าอีกแล้วเพราะว่ามันชนกันเรียกว่าวันเว้นวันวันเว้นวันมีอยู่ช่วงหนึ่งชนบ่อยมากแล้วนี่ก็เว้นหายไปนะตอนนี้เนี่ยกลับมาเมื่อวันก่อนเพิ่งจะมีเฉี่ยวชนไปวันนี้อีกแล้วนะคะทำแก้ไขยังไงดีเอ่ยตรงจุดนี้ไม่ให้รถไปเฉี่ยวชนได้เขาจำกัดความสูงอะนะคะในส่วนของรถที่จะขึ้นสะพานกับรถตรงนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณสัก3ทุ่มได้นะเป็นอันนี้ภาพขอบคุณทางด้านของเพจสมุทรปราการด้วยนะคะเอามาแจ้งเตือนกันสำหรับใครที่เป็นพี่ใหญ่ต้องขึ้นรถตรงขึ้นขับรถขึ้นสะพานตรงบริเวณนี้นะคะถ้าเกิดรู้ว่าตัวเองสูงอาจจะไม่พ้นตรงบริเวณไม้กั้นตรงนี้ก็อย่าขึ้นเลยดีกว่านะคะตรงเส้นทางตรงนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปพักนี้สักครู่ค่ะ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โอ้เร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: โหลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
3: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
4: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
2: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
3: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
4: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติด App No Limit ชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 Application ก็เหมือนพกจสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้นะคะมีคุณเพชรค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมแจ้งแทนลูกค้าชาวต่างชาตินะคะบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือเป็นซัมซุงตัวเครื่องสีดำนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.กไก่242745นะคะมาจากที่มาบุญครองไปลงที่โรงแรมทรูแบงคอกเมื่อตอนช่วง17 นาฬิกาวันนี้นะคะแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือซัมซุงตัวเครื่องสีดำไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่2745คุณปริณธรแจ้งแทนคุณพ่อนะคะคุณพ่อลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีดำข้างในจะมีเงินสดด้วยนะคะเป็นกระเป๋าสีดำมีกระเป๋ามีบัตรประชาชนชื่อคุณนรินแล้วก็มีบัตรธนาคารบัตรเดบิตบัตรแล้วก็มีเงินสดคุณพ่อขับรถจักรยานยนต์มาจากที่หมู่บ้านพฤกษา14ไปตลาดพฤกษา3ถนนลาดประดุกแล้วก็ทำกระเป๋าหล่นหายระหว่างทางก่อนหน้านี้เนี่ยเอากระเป๋าเงินใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วก็หล่นระหว่างทางเมื่อตอนช่วง16 นาฬิกานะคะถ้าเกิดว่าใครเก็บกระเป๋าแล้วก็เจอว่าในกระเป๋าเนี่ยมีเอกสารระบุว่าเป็นของคุณนรินทร์นะคะรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร.ด้วยนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์สีดำเป็นกระเป๋าของผู้ชายนะคะแล้วก็สำหรับกรณีที่เราตามหารถนะที่เป็นรถของคุณพ่อของคุณปอนนะที่เมื่อวานนี้เนี่ยได้แจ้งเข้ามาที่จสร้อยบอกว่าตัวคุณพ่อเนี่ยขับรถตู้เป็นรถตู้คอมมูเตอร์ Toyota คอมมูเตอร์สีบรอนเงินทะเบียนฮอนคูกงองู8646กรุงเทพมหานครด้านหลังเนี่ยมีติดสติกเกอร์สีฟ้าเขียนว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นตัวค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะที่กระจกด้านหลังแล้วก็มีรูปนกอินทรีพอดีคุณพ่อก็คือคุณธนะสอนเนี่ยอายุ62 ปีท่านไปส่งลูกค้าที่โรงแรมจัสมินแถวๆสุขุมวิท59เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วจากนั้นเองเนี่ยก็ขับรถออกมาจอดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วจอดเพื่อที่จะนอนพักผ่อนนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณสัก4 ทุ่มหลังจากนั้นตอนประมาณสัก11 นาฬิกา 15 นาทีก็มีวินก็คือตัวคุณพ่อบอกว่าไปซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วจากนั้นเนี่ยมีตัวของลูกๆเนี่ยโทรศัพท์เข้าไปหาคุณพ่อปรากฏว่ากลายเป็นว่าไม่ใช่คุณพ่อรับกลายเป็นทางด้านของวินรถจักรยานยนต์รับนะคะแล้วก็บอกว่าไปเจอคุณพ่อเดินอยู่แถวๆเกลือมไทยก็เลยรับตัวมานะคะอันนี้เนี่ยฝากคุณผู้ฟังด้วยละกันนะคะถ้าเกิดว่าใครพบเห็นรถตู้คอมมูเตอร์สีบรอนเงินทะเบียนฮอนคูกงองู8646กรุงเทพมหานครนะคะด้านหลังติดสติกเกอร์สีฟ้าเขียนคำว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นแล้วก็มีรูปอินทรีด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นรถตู้คันนี้เนี่ยจอดอยู่ปั๊มน้ำมันที่ไหนเพราะว่าตัวทางด้านของคุณพ่อของคุณปอนบอกว่าจอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะน่าจะเป็นโซนแถวๆนี้แต่ว่าตอนนี้ไปตระเวนหาทั่วแล้วยังไม่เจอเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราขอไปที่ทางด้านของคุณภกาการที่เมื่อสักครู่นี้ลืมที่บอกว่าลืมสร้อยลืมอะไรอย่างเงี้ยตกอยู่บนรถแท็กซี่เดี๋ยวไปที่คุณภกาการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: คุณภกาการอันนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่3วันพุธที่ผ่านมาแล้วเหรอคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะหลายวันแล้วคืออันเนี้ยเราเพิ่งรู้หรือว่ายังไงคะ
1: พยายามตามหาที่วอร์ดที่ทำงานนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็พยายามตามหาที่หอพักอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ว่าหล่นที่หอหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็หาไม่เจอก็เลยเมื่อวานก็โทรไปที่โรงพักเหมือนกันค่ะก็เขาก็ยังแจ้งว่ายังไม่มีเพราะว่าเราก็คิดว่ามันหล่นที่โรงพยาบาลหรือที่หอพัก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าพอมานั่งดูว่าเราไปที่โชว์รูมรถมาแล้วก็ไปรับรถอะค่ะเอารถไปส่งแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับแล้วก็ไปทำผมแต่ว่าก็ไปขอดูกล้องที่ทำผมอะค่ะตอนนั้นก็ไม่มีสร้อยแล้วอะค่ะ
0: ที่บอกว่ามีทั้งมีสร้อยมีล็อกเก็ตมีอะไรหลายอย่างนี่คือสร้อยเนี่ยอยู่คือหลุดจากคอเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ทั้งหมดทั้งพระทั้งล็อกเก็ตทั้งกระดูกอยู่ในสร้อยเส้นเดียวกันหมดเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนที่ไปเปิดกล้องที่ร้านทำผมไม่เห็นแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ศูนย์รถเห็นไหมฮะ
1: ที่ศูนย์ยังไม่ได้ไปขอดูเลยค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะคือเราไปทำผมก่อนหรือว่าไปที่ศูนย์รถก่อนนะคะ
1: ไปที่ศูนย์รถก่อนค่ะ
0: ไปที่ศูนย์รถก่อนแต่ว่าตอนนั้นเรายังตอนเนี้ยเรายังไม่ได้กลับไปขอดูกล้องที่ศูนย
1: ์ใช่ค่ะ
0: ได้โทรศัพท์ไปสอบถามเขาไหมคะ
1: ยังไม่ได้โทรศัพท์สอบถามเลยค่ะ
0: อ๋อตั้งแต่วันนั้นที่เรามานั่งนึกย้อนละไล่ดูว่าเราไปไหนมามั่งเนี้ยก็คือเนี้ยจุดนี้ก็คือที่ศูนย์รถฮอนด้าพระราม7
1: ค่ะ
0: ไปลงที่สวนอ้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะตอนประมาณสักกี่โมงได้คะ
1: 5โมงเย็นนะคะ5โมงครึ่ง 17.30
0: อ๋อค่ะตอนช่วงแล้วตอนที่ทำผมตอนนั้นประมาณกี่โมง
1: ตอนทำผมก็ประมาณช่วง6โมงอะค่ะ
0: 6โมงเย็นก็คือกลับมาจากเนี้ยจากศูนย์ฮอนด้าแล้วมาลงที่สวนอ้อยก็แวะร้านทำผม
1: จากศูนย์ก็ไปที่สวนอ้อยเลยไปทำผมต่อเลยค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วเรามารู้ตัวเอาตอนช่วงไหนอะคะ
1: ตอนอาบน้ำอะค่ะ
0: ตอนค่ำแล้วเหรอคะ
1: ใช่ค่ะก็กลับไปอาบน้ำแล้วก็มีความรู้สึกว่าคลองมันโล่งๆอะค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเรารู้สึกว่าคอโล่งๆแล้วเรานึกไงนึกว่าเอ๊ะสร้อยเราถอดไว้ไหมหรือว่าปกติอาบน้ำก็ใส่สร้อยอาบน้ำปกติแล้ว
1: ใช่ค่ะใส่ตลอดค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามหาก่อนในห้องว่าถอดไว้ที่ไหนค่ะ
1: ไม่คิดว่าถอดแน่นอนเพราะไม่เคยถอด
0: ไม่เคยถอด
1: ค่ะก็ขึ้นไปหาที่วอร์ดแล้วก็หาที่หอ
0: ค่ะค่ะแล้วในสร้อยเนี่ยมันเป็นสร้อยคอทองคำโทษนะคะน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะคะ
1: บาท50ค่ะ
0: 1บาท50แล้วก็มีพระมีล็อกเก็ตแล้วก็มีกระดูกเลี่ยมทองกระดูกที่แบบใส่แบบว่าเป็นกรอบแบบพลาสติกแล้วก็เลี่ยมทอง
1: ใช่ไหมแล้วก็เป็นทองปิดหัวปิดท้ายอะค่ะ
0: อ๋อค่ะก็อันนี้ก็คือตอนที่มันล่วงมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้แจ้งความไว้ที่ไหนนะคะ
1: ยังไม่ได้แจ้งเลยค่ะ
0: อ๋อยังไม่ได้แจ้งความอันที่เราเมื่อสักครู่บอกว่าแจ้งสน.ที่ไหน
1: อ๋อโทรไปถามเฉยๆค่ะว่ามีคนเจอทองไหมนำทองมาฝากไว้ที่โรงพักบ้างไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คิดว่าทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลวชิระก็คิดว่าอาจจะล่วงที่โรงพยาบาลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วที่ศูนย์ฮอนด้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปติดตามไหมคะหรือว่ายังไง
1: เดี๋ยวจะไปติดตามค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วโทษนะคะแล้วตอนที่หายเนี่ยตั้งแต่วันที่3มาจนถึงวันนี้เส้นทางของสร้อยอันนี้เนี่ยเราไปย้อนนอกจากที่เนี่ยที่บอกว่าไปจากศูนย์ฮอนด้าแล้วยังมีที่อื่นอีกไหมคะที่เราไปตามหา
1: ก็มีไปงานศพนะคะแต่ว่าตอนถ่ายรูปมาก็ไม่เจอในนั้นก็ไม่มีในคอก็ไม่มีอยู่แล้วอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: อันนี้คือเหตุเกิดหลังหรือก่อนที่ไปที่ศูนย์ฮอนด้าคะ
1: หลังค่ะหลัง
0: จากที่สุดไปงานศพ
1: ค่ะไปงานศพวันที่ 4
0: ค่ะค่ะอ๋อก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะเรารู้ตัวตั้งวันที่3แล้วแหละใช่ไหมคะที่บอกว่าสร้อยหายอ๋อค่ะอ่ะๆได้ค่ะยังงี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคือตอนแรกอ่ะดิฉันนึกว่าแบบว่าเก็บใส่ในกระเป๋าใบเล็กๆแล้วทำล่วงไว้บนรถไม่ใช่ก็คือหลุดจากคอเลยแบบนี้นะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอ่ะได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลมีเบาะแสเพิ่มเติมยังไงแล้วเดี๋ยวเราติดต่อกันอีกทีนึงนะคะคุณภากาการขอให้ได้เจอเพราะว่าเป็นรูปร็อกเก็ตคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ
1: ที่อยู่ในนั้นใช่ค่ะแล้วก็มีกระดูกด้วย
0: มีกระดูกด้วยนะคะได้ค่ะขอให้โชคด
1: ี
0: นะคะ
1: เป็นของ3ชิ้นนั้นคะในคอ
0: ค่ะก็คือมีพระเลี่ยมทองมีร็อกเก็ตแล้วก็มีกระดูกที่อยู่ในหลอดพลาสติกแล้วก็เลี่ยมทองหัวท้ายอย่างนี้นะคะค่ะได้ค่ะยังไงขอให้โชคดีนะคะคุณภากาการถ้าเกิดได้มีข้อมูลเบาะแสเพิ่มเติมแล้วหรือยังไงพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะฝากคุณผู้ฟังด้วยพอดีคุณภากาการตามหามาตั้งแต่วันที่3และวันพุธคือไปถ้าจะว่าไปแล้วก็ไปธุระหลายที่เหมือนกันนะคะก็คือไปที่ศูนย์รถที่พระราม7แล้วก็จากนั้นก็นั่งแท็กซี่ไปที่สวนอ้อยแล้วก็ไปทำผมพอมารู้ตัวอีกทีนึงก็กลับบ้านแล้วอ่ะนะคะก็ตอนที่อาบน้ำก็เลยเอ๊ะมันรู้สึกแปลกๆก็คือสร้อยหายจากนั้นก็พยายามที่จะติดตามหาลื้อค้นหมดละว่า ไปที่ไหนมาบ้างย้อนไทม์ไลน์ที่ตัวเองไปมาว่าไปที่ไหนมาบ้างนะก็ไปดูที่ทำงานแล้วก็ไม่มีนะแล้วก็มาดูที่ร้านทำผมก็ไม่มีเพราะว่ามาเห็นในกล้องก็คือว่าตอนที่อยู่ที่ร้านทำผมก็ไม่เห็นสร้อยแล้วอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะตกอยู่ในรถแท็กซี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเป็นรถแท็กซี่สีแล้วก็ทะเบียนอะไรนะคะเขาก็ตั้งแต่วันพุธตั้งแต่วันที่พุธที่3แล้วเข้าใจว่าคนขับรถแท็กซี่เนี่ยน่าจะต้องเจอแล้วนะคะเพราะว่าหลายวันแล้วแล้วก็สร้อยอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งพระแล้วก็มีร็อกเก็ตรูปคุณพ่อคุณแม่ของคุณภากาการรวมถึงกระดูกที่ใส่อยู่ในหลอดแล้วก็มีเป็นหลอดพลาสติกใสๆนะคะแล้วก็มีเลี่ยมทองปิดหัวท้ายอันนี้เนี่ยรวมอยู่ในเส้นเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคุณขับรถแท็กซี่ท่านไหนเก็บไปนะคะยังไงรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่สสร้อยด้วยนะคะอันนี้เป็นของที่เขามีคุณค่าทางจิตใจของทางเจ้าของเขาเลยนะคะส่งคืนให้กับทางด้านของเจ้าของเขาจะดีกว่านะคะคุณชัยรัตน์แจ้งเส้นทางถนนงามวงวานฝั่งขาออกนะช่วงที่มาจากแยกพงเพชรมุ่งหน้ามาทางแครายตรงบริเวณเชิงทางขึ้นช่วงใต้ทางด่วนศรีรัตน์มีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายเป็นงามวงวานฝั่งขาออกค่ะช่วงบริเวณทางใต้ทางด่วนศรีรัตน์นะคะจุดนี้เนี่ยรถเยอะอยู่แล้วนะคะการเคลื่อนตัวของรถก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆนะก็มีการชะลอตัวบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับติดขัดสำหรับเส้นทางทางด้านของงามวงวานทางฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้นะคะ เดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันอีกสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปพักกันมีคุณมีนคุณจอสอ801ส่งภาพบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาตรงบริเวณสวนหลวงพระราม8นะก็จะเห็นโอมีเมฆด้วยนะแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยานะก็น้ำแรงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็มีคลื่นอยู่เหมือนกันนะก็จะเห็นบรรยากาศแล้วก็มีไฟสว่างสวยอยู่เหมือนกันนะตรงช่วงของสะพานขึงสะพานพระราม8นะคะในช่วงเวลาค่ำคืนคืนวันอังคารที่9มิถุนายนนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมที่ดินยืนยันที่ดินเขากระโดงออกเอกสารสิทธิ์ถูกต้องและกรมประมงเร่งแก้ปัญหาหลังมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งจากไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหุบทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหุบทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามาฮ่า

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมที่ดินยืนยันเขากระโดงออกเอกสารสิทธิ์ถูกต้องและดำเนินการตามคำพิพากษาทุกอย่างแล้วคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กรมที่ดินขอชี้แจงว่าขั้นตอนการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินของตนโดยที่ดินที่มีแนวเขตติดต่อกับที่ดินของการรถไฟนั้นกรมที่ดินและกรมรถไฟเดิมได้มีข้อตกลงตามหนังสือกรมที่ดินปี2484เรื่องการรับรองแนวเขตประกอบกับหนังสือกรมที่ดินปี2503เรื่องการระวังชี้และรับรองแนวเขตดังนั้นในกรณีที่ที่ดินแปลงที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินมีแนวเขตติดต่อกับแนวเขตที่ดินของการรถไฟเมื่อทำการรังวัดเรียบร้อยแล้วหากไม่มีผู้คัดค้านและที่ดินอยู่ในหลักเกณฑ์เจ้าพนักงานที่ดินจะลงนามในหนังสือแสดงสิทธิ์และแจกให้เจ้าของที่ดินรับไปการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่เขากระโดงตำบลเสม็ดและตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จึงเป็นการดำเนินการไปโดยถูกต้องซึ่งหากที่ดินพิพาทเป็นของการรถไฟจริงการรถไฟสามารถที่จะไม่รับรองแนวเขตหรือคัดค้านได้แต่ปรากฏว่าการรถไฟได้มาลงนามรับรองแนวเขตให้กับประชาชนและไม่คัดค้านการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินนั้นส่วนการเพิกถอนหรือแก้ไขมี3กรณีโดยกรณีของที่ดินเขากระโดงเป็นกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำสั่งพิพากษาให้อธิบดีที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61วรรค2แห่งประมวลกฎหมายที่ดินย่อมเป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินที่จะดำเนินการตามคำสั่งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามที่เห็นสมควรซึ่งศาลไม่อาจก้าวล่วงได้คณะกรรมการสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงในกรณีที่ดินพิพาทเขากระโดงซึ่งพยานหลักฐานของการรถไฟไม่ชัดเจนและไม่สามารถเชื่อถือได้ว่าการรถไฟมีตำแหน่งและขอบเขตของที่ดินอยู่บริเวณใดเพียงใดจึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้ออกทับที่ดินของการรถไฟกรมที่ดินจึงไม่ดำเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจำนวน995แปลงตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งกรมที่ดินได้รายงานการดำเนินการให้ศาลทราบแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอกำหนดนัดฟังคำพิพากษาโดยกรมที่ดินยืนยันว่าการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของกรมที่ดินในอดีตที่ผ่านมานั้นถูกต้องยึดถือกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กรมประมงเร่งปลดล็อกปัญหากุ้งไทยหลังมาเลเซียระงับการนำเข้าพร้อมเสนอการชดเชยราคากุ้งบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนคุณณภาพรช่างโกนรายงานค่ะ
5: นายทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยถึงกรณีที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ความคืบหน้าล่าสุดการขอหารือกับทางการมาเลเซียในวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมายังไม่ได้รับคำตอบแต่ได้มีการประสานขอหารืออย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้จัดส่งคำตอบแบบประเมินความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคในกุ้งให้กับมาเลเซียตามคำร้องขอเพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้เร็วที่สุดนอกจากนี้กรมประมงยังได้มีการประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาพร้อมช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยรวมถึงมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาตกต่ำโดยได้เสนอชดเชยราคากุ้งในตรา20บาทต่อกิโลกรัมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้ากุ้งในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเป็นการเปิดตลาดทางการค้าเพิ่มขึ้นณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาถ่านมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.
1: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันสักนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวพอดีเห็นที่ทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ 18:32 นาทีที่อำเภอแม่ริมเนี่ยเนื่องจากว่ามีฝนตกแล้วก็มีลมแรงด้วยนะคะมีพายุฝนมีลมแรงที่อำเภอแม่ริมเนี่ยปรากฏว่ามีเหตุไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเลยทีเดียวหลังจากที่เกิดพายุฝนตกแล้วก็ลมกระโชกแรงในพื้นที่ก็ส่งผลให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเนี่ยได้รับความเสียหายหลายจุดโดยบริเวณที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะมีทั้งทางด้านของบริเวณถนนแม่ริมเสมิงบริเวณตำบลแม่แรมบางส่วนนะคะแล้วก็ที่ตำบลโป่งแยงนอกจากนี้แล้วยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงที่บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ทำให้อุปกรณ์นั้นได้รับความเสียหายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขส่วนเส้นทางตำบลแม่แรมบ้านปางแหวนะคะบ้านปางแหวบ้านแม่ขี่ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุอยู่ค่ะส่วนเส้นทางสลวงในวัดพระพุทธบาท4รอยเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในระหว่างเดินทางเข้าไปตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันนะขณะที่บริเวณถนนคันคลองชลประทานบริเวณแยกสำนักงานปปช.เจ้าหน้าที่ก็อยู่ในระหว่างตรวจสอบด้วยนะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะหลายๆจุดเขาก็ได้รับผลกระทบไปนะคะทั้งในเรื่องของน้ำรอระบายแล้วก็ยังมีทางด้านเป็นฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงทำให้พัดพวกต้นไม้เนี่ยไปล้มทับในส่วนของระบบจำหน่ายไฟฟ้านะคะในเส้นทางทางด้านของเสมิงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ตอนช่วงเวลาประมาณสัก 19:00 นตอนที่บอกว่ามีฝนตกลงมาแล้วก็น้ำท่วมที่ภายในทางด้านของตรงช่วงบริเวณอุโมงค์ตรงแยกสันเด็กตรงจุดนี้นะคะแล้วก็แม้แต่ครั้งในตัวเมืองเองนะคะที่ฝนตกลงมาอย่างหนักเนี่ยหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ก็ส่งผลให้บริเวณถนนที่หน้าวัดเกตหน้าโรงเรียนจิตภักดีในตัวเมืองเชียงใหม่ก็มีน้ำท่วมขังตลอดแนวเลยทีเดียวนะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยรีบลงพื้นที่ไปเพื่อดำเนินการเก็บขยะแล้วก็เปิดทางระบายน้ำในบริเวณจุดที่มีการอุดตันแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรแล้วก็ลดผลกระทบกับประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะก็เข้าใจว่าฝนจะต้องตกหนักมากเลยทีเดียวเพราะระดับน้ำที่ท่วมเนี่ยในจุดที่บนถนนเนี่ยนะคะระดับน้ำก็ประมาณสักน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก10เซนได้เพราะว่าน้ำมันล้นเข้ามาตรงทางเท้าเลยนะเกิน10เซนประมาณสักครึ่งน่องได้นะคะก็เป็นจุดที่ฝนตกหนักแล้วก็อย่างที่บอกว่าทางด้านของสนทช.เองเนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักเพราะว่าเขาแจ้งเตือนเป็นระหว่างวันที่10ถึง12มิถุนายนนะคะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะเป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือนะเพราะว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านทางด้านของภาคเหนือตอนบนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปในพื้นที่ภาคเหนือนะคะยังไงก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนก็ได้นะคะตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ตรวจสอบในส่วนของเส้นทางการจราจรต่างๆว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องราวของทางด้านของฟ้าฝนนะที่เกิดขึ้นในช่วงของตอนบ่ายๆเย็นๆที่ผ่านมานะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางจสร้อยเองได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับทางด้านของท่านนายกสภาอบจที่ปทุมธานีเกี่ยวกับเรื่องที่เขาไปตรวจสอบไปตรวจสอบกรณีที่เขามีก่อนหน้านี้มีทางด้านของนักร่มบินเป็นพารามอเตอร์เนี่ยเขาไปขึ้นบินแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีแล้วปรากฏว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบเป็นวงกลมแล้วก็เหมือนกับเป็น ในวงกลมเนี่ยมันเหมือนเป็นน้ำแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกอหญ้าใช่ไหมคะแล้วมันก็ลอยอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนิงเองเนี่ยที่ทางด้านของคุณพัฒน์คุยกับทางด้านของนายกประธานสภา อบจที่ปทุมธานีซึ่งเข้าพื้นที่ไปแต่ว่ายังเข้าไปไม่ถึงตรงบริเวณจุดนี้เนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาเป็นพื้นที่ที่เขามีเจ้าของยังไม่ได้ขออนุญาตนะคะแล้วตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยจากจุดที่เป็นพื้นดินจะเข้าไปตรงไอ้เจ้าบ่อตรงเนี้ยมันก็จะเป็นพื้นน้ำทั้งหมดเลยประมาณสักระยะประมาณสัก10เมตรได้จริงๆก็ระยะไม่ไกลสักเท่าไหร่นะฮะมันเป็นพื้นน้ำซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางด้านของทางนายกอบจ.จังหวัดปทุมธานีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะทางด้านของบริเวณดังกล่าวตรงนี้เนี่ยที่จังหวัดปทุมธานีนะเพื่อจะได้ให้เห็นชัดเจนนะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะเพราะว่าจริงๆอย่างเมื่อวานนะอย่างที่บอกนะว่าเขาก็เข้าไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้สำรวจใกล้ๆสักทีนึงวันนี้เนี่ยเขาก็มีการเดินทางเข้าไปสำรวจอีกด้วยเช่นเดียวกันนะโดยทางด้านของท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีนะคะก็รวมถึงทีมงานเนี่ยเขาก็เข้าไปตรงบริเวณดังกล่าวเพื่อสำรวจจุดที่เขาเรียกที่เขาบอกว่าเป็น DI ดวงตาเมืองไทยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ตอนนี้หลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบว่าจริงๆแล้วว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะว่ามันไม่เคย อาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้นะคะซึ่งปรากฏการณ์อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นลักษณะอย่างที่บอกค่ะว่าลักษณะเป็นบ่อน้ำใหญ่ๆแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนลอยจะบอกว่าอะไรดีอ่ะเหมือนกอหญ้าลอยอยู่ที่ตรงในบ่อน้ำอันนี้แต่ที่แปลกมันก็คือว่าเนื่องจากว่ามันเป็นวงกลมกลมหมดเลยแล้วมันก็ลอยจริงๆที่รู้ว่าลอยเพราะว่าพอเวลามีลมพัดเนี่ยไอ้เจ้ากอเนี่ยมันก็ไม่อยู่กับที่มันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามลมตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้หลายๆคนก็เลยตั้งข้อสงสัยนะว่าไอ้เจ้าอันนี้เนี่ยปรากฏการณ์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะมันคล้ายๆกับดวงตายักษ์ที่อยู่กลางพื้นที่ธรรมชาติพอมองจากด้านบนมันจะยิ่งเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหลังจากที่เขาลงสำรวจพื้นที่ไปนะทางด้านของท่านนายกอบจ.ปทุมธานีท่านบิ๊กแจ๊ดเนี่ยก็บอกว่าก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทางด้านของคนที่นำมาเผยแพร่ก็คือดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลนะคะนำมาเผยแพร่เรื่องนี้ซึ่งทางด้านของเจ้าของพื้นที่เองเนี่ยถ้าหากเจ้าของพื้นที่ก็คือตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยที่มีความพร้อมแล้วก็ยินยอมให้ดำเนินการทางอบจเองเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานีรวมถึงผลักดันให้เป็นอีกที่หนึ่งให้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดปทุมนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังบอกอีกด้วยว่าอยากจะสร้างหอคอยสูงเพื่อให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวขึ้นไปดูวิวDI หรือว่าดวงตาเมืองไทยเนี่ยนะคะเพื่อต่อไปเนี่ยถ้าคนนึกถึงปทุมธานีก็จะได้นึกถึงตรงนี้ด้วยไม่ใช่แค่นึกถึงแค่ก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเดียวนะคะแต่ก็ต้องมาดูที่ตรงบริเวณตรงจุดนี้นะในขณะเดียวกันทางด้านของจิสต้าเองจริงๆเมื่อวานเนี่ยจิสต้าเขาก็ได้มีการไปมีการโพสต์ข้อความด้วยเกี่ยวกับเรื่องเจ้าเกาะวงกลมอันนี้ด้วยนะคะบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติคือทางกิสตาเนี่ยออกมาไขปริศนาตรงนี้นะว่าไอ้เจ้าเกราะวงกลมอันนี้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามีใครไปทำให้มันเกิดขึ้นนะซึ่งทางด้านของเพจ Facebook ของกิสตาก็อย่างที่บอกนะว่าเขาโพสต์ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาบอกว่าในส่วนของทางด้านเกาะที่มันลอยน้ำได้อันนี้มันเป็นเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนตัวเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันนี้นะคะเป็นเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้ซึ่งถ้าเป็นของอาร์เจนตินาเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แผ่นดินที่ติดกับก้นบึ้งแต่เป็นแพวัชพืชและดินที่ลอยตัวอยู่บนน้ำพอเมื่อพื้นที่ตรงนี้ พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีน้ำไหลเวียนอยู่ใต้น้ำหรือว่ามีกระแสลมพัดสม่ำเสมอก็จะทำให้แพวัชพืชเนี่ยหมุนรอบตัวเองอย่างช้าๆตลอดเวลาซึ่งการหมุนนี้เนี่ยก็ทำให้ขอบมันเสียดสีกับตะหลิ่งรอบนอกไปเรื่อยๆจนถูกขัดเกลาให้กลายเป็นรูปวงกลมโดยสมบูรณ์ทั้งตัวเกาะแล้วก็แอ่งน้ำรอบๆพื้นที่นะคะซึ่งพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ชุ่มน้ำแล้วก็มีวัชพืชน้ำอย่างหนาแน่นก็เลยทำให้มีความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีที่จะเกิดแพวัชพืชหรือเกาะดินขนาด100เมตรที่ขาดออกจากฝั่งแล้วก็หมุนจนกลมในลักษณะเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยพื้นที่ของปทุมธานีเองเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในบริเวณที่ลาบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างซึ่งจะมีลักษณะของแม่น้ำคดเคี้ยวเมื่อเวลาผ่านไปกระแสน้ำก็อาจจะกัดเซาะแล้วก็เปลี่ยนทิศทางจนตัดขาดทางเดิมทางน้ำเดิมนะคะแล้วก็เกิดเป็นเกาะหรือว่าร่องน้ำโค้งที่ถูกทิ้งร้างถึงแม้ว่าปกติแล้วจะไม่มีรูปร่างรูปทรงที่เป็นแบบวงกลมอย่างที่เห็นแต่ว่าสภาพตะกอนทับถมในอดีตก็อาจจะทิ้งร่องรอยพื้นที่ตรงกลางที่กลมมนไว้ได้นะคะหรืออาจจะสันนิษฐานได้นะคะว่าเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตที่อาจจะเป็นร่องรอยของการทำเกษตรกรรมหรือการจัดการที่ดินซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นสมมติฐานนะที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากแต่ในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยพื้นที่ปทุมธานีมีการทำเกษตรกรรมแล้วก็มีการขุดบ่อเลี้ยงปลาการทำร่องสวนหรือการขุดแก้มลิงมานานแล้วพื้นที่นี้อาจจะเคยเป็นพื้นที่ที่มีการจงใจขุดร่องน้ำล้อมรอบเป็นวงกลมนะไม่ว่าจะเป็นโคกหนองนาเป็นสระน้ำโบราณหรือว่าเป็นการขุดบ่อเพื่อทางการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมพอเวลาผ่านไปหลายสิบปีเจ้าบ่อนี้ก็อาจจะถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้งานพืชพันธุ์ตามธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นก็เลยปกคลุมจนแน่นทึบนะคะแต่ว่าเมื่อมองจากมุมสูงมันก็เลยมองดูเป็นเกาะลึกลับกลางป่านะคะทางด้านของจิสดาเองเนี่ยเขาก็มีภาพพื้นที่ตรงนี้นะคะภาพถ่ายจากดาวเทียม TOS 2เนี่ยบอกว่าเป็นพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นภาพจากบทพื้นที่บริเวณตรงนี้ถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะเพิ่งจะกลายเป็นไวรัลนะคะทางจิสดาเองก็ยังไม่เคยได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ออกมาอย่างเป็นทางการแต่จากฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดานะแล้วก็พันธมิตรระดับโลกก็มีการบันทึกภาพครอบคลุมประเทศไทยมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการวิเคราะห์หาความจริงดูความเปลี่ยนแปลงย้อนหลังนะคะแล้วก็วิธีนี้นะคะก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนด้วยนะคะในการวิเคราะห์ในส่วนของไอ้เจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเกาะลอยน้ำตรงนี้นะคะเรื่องถ้าเกิดว่ามีการดึงภาพจากดาวเทียมย้อนหลังมาดูภาพในอดีตก็จะพบว่าตรงนี้เนี่ยเคยเป็นที่นาปกติแล้วจู่ๆก็เกิดมีรอยขุดด้วยเครื่องจักรจนเป็นวงกลมก็ฟันธงได้ว่าเป็นฝีมือมนุษย์แต่ถ้าเกิดย้อนหลังไปดูแล้วปรากฏว่าย้อนหลังไปภาพย้อนหลังชี้ว่าเป็นพื้นที่ที่นี้เนี่ยค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างจากทรงเรขาคณิตที่ไม่แน่นอนแล้วถูกธรรมชาติขัดเกลาจนกลมขึ้นมาก็จะสนับสนุนทฤษฎีธรรมชาติสร้างนะคะซึ่งการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ตรงนี้นะคะในส่วนของความพิเศษของเกาะเอลโอโจที่อาร์เจนตินาเนี่ยเขาบอกว่ามันขยับได้ถ้าหากว่านำภาพถ่ายดาวเทียมในแต่ละช่วงมาเทียบกันก็พบว่าเกาะที่ปทุมธานีที่มีการเลื่อนตำแหน่งชิดขอบแอ่งน้ำฝั่งซ้ายทีฝั่งขวาทีไม่ได้อยู่ตรงกลางจุดเดิมตลอดก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นเกาะลอยน้ำตามธรรมชาตินะคะ ก็เดี๋ยวเขาต้องมีการสำรวจกันอีกทีนึงนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่นะคะส่วนที่ว่าเขาจะไปพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คงต้องรอให้ทางด้านของทางจังหวัดเขาไปพูดคุยกับทางด้านของทางเจ้าของที่เขาอีกที เห็นว่าจะมีการลงไปสำรวจทางด้านล่างด้วยนะว่ามันทางด้านล่างนี้เขาเป็นลักษณะแบบอย่างไรนะคะก็เอามาเล่าให้ฟังกันนะหลายคนอาจจะแบบว่าอาจจะยังสนใจอยู่นะว่ามันคืออะไรกันแน่นะคะเพื่อเปิดพื้นที่ให้หลายๆคนเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะสำหรับการท่องเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวนะในช่วงนี้เรามาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันก่อนนะคะตอนนี้สภาพการจราจรโดยทั่วไปนะคะของทางด้านของกรุงเทพโหตอนนี้นี่ผิดกับเมื่อตอนช่วงเย็นเลยสภาพการจราจรนี่แตกต่างกันมากตอนนี้ถนนโล่งแล้วนะคะสี่ทุ่มครึ่งจะมีบางเส้นทางเท่านั้นนะที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าการจราจรตอนนี้เนี่ยคล่องตัวดีเลยจะมีบางจุดที่เขามีการทำงานนะอาจจะมีการชะลอตัวสังเกตในส่วนของป้ายสัญญาณป้ายสัญลักษณ์ไฟสัญญาณจราจรอะไรด้วยนะคะระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขับรถมาเพลินๆแล้วปรากฏว่ามาเจอในส่วนของป้ายที่เขาติดตั้งเพื่อที่จะทำงานกันในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเดี๋ยวจะถ้าเกิดว่าเบรกไม่ทันหรือว่าหลบไม่ทันเบี่ยงไม่ทันนี่เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะก็ระมัดระวังด้วยละกันสำหรับใครที่ใช้เส้นทางในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลทางนั้นคุณผู้ฟังคะทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีการเบี่ยงการจราจรบนทางยกระดับ M82 นะคะลงด่านพันท้ายนรสิงห์ฝั่งขาเข้าเขาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่9จนถึงวันที่24มิถุนายนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะเขาได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า UNCC ซึ่งเป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่1โดยผู้รับจ้างนั้นจะดำเนินการยกติดตั้งชิ้นส่วนสะพานบริเวณต่างระดับบางขุนเทียนจึงมีความจำเป็นนะคะจะต้องปิดเบี่ยงการจราจรทางยกระดับ M82 ลงด่านพันท้ายนรสิงห์ในฝั่งขาเข้าโดยเบี่ยงลงด่านพันท้ายนรสิงห์ถนนพระราม2กิโลเมตรที่16+000ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่24มิถุนายนเวลา 21:00 น.จนถึง 4:00 น.นะทำงานกันช่วงเวลากลางคืนตอนนี้ก็น่าจะเริ่มทำงานกันแล้วนะคะโดยทางยกระดับ M82 ฝั่งขาออกจะเปิดใช้งานตามปกตินะคะทั้งนี้ผู้ใช้ทางสามารถใช้เส้นทางบนพระราม2มุ่งหน้าเข้าด่านบางขุนเทียนเพื่อไปพระประแดงทดแทนการทางพิเศษนะเป็นการทดแทนนะคะทางการทางพิเศษนั้นจะต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะก็ย้ำเตือนเรื่องของให้สังเกตป้ายสัญญาณเตือนสัญญาณจราจรต่างๆนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายการจราจรด้วยนะคะแล้วก็มีอีกจุดนึงที่เขาจะมีการปิดในช่วงเวลากลางคืนก็คือทางการไฟฟ้านครหลวงค่ะแจ้งว่าทางบริษัทชิโนไทย Engineering and Construction จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินมีความจำเป็นต้องปิดจุดกลับรถใต้สะพานนพรัตน์ราชธานีปิดจราจร2ช่องทางซ้ายในพื้นราบนะคะในฝั่งขาเข้าถนนรามอินทรามุ่งหน้าหลัก4แล้วก็ปิดจราจร2ช่องทางซ้ายพื้นราบฝั่งขาออกถนนรามอินทราที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของมีนบุรีในวันที่9นะคะตั้งแต่4ทุ่มไปจนถึง4นาฬิกานะคะวันที่9คือวันนี้แล้วก็จะทำงานกันถึงวันที่30มิถุนายนแต่ว่าจะปิดเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็คือ4ทุ่มจนถึงตี4เพื่อทำงานก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้เส้นทางบนถนนรามอินทราถ้าต้องการที่จะมุ่งหน้าไปทางหลัก4ให้ใช้2ช่องจราจรขวา2ช่องขวานะคะแล้วก็บนสะพานนพรัตน์ราชธานี แล้วก็พูดท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้เส้นทางบนถนนรามอินทราถ้าต้องการที่จะมุ่งหน้าไปทางหลัก4ให้ใช้2ช่องจราจรขวา2ช่องขวานะคะแล้วก็บน

0: ระวาให้แจ้งอาสาจราจรประจำจุดค่ะแล้วก็ผู้ใช้เส้นทางบนถนนรามอินทราที่ต้องการเข้าออกที่อมอรีนีนะคะให้ใช้ทางเข้าออกฝั่งถนนสวนสยามเป็นการทดแทนนะคะอันนี้ก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนรามอินทราช่วงบริเวณสะพานกลับรถนพรัตน์ราชธานีนะคะที่เขาจะมีการปิดจุดกลับรถตรงใต้สะพานนพรัตน์วันนี้เนี่ยเขาทำงานวันแรกนะคะแล้วก็จะทำงานจะปิดในช่วงเวลากลางคืน4ทุ่มจนถึงตี4ทำจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางผ่านตรงบริเวณนี้นะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงกันบ้างนะคะโครงการนี้นะคะเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะพลัดหลงกับทางครอบครัวโดยผู้ป่วยที่ลงทะเบียนกับทางโครงการนี้จะได้รับสัญลักษณ์เป็นดอก Forget Me Not ค่ะสำหรับใช้ติดเสื้อของผู้ป่วยซึ่งสัญลักษณ์ที่ได้รับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือเป็นแบบเข็มกลัดแล้วก็เป็นแบบสติ๊กเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อนะคะแล้วถ้าหากว่าผู้ป่วยท่านนั้นเกิดพลัดหลงกับทางครอบครัวผู้ที่พบเห็นค่ะสามารถให้การช่วยเหลือได้ด้วยการสแกน QR code ที่อยู่บนสัญลักษณ์นะคะเพื่อติดต่อมาที่จสร้อยจากนั้นทางจสร้อยก็จะประสานงานให้ความช่วยเหลือนำผู้ป่วยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยสำหรับญาติหรือว่าผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมต้องการที่จะลงทะเบียนนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่จสร้อยหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะสอบถามหรือว่าลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอรับสัญลักษณ์ที่จะจัดส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
2: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
3: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
1: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
2: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
3: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มี

0: สิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยเรากลับมาที่ข่าวสารกันอื่นๆกันบ้างนะคะข่าวนี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าอยากจะมาเตือนในส่วนของคุณผู้ฟังหลายๆคนนะที่กำลังคิดว่าจะไปรับเปิดบัญชีม้านะคะทางด้านของท่านผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญานะคะคุณรัฐวิทย์อริยะพัฒพลนะคะท่านออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีที่บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์จำนวนมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มเลยว่าจะลดลงโดยเฉพาะผู้กระทำความผิดที่รับเปิดบัญชีม้าให้กับกลุ่มมิจฉาชีพก็เลยอยากจะขอเตือนไปยังบุคคลเหล่านั้นให้ทราบนะคะว่าการเปิดบัญชีเพื่อให้ผู้อื่นใช้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งก็จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับค่ะทั้งยังอาจจะมีความผิดอื่นๆร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นเป็นผู้ร่วมสนับสนุนการกระทำความผิดในฐานฉ้อโกงประชาชนหรือว่าร่วมกันฟอกเงินจึงอยากจะรณรงค์ให้ทราบถึงโทษแล้วก็ผลกระทบที่จะตามมาเพราะนอกจากตัวเองจะกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาแล้วนะคะยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เสียหายอีกด้วยนะคะทางคุณรัฐวิทย์นะคะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าศาลเนี่ยถือว่าเป็นปลายทางนะในการจัดการผู้กระทำความผิดก็คือว่าเมื่อเกิดการกระทำความผิดแล้วก็จะมีการสอบสวนทางพนักงานอัยการจึงต้องส่งเรื่องต่อไปที่ศาลก็เลยอยากจะให้ประชาชนนั้นได้เห็นนะว่ากว่าเรื่องจะมาถึงชั้นศาลผู้เสียหายนั้นได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างขณะที่ผู้กระทำความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีส่งผลต่ออาชีพการงานโดยจากการที่ศาลได้ตั้งแผนกคดีความเกี่ยวกับอาชญากรรมทางออนไลน์ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนปี67ที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าคดีเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะถึงแม้ว่าศาลเองจะมีคำสั่งให้ปิดเว็บไซต์ไปแล้วเนี่ยปิดเว็บไซต์ปิด URL ไปแล้วเนี่ยนับแสน URL ต่อเดือนทีเดียวนะคะซึ่งจากข้อมูลก็พบว่ามีจำนวน URL ที่ถูกปิดไปในปี2567ถึง 1,345 คดีหรือ 119,325 URL ในขณะที่ปี2568เองเนี่ยศาลก็มีคำสั่งให้ปิดไปกว่า 630,000 กว่าURL ด้วยกันส่วนในปี69ปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ปิดไปแล้วกว่า 537,973 URL นะอันนี้เนี่ยเป็นงานแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันรูปแบบของคดีอาญาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั้นมีมากขึ้นบางคดีก็จะมีมูลค่าความเสียหายหลักพันล้านนะคะก็เลยอยากจะขอเตือนไปยังผู้ที่จะมารับเปิดบัญชีม้าทั้งหลายนะตัวท่านเองเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความผิดสำเร็จเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีเส้นทางการเงินนี้เนี่ยผู้กระทำความผิดก็ไม่สามารถที่จะหลอกเอาเงินจากผู้เสียหายได้นะคะอันนี้นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยทางศาลอาญาจะนอกจากที่จะมีแผนกคดีอาชญากรรมทางออนไลน์แล้วในกรณีที่คดีได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคุกคามทางเพศซึ่งกฎหมายฉบับใหม่เริ่มประกาศใช้ไปเมื่อสิ้นปี2568ที่ผ่านมานะคะก็มีการเพิ่มฐานความผิดที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศให้คุ้มครองไปถึงสิทธิ์แล้วก็พื้นที่ปลอดภัยบนโซเชียลมีเดียให้แก่ผู้เสียหายด้วยนะคะเช่นกรณีที่ผู้เสียหายถูกนำภาพที่ไม่เหมาะสมไปเผยแพร่หรือถูกกระทำการใดๆทางกายวาจาหรือว่าการส่งเสียงการแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทางการติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูรวมไปถึงการติดตามรังควานทางโซเชียลมีเดียผู้เสียหายเนี่ยสามารถยื่นคำร้องตรงไปที่ศาลทั่วประเทศได้ทันทีเลยนะเพื่อขอให้มีคำสั่งระงับการเผยแพร่โดยไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาที่ศาลนะไม่จำเป็นจะต้องไปแจ้งความหรือจะต้องมีทนายซึ่งผู้เสียหายเนี่ยสามารถร้องไปขอสามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้เลยนะคะก็คือผ่านระบบCIOS นะได้ทันทีก็คือ CIOS เนี่ยค่ะเพราะว่าศาลเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดความยุ่งยากกับ ตัวผู้เสียหายโดยเมื่อยื่นคำร้องแล้วเนี่ยศาลจะดำเนินการนัดไต่สวนหากเห็นว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมศาลก็จะออกคำสั่งไปยังผู้กระทำความผิดแล้วก็ผู้ที่ให้บริการแพลตฟอร์มรวมถึงเจ้าพนักงานตามพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะให้ระงับการเผยแพร่ภาพลามกอนาจารหรือถ้อยคำเหล่านั้นซึ่งกระบวนการนี้ก็ใช้เวลาไม่นานค่ะหากยื่นคำร้องในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีการไต่สวนแล้วก็ออกคำสั่งระงับได้ทันทีภายใน 1-2 วันนะอันนี้สำคัญนะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าคือมีลักษณะของการถูกข่มขู่คุกคามทางเพศเนี่ยสามารถที่จะยื่นได้เลยนะเป็นระบบออนไลน์ผ่านระบบ CIOS ก็คือ CIOS เนี่ยฮะในส่วนตรงนี้เนี่ยยื่นไปเพื่อที่ให้ศาลได้มีคำสั่งในส่วนของการระงับการเผยแพร่ภาพนั้นนะใช้เวลาไม่นาน 1-2 วันเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าสำหรับใครที่กำลังคิดว่าอยากจะไปมีคนมาชวนให้ไปเปิดบัญชีนะคะแล้วก็เป็นบัญชี อาจจะได้ค่าจ้างในส่วนของการเปิดบัญชีเนี่ยในหลักร้อยเสร็จแล้วพอเปิดบัญชีปุ๊บเนี่ย เขาก็อันเนี้ยตามขั้นตอนของเขาเลยนะก็มาชวนให้ตัวในส่วนของคนที่เป็นเจ้าของบัญชีเนี่ยไปสแกนใบหน้าเพื่อที่จะให้การเบิกเงินน่ะผ่านนะคะคนที่สแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วบัญชีนั้นก็จะเป็นบัญชีม้าตายพอบัญชีม้าตายเสร็จปุ๊บนี่เขาก็ทิ้งคุณแล้วแต่สิ่งที่คุณได้ติดตัวมาไม่ใช่เงินนะแต่เป็นคดีค่ะเป็นคดีจะติดตัวมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของเงินที่ถูกหลอกมาเนี่ยโอนเงินเข้ามาในบัญชีของคุณซึ่งเป็นบัญชีม้าเขาไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะออกหมายเรียกหมายจับอะไรต่างๆนานามีหมายส่งมาถึงที่บ้านเราก็ได้ยินข่าวกันมาตลอดใช่ไหมคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยติดตามจับกุมตัวบัญชีม้าอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะคะหรือแม้กระทั่งเมื่อวันก่อนก็มีเหมือนกันคนที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าแล้วก็มีคนที่ไปกดเงินแต่อันนี้คือคนที่รับจ้างกดเงินเนี่ยกดเงินจากบัญชีม้าเนี่ยเชิดเงินไปเลยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการติดตามจับกุมตัวด้วยเช่นเดียวกันนะไม่ใช่ว่าแบบจะได้เงินไปง่ายๆแบบนี้นะคือในส่วนของธนาคารเองเนี่ยเขาก็มีการวิธีการป้องกันการที่จะมารับจ้างเปิดบัญชีม้าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาคนที่ไปเปิดบัญชีใช่ไหมคะก็อาจจะแบบว่าต้องมีขั้นตอนในส่วนของการสแกนหน้ามีข้อมูลอะไรต่างๆที่ทางธนาคารเขาจะต้องสอบถามเช่นว่าทำงานอะไรทำงานเกี่ยวกับอะไรก็คือสอบถามข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์จะได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการรับจ้างเปิดบัญชีม้าแน่นอนเลยนะคะแต่ที่แน่ๆคืออย่าแบบอย่าเห็นแค่เงินแค่ไม่กี่ร้อยนะคะเพื่อที่จะได้เปิดบัญชีม้าตรงนี้นะคะเพราะว่าหลังจากที่คุณเปิดปุ๊บนี่คดีต่างๆตามมาแน่นอนเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันจากเรื่องของบัญชีม้าขออนุญาตมาอีกเรื่องนึงพอดีไปเห็นคลิปนะพอดีมันได้เห็นคลิปพอดีเลยว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ใช้คือขี่อันนี้เหตุเกิดที่หัวหินที่จังหวัดประจวบนะคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีฟ้ามีสวมหมวกกันน็อกด้วยขี่จักรยานยนต์แล้วปรากฏว่าคือเขาก็ไปจอดอยู่ท้ายรถแล้วรถที่เขาจอดท้ายนี่แต่ละคันไม่ใช่รถแบบว่าธรรมดานะบางคันก็เป็นรถหรูเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอัลพาดแล้วก็รถแพงๆอ่ะเอางี้ดีกว่านะคะทางเนื่องจากมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ใช้เป็นอิฐเหมือนเป็นอิฐบล็อกอ่ะทุ่มใส่ท้ายรถเขาที่บริเวณที่จอดอยู่บริเวณริมถนนเพชรเกษมนะคะช่วงหัวหินตั้งแต่ซอยหัวหิน17ไปเรื่อยไปจนถึงหัวหิน45ทำให้กระจกรถของที่จอดอยู่ริมถนนเนี่ยได้รับความเสียหายกันไปหลายคันเลยทีเดียวนะคะพอก่อเหตุเสร็จเขาก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะไอ้เจ้าก้อนหินบางคันเนี่ยเขายังแบบว่าทิ้งอยู่ในรถคันนั้นด้วยทางเจ้าของรถเขาก็เลยไปติดตามจับกุมตัว ทางด้านของตัวผู้ก่อเหตุตรงนี้นะเพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเดินทางเข้าไปแจ้งความที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หัวหินเนี่ยอย่างน้อยๆเขาบอก8รายด้วยกันนะหลังจากที่มีภาพเผยแพร่ออกมาภาพก็อย่างที่บอกมีทั้งจากทางด้านของคนที่ขับรถตามหลังจักรยานยนต์คันนี้เขาก็ถ่ายไว้ได้จากกล้องวงจรปิดก็ถ่ายไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะต่อมาวันนี้เนี่ยล่าสุดเลยนะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หัวหินท่านพันเอกกัมปนาทณวิชัยบอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวว่ามีคนร้ายเนี่ยไปปาหินปาหินแล้วก็นอกจากหินแล้วยังมีลูกมะพร้าวด้วยนะคะแล้วก็ใช้สิ่งของอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกระถงกระถางอะไรเนี่ยปาเข้าไปที่กระจกรถได้รับความเสียหายทางท่านพุ่มกับสภ.หัวหินก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบลงพื้นที่สืบข่าวติดตามตัวคนร้ายมาจนกระทั่งนะคะก็คือไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเนี่ยแหละค่ะบอกว่าหลังก่อเหตุคนร้ายก็ได้มีการถอดเสื้อคลุมสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินเนี่ยทิ้งไประหว่างทางจากนั้นก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเจ้าหน้าที่เองไปสามารถไปติดตามจับกุมตัวได้คนร้ายรายนี้นะคะให้ชื่อสมมุติว่าชื่อนายเออายุ31ปีค่ะพักอยู่ที่ซอยห้วยมงคล2เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอยาบ้าด้วยนะคะไปเจอยาเสพติดเป็นยาบ้า2เม็ดซุกซ่อนอยู่ในตัวก็เลยนำตัวมาสอบปากคำนะคะหลังจากที่ตรวจสอบย้อนหลังก็พบว่านายเอคนนี้เนี่ยมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยแล้วก็เคยมีพฤติกรรมก่อเหตุในลักษณะใกล้เคียงกันหลายครั้งแต่ว่ายังเป็นเหตุเล็กเหตุน้อยทั้งครอบครัวก็คือแม่เนี่ยก็ให้การช่วยเหลือด้วยการจ่ายค่าเสียหายหลังจากที่ก่อเหตุไปหลายๆครั้งแต่ครั้งนี้เกิดเหตุแบบว่ามีความเสียหายเยอะมากแล้วก็เป็นที่สนใจของคนแล้วก็นักท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวนะคะทางเจ้าหน้าที่เองก็ยืนยันว่าตำรวจทางสภ.หัวหินเนี่ยสามารถควบคุมตัวได้แล้วก็ดำเนินคดีได้ทันทีนะส่วนผู้เสียหายรายใดที่ได้รับความที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวเนี่ยก็สามารถมาแจ้งความเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ทางด้านของสภ.หัวหินแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยบอกว่าในเอเนี่ยเคยทำงานร้านอาหารแห่งหนึ่งที่กรุงเทพแล้วก็ตกงานแล้วก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านหลังจากที่กลับมาแล้วตะเวนหางานไปทั่วเลยแล้วก็เพิ่งเข้าทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อำเภอหัวหินได้แค่2วันแล้วอ้างว่าเครียดค่ะก็เลยเสพยาบ้าไปทั้งหมด8เม็ดเพื่อต้องการคลายเครียดแต่เกิดอาการหูแว่วค่ะก็เลยไปเนี่ยก่อเหตุแบบนี้เพื่อเป็นการระบายอารมณ์นะคะเดี๋ยวโดนละกันเพราะว่ารถแต่ละคันกระจกไม่ใช่ถูกๆนะคะบางคันกระจกบานหนึ่งก็เป็นหลักหมื่นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จอสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูที่คุณผู้ฟังแจ้งของหายเพิ่มเติมกันเข้ามาบ้างนะคะเดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังที่เป็นคนขับรถแท็กซี่นะคะเพราะว่าคุณภากาการเขาคาดว่านะน่าจะทำสร้อยเป็นสร้อยคอทองคำแล้วก็มีพระปีล็อกเก็ตรูปคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีเป็นกระดูกที่ใส่อยู่ในหลอดใสๆแล้วก็เลี่ยมทองหัวท้ายเนี่ยน่าจะตกอยู่ในรถแท็กซี่นะคะที่จำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่านั่งตั้งแต่เหตุเกิดตั้งแต่วันที่3วันพุธที่3ที่ผ่านมานะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ศูนย์ฮอนด้าที่พระราม7ไปลงที่ซอยสวนอ้อยที่เป็นร้านทำผมนะคะซึ่งช่วงที่คาดว่าก็คือเวลาประมาณสัก17นาฬิกาถ้าเกิดว่ามีใครเก็บที่เป็นคนขับรถแท็กซี่เก็บสร้อยคอทองคำแล้วก็มีร็อกเก็ตมีพระด้วยนะคะแล้วก็มีกระดูกที่อยู่ในหลอดพลาสติกใสเลี่ยมทองเนี่ยถ้าเก็บได้นะคะยังไงแล้วก็นึกได้ว่าเป็นผู้โดยสารท่านไหนนะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเพราะว่าคุณภากาการเองเนี่ยคือมีทั้งพระแล้วก็มีร็อกเก็ตรูปคุณพ่อคุณแม่มันเป็นสิ่งของแบบว่าที่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะถ้าเก็บไปเนี่ยส่งคืนเจ้าของเขาจะดีที่สุดเลยนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะจะได้ส่งคืนกับทางด้านของคุณภากาการนะคะเรามาที่เดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดนึงนะว่ามีการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาหรือไม่นะคะตอนนี้สำหรับคุณผู้ฟังอ๋อเดี๋ยวอันนี้นะคุณผู้ฟังที่เดือนนี้เนี่ยที่เรามีกิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาวนะที่ถามคุณผู้ฟังไปเมื่อเดือนที่แล้วสิใช่ไหมที่ถามคุณผู้ฟังไปว่าคุณมีวิธีการเข้าโค้งแบบไหนปลอดภัยที่สุดตอนนี้มีรายชื่อของผู้โชคดี5ท่านนะที่จะได้รับกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า300บาทรวมทั้งสิ้น5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวเรามีการประกาศรายชื่อแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้โชคดีหรือไม่นะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะเข้าไปดูรายชื่อผู้โชคดีได้เลยเพราะว่าเรามีการประกาศอยู่ที่หน้าเพจ FacebookJS100 Radio นะเข้ามาดูได้เลยมาตรวจดูเลยว่าของตัวเองใช่ผู้โชคดีที่จะได้รับกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า300บาท5รางวัลหรือเปล่านะคะจาก Toyota ถนนสีขาวแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็น1ใน5รายชื่อนี้นะคะคุณจะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณจะต้องยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัลที่ทางเพจ JS100 ค่ะในกล่องข้อความภายในวันที่26มิถุนายนนี้นะคะก็คือภายในวันศุกร์ที่26ค่ะแล้วก็หลังจากที่คุณยืนยันสิทธิ์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือรอการตอบกลับจากทางเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายแล้วก็แจ้งการยืนยันการรับสิทธิ์ก่อนนะคะโดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับของรางวัลเองที่อาคารตึกไทยที่คลองเตยนะหรือว่าอาจจะให้ผู้อื่นมารับมอบได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยทั้งนี้เนี่ยการตัดสินรายชื่อทั้ง5ท่านที่ได้รับของรางวัล นั้นถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะใครอยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีที่จะได้กิฟต์วอยเชอร์มูลค่า300บาท5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวนะคะเข้ามาดูทางด้านของหน้าเพจ Facebook JS100 Radio ได้เลยนะเราประกาศไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะที่ได้รับรางวัลเป็นกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า300บาทจาก Toyota ถนนสีขาวนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการต้องเรียกว่าเป็นปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและสามารถ
ตรวจยึดสารตั้งต้นที่จะไปผลิตยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ถึง 1,100 ล้านเม็ดโอ้โหหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เขาได้มีการร่วมมือกับทางเกาหลีใต้บูรณาการทุกหน่วยงานนะคะแล้วก็ขยายผลเชื่อมโยงในส่วนของธุรกรรมด้วยและก็ที่สำคัญคุณผู้ฟังโกดังเนี้ยไม่ได้อยู่ไหนอยู่ที่ไหนไกลเลยปรากฏว่าโกดังนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่เนี่ยชานเมืองตรงนี้เองตรงทางด้านของจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยเมื่อตอนช่วง2:15ที่ผ่านมานะคะที่โกดังเก็บสารเคมีในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทางด้านของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้เดินทางมาแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดในเครือข่ายของนายหนูเฉินหรือว่านายถาปนันแล้วก็รวมถึงเครือข่ายจีนเทาด้วยโดยนายกเองบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลของเกาหลีใต้โดยสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีก็ได้มีการขยายผลทางการข่าวแล้วก็มีการส่งตัวนักค้ายาเสพติดรายสำคัญก็คือนายถาปนันหรือว่านายหนูเฉินเนี่ยให้กับทางการไทยหลังจากที่หนีออกจากประเทศไทยไป14ปีด้วยกันก่อนที่ทางด้านของสำนักงานปปส.แล้วก็หน่วยงานภาคีทั้งตำรวจแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยฮะจะทำการขยายผลเครือข่ายที่เชื่อมโยงไปยังธุรกรรมต่างๆที่เชื่อมโยงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็หนึ่งในธุรกรรมนั้นก็คือเรื่องของการลักลอบซื้อขายแล้วก็ส่งสารตั้งต้นรวมถึงเคมีพันเพื่อนำไปใช้ในโรงงานผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำโดยในส่วนของปฏิบัติการในวันนี้เนี่ยมีการปฏิบัติการทั้งสิ้น3บริษัทด้วยกันในพื้นที่4จังหวัดนะคะก็คือที่กรุงเทพสมุทรปราการระยองแล้วก็นนทบุรีเปิดออปเปอเรตทั้งหมดนี่10จุดด้วยกันนะ10จุดปฏิบัติการมีการโอเปอเรชั่นทั้งหมด10จุดด้วยกันนะยังพบด้วยว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มจีนเทาที่กระทำความผิดในประเทศไทยที่มีการลักลอบนำสารเคมีไปใช้ในการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2หรือว่าเอโทมิเดตนะคะซึ่งนำไปผสมกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ได้มีการจับกุมไปแล้วถึง4ครั้งด้วยกันครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการผนึกกำลังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ตัดทอนการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยโดยสามารถตรวจยึดสารตั้งต้นแล้วก็เคมีพันที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดได้5ชนิดด้วยกันนะคะก็คืออาเซโตนน้ำหนักถึง 9,105 กิโลกรัมอันนี้ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกนะคะแล้วก็ยังมีกรดไฮดรอลิก225กิโลกรัมอันนี้ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะการฟอกขาวผลิตปุ๋ยทำความสะอาดยาแล้วก็สารอินทรีย์แล้วก็ยังมีกรดอะซิติก11,170กิโลกรัมใช้สำหรับในอุตสาหกรรมย้อมผ้าฟอกหนังมีกรดซัลฟูริก4,500 กิโลกรัมอันนี้ใช้เป็นสารล้างคราบไขมันหรือว่าชุบผิวโลหะแล้วก็ไดออทิลนะคะแล้วไดออทิลทาเลตอีก 26,000 กิโลกรัมรวมทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้ง5ชนิดเนี่ยน้ำหนักรวมทั้งสิ้น50ตันโดยสารเคมีดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกส่งไปที่โรงงานผลิตยาเสพติดจะสามารถนำมาผลิตยาเสพติดได้ถึง 1,100 ล้านเม็ดค่ะเท่ากับปริมาณการตรวจยึดยาบ้าทั้งปีหรือว่าการผลิตไอซ์ได้ถึง21ตันด้วยกันนะคะทั้งนี้นะคะรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการจะเดินหน้าเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็สารตั้งต้นที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดทั้งภายในแล้วก็รวมถึงการลักลอบส่งข้ามแดนโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกมิติ
พร้อมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เชื่อมั่นว่าทุกหน่วยงานตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการจับต้องเรียกว่าล็อตมโหฬารนะไม่ใช่แค่บิ๊กล็อตล็อตใหญ่อย่างเดียวนี่มโหฬารมากเลยทีเดียวเป็นสารตั้งต้นที่สามารถนำไปผลิตเป็นยาเสพติดได้คิดดูแล้วกันนี่เป็นพันล้านเม็ดน่ะโอ้โหแล้วก็เป็นการบุกจับในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกรุงเทพสมุทรปราการระยองนนทบุรีทั้งหมด10จุดด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นการทำงานกันที่ได้รับความร่วมมือในส่วนของข้อมูลกับทางด้านของทางเกาหลีด้วยนะคะของเกาหลีใต้ด้วยนะคะก็โหแบบไปเห็นจำนวนเงินไม่ใช่จำนวนไงจำนวนของสารเคมีที่ตรวจยึดได้นี่ตกใจเลยแบบ50ตันน่ะคิดดูแล้วกันว่ามันมหาศาลขนาดไหนนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังสภาพการจราจรตอนนี้รวมถึงอุบัติเหตุนะก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะดีแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานี่อาจจะมีเรื่องของ อุบัติเหตุหรือว่าสภาพการจราจรที่ไม่ปกติอะไรอย่างนี้นะคะมีทางด้านของเพจตราดโพสต์นิวค่ะเขามีการโพสต์ภาพนะเขาบอกว่ามีผู้พบเห็นแสงสีเขียวลักษณะเป็นแท่งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าบริเวณเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะแล้วก็มันขึ้นมาเป็นแบบว่าแนวต่อเนื่องหลายจุดเหนือขอบฟ้าเลยทำให้ทั้งคนที่อยู่ที่เกาะช้างแล้วก็นักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยเห็นกันแบบพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะแล้วก็มีการบันทึกภาพแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางโดยภาพอันที่คนที่อยู่ที่เกาะช้างเข้าบันทึกได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นที่บริเวณกลางทะเลฝั่งจังหวัดตราดโดยแสงที่ปรากฏเห็นเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเส้นแนวตั้งสีเขียวสลับกับแสงสีขาวพาดตัวเหนือท้องฟ้าบริเวณเกาะช้างนะคะโดยเบื้องต้นเขามีการตั้งข้อสังเกตนะบอกว่าแสงที่ปรากฏอันนี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์เสาแสงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติค่ะที่เกิดจากแสงไฟบนพื้นดินสะท้อนกับผลึกน้ำแข็งหรือว่าหยดน้ำในชั้นบรรยากาศจนมองเห็นเป็นลำแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งจะพบเห็นได้ในช่วงที่มีความชื้นสูงหรือว่ามีเมฆบางในระดับต่ำนะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะเป็นปรากฏการณ์เสาแสงนะไม่ใช่แสงเหนือนะอย่างที่เขาอุตส่าห์แบบดันด้นกันไปดูที่ต่างประเทศนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์อาจจะเป็นปรากฏการณ์เสาแสงนะที่เป็นแสงไฟบนพื้นดินสะท้อนกับผลึกน้ำแข็งหรือว่าหยดน้ำในชั้นบรรยากาศในช่วงที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีเมฆลอยบางๆในระดับต่ำนะก็เลยจะทำให้เห็นปรากฏการณ์เสาแสงแบบนี้เกิดขึ้นได้นะก็ทำให้เป็นที่ฮือฮาแล้วก็มีการนำภาพนั้นมาโพสต์แพร่หลายกันในสื่อสังคมออนไลน์นะก็หลังบางคนก็คือจะถามว่าเคยเห็นไหมก็ไม่เคยเห็นต้องบอกอย่างนี้นะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะก็เลยอาจจะแบบว่าทำให้เป็นที่แตกตื่นกันไปได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราขอดูเพิ่มเติมกันนิดนึงนะในเรื่องของ
สภาพการจราจรนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องย้ำกันทุกวันนะว่าจุดไหนที่เขามีเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่แล้วก็มีการทำงานแล้วก็จะต้องมีการปิดเส้นทางปิดเบี่ยงอะไรต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะโดยการสังเกตป้ายสัญญาณจราจรนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขับรถมาเพลินๆแล้วก็มาเจอในจุดที่เขามีการทำงานตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุขึ้นได้นะอย่างตอนนี้เดี๋ยวนะตอนนี้เข้าใจว่าตรงช่วงของบริเวณรามอินทราฝั่งขาออกรถที่จะมาทางด้านของแยกคูบอนเขาน่าจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะรถที่จะผ่านทางด้านของแยกคูบอนตอนนี้เนี่ยต้องวิ่งทางด้านของพื้นราบนะคะใช่ไหมเขาให้วิ่งทางด้านของพื้นราบใช่ไหมคะตรงสะพานข้ามแยกคูบอนตรงจุดนี้นะคะจะมีการชะลอตัวตรงช่วงของพอเลยจากทางด้านของซอยรามอินทรา67มาช่วงนี้ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของคูบอนจะมีรถที่จะมุ่งหน้าข้ามทางด้านของแยกคูบอนเนี่ยรถจะมีสะสมคือมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะจากคือช่วงนี้อาจจะจุดอื่นๆวิ่งมาคล่องตัวดีพอมาเจอตรงช่วงของบริเวณก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกคูบอนจะมีรถเพิ่มมากขึ้นชะลอตัวแต่พอผ่านจากทางด้านของแยกคูบอนไปแล้วนะคะวิ่งเส้นทางทางด้านของรามอินทราฝั่งขาออกไปทางด้านของแฟชั่นก็จะใช้การได้ตลอดเส้นทางแล้วก็เนี่ยตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามสะพานนพรัตน์ราชธานีตรงจุดนี้ก็อย่างที่บอกนะเขาจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับใครที่จะผ่านตรงเส้นทางนี้ก็สังเกตป้ายสัญญาณเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าพื้นที่ทำงานกันแล้วนะคะในช่วงเวลา4 ทุ่มก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะว่ามีข้อมูลยังไม่มีข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรเข้ามานะรวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยแล้วกันถ้าเกิดว่าไปเจออุบัติเหตุหรือว่าเจ ต้องการความช่วยเหลือยังไงนะคะก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

ช่วงนี้เรากลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้บางจุดก็จะมีฝนตกลงมาหนักบางจุดก็จะมีเรื่องของเส้นทางต่างๆนะคะที่อย่างที่ก่อนหน้านี้บอกว่าทางเชียงใหม่เองก็จะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็หนักมากด้วยนะคะซึ่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็บอกว่าประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพรุ่งนี้นะคะทางภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะโดยจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดตากส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษส่วนภาคกลางค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครภาคตะวันออกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะนี่ก็เป็นทางด้านของพยากรณ์อากาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าในส่วนของสภาพอากาศนะที่ในช่วงนี้เนี่ยใครที่จะเดินทางไปในพื้นที่ไหนนะก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะคะ อย่างที่ทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.ที่เขามีการประกาศเตือนเรื่องของบริเวณที่จะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือซึ่งสถานการณ์เรื่องของฝนนะทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็จะส่งผลให้ทางภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะตามคาดการณ์ก็คือช่วงระหว่างวันที่10จนถึงวันที่14นะคะซึ่งในส่วนของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็จะส่งผลให้ในส่วนของคือนอกจากเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วเนี่ยก็ยังมีร่องมรสุมพาดผ่านทางเมียนมาด้วยนะอันนี้ก็เลยจะทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงหนักมากในพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่ามาด้วยนะอันนี้ก็เลยจะทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงหนักมากในพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลาง

0: ่านทางด้านของพวกแนวเขาขึ้นเขาอะไรพวกนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของฝนตกแล้วก็แบบดินเนี่ยมันอุ้มน้ำพอตกมากๆเนี่ยอุ้มน้ำไม่ไหวดินมันก็จะสไลด์ลงมานะก็จะได้รับความเสียหายแล้วก็อาจถ้าเกิดว่าผ่านไปตรงช่วงที่แบบว่ามีรถผ่านมาก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
11: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะเรากลับมาที่จสร้อยนะวันก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครติดตามข่าวมันจะมีภาพต้องบอกว่าเป็นภาพจากทางด้านของกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นคนร้ายอ่ะนะมากระชากสร้อยคุณยายท่านหนึ่งซึ่งเหตุการณ์อันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่เดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนช่วงเช้าแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะแล้วคือขี่จักรยานยนต์เนี่ยมันเดินสวนกันขี่สวนกันกับคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยซึ่งกำลังจะเดินเข้าบ้านแล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยก็มีการแบบว่าจอดรถจักรยานยนต์แล้วก็เดินตามเข้าไปในบ้านแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่แบบว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ออกมาแล้วก็จะมีผู้หญิง3คนวิ่งตามมานะแล้วก็ช่วยกันเหมือนว่าฉุดลากฉุดกระชากลากถูอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าสามผู้ชายคนเนี้ยก็เหมือนกับชักมีดออกมาแล้วก็ผู้หญิง3คนพอเห็นอาวุธมีดเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าจะแบบกลัวเลยทีเดียวนะแต่ว่าก็ต้องถอยห่างออกมาเพราะเกรงว่าจะเกิดถูกทำร้ายได้นะคะแล้วปรากฏว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะโดย เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I สีแดงดำซึ่งมาทราบภายหลังนะว่ารถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยมีเจ้าของชื่อนายพิเชษเขาไปจอดอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่6มิถุนายนจากนั้นเนี่ยคนร้ายนะก็มาขโมยแหละเรื่องของเรื่องนะคะ เอารถจักรยานยนต์คันนี้ก็คือวันที่7เนี่ยขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเนี่ยไปก่อเหตุกระชากสร้อยคอทองคำก็คือไม่ใช่กระชากแค่คนเดียวนะก็คือกระชากสร้อยคอมือทองคำสร้อยคอทองคำน้ำหนัก1บาทของคุณสุภลักษณ์แล้วก็ไปกระชากสร้อยคอนาคของคุณยายวัย75ปีหรือว่ายายเชงนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณยายกำลังยืนรอใส่บาตรอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านปรากฏว่าแรงกระชากเนี่ยทำให้คุณยายเนี่ยหกล้มหัวไปฟาดพื้นต้องไปเย็บถึง5เข็มทีเดียวนะล่าสุดก็คือว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นนทบุรีนะก็คือทั้งทางด้านของบางบัวทองแล้วก็บางใหญ่เขาก็ได้มีการสนที่กำลังกันไปจับกลุ่มคนร้ายรายนี้นะคะก็คือทราบชื่อว่าชื่อนายจิมมี่อายุ51ปีโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งที่อยู่ภายในซอยสวนผักเขตตลิ่งชันแล้วก็มีรถจักรยานยนต์เป็น Honda Scoopy I คันที่เอาไปใช้ก่อเหตุเนี่ยแหละค่ะที่ขโมยมาเนี่ยแล้วก็ไปก่อเหตุกระชากสร้อยโดยทางด้านของตัวคนร้ายก็คือนายจิมมี่เนี่ยตัวผู้สื่อข่าวเองเขาก็พยายามตอนที่เขาคุมตัวมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจคือผู้สื่อข่าวเขาก็พยายามที่จะสอบถามในส่วนของเหตุที่ไปกระชากสร้อยคอนาคของยายวัย75ปีนะแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามดีๆอ่ะหันกลับมาบอกว่าไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่ได้ทำอะไรใครส่วนสร้อยคอก็ไม่รู้เรื่องไม่มีอะไรจะพูดไม่ต้องมาถามอันนี้เนี่ยแล้วยังมาอ้างด้วยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เดี๋ยวให้รอจะไปให้การในชั้นศาลให้ศาลตัดสินก่อนจะมาถามอะไรแบบนี้ไม่ได้นะนี่นะก็มีการเนี่ยหันมาพูดกับผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวนะบอกว่าพูดอะไรเลอะเทอะนี่นะคะผู้สื่อข่าวเองเนี่ยก็ถามว่าแล้วไปรถจักรยานยนต์มาจากไหนเพราะว่าเจ้าของรถเนี่ยเข้าไปแจ้งความรถหายไว้แต่ตัวนายจิมมี่ตัวคนร้ายเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรทั้งสิ้นนะคะในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด้านของสภ.บางบัวทอง10ตำรวจตรีศักดาผลจันงามผบ.หมู่งานสืบสวนสภ.บางบัวทองนะคะก็บอกว่าซึ่งตอนที่ไปติดตามจับกุมตัวคนร้ายรายนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวนายจิมมี่เนี่ยมีการกระโดดน้ำ กระโดดหนีลงไปในน้ำที่มีโคลนเต็มไปหมดเลยทางผู้หมู่เองเขาก็กระโดดตามไปก็คือต้องไปตะคุบตัวให้ได้นะคะก็เลยต้องกระโดดตามลงไปก็เลยทำให้เนื้อตัวแบบว่าเปียกปอนไปด้วยแล้วก็มีขี้ดินขี้โคลนอะไรพวกอุปกรณ์ในการสื่อสารนะคะรวมถึงเรื่องของอาวุธปืนที่เหน็บอยู่ที่เอวก็เปียกไปด้วยนะคะทางด้านของท่านผู้กำกับสภ.บางบัวทองค่ะท่านพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่าพบสารเสพติดทางพนักงานสอบสวนก็ได้มีการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดไว้ก่อนนะแล้วก็จะมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของการกระชากสร้อยโดยผู้เสียหายก็จะมายืนยันชี้ตัวอีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้กำกับบางบัวทองบอกอีกด้วยนะว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยมีพยานหลักฐานเพียงพอจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพบว่าเคยก่อคดีมาแล้ว3คดีด้วยกันเป็นในส่วนของคดีกระชากสร้อยเนี่ยผู้ต้องหาเองไปก่อเหตุในพื้นที่สภ.บางใหญ่จากนั้นก็มีการเปลี่ยนหมวกแล้วก็มาก่อเหตุที่ในพื้นที่ของสภ.บางบัวทองนะคะในขณะเดียวกันคุณยายวัยคุณยายเชงวัย75ปีเนี่ยที่เพื่อนบ้านแล้วก็ลูกสาวของคุณยายที่ร่วมกันเข้าไปแบบว่าไปดึงไปยื้อไปยุดฉุดตัวคนร้ายในวันที่ก่อเหตุเนี่ยก็เดินทางมาที่สภ.บางบัวทองเพื่อไปชี้ตัวในจิมมี่เพราะเขาบอกว่าเขาจำได้นะยืนยันว่าเป็นผู้ก่อเหตุ 100% เลยทีเดียวนะคะในขณะที่ตัวของคุณยายเชงเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้บาดแผลที่ศีรษะก็ดีขึ้นแล้วสบายดีไม่เป็นอะไรนะซึ่งตอนนี้ตำรวจจับตัวคนร้ายได้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะก็ไม่ได้โกรธอะไรแต่ช่างเถอะให้เขารับกรรมไปคุณยายบอกแบบนี้นะคะก็เป็นจริงๆคือหลายคนเห็นก็บอกโอ้โหผู้หญิง3คนที่ไปลุมตัวคนร้ายนี่ใจกล้ามากเลยนะแต่ว่าโชคดีที่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรทั้งสิ้นนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอมาดูที่อีกเรื่องหนึ่งทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะเขามีการเตรียมแก้กระทรวงกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องของการทำบัตรประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยนะคะเขาได้มีการกำหนดปรับวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือจากเดิม2นิ้วเป็น10นิ้วอ้าวก็พิมพ์10นิ้วอยู่แล้วหรือยังไงอ๋อ10นิ้วนั้นพิมพ์ผู้ต้องหาหรือเปล่าจากเดิมที่พิมพ์2นิ้วจะเพิ่มเป็น10นิ้วนะคะเพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำแล้วก็ป้องกันการปลอมแปลงหรือว่าสวมสิทธิ์ทางทะเบียนการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการของกรมการปกครองภายใต้พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ. 2526พร้อมกับพัฒนาระบบการจัดทำบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์รวมถึงปรับแบบคำขอแล้วก็ออกเอกสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งนี้ค่ะในส่วนของการทำบัตรประชาชนนั้นยังคงกำหนดให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่7ปีจนถึง70ปีนะคะซึ่งจะต้องมีบัตรด้วยนะคะจะต้องมีบัตรตามกฎหมายอายุ 7-70 ปีพร้อมกับกระบวนการยืนยันตัวตนเช่นตรวจสอบข้อมูลพิมพ์ลายนิ้วมือถ่ายภาพแล้วก็จัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรองรับการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิตอลนะคะตอนนี้เนี่ยทางกรมการปกครองยังระบุอีกด้วยนะคะว่าการปรับเป็นการพิมพ์ลายนิ้วมือ10นิ้วจะช่วยในส่วนของการยกระดับความปลอดภัยในการพิสูจน์ตัวตนตัวบุคคลแล้วก็ลดความเสี่ยงการคลาดเคลื่อนในการทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะต้องสแกน10นิ้วนะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาถ้าเกิดว่าเขามีการปรับปรุงระบบแล้วก็แก้ไขกฎกระทรวงเรียบร้อยแล้วนะก็แต่ยังไงก็ตามอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสแกน10นิ้วก็เชื่อว่าเรื่องของการปลอมแปลงแล้วก็การสวมบัตรคงจะน่าจะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: Update Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันที่9มิถุนายน2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด41รายค่ะมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2รายค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ช่วงนี้นะคะขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะทุกท่านเลยที่ร่วมกันในส่วนของการรายงานสภาพการจราจรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเป็นเหตุอะไรต่างๆที่แจ้งเข้ามาทางด้านของจสร้อยที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะในช่วงเวลาค่ำคืนหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปสำหรับใครที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live นะคะสามารถติดตามกันได้หลังเที่ยงคืนเราจะมีสารคดีนะคะที่จะมาให้ติดตามกันทุกๆวันนะน่าสนใจในส่วนของสารคดีต่างๆที่นำเสนอผ่านทางด้านของYouTube Live ของ JS100 Radio นะคะเอาละค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไม่ได้พบกับดิฉันนะพบกับท่านอื่นนะคะแต่ว่าติดตามจสร้อยกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็จะน้อยลงน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

ื่อ35ปีก่อนในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2514ที่บ้านเล่าก .6 กิ่งอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแห่งนี้คือสถานที่ที่ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต4พร้อมด้วยส่วนราชการด้านการศึกษาในท้องถิ่นร่วมมือกันทดลองฝึกอบรมชาวบ้านทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจำนวน115คนโดยใช้หลักสูตรพิเศษซึ่งปรับจากวิธีการฝึกอบรมลูกเสือคือการมีวินัยเสียสละและสามัคคีตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเรียกการฝึกอบรมนี้ว่าการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านปรากฏว่าได้ผลดีมากจึงขยายการฝึกอบรมในจังหวัดต่างๆเพิ่มขึ้นทั่วประเทศต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรพลเรือนตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2515ได้ทอดพระเนตรกิจการลูกเสือชาวบ้านและมีพระราชดำริว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนสังคมและความมั่นคงของชาติจึงทรงรับกิจการนี้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นทุนสนับสนุนและพัฒนากิจการลูกเสือชาวบ้านด้วยลูกเสือชาวบ้านไม่มีเครื่องแบบโดยเฉพาะมีเพียงผ้าพันคอและห่วงผ้าพันคอพระราชทานผ้าพันคอเป็นผืนผ้าสามเหลี่ยมสีแดงเลือดหมูขอบสีดำที่ชายสามเหลี่ยมด้านหลังมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเหลืองบนพื้นสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินที่สำคัญยิ่งคือกิจกรรมของลูกเสือชาวบ้านไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการเมืองเน้นความมีระเบียบวินัยฝึกฝนตนเองให้มีคุณธรรมมีความเสียสละสามัคคีสร้างความมั่นคงแก่ส่วนรวมเท่านั้นดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าการฝึกให้ประชาชนได้รู้จักวิธีการของลูกเสือคือความเสียสละและความร่วมมือกันทำสิ่งที่คนเราต้องทำคือสร้างความมั่นคงความเจริญให้แก่ตนเองก่อนต่อจากนั้นก็นำความเจริญมั่นคงปลอดภัยแก่หมู่ของตนถึงเรียกว่าลูกเสือชาวบ้านไม่มีความคิดอื่นแอบแฝงในด้านที่จะเป็นการเมืองหรือจะให้เป็นกำลังเพื่อต่อสู้อะไรถ้าเรียกว่าเป็นกำลังหรือพลังก็เป็นพลังที่จะร่วมแรงกันสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตนเองนับตั้งแต่วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2526เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆมีลำดับพิธีดังนี้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระพราพิธีลูกเสือชาวบ้านร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีผู้ว่าราชการจังหวัดกราบบังคมทูลรายงานกิจการของลูกเสือชาวบ้านและเบิกผู้แทนรุ่นเข้ารับพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นลูกเสือชาวบ้านแสดงรหัสและกล่าวคำปฏิญาณตนจบแล้วร้องเพลงลูกเสือชาวบ้านภายหลังเปลี่ยนเป็นร้องเพลงสดุดีมหาราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแล้วลูกเสือชาวบ้านร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังจากเสร็จพิธีจะทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและมีพระราชดำรัสกับผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านนี้ในบางครั้งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจแทนซึ่งลูกเสือชาวบ้านทุกรุ่นทุกท้องที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเสมอมา

การสถาปนาพระราชอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์ชั้นสูงสุดแก่พระราชธิดาชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นเป็นสยามบรมราชกุมารีในอดีตไม่เคยมีมาก่อนล่วงมาถึงรัชกาลปัจจุบันเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพระราชอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาขึ้นจึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาทรงได้รับความสำเร็จในการศึกษาอย่างงดงามทรงบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้สนองพระเดชพระคุณในพระราชภารกิจที่ทรงมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและทรงเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งขัตติยราชกุมารีทุกประการดังนั้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา50พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2520จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาขึ้นโดยมีพระราชพิธีสำคัญคือวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2520มีพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรพระนามาภิไธยณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2520มีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระราชอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคเฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆทักษิณาวัตรที่พระเศียรพระราชทานใบมะตูมทรงเจิมพระนราศแล้วจึงพระราชทานพระสุพรรณบัตรพระนามาภิไธยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์หีบพระสีทองคำลงยาและเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศทอดถวายบนโต๊ะหน้าพระวิสูตรพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนั้นได้สร้างความปลื้มปิติแก่ประสบนิกรโดยทั่วด้วยทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยเสมอมาและจวบจนวันนี้พระองค์ได้ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีได้อย่างงดงามสมดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานไว้ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาต่อที่ประชุมนี้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างให้สมกับตำแหน่งฐานะโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถเพื่อให้สำเร็จประโยชน์สุขอันไพบูลย์และความเจริญวัฒนาแก่ประเทศชาติและประชาราษฎร์ทั้งมวล

พุทธศักราช2549เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปียาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยการเฉลิมฉลองในโอกาสนี้จึงมีความสำคัญยิ่งดังนั้นคณะรัฐบาลจึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อการจัดงานและชื่อพระราชพิธีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีและพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีในส่วนการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นรวม5วันคือในวันที่8ถึง10มิถุนายนและ12ถึง13มิถุนายนพุทธศักราช2549วันแรกตรงกับวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสมเด็จพระบรมราชบูรพการีแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังการนี้เจ้าพนักงานได้เชิญพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชทุกรัชกาลพร้อมด้วยพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรแวดล้อมด้วยเครื่องบรมราชอิสริยะลาชูปโภคต้นไม้ทองเงินและเชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม26รูปจากนั้นพระสงฆ์25รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมกันเทศแล้วทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นเสร็จการพระราชพิธีพระราชกุศลทักษิณานุประทานในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนี้จึงเป็นการแสดงพระกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่สมเด็จพระบรมราชบูรพการีผู้ทรงปกเกล้าปกกระหม่อมคุ้มครองให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา

0: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
8: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
7: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
8: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
7: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
8: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
7: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
9: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสร้อยค่ะวันนี้วันที่10มิถุนายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอนัชชาแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณไวอยู่นะคะวันนี้เรายังมีเรื่องของกระทรวงการคลังนะคะนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าวันที่11มิถุนายนนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะเป็นการพิจารณาทบทวนเกณฑ์ใหม่ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุปการีหลังจากที่ประชุมเนี่ยนะคะมีมติแล้วเนี่ยก็จะมีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปตอนนี้ถือว่ายังเป็นเพียงขั้นตอนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิม13ล้านคนเนี่ยยืนยันสิทธิ์เพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนนะคะดังนั้นจะขอผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมทั้งหมดมากดยืนยันสิทธิ์ให้ครบก่อนนะคะก็คืออย่างไม่ตัดนะอย่าเพิ่งร้อนใจไปนะคะยังไม่ตัดเดี๋ยวก็จะมีการทบทวนใหม่นะคะส่วนกรณีเรื่องของที่มาเลเซียเนี่ยระงับนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดไทยยกระดับการแก้ปัญหานี้ด้วยการนำเข้าสู่การเจรจาระดับรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามในหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียพร้อมส่งคณะผู้แทนเดินทางไปหารือทันทีหากได้รับการตอบรับโดยหวังว่าจะได้รับข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยก็มีการประสานกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อสนับสนุนการเจรจาในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลด้วยนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือเรื่องของคุณภาพน้ำมะพร้าวนะคะทางกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวทางกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายโรงงานพิจารณาดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการรวบรวมและแปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือลงในพื้นที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและก็ตรวจสอบสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสุขลักษณะอย่างเคร่งครัดพร้อมสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเพื่อ นำไปใช้ประกอบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบและเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการปลอมปนตลอดจนกำกับติดตามให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการจัดการของเสียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นและน้ำเสียรวมถึงบังคับใช้กฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนนะคะแล้วก็ต้องมีการกวดขันการปลอมปนน้ำมะพร้าวตั้งแต่ต้นทางด้วยนะเพื่อให้การบริหารจัดการระดับพื้นที่เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนะคะส่วนที่นายกรัฐมนตรีนะคะไปร่วมงานการประชุมไทยแลนด์เวียดนาม Investment and Business Networking 2026นะซึ่งจัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยระบุว่าไทยและก็เวียดนามเนี่ยไม่ควรจะมองกันในฐานะคู่ค้าแต่ควรก้าวมาเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตที่ร่วมกันสร้างห่วงโซ่สร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของทั้งสองประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีและพลังงานนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเวียดนามมีจุดแข็งด้านการผลิตเพื่อการส่งออกบุคลากรด้านดิจิทัลและเครือข่ายการค้าเสรีส่วนเราเนี่ยมีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจหากนำศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาผสานกันก็จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่เพิ่มการลงทุนสร้างงานและขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีความร่วมมือ3การเชื่อมโยงที่สำคัญก็คือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมและการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจสีเขียวและก็พลังงานเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกันด้วยนะคะมาเลเซียค่ะองค์กรพัฒนาการลงทุนแห่งมาเลเซียรายงานยอดการอนุมัติเงินลงทุนของมาเลเซียในไตรมาส1ของปีนี้นะคะปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบปลายปีสู่ระดับ 92,800 ล้านริงกิตครอบคลุมโครงการการลงทุน 1,249 โครงการในภาคบริการภาคการผลิตและก็อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิคาดว่าจะช่วยสร้างงานใหม่ได้ถึง 5,226 ตำแหน่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเมื่อจำแนกตามประเภทการลงทุนนะคะก็พบว่าการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยครองสัดส่วนถึงร้อยละ 60.5 ของยอดการอนุมัติทั้งหมดส่วนการลงทุนภายในประเทศเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นร้อยละ13นะคะถึงระดับ 36,600 ล้านริงกิตนะคะส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะกลุ่มฮามาสบอกว่าการเจรจาระหว่างกลุ่มการเมืองในปาเลสไตน์และผู้ไกล่เกลี่ยในอียิปต์เกี่ยวกับข้อตกลงยิงในฉนวนกาซาและการดำเนินงานตามแผนการทำงานต่างๆเนี่ยกำลังมีความคืบหน้าขณะที่ผู้แทนฮามาสและกลุ่มการเมืองแห่งชาติมีการจัดทำร่างคำตอบร่วมกันซึ่งเป็นคำตอบที่มีความรับผิดชอบในระดับชาตินะคะเพื่อที่จะดำเนินการตามแผนของประธานาธิบดีทรัมป์การเจรจาเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการเริ่มปฏิบัติการบรรเทาทุกข์การฟื้นฟูบูรณะรวมถึงอิสราเอลต้องถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาอย่างสมบูรณ์เพื่อรับประกันความปลอดภัยของชาวปาเลสไตน์ด้วยนะคะขณะเดียวกันนะคะทางฝั่งของสหรัฐนะคะก็มีการเผยแพร่ชื่อบริษัทของจีนที่เชื่อว่าให้ความช่วยเหลือกองทัพจีนปรากฏว่าพอไปดูในชื่อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเหมือนกับฉบับที่มีการเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็มีทั้งอาลีบาบายักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซ ไปตู้เพื่อบริการ Search Engine นะคะแล้วก็มี BYD ด้วยนะผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าส่วนยังมีผู้ผลิตชิปหน่วยความจำอีก2แห่งที่ก่อนหน้านี้ถูกถอดออกไปแล้วพอมาประกาศของเดือนมิถุนายนเนี่ยกลับกลับมาใหม่นะคะก็คือฉางซินเมมโมรีเทคโนโลยีแล้วก็แยงซีเมมโมรีเทคโนโลยีนะคะก็ผู้ประกอบการรายใหญ่เขาก็แถลงตัวว่าไม่ได้เป็นความจริงไม่ได้ให้การช่วยเหลืออะไรกับกองทัพจีนนะคะส่วนที่อินโดนีเซียค่ะธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายฉุกเฉินร้อยละ 0.25 สู่ระดับ 5.50 แล้วนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางและความผันผวนที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจโลกตอนนี้เงินรูปีเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบบนของระดับ 18,100 รูเปียต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของอินโดนีเซียนะคะณสิ้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็อยู่ที่ 144,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากระดับเมื่อสิ้นเดือนเมษายนนะคะมีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะกำหนดให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนะ16ตุลาคมนะคะเป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือสถาบันการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาเรื่องการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ work from home สำหรับงานในกรุงเทพที่ไม่ได้ให้บริการประชาชน3วันนะคะก็คือวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุธที่14ตุลาคมและวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะก็จะมาประชุมกันที่กรุงเทพนะในเดือนตุลาคมนะคะก็หยุดทำการเพื่อที่จะให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะยังมีโพสต์อีกอันนึงนะคะของเพจกองทัพภาคที่2นะเขาบอกว่ากรณีที่เขามีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รอบแรกนะคะคือปราสาทตาควายเนิน350นะคะระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนเนี่ยได้รับความสนใจมีผู้เข้าเที่ยวชมมากกว่า 3,000 คนแต่ว่าเขาต้องจองล่วงหน้านะต้องลงชื่อก่อนไม่ใช่ว่าไปถึงหน้าสถานที่แล้วจะเดินเข้าไปเที่ยวได้เลยนะต้องจองล่วงหน้านะคะเขาก็ตอนนี้เดี๋ยวจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้งในวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้นะคะถ้าใครจะไปเที่ยวติดตามได้ที่เพจ Facebook ของกองทัพภาคที่2ได้เลยนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณกระปุกแดนะอุ่นใจแล้วก็คุณอภีด้วยนะคะที่ติดตามผ่านทาง YouTube และทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมจอสร้อยจากทุกสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook วิทยุแอปพลิเคชันต่างๆช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

ตำนานแล้งบนแผ่นดินผืนนี้เล่าขานกันมานานกระนั้นภาพของความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติก็ไม่เคยเลือนหายไปความอยู่รอดของผู้คนเกือบ20ล้านชีวิตอันนับได้ว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นภาระอันหนักหน่วงของแผ่นดินแต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่ากำเนิดแห่งแผ่นดินนี้ยิ่งใหญ่และยาวนานเพียงใดด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลกินบริเวณกว้างถึง106ล้านไร่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือภาคอีสานนี้มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง1ใน3ของประเทศลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างราบเรียบยกตัวสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ140เมตรนักธรณีวิทยาจึงเรียกแผ่นดินผืนนี้ว่าที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราชมีกลุ่มเทือกเขาสูงใหญ่ทอดตัวเรียงรายอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยเป็นที่รวมของความงดงามความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพันไม้นานาชนิด

้วยปัจจัยที่เป็นที่ราบบนยอดเขาสูงถูกปกคลุมด้วยอากาศหนาวเย็นตลอดปีจึงทำให้พันธุ์พืชบนภูหลวงภูกระดึงและภูเรือมีสภาพคอดไปทางเขตอบอุ่นเหนือทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นภูหลวงหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีเนื้อที่กว้างใหญ่และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูอื่นๆยอดที่สูงที่สุดวัดได้ 1,571 เมตรจากระดับน้ำทะเลความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานาชนิดทำให้ภูหลวงกลายเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่สำคัญจึงไม่น่าแปลกใจนักที่นักพฤกษศาสตร์ได้พบพันธุ์พืชแปลกๆอยู่เสมอรวมทั้งพันธุ์ธรรมชาติที่สำคัญจึงไม่น่าแปลกใจ

0: ข้อสมมติฐานนี้ไม่เกินจริงเลยเมื่อมีการพบรอยเท้าของสัตว์โบราณชนิดหนึ่งในบริเวณทางช้างผ่านซึ่งอยู่ห่างจากผาตะเลินไปไม่ไกลนัก
1: จากรอยเท้าที่เห็นนะฮะเราจะเห็นรอยชัดของอันนี้นะฮะมันเป็นนิ้ว3นิ้วเป็นรอยของพวกไดโนเสาร์ซึ่ง เดินด้วย2เท้านะฮะมีเล็บเท้าขนาดใหญ่ชี้ไปข้างหน้าเนี่ย3นิ้วแล้วก็รอยเนี้ยลักษณะค่อนข้างจะแคบนะฮะแล้วก็มีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้างแสดงลักษณะของพวกไดโนเสาร์กินเนื้อพวกคาร์โนซอร์แล้วก็เรายังพบว่าในรอยเท้าเนี่ยถ้าเราดูชิดๆมันจะมีรอยเล็บครูดอยู่นะฮะอันนี้เป็นตอนที่ก้าวเดินเนี่ยยกเท้าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรอยเล็บครูดอันนี้แสดงแน่ชัดว่าพวกนี้เป็นพวกคาร์โนซอร์ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร
0: รอยเท้าที่พบมีทั้งหมด15รอยปรากฏอยู่บนหินทรายในบริเวณเดียวกันขนาดของรอยมีแตกต่างกันแสดงว่ามีไดโนเสาร์มากกว่า1ตัวและลักษณะรอยที่เดินไปทางเดียวกันมีเพียง2รอยที่เดินย้อนกลับมาจึงสันนิษฐานได้ว่าไดโนเสาร์คาร์โนซอร์นี้มีนิสัยการออกหากินเป็นกลุ่มจากขนาดของรอยเท้าที่ชัดที่สุดนี้นักธรณีวิทยาสามารถคำนวณได้ว่าคาร์โนซอร์ตัวนี้มีความสูงจากเท้าถึงสะโพกประมาณ 1.7 เมตรและจากระยะห่างของรอยเท้าที่พบ2รอยซึ่งเป็นรอยเท้าซ้ายข้างเดียวกันของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันอยู่ห่างกันประมาณ 2.2 เมตรก็สามารถคำนวณได้ว่าไดโนเสาร์พวกนี้มีความเร็วในการเดิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อปีพุทธศักราช 2519นักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีได้ขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งโดยบังเอิญในระหว่างการสำรวจข้อมูลแร่ยูเรเนียมที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลังจากส่งไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสผลปรากฏว่าเป็นกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของโซโรพอดไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่โตมากหากพบโครงกระดูกทั้งตัวคาดว่าจะมีความยาวถึง15เมตรหลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยในครั้งนั้นกรมทรัพยากรธรณีได้เริ่มให้ความสำคัญในการสำรวจและขุดหาซากไดโนเสาร์โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศฝรั่งเศสจนได้พบกระดูกอีกหลายท่อนวราวุธสุธีธรเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมสำรวจและขุดค้นฟอสซิลของสัตว์โบราณเขาได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสและแคนาดาไปฝึกอบรมและดูงานด้านการขุดและอนุรักษ์ฟอสซิลไดโนเสาร์เมื่อกลับมาประเทศไทยเขาได้เริ่มทำการสำรวจอย่างจริงจัง

คณะสำรวจตระเวนไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บตัวอย่างฟอสซิลที่โผล่มาเหนือชั้นดินและชั้นหินพวกเขาต้องทุ่มเทเวลาไปเป็นเดือนเป็นปีและในที่สุดการค้นหาฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ในปี2534ก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งเดือนมีนาคมปี2534ที่บริเวณวัดภูผาโงอำเภอกุชินารายคณะสำรวจได้พบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดพวกเดียวกับที่เคยพบที่ภูเวียงมีกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วเท้าและกระดูกหางรวมทั้งหมด28ชิ้นน่าเสียดายที่กระดูกอีกจำนวนมากถูกรถแทรกเตอร์บดทับเสียหายไปในระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อสร้างศาลาวัดก่อนหน้าที่คณะสำรวจจะมาถึงต่อมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันคณะสำรวจได้กลับไปที่ภูเวียงอีกครั้งหนึ่งเพราะแน่ใจว่ายังมีกระดูกไดโนเสาร์อีกมากซ่อนตัวอยู่ที่นั่นคณะสำรวจมุ่งตรงไปยังภูประตูตีหมาที่ซึ่งเคยพบฟอสซิลไดโนเสาร์

0: วกเขาเสียเวลาไป1สัปดาห์ก็ไม่สามารถจะเอาชนะชั้นหินนี้ไปได้ด้วยอุปกรณ์เพียงแค่ค้อนกับสิวในที่สุดก็ต้องยอมลามือแล้วหันไปสำรวจบริเวณอื่นคราวนี้โชคเข้าข้างพวกเขากระดูกไดโนเสาร์กลุ่มนี้นอนรอให้พวกเขามาพบอยู่บริเวณที่เรียกว่าซัมยาคาทางด้านใต้ของภูประตูตีหมาก
1: ระดูกที่เราพบนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของสะโพกนะฮะอย่างชิ้นนี้จะเห็นชัดแล้วก็ครบนะฮะนอกจากนี้ก็มีอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังนะฮะสามท่อนเรียงติดกันแล้วก็มีกระดูกซี่โครงหลายชิ้นอันนี้ชิ้นหนึ่งซึ่งจะครบแล้วก็หลายๆชิ้นเรียงกันไปทางด้านนู้นนะฮะอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังปลายหางนะฮะส่วนโคนหางแล้วก็จะมีกระดูกส่วนคอในที่ไกลอยู่นู่น 3-4 ชิ้นเรียงกันอยู่นะฮะกระดูกทั้งหมดที่เราเห็นที่นี่เนี่ยเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันซึ่งพวกนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะพวกนี้เป็นไดโนเสาร์อยู่ในตระกูลโซโรพอดซึ่งมีสะโพกคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็กินพืชเป็นอาหารนะฮะพวกนี้มีขนาดใหญ่มากเดินด้วย4เท้ามีคอยาวแล้วก็หางยาวนะฮะเป็นไดโนเสาร์ที่เรารู้จักกันดีมากอยู่ในช่วงอายุของปลายจูราสสิกคือประมาณ150ล้านปีครับ
0: นอกจากกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังพบฟันจระเข้ชิ้นส่วนกระดองเต่าเกล็ดปลาและฟันของไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อปะปนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทำให้นักธรณีวิทยาสามารถจินตนาการสภาพแวดล้อมบริเวณภูเวียงเมื่อ150ล้านปีได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันตรงชายน้ำคาโนซอกำลังไล่ล่าซอโรพอดเจ้าตัวโตที่มักจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะเพราะความอุ้ยอ้ายของมันแต่ไม่ว่าจะตายเพราะถูกล่าหรือด้วยอายุไขซากของสัตว์พวกนี้จะเน่าสลายไปเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อถูกตะกอนทับถมเป็นเวลานานเข้าน้ำหนักของตะกอนที่เพิ่มความหนาขึ้นเรื่อยๆนี้จะกดทับกันทำให้ตะกอนแน่นแข็งตัวต่อมากระดูกจะถูกแทนที่ด้วยน้ำแร่จากชั้นหินจนในที่สุดกระดูกก็จะกลายเป็นหินอย่างสมบูรณ์โดยจะยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ทุกประการนักธรณีวิทยาเรียกซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ว่าฟอสซิลสำหรับรอยเท้าไดโนเสาร์ก็เช่นกันเมื่อไดโนเสาร์ประทับรอยเท้าลงบนทรายหรือดินนุ่มๆบริเวณชายน้ำหากไม่มีสิ่งใดมาลบเลือนหรือทำลายรอยเหล่านี้ไปด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาทำให้ดินแข็งตัวเมื่อแม่น้ำพัดพาตะกอนมาปิดทับและทับถมต่อมาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายล้านปีตะกอนเหล่านี้จะกลายเป็นชั้นหินต่อมาด้วยขบวนการทางธรณีวิทยาอีกเช่นกันที่ทำให้แผ่นดินบริเวณนี้ยกตัวขึ้นและชั้นหินที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ปกปักรักษาร่องรอยดึกดำบรรพ์ได้ถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายไปทำให้ร่องรอยเหล่านี้ปรากฏออกมาให้เราได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งหนึ่งในบรรดาฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในภาคอีสานที่บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์นี้เป็นแหล่งที่พบฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ220ล้านปีฟอสซิลที่พบได้แก่ฟันของปลามีปอดกระดูกของไฟโตซอร์สัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างคล้ายจระเข้และบริเวณริมถนนสายอุดรหนองบัวลำพูก็ได้พบฟอสซิลขากรรไกรล่างของจระเข้น้ำจืดขนาดใหญ่จากความยาวของขากรรไกรที่ยาวกว่า1เมตรนี้ประมาณความยาวทั้งตัวของจระเข้ชนิดนี้ว่ามีความยาวถึง8เมตรเป็นจระเข้ในตระกูลซูโนซูคัสตระกูลเดียวกับที่พบในแคว้นกังสูประเทศจีนจากการศึกษาซากฟอสซิลเหล่านี้และอีกหลายๆชิ้นที่พบทำให้นักธรณีวิทยาได้รู้ถึงสภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของพืชสัตว์ ที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินอีสานในยุคสมัยดึกดำบรรพ์เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับฟอสซิลที่พบในประเทศอื่นในช่วงอายุเดียวกันทำให้ได้หลักฐานมาสนับสนุนสมมติฐานเรื่องการเกิดแผ่นดินอีสานโดยเชื่อว่าประเทศไทยเกิดจากสองแผ่นดินเคลื่อนตัวมาชนกันแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าแผ่นดินอินโดจีนประกอบด้วยที่ราบสูงโคราชประเทศเขมรลาวเวียดนามส่วนอีกแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าฉานไทยประกอบด้วยรัฐฉานของประเทศพม่าและส่วนของภาคตะวันตกของไทยจนถึงมาเลเซีย

บริเวณหมู่บ้านชมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนักธรณีวิทยาได้พบหลักฐานที่สำคัญจากภูเขาหินปูนเล็กๆลูกนี้ซากปะการังที่แทรกเป็นเนื้อเดียวกันกับหินปูนที่คำนวณอายุได้ประมาณ400ล้านปีบอกให้ทราบว่าในช่วงเวลานั้นแผ่นดินอีสานจมอยู่ใต้ทะเลต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีมาแล้วน้ำทะเลได้ถอยออกไปอีสานกลายเป็นแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินอินโดจีนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนและแผ่นดินลอเรเซียซึ่งปัจจุบันคือตอนใต้ของประเทศจีนผลของการเคลื่อนตัวมาชนกันนี่เองทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาตะกอนที่เกิดจากการทลายผุพังจะทับถมลงสู่แม่น้ำและทะเลสาบอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นชั้นหินที่หนากว่า 4,000 เมตรนักธรณีวิทยาให้ชื่อชั้นหินนี้ว่ากลุ่มหินโคราช

ด้วยเหตุนี้อีสานจึงเป็นแผ่นดินที่มีสภาพการสะสมตัวของชั้นหินที่เกิดบนแผ่นดินเมื่อ200กว่าล้านปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกหรือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอิกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้น

ช่วงชีวิตของไดโนเสาร์ดำเนินมาตั้งแต่205ล้านปีจนถึง65ล้านปีมาแล้วจึงได้สูญพันธุ์ไปจนหมดรวมเวลาที่ไดโนเสาร์มีชีวิตครอบครองโลกอยู่นานถึง140ล้านปีเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์คำถามนี้นักธรณีวิทยาทั่วโลกพยายามตั้งทฤษฎีเพื่อหาคำตอบมาโดยตลอดเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้และได้รับการยอมรับจากนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่มี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเชื่อว่ามีอุกาบาตขนาดใหญ่มากพุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่อสภาพบรรยากาศทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนื่องจากไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดเย็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยที่ไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงก็มีผลกระทบต่อไดโนเสาร์

และการที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้ยังทำให้พืชที่มีอยู่ตายไปเกิดพืชชนิดใหม่ๆขึ้นมาแทนไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารปรับตัวให้เข้ากับพืชชนิดใหม่ไม่ได้จึงล้มตายไปพลอยทำให้ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อขาดแหล่งอาหารไปด้วยในที่สุดจึงตายและสูญพันธุ์ตามกันไปไม่ว่าไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปด้วยสาเหตุใดก็ตามดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าพิศวงน่ากลัวและน่ารักอยู่ในจิตใจของมนุษย์ตลอดมาและความพยายามในการหาร่องรอยของไดโนเสาร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปการเข้ามาอีกครั้งของน้ำทะเลเมื่อประมาณ100 ล้านปีมาแล้วทำให้แผ่นดินอีสานกลายเป็นทะเลปิดเป็นคำตอบที่ว่าทำไมใต้ดินอีสานจึงเต็มไปด้วยเกลือและในอีก60ล้านปีต่อมาผลจากการเคลื่อนตัวมาชนกันของทวีปอินเดียทำให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดการยกตัวขึ้นเป็นขอบที่ราบสูงโคราชของเทือกเขาเพชรบูรณ์ดงพญาเย็นสันกำแพงและพนมดงรักรวมทั้งเทือกเขาภูพานที่ขวางตัวเป็นแนวแบ่งภาคอีสานให้ออกเป็น2 ส่วน

หากเปรียบแผ่นดินอีสานเป็นดังชีวิตคนมาจนถึงวันนี้ชีวิตที่ผ่านโศกนาฏกรรมมาอย่างโชคโชนนี้ได้พบกับความสงบอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าร่องรอยของการผุพังทำลายจะยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ได้กลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันงดงามให้มนุษย์ได้ชื่นชม

ชื่อกันว่าต้นตระกูลของมนุษย์มีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้เมื่อประมาณ 500,000 ปีมาแล้วพวกเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีการดำรงชีวิตแบบไหนเป็นปริศนาที่จะหาผู้ใดตอบได้แม้ว่าร่องรอยโบราณที่พวกเขาทิ้งเอาไว้ในดินแดนแห่งนี้จะทำให้เราย้อนอดีตไปได้ไกลเพียงแค่หมื่นกว่าปีแต่ร่องรอยอารยธรรมเหล่านี้เองที่บอกให้โลกได้รับรู้ว่าดินแดนภาคอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

ที่หมู่บ้านคำอ้อจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านมีอาชีพปั้นหม้อทำภาชนะดินเผามาแต่ครั้งอดีตแม้ว่าในปัจจุบันรูปทรงของภาชนะดินเผาจะดัดแปลงไปบ้างไม่ได้ทำเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นแต่เป็นการทำลอกเลียนแบบของโบราณโดยจะย่อส่วนลงมาทำเป็นของที่ระลึกขายให้นักท่องเที่ยวหากวิธีการที่ใช้ยังคงแบบดั้งเดิมที่เรียกกันว่าการตีหม้อมีอุปกรณ์สำคัญ2ชิ้นคือหินดุสำหรับหนุนรองดินเหนียวแล้วใช้ไม้ตีให้บางแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการหินดุซึ่งทำมาจากดินเผานี้มีพบอยู่ตามแหล่งโบราณคดีทั่วไปในภาคอีสานเป็นวัฒนธรรมที่คนโบราณใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

0: ลานดินเผานี้พบอยู่ในแหล่งโบราณคดีเมืองฟ้าแดดสูงอย่างมีร่องรอยของเศษขี้เถ้าถ่านเศษภาชนะดินเผาลูกดินวัดอุณหภูมิและหินดุอยู่รวมกันหลายอันแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เจริญมากเมื่อประมาณกว่าพันปีมาแล้วร่องรอยโบราณเหล่านี้อยู่ลึกลงไปในแผ่นดินอาจจะมีบางชิ้นลอยขึ้นมาเหนือผิวดินเพราะผลจากการถากถางเพื่อทำการเกษตรของมนุษย์ยุคปัจจุบันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้นักโบราณคดีตัดสินใจพลิกฟื้นแผ่นดินบริเวณนั้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่ออ่านความเป็นมาของอดีตกาลการขุดค้นแหล่งโบราณคดีจะกระทำอย่างมีระบบมีการวางแผนผังบริเวณที่จะทำการขุดและจะต้องขุดลึกชั้นละ10เซนติเมตรดินที่ขุดออกมาจะถูกนำมาร่อนเพื่อหาเศษภาชนะดินเผาหรือซากวัตถุโบราณที่จะบอกได้ว่าในดินแต่ละชั้นมีร่องรอยวัฒนธรรมอะไรเหลืออยู่บ้างจนถึงชั้นดินที่ไม่พบร่องรอยการทำกิจกรรมใดๆของมนุษย์อยู่เลยหรือเมื่อถึงดินธรรมชาติชั้นสุดท้ายซึ่งจะเป็นดินทรายหรือหินดินด่านจึงหยุดทำการขุดเพราะหากขุดต่ออาจจะพบแหล่งน้ำบาดาลได้โดยปกติการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเมื่อพบโครงกระดูกหรือโบราณวัตถุนักโบราณคดีจะนำขึ้นมาศึกษาและเก็บไว้แสดงในพิพิธภัณฑ์จากนั้นจะปิดหลุมไว้ดังเดิมแต่ที่แหล่งขุดค้นโบราณคดีบ้านปราสาทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางโบราณคดีโดยจะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วนมากจึงยังคงอยู่ตามสภาพเดิมที่เป็นมาครั้งถูกฝังในอดีตเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาหลังจากการขุดแต่งทำความสะอาดจะมีการอนุรักษ์โดยการฉีดสารเคมีที่ชื่อว่าอะคาลิกอิมัลชั่นเข้าไปในโครงกระดูกและทาผิวโดยรอบของวัตถุโบราณทุกชิ้นรวมทั้งดินภายในหลุมเพื่อรักษาสภาพให้คงทนแข็งแรงไม่ถูกอากาศฝุ่นและน้ำทำลายเสียหายไปในขณะเดียวกันนักโบราณคดีจะทำการวิเคราะห์หลักฐานที่พบทั้งหมดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสรุปสภาพความเป็นอยู่ความเชื่อและพัฒนาการต่างๆของชุมชนโบราณแห่งนี
1: ้อยากจะให้อธิบายลักษณะที่บอกถึงเพศหรืออายุของศพเนี่ยนะคร
2: ับสิ่งแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออายุนะคะเราดูจากฟันซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่จะบอกอายุได้ค่อนข้างจะแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ทีเดียวนะคะจากการที่ฟันกรามของโครงนี้ขึ้นแล้ว3ซี่เนี่ยซึ่งหมายความว่าอายุ21เกินขึ้นไปแล้วและมีรอยสึกของฟันแสดงถึงการกินอาหารการใช้งานเราก็ตีว่าโครงนี้อายุประมาณ35ปีขึ้นไปนะคะสำหรับเพศที่เราดูส่วนแรกที่เราดูคือที่ตรงบริเวณสันคิ้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเรียบถ้าเป็นผู้ชายก็จะนูนเด่นมาเราสังเกตเห็นได้เลยหลังจากนี้เราก็จะมาดูที่คางถ้าคางผู้หญิงเราจะเห็นว่าเป็นรูปไข่นะคะลักษณะรูปไข่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเพศชายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นคางที่ค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมและสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนี่จะบอกได้เป็นเพศหญิงเพศชายได้มากที่สุดในเพศหญิงนี่จะค่อนข้างกว้างแต่เพศชายนี่จะแคบลงมาหน่อยนะคะอันนี้คือการบอกเพศซึ่งเราสรุปแล้วก็คือโครงนี้เพศหญิงอายุ35ปีขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเราจะรู้ส่วนสูงของโครงนี้อีกเราก็จะวัดจากกระดูกยาวทั้งหมดคือกระดูกต้นแขนกระดูกปลายแขนกระดูกต้นขาและกระดูกปลายแขนหลังจากนั้นเราจะมาคำนวณหาความสูงของโครงนี้แล้วก็ไปเทียบกับคนไทยปัจจุบันว่าแตกต่างกันที่ไหนสำหรับ อันนี้ที่น่าสังเกตก็คือที่ข้อมือนะคะเขาหักข้อมือค่ะหักข้อมือเสร็จแล้วมาขัดกันไม่ให้แยกออกจากกันนี่คือเป็นพิธีของเขาเลยนะคะแล้วมาวางไว้ที่หน้าท้องสำหรับข้อเท้าก็เช่นกันนะคะก็จะมัดไว้นี่คือประเพณีของเขานะคะ
0: จากจำนวนโครงกระดูกที่พบถึง60โครงจึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เป็นสุสานที่ใช้ฝังศพของชุมชนในสมัยนั้นโดยมีประเพณีการฝังเครื่องใช้เครื่องประดับรวมไปกับผู้ตายเป็นคติความเชื่อที่ว่าแท้จริงแล้วไม่มีความตายเกิดขึ้นหากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการเปลี่ยนสภาพของคนผู้หนึ่งไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในอีกภพหนึ่งและไหนไม่ช้าเขาจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่จึงจำเป็นต้องมีสิ่งของเพื่อใช้ในการทำมาหากินต่อไปและอีกในหนึ่งเป็นการแสดงสถานภาพของผู้ตายซึ่งหากเป็นผู้นำหรือเศรษฐีจำนวนสิ่งของต่างๆจะมีมากตามฐานะดังเช่นโครงนี้มีภาชนะดินเผาฝังรวมเท่าที่นับได้มีถึง49ใบภาชนะดินเผาที่พบที่บ้านปราสาทนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือมีปากกว้างคล้ายปากแตรเคลือบด้วยน้ำโคลนสีแดงภาชนะที่เป็นลายเขียนสีลายเชือกทาบเช่นเดียวกับที่พบที่บ้านเชียงก็มีบ้างแต่ไม่มีลวดลายมากนักเชื่อว่าภาชนะดินเผาเหล่านี้ถูกทำขึ้นใหม่เพื่อใช้ในพิธีฝังศพเพราะเป็นภาชนะที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เนื่องจากดินเผาจะละลายทันทีเมื่อถูกน้ำและลวดลายที่บรรจงทำขึ้นมาหลากหลายบางลายก็วิจิตรพิสดารเกินกว่าที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสีที่ใช้เขียนลวดลายได้มาจากดินเทศหรือแร่ฮีมาไทท์โดยมีส่วนผสมที่ทำให้สีเกาะเนื้อดินเผาได้แน่นและอยู่ทนนานเป็นเวลาหลายพันปีแต่ส่วนผสมที่ว่านี้ยังเป็นปริศนาสำหรับนักโบราณคดีความน่าพิศวงอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในสมัยนั้นใช้อุปกรณ์อะไรเขียนลวดลายได้ออกมาอย่างแม่นยำงดงามโดยไม่มีการร่างหรือลบรอยแก้ไขแต่อย่างใดนับเป็นงานศิลปะที่เกิดจากช่างฝีมือผู้ชำนาญโดยแท้

ิลปินในสมัยโบราณยังได้ฝากฝีมือไว้ตามผนังถ้ำหรือแผ่นหินตามหน้าผาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อที่เป็นมา

ภาพของกลุ่มคนบนผนังถ้ำเขาจันงามนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวม11คนผู้หญิง2คนกำลังนั่งคุยกันคนหนึ่งเป็นหญิงมีครรภ์และท่าทางที่แสดงว่ากำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานของคนกลุ่มนี้บอกให้รู้ว่ามีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น

ภาพปลาบึกขนาดใหญ่มีภาพมือคนประทับอยู่มากมายที่ผาแต้มนี้นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการแสดงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์นอกจากการล่าสัตว์ซึ่งเป็นวิถีดำรงชีพของกลุ่มชนเจ้าของงานศิลปะเหล่านี้แล้วพวกเขายังรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกลบข้าวซึ่งเป็นส่วนผสมหนึ่งในการทำเครื่องปั้นดินเผาบอกอายุถึง 5,000 ปีทำให้นักโบราณคดีทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานและที่แหล่งโบราณคดีเดียวกันนี่เองได้พบขวานสำริดที่ทำจากทองแดงและดีบุกมีอายุประมาณ 4,000 ปีซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลกรวมทั้งการพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันทำให้นักโบราณคดีชาวต่างชาติเริ่มยอมรับว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยมีแหล่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในภาคอีสาน

การตั้งหลักแหล่งของชุมชนโบราณในภาคอีสานนั้นแต่เดิมอาศัยอยู่ตามที่สูงบนภูเขาดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และมีบางกลุ่มอาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนบนของภาคอีสานหรือที่เรียกว่าแอ่งสกลนครจุดกำเนิดของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อเริ่มมีจำนวนประชากรมากขึ้นแหล่งอาหารไม่เพียงพอจึงมีการอพยพโยกย้ายลงมาสมทบกับกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบตอนล่างของเทือกเขาภูพานที่เรียกว่าแอ่งโคราชนักโบราณคดีได้พบร่องรอยของเมืองโบราณใหญ่น้อยกว่า200แห่งในบริเวณแอ่งโคราชนี้ฟ้าแดดสูงอย่างคือชื่อเมืองโบราณหนึ่งในแอ่งโคราชปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเสมาในเขตอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเช่นเดียวกับเมืองโบราณอื่นๆลักษณะของผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานเก่าแก่ถึง14แห่งการขุดค้นทางโบราณคดีบอกให้ทราบว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3หรือประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วซึ่งร่วมสมัยกับวัฒนธรรมบ้านเชียงตอนปลายต่อมาในราวพุทธศักราช 1,200 ถึง 1,600 มีประเพณีการฝังศพในไหหรือการฝังศพครั้งที่2โดยการขุดโครงกระดูกขึ้นมาล้างทำความสะอาดแล้วใส่ไหดินเผาปิดฝานำไปฝังอีกครั้งเป็นประเพณีที่มีพบทั่วไปในชุมชนโบราณลุ่มแม่น้ำมูลชีและในช่วงเวลาเดียวกันนี่เองพุทธศาสนาลัทธิหินยานได้เริ่มแพร่เข้ามาในภาคอีสานจากการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนโบราณลุ่ม

สิ่งที่ทำให้เมืองฟ้าแดดสูงอย่างเป็นที่สนใจของนักวิชาการคือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นและมีขนาดใหญ่โตจนไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะใช้ปักบอกเขตศาสนสถานในเมืองโบราณที่มีขนาดเล็กเช่นนี้เสมาหินเป็นคติความเชื่อที่มาจากวัฒนธรรมหินตั้งซึ่งเป็นเรื่องการแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมาเมื่อรับพุทธศาสนาได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางพุทธศาสนาผ่านความเชื่อแบบพื้นบ้านโดยการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเป็นภาพเล่าเรื่องชาดกบ้างพุทธประวัติบ้างนับเป็นความชาญฉลาดอย่างยิ่งของคนโบราณที่ประสานความเชื่อเก่ากับใหม่เข้าด้วยกันเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการสร้างเสมาหินถวายเป็นพุทธบูชามากขึ้นเมืองโบราณฟ้าแดดสูงอย่างจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธ

0: ในราวตอนปลายของพุทธศตวรรษที่15ภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรขอมซึ่งแพร่อิทธิพลเข้ามาทั้งทางการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมศาสนสถานในรูปแบบปราสาทหินของศาสนาฮินดูจึงปรากฏขึ้นมากมายรวมทั้งวิทยาการใหม่ๆเช่นการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนแต่อาณาจักรขอมก็รุ่งเรืองอยู่ได้นานเพียงแค่ปลายพุทธศตวรรษที่18ก็เสื่อมอำนาจไป
1: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนมักจะบอกว่าหลังจากที่ขอมเสื่อมอำนาจไปราวๆปลายพุทธศตวรรษที่18เนี่ยนะฮะอีสานล้างแล้วก็มีกลุ่มลาวจากหลวงพระบางลงมาแทนที่ผมคิดว่าอันนั้นเป็นการมองอย่างเผินๆอย่างผิวเผินมากเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอีสานไม่ได้ล้างไปนะฮะยังมีคนพื้นเมืองที่อยู่ที่นั่นมานมนานแล้วเนี่ยยังสืบทอดอยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบเนี่ยเราอาจจะมองการรวมกลุ่มของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยในช่วงพุทธศตวรรษที่18 19เนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ในเขตสกลนครกับเวียงจันทน์มีเมืองสำคัญอยู่คือเมืองสกลนครเมืองนอหันหลวงกับเมืองเวียงจันทน์อันนี้มักจะได้รับการมักจะรู้จักกันในนามของโคตบูลหรือศรีโคตบูลนะฮะและอีกกลุ่มนึงคือทางเมืองพิมายมีเมืองพิมายเมืองพนมรุ้งเนี่ยเป็นอีกกลุ่มที่สองและอีกกลุ่มหนึ่งคือทางเมืองจำปาสักลาวลงจริงๆเนี่ยพุทธศตวรรษที่23แล้วลาวที่เข้ามาอยู่แพร่หลายไปทั่วไปในอีสานมากเนี่ยเป็นลาวทางจำปาสักมากกว่าส่วนทางเขตพิมายก็สืบมาก็มีเกี่ยวกับเมืองนครศรีราชสีมาเข้ามาแทนนะฮะแล้วก็มีกลุ่มคนไทย อยู่ด้วยเพราะนั้นพอมาถึงรัชกาลที่5ถึงมีการแบ่งออกมาเป็น3เขตด้วยกันใช่ไหมฮะคือเขตพวกลาวทางอีสานพวกหนึ่งแล้วก็มีเขตเขมรป่าดงคือเขตตั้งแต่โคราชพิมายบุรีรัมย์ไปนะฮะนั่นเป็นเขตไทยและเขตพวกเขมรป่าดงนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทางจำปาสักเนี่ยก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วจำปาสักนี่ก็สืบทอดมาเป็นอุบลราชธานี

ประวัติศาสตร์อีสานเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในราวพุทธศตวรรษที่23หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาทรงเปลี่ยนชื่อจากมณฑลลาวกาวมาเป็นมณฑลอีสานเพื่อรวมจิตสำนึกของความเป็นไทย

และต่อมาการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้ถูกยกเลิกไปในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมืองต่างๆได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น17จังหวัดภาคอีสานในปัจจุบัน

ความหลากหลายของอารยธรรมบนผืนแผ่นดินนี้บอกเล่าความเป็นมาอันยิ่งใหญ่แห่งอดีตอีสานซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดจะยังคงรุ่งเรืองหรือเสื่อมสลายไปหากคุณค่าของศรัทธาและความเชื่อนั้นเป็นนิรันดร์

รรและความหลากหลายของงานบุญประเพณีที่จัดให้มีขึ้นในแต่ละเดือนสะท้อนแรงศรัทธาของพุทธศาสนาและความละเอียดอ่อนจากจิตใจ

เมื่อมีงานบุญขึ้นคราวใดภาพของการร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันของชาวบ้านในการตระเตรียมงานนั้นจะมีให้เห็นอยู่เสมอ

ชาวอีสานยึดมั่นในพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี12เดือนหรือที่เรียกในภาษาอีสานว่าฮีด12อย่างเคร่งครัด

0: เมื่อถึงวันแรม14ค่ำเดือน10หรือในราวเดือนกันยายนชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองแก่นทรายและตามหมู่บ้านต่างๆในภาคอีสานจะจัดเตรียมงานบุญข้าวสากซึ่งเป็นงานบุญงานหนึ่งในประเพณีฮีต12เพราะเชื่อกันว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันเพ็ญเดือน10นั้นวิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย
1: ์โอ้คือสีไม่คือหมูแท้เหลือเสื่อมหน่อยถึง
0: ว่าได้ถึงว่าพ่อบ้านจะพร้อมใจกันแต่งพาข้าวหรือถาดบรรจุอาหารข้าวหวานนำมาถวายที่วัดตั้งแต่เช้ามืดก่อนที่วิญญาณจะกลับไปเมื่อรุ่งสางมาถึงหากครอบครัวใดหมดบุญพ่อบ้านแม่บ้านในฐานะผู้นำครอบครัวจะต้องทำหน้าที่นี้แทนหลังจากพระฉันอาหารเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะนำอาหารนั้นมากินต่อพอเป็นพิธีแล้วนำอาหารที่เหลือทั้งหมดไปเทไว้ตามที่ต่างๆเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณที่ไม่มีญาติได้มารับเอาไปจากนั้นจึงกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวมาใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งในตอนสายของวันเดียวกันการทำบุญใส่บาตรและฟังเทศตลอดทั้งวันในวันเพ็ญเดือน10นี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเชื่อว่าผลบุญที่ได้จะเป็นสิริมงคลต่อไปในการดำเนินชีวิตในระหว่างการฟังเทศซึ่งมักจะเป็นการเทศเรื่องราวของนิทานชาดกหากพระรูปใดเทศเสียงเบาลงไปหรือเทศผิดตอนไหนชาวบ้านจะโยนข้าวต้มขนมที่ทำมาขึ้นไปเป็นการตักเตือนด้วยความเคารพและแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อการเทศของพระรูปนั้นการเทศเป็นทำนองไพเราะอ่อนหวานของพระอีสานนี้มีตำนานเล่าว่ามีนกกระเรียนคู่หนึ่งเมื่อตัวผู้ถูกนายพรานยิงตายตัวเมียได้ร่ำร้องหาด้วยเสียงอันโหยหวนจนได้ยินไปถึงพระรูปหนึ่งซึ่งบำเพ็ญพรตอยู่พระรูปนั้นได้จดจำลีลาทำนองเสียงร้องของนกกระเรียนมาดัดแปลงเป็นทำนองบทสวดใช้สั่งสอนชาวบ้านเรื่อยมาและจากบทสวดอันไพเราะนี้เองต่อมาได้กลายเป็นบทเพลงที่ถูกถ่ายทอดโดยศิลปินพื้นบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าหมอลำ

หมอลำจะเป็นมหรสพอย่างแรกที่พวกเขานึกถึงยามมีงานบุญคณะหมอลำชุดหนึ่งมีเพียงหมอลำชายหญิงหนึ่งคู่หมอแคนหนึ่งคนก็สามารถตรึงผู้ฟังให้นั่งอยู่กับที่ได้ตั้งแต่พลบค่ำจนถึงรุ่งสางหมอลำแต่ละคนมีครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก่อนการแสดงจึงต้องทำพิธียกครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณและขอพรให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดพ่อเคนดาเหลาแม่บุญเพ็งไฝผิวชัยคือหมอลำรุ่นเก่าที่ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายคำว่าหมอในภาษาอีสานหมายถึงผู้ชำนาญในการใช้ส่วนคำว่าลำคือการขับลำนำหรือการขับร้องนั่นเองในอดีตหมอลำเป็นศิลปะการขับร้องที่ดัดแปลงมาจากการอ่านหนังสือในงานมหรสพสมโภชเรือนที่มีคนตายหรือเรือนที่มีหญิงคลอดลูกซึ่งผู้อ่านมักจะเป็นพระที่สึกออกมาแล้วบางคนท่องจำได้โดยไม่ต้องดูหนังสือต่อมาจึงแต่งเป็นกลอนและใส่ทำนองเช่นเดียวกับทำนองที่พระใช้เทศในปัจจุบันมักจะนิยมนำหมอลำมาแสดงในงานบุญแจกข้าวซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายหลังจากเผาครบ1ปีและแสดงตามงานประเพณีต่างๆแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยโดยนำเอากลองชุดมาใช้ในคณะหมอลำรุ่นใหม่แต่เนื้อหาของกลอนลำยังคงรักษาแนวเดิมคือการให้ความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมหลักการครองเรือนตลอดจนข่าวสารบ้านเมืองความไพเราะของทำนองที่อ้อยซ้อยกินใจสลับกับทำนองสนุกสนานเร้าใจสอดแทรกมุกตลกอยู่เป็นระยะนี่เองหมอลำจึงยังคงยืนหยัดอยู่บนความนิยมเสมอมาในสมัยรัชกาลที่4หมอลำในชื่อที่รู้จักกันว่าแอวลาวและลาวแคนได้รับความนิยมสูงสุดโด่งดังไปถึงในราชสำนักแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดถึงขนาดทรงเป่าแคนได้จนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระราชหฤทัยทรงออกประกาศห้ามมิให้เล่นลาวแคนดังมีความตอนหนึ่งว่าการบัดนี้เห็นแปลกไปนักชาวไทยทั้งปวงละทิ้งการเล่นสำหรับเมืองตัวคือปี่พาทย์มโหรีเสภาครึ่งท่อนปรบไก่สักวาเพลงไก่ป่าเกี่ยวข้าวและละครร้องเสียหมดพากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกหนทุกแห่งทุกตำบลทั้งผู้ชายผู้หญิงแม้ว่าอิทธิพลของลาวแคนหรือหมอลำนี้จะยังครองใจชาวอีสานเรื่อยมาและแคนโดยฝีมือช่างทำแคนพื้นบ้านก็ยังเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับหมอลำตลอดมาแต่การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอนาคตของหมอลำจะยังคงสดใสอีกนานเพียงใด

0: เด็กหนุ่มเด็กสาวผู้มีความรักในเสียงดนตรีและหลงไหลในอาชีพหมอลำจะพากันมาที่สำนักงานแห่งนี้ด้วยความเชื่อว่าแม่ครูราตรีจะทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงได
1: ้ด้วยสายตาคนอื่นๆส่วนมากแต่ก่อนเขามองหมอลำอย่างหมอลำอาชีพที่ถ้าจะพูดภาษาทั่วๆไปอาชีพที่ไร้ปริญญาไร้ปริญญาอาชีพที่ต่ำๆพ่อหมอลำแต่ก่อนไม่ค่อยประยุกต์ลำพ่อแม่สอนมายังไงก็ลำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันประยุกต์ขึ้นมาชาวบ้านเขายอมรับแบบมีกลองชุดมีอะไรพวกดนตรีมาเพิ่มสักหน่อยเป็นประยุกต์เขาเรียกหมอลำกรซิ่งลำกรสตริงอันนี้ชาวบ้านยอมรับก็มองหมอลำดูดีขึ้นนะดีขึ้นเด็กถึงได้มาเรียนเยอะ
0: นักเรียนหมอลำที่นี่จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่มาท่องจำกลอนตามหลักสูตรที่ครูกำหนดให้จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ6โมงเช้าจึงแยกย้ายกันไปทำงานบ้านตามเวรประจำของแต่ละคนผู้ที่จะเข้าเรียนเป็นหมอลำจะต้องจบการศึกษาชั้นประถมปลายจะเสียค่าใช้จ่ายรวม 10,000 บาทเป็นค่าที่พักและอาหารตลอดเวลาที่เรียนซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีจึงสามารถออกแสดงได้

ังหวัดหนองคายได้เข้ามาเป็นนักเรียนหมอลำที่นี่เมื่อ9เดือนก่อนวันนี้เธอตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะแม่ครูจะให้เธอทดลองออกแสดงบนเวทีเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะยังตื่นเวทีแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอมราคงจะต้องฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักพักกว่าจะคุ้นเวทีหากเธอได้แสดงบ่อยขึ้นบางทีอาจจะมีผู้ชมชื่นชอบและติดตามมาว่าจ้างให้เธอไปแสดงเหมือนเช่นรุ่นพี่คนอื่นๆซึ่งจะได้รับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป

ำหรับผู้ที่จบออกไปเป็นหมอลำเต็มตัวออกงานเดี่ยวได้นั้นในการแสดงตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี2อัตราค่าจ้างจะอยู่ในราว 3-8,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระยะทางของสถานที่ที่ต้องไปแสดงนับว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวตราบใดที่ยังมีงานบุญและงานประเพณีก็คงจะไม่น่าวิตกเลยว่าอาชีพหมอลำจะสูญสลายไปหากสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความเป็นหมอลำแบบแท้ๆอาจจะถูกกลืนหายไปเพราะการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยและเพื่อความอยู่รอดของศิลปินหมอลำเองอย่างไรก็ตามด้วยจิตสำนึกต่อความรักและความศรัทธาที่ชาวอีสานมอบให้กลุ่มศิลปินหมอลำเหล่านี้จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขออกรณรงค์ให้ชาวอีสานเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลร้ายต่อสุขภาพอย่างไรก็ตามด้วยจิตสำนึกต่อความรักและความศรัทธาที่ชาวอีสานมอบให้กลุ่มศิลปินหมอลำเหล่านี้จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขออกรณรงค์

พิชาต่างๆที่ได้รับทราบข่าวจากสาธารณสุขมาว่าพยาธิใบไม้ตับนี่มันมีความร้ายกาจมากขาคนอีสานมาแล้วหลายต่อหลายพ่อเพิ่นได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าเครื่องตรวจเพิ่นน่ะละพ่อแล้วและสาเหตุที่แท้จริงของมันคือมาจากปลาดิบคือกินก้อยปลาลาบปลาสมปลาจอมปลาหยังล่ะมันเฮ็ดให้แพร่เชื้อไปเรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องก็ยังบ่ทันเชื่อคักปานใดถ้าหากกลุ่มศิลปินมายืนยันอีกว่าความร้ายกาจของมันนี่มีมากหลายขนาดใดก็เลยรวบรวมนักแสดงขึ้นมาเอาพวกเฮาไปยืนยันให้กับพี่น้องเฮาได้รับทราบผลอันร้ายกาจของพยาธิใบไม้ตับว่ามันดับชีวิตพี่น้องเฮามาหลายแล้วเฮาก็เลยเอาศิลปินกลุ่มนี้ล่ะครับมาแสดงบทบาทร่วมกับสาธารณสุขบอกให้พี่น้องเลิกพฤติกรรมการกินปลาดิบเพื่อสิได้ทำลายพยาธิใบไม้ตับไปในตัวอีกน้ำครับ

0: เสียงขับขานบทกลอนที่ขอร้องแกมตักเตือนด้วยความหวังดีนี้ดูเหมือนจะได้รับความสนใจและปฏิบัติตามอย่างดีเป็นความห่วงใยและความผูกพันซึ่งกันและกันของผู้คนบนผืนแผ่นดินนี้นี่เราเป็นคนต้นสาเหตุมาเล่นกับดื้อแม่เด้อจุดๆสองน้องทับผู้สู่คนเศร้าบาดใจใจเสียงอะไรล่ะเสียงผู้งามเลยล่ะเฮ้ยเสียงยามให้มันได้ได้ล่ะบทกลอนที่ร้องอ้อนวอนต่อผีฟ้าของแม่ครูผู้นี้เชื่อกันว่าสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หายขาดได้หมอลำผีฟ้าไม่ได้ทำหน้าที่ให้ความบันเทิงเช่นเดียวกับหมอลำทั่วไปแต่พวกเขาจะต้องทำพิธีเชิญให้ผีฟ้ามาเข้าสิงในร่างของตนเองแล้วทำหน้าที่รักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
1: แม่ป่วยที่สาขา3ปีก็ไปโรงพยาบาลไปโรงไหนโรงไหนก็หมอว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าความดันก็ปกปกติอะไรก็ปกติไปไหนไหนโรงพยาบาลไหนก็หมอก็ไม่รับจะให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่าตัวว่าแม่ไม่เป็นอะไรแม่เป็นวันเมื่อวันที่มาตายเป็นอะไรปันนี้มันสิตายงดปันนี้เราก็ไม่กะว่ามันสิตายเลยกันเพิ่นกะว่าอุ้ยไปหาพี่ว่ามาซองเบิ่งซะก่อนกับพวกเสือตามันโอ้ยผีที่ไหนที่มาเห็ดแม่ได้แล้วแม่บ่ได้ไปทำไร่ผีใสแม่ก็คิดว่าจังซั่นมันสิมาทำของเฮาได้จังได๋แม่ก็คิดว่าพอเลยเพิ่นว่าพออยู่บ้านเพิ่นว่าว่าเสือบ่เสือกับไปเอาล่องดูก็มีดีหลายคนแล้วเพิ่นก็ว่าจังซั่นเลยพวกพี่น้องเขากลับไปหาอันแม่นี่ล่ะมาซองเบิ่งซองเบิ่งเบิดทุกอันทุกเนี่ยแล้วก็เฮ็ดเบิดซักขอเก็บขอไข่เฮ็ดหยังเบิ่งแล้วก็เพิ่นก็ว่าพี่ว่ายังบ่อยู่นำก็เลยว่าเพิ่นสิเอาบ่เพิ่นถามกับแม่ก็บ่คิดว่าสิเอาแล้วบัดหายเพิ่นแกตัวแรกกับมาเฮ็ดให้เด็กน้อยหัวคือว่าจังซั่นทีแรกอ่ะพอมันว่าเอ้าเอาลองเบิ่งคันมันดีก็เอาคันมันบ่ดีก็ทิ้มเพิ่นก็ว่าจังซั่นแต่ก่อนทีแรกอ่ะบัดนี้แม่ก็ตัดให้ว่า15มื้อมันสิเซาคันมันเซานี่เจ้าสิเฮ็ดเอาบ่เออคันมันเซาก็จะสิเฮ็ดเอาถึง15มื้อแม่ก็หายไปเลยแม่ก็มาทําพิธีลงชื่อจังซี่เลยหายมาทุกวันนี่ก็ได้10ปีแล้วก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องทั้งนี้คนเลือตายทั้งหมดก็เป็นป่วยจักท่านสิป่วยทั้งใดคนมีเย็บมีไข้มีป่วยเนาะก็มาทําลงคือจังดีก็เหลือมาจังซี่ดอก
2: เรื่องผีฟ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรอกนะฮะเป็นระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับผีที่มีความหมายในการจันลงสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันนะฮะมองง่ายๆคือเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปขอให้เขารักษาเนี่ยคนที่เป็นหมอผีที่รักษาเนี่ยเขาจะดูว่าโรคนี้รักษาได้หรือไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าเป็นโรคที่เกิดจากการกระทำของผีหรือเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเขายอมรักษานะแล้วเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าเขาจะเรียกค่าตอบแทนเกินที่กำหนดตามประเพณีไม่ได้สมมติว่าเรียกได้20บาทก็ต้องเรียกได้แค่นั้นนะแต่เมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นคนไข้จะตอบแทนมากกว่านั้นคือหมายว่าจะให้ของขวัญมากกว่านั้นก็ได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ถ้าคือหมายว่า

0: เมื่อไม่ให้ก็ได้นะฮะอันนั้นเป็นคุณธรรมที่เห็นนะแล้วทีนี้เมื่อไอ้โรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับจิตใจโดยตรงซึ่งคิดว่าหมอธรรมดาก็รักษาไม่ได้นะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับสังคมนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคนที่เป็นคนไข้เนี่ยก็ต้องทบทวนว่าตัวนี้ทำอะไรผิดบ้างผีถึงลงโทษเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเห็นไหมระบบผีเนี่ยมันคุมอยู่เพราะนั้นเวลาคนมีเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเป็นส่วนมากเนี่ยก็ต้องไปหาหมอผีฟ้าแล้วมันก็รักษาหายเพราะเรื่องเกี่ยวกับจิตใจซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ต้องใช้จิตแพทย์
1: แม้ว่าผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายป่วยจากพิธีลำผีฟ้าจะต้องเป็นสานุสิทธิ์สืบทอดพิธีกรรมนี้ต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สิ้นหวังแต่การดำเนินชีวิตของพวกเขาก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนาและจารีตประเพณีไม่เสื่อมคลาย

นพื้นฐานของความศรัทธาที่สร้างสมกันมาแต่อดีตพิธีกรรมและความห่วงใยที่มีให้แก่กันและกันคือภาพสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณของชาวอีสานโดยแท้

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศชีวิตที่ต้องฝากความหวังไว้กับธรรมชาติและการเวลาที่ผ่านเลยโดยไม่อาจล่วงรู้อนาคตคือสิ่งที่ชาวอีสานคุ้นชินอยู่บนแผ่นดินอันไพศาลหากแต่ลึกลงไปใต้พื้นพิภพนี้คือขุมพลังงานอันล้ำค่าที่จะนำมาซึ่งความหวังอันเรืองรองของแผ่นดินอีสาน

แม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคอีสานจะมีปริมาณที่ไม่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆเท่าใดนักและในบางปีด้วยอิทธิพลของพายุดีเพรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้ผ่านเข้ามาในช่วงปลายฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่แต่เมื่อย่างเข้าฤดูแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่ก็กลับลดปริมาณลงจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้และในบางแห่งก็เหือดแห้งไปจนหมดเสมือนกับไม่เคยได้รับน้ำฝนมาเป็นเวลานานชาวบ้านจะต้องเดินเท้าไปตักน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลออกไปในบางหมู่บ้านแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาเดินเท้าไปเป็นวันแต่มันก็เป็นวิถีธรรมชาติที่ชาวอีสานเคยคุ้นมา

บทเพลงที่ร้องขอฝนต่อฟ้านี้คงจะเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายเมื่อฤดูทำนาใกล้จะเวียนมาถึงอีกครั้งย่างเข้าเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมชาวอีสานตามหมู่บ้านต่างๆจะเริ่มจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้บันดาลฝนงานจะเริ่มจากการเซิงขอบริจาคโดยขบวนเซิงเหล่านี้จะตระเวนไปตามบ้านเพื่อขอเรียรายปัจจัยมาร่วมทำบุญบางบ้านจะเตรียมเหล้าและข้าวหมากเอาไว้แจกผู้ร่วมขบวนเซิงเป็นการเพิ่มบรรยากาศความคลึกครื้นสนุกสนานเมื่อได้รับของบริจาคแล้วก็ต้องมีการอวยพรให้แก่เจ้าของบ้านเป็นการขอบคุณ

0: วรรณกรรมอีสานหลายเรื่องได้กล่าวถึงตำนานของการทำบุญบั้งไฟมีอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวถึงการทำสงครามระหว่างพญาคันคากกับพญาแถนด้วยเหตุที่พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนสั่งพญานาคไม่ให้ส่งน้ำลงมายังโลกมนุษย์เป็นเวลา7ปี7เดือนก่อความทุกข์เข็ญเดือดร้อนไปทั่วพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยชาติเป็นพญาคันคากครองโลกมนุษย์ในขณะนั้นจึงประกาศสงครามและทำศึกจนชนะจับพญาแถนได้และทำสัญญาตกลงกันว่าพญาแถนจะต้องสั่งให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยมนุษย์จะเป็นผู้จุดบั้งไฟขึ้นไปเตือนเมื่อถึงเวลาทุกปีถึงแม้ว่าพญาแถนจะปฏิบัติตามสัญญาทุกปีแต่เมื่อผ่านพ้นฤดูฝนสภาพของความแห้งแล้งก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสภาพดินของแผ่นดินอีสานมีลักษณะเป็นดินทรายไม่มีคุณสมบัติของการอุ้มน้ำไว้ในเม็ดดินจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้น้ำฝนที่ตกลงมาจึงซึมลงใต้ดินอย่างรวดเร็วและบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอท้องทุ่งกว้างไกลสุดตากลางแดนอีสานนี้คือภาพรวมที่บอกเล่าถึงความร้อนแล้งแห่งแผ่นดินได้อย่างชัดเจนทุ่งกุลาร้องไห้มีเนื้อที่กว้างถึง2ล้าน1แสนไร่ครอบคลุมพื้นที่ถึง5จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดสุรินทร์มหาสารคามศรีสะเกษและยโสธรลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันจึงไม่มีทางระบายน้ำคันนาที่มีเป็นล้านล้านคันเหล่านี้จะเป็นแนวกั้นทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานก่อความเสียหายเป็นอย่างมากต่อพืชไร่
1: น้ำท่วมบ่อยๆมันท่วมฤดูฝนมันท่วมแล้วหลังจากฤดูฝนมาแห้งหายหมดมันไม่มีที่เก็บถ้ามากก็มากไปถ้าน้อยก็น้อยไปมันไม่อยู่ตัวไอ้นี่เขาว่าเขาจะทำมันอยู่ตัวไหลผ่านไปมาเรื่อยๆได้ตลอดแรงเราทำเกษตรทำนาเราดึงขึ้นดึงขึ้นทำไปมันก็ไหลมาขังอีกมันก็สบาย
0: โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ของกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยการก่อสร้างระบบคลองระบายน้ำในพื้นที่นาซึ่งจะเป็นคลองที่จมดินทอดยาวเป็นตาข่ายเชื่อมโยงถึงกันโดยตลอด

เป็นคลองที่มีวัตถุประสงค์หลักในการระบายน้ำที่เกินความต้องการและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนทั้งยังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ดินที่ได้จากการขุดคลองสร้างฝายเหล่านี้จะนำมาถมเป็นถนนให้การคมนาคมที่สะดวกสบายจนมาถึงวันนี้ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติของหน่วยงานหลายหน่วยงานรวมกับพลังกายพลังใจจากชาวทุ่งกุลาร้องไห้ภาพของทุ่งนาเขียวขจีและรวงข้าวสีทองอารามของข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีก็ปรากฏขึ้นบนพื้นที่นากว้างถึง 200,000 ไร่โดยมีแนวคลองระบายน้ำที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของท้องทุ่งยาวถึง400กิโลเมตรนับเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งหลังจากที่ต้องทุ่มเทหยาดเหงื่อไปเป็นเวลาถึง10ปีและในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าคือในปีพุทธศักราช2539พื้นที่อีกประมาณ 500,000 ไร่ของทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะสะพรั่งพราวไปด้วยพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่จะมีสายเลือดหล่อเลี้ยงเป็นทางไกลนับรวมได้ 1,000 กิโลเมตรเหล่านี้จะเป็นผลจากโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่3ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่7ที่จะเริ่มดำเนินการในต้นปีพุทธศักราช2535นี้พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ80เป็นข้าวขาวดอกมะลิ105ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และมีดินเค็มบางส่วนอยู่ซึ่งตรงกับลักษณะดินของทุ่งกุลาร้องไห้จึงทำให้ได้ผลผลิตสูงและขายได้ราคาดีแต่ปัญหาเรื่องดินเค็มและน้ำใต้ดินเค็มนี้ยังมีพบอยู่ทั่วไปในภาคอีสานเกล็ดเกลือที่เห็นอยู่บนผิวดินนี้เป็นผลิตผลทางธรรมชาติที่เกิดจากการที่น้ำใต้ดินละลายเอาเกลือหินซึมขึ้นมาบนผิวดินแล้วถูกแดดแผดเผาระเหยไปเป็นที่แน่ชัดว่าใต้พื้นแผ่นดินอีสานเป็นแหล่งสะสมเกลือหินที่มีพื้นที่กว้างถึง 32,700,000 ไร่หรือมีเนื้อที่เป็นร้อยละ35ของพื้นที่ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินและน้ำบาดาลที่อยู่เหนือบริเวณชั้นเกลือเหล่านี้มีความเค็มไปด้วยการผลิตเกลือสินเทาโดยวิธีการสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาต้มหรือตากได้กระทำกันมาตั้งแต่สมัยอดีตหากปัญหาของกากเกลือที่กลายเป็นน้ำขมทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปชาวบ้านขาดแหล่งอาหารและไม่อาจนำน้ำที่มีความเค็มสูงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใดๆได้การสูบน้ำเกลือขึ้นมาอย่างไม่มีการควบคุมขนาดของโพรงเกลือใต้ดินยังมีผลทำให้เกิดแผ่นดินทรุดและหากโพรงเกลือนั้นอยู่กลางหนองน้ำก็จะทำให้น้ำในหนองทั้งหมดไหลลงใต้ดินจนหมดสิ้นแต่กระนั้นเพราะความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจการผลิตเกลือสินเทาของชาวบ้านจึงยังคงดำเนินต่อไปจากผลการสำรวจปริมาณเกลือหินที่มีอยู่ในภาคอีสานปรากฏว่ามีอยู่มากถึง10ล้านล้านตันซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังพบว่ามีแร่เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิดอยู่รวมกับชั้นเกลือที่อาจนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทจึงเป็นที่คาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรเกลือเหล่านี้น่าจะมีค่ามหาศาล
แต่การจะนำออกมาใช้จะต้องมีวิธีการควบคุมและป้องกันอย่างรัดกุมในอันที่จะพิทักษ์คุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมปลอดภัย

0: เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี้บ่งบอกถึงพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้พิภพอันจะเอื้อประโยชน์อนันต์แก่ชาวอีสานการสำรวจปิโตรเลียมในภาคอีสานนั้นเริ่มมีมานานกว่า60ปีมาแล้วโดยสมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ว่าการการรถไฟในขณะนั้นได้ทรงว่าจ้างนายวอลเลซเอ็มลีนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันให้เข้ามาสำรวจหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทยเพื่อใช้ในกิจการรถไฟนายวอลเลซเอ็มลีได้เดินทางไปสำรวจถึงภาคอีสานและได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างของชั้นหินในบริเวณเทือกเขาภูพานน่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมหลังจากนั้นก็ได้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสำรวจหลายต่อหลายบริษัทด้วยกันจนเมื่อบริษัทเอสโซได้เข้ามารับสัมปทานการขุดสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในปีพุทธศักราช2522ภาคอีสานของไทยก็ได้เริ่มเปิดศักราชของแหล่งพลังงานอันมหาศาลใต้แผ่นดินด้วยวิธีวัดคลื่นความไหวสะเทือนของชั้นหินทำให้ทราบว่ามีปริมาณของเหลวภายใต้โครงสร้างชั้นหินที่มีลักษณะของการกักเก็บปิโตรเลียมอยู่หลายโครงสร้างในบริเวณอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากแอ่งสะสมปิโตรเลียมในภาคอีสานอยู่ในระดับความลึกถึงกว่า3กิโลเมตรและอยู่ใต้ชั้นหินที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีซึ่งมีความแข็งแกร่งมากจึงต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการขุดเจาะแต่ละหลุมปิโตรเลียมที่พบในภาคอีสานส่วนมากจะแปรสภาพจากน้ำมันไปเป็นก๊าซธรรมชาติด้วยผลจากความร้อนความกดดันที่ทับถมเป็นเวลานานหลายล้านปีก๊าซธรรมชาติที่ได้จากหลุมก๊าซน้ำพองทั้งหมด4หลุมนี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันแล้วถูกส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ได้วันละ65ล้านลูกบาศก์ฟุตนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้242เมกะวัตต์ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบาภาระของการไฟฟ้าที่จะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าถึงวันละ840เมกะวัตต์สำหรับแจกจ่ายไปทั่วภูมิภาคอีสาน
1: ครับอันนี้ก็คงรู้กันนะว่าอีสานเรามันเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางมากนะครับการสำรวจเท่าที่ทำมาเนี่ยคิดว่ายังคงไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วผลการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณีที่เราทำไว้ก็พบว่าแนวโน้มที่จะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่นี่มีสูงมากส่วนแหล่งน้ำมันนั้นก็ถึงแม้จะมีน้อยนะแต่เราก็หวังว่าเราคงจะพบเหมือนกันนะแล้วในปี2534นี้เราก็มีผู้รับสัมปทานรายใหม่ในภาคออกเฉียงเหนืออีกถึง4รายนะครับแล้วก็ในเวลาใกล้นี้ก็จะมีอีก4บริษัทที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยอีกก็จึงเป็นที่คาดหมายได้อย่างสูงมากว่าเราจะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมในภาคออกเฉียงเหนืออีกมากเลยนะครับ
0: บ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนลำแล้วลำเล่าถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อร้องเตือนพญาแถนให้บันดาลฝนลงมายังโลกมนุษย์แต่บ้างไฟบางลำก็ไม่สามารถแหวกฟ้าขึ้นไปจนถึงพญาแถนได้ การบรรจุมือหรือดินปืนลงไปในบั้งไฟให้ได้สัดส่วนอย่างพอดิบพอดีเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของช่างทำบั้งไฟแต่ละคนความชำนาญและการปรับปรุงแก้ไขประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนลงตัวนี้เองจะนำบั้งไฟลำนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามและสูงกว่าใครการก้าวไกลไปข้างหน้าของมนุษย์ไม่เคยมีขอบเขตจำกัดอีสานในวันนี้เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าและสมองอันชาญฉลาดของบุคลากรหลายแขนงแต่คงจะไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าความที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงของชาวอีสานตลอดมา

ไผว่าเมืองอีสานห่างสิจูงแขนมั่นไปเบิ่งศิลปะวัฒนธรรมย่างโจโกสิไปห่างบอนจังไหน

บนสายธารใหญ่สายหนึ่งในแผ่นดินอีสานใต้สังคมมนุษย์ดำรงอยู่อย่างสงบและอบอุ่นมีกลุ่มชนผู้ผูกพันกับลำน้ำอย่างเหนียวแน่นมีสมบัติล้ำค่าของอารยธรรมถือกำเนิดบนลุ่มน้ำนี้มาช้านาน

ณจุดเริ่มต้นบนทิวเขาที่ทอดยาวเป็นพรมแดนกั้นพื้นที่ระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยคืออาณาจักรสีเขียวผืนใหญ่ผู้ให้กำเนิดสายธารมากมายหล่อเลี้ยงแผ่นดินกว่าครึ่งหนึ่งของอีสานพื้นป่าสำคัญแห่งหนึ่งของไทยมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเคยมีชื่ออันน่าเกรงขามว่าดงพญาไฟปราบเมื่อโรคภัยและพยันตรายต่างๆภายในป่าแห่งนี้ทุเลาลงผู้คนจึงขนานนามเสื้อใหม่ว่าดงพญาเย็นอันบ่งบอกถึงความเขียวชอุ่มของป่าไม้ตลอดจนลำธารน้อยใหญ่ที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตอีกมากมายณเบื้องล่าง

ชื่อมต่อกับทิวเขาดงพญาเย็นคือเทือกเขาที่ทอดตัวในแนวนอนเป็นเขตเส้นพรมแดนอีสานตอนใต้แผ่ความเขียวขจีปกคลุมพื้นที่มหาศาลมีชื่อเรียกว่าทิวเขาสันกำแพงบนยอดเขาละมั่งในทิวเขาสันกำแพงลำน้ำสายหนึ่งเริ่มต้นการเดินทางขึ้นที่นั่นเป็นลำน้ำสำคัญที่ยังความสมบูรณ์แก่ทุกชีวิตในอีสานเป็นสายเลือดใหญ่ที่ชาวอีสานเอ่ยนามด้วยความเทิดทูนแม่แห่งนี้ว่าแม่น้ำมูลเส้นทางของแม่น้ำมูลจากเขาสันกำแพงสู่พื้นราบนั้นทอดตัวในแนวนอนไหลผ่าน5จังหวัดในอีสานใต้ตั้งแต่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษจนถึงอุบลราชธานีปากแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเส้นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับลาวที่ซึ่งปรากฏชื่อเฉพาะที่แห่งนี้ว่าแม่น้ำสองสีและคำนิยามอันคล้องจองว่าโขงสีปูนมูลสีครามอันหมายถึงสีของแม่น้ำโขงซึ่งมีสีแดงหรือสีปูนมาบรรจบกับลำน้ำมูลที่มีสีครามระยะทาง641กิโลเมตรของแม่น้ำมูลอันกว้างใหญ่ไพศาลยังมาบรรจบกับลำน้ำสาขาที่สำคัญที่สุดคือแม่น้ำชีซึ่งมีกำเนิดบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ในจังหวัดชัยภูมิไหลผ่านบริเวณอีสานตอนกลางกระทั่งมาบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บ้านขอนแม่ยูงณรอยต่อระหว่างอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษกับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเป็นสายน้ำกว้างใหญ่มีลำน้ำสาขาที่ทอดตัวดังแขนขาทาบทั่วพื้นแผ่นดินกว่าครึ่งหนึ่งของอีสานแม่มูลจึงเป็นแม่ผู้เกื้อกูลความอุดมให้แก่อีสานใต้และดินแดนที่ราบสูงโดยรอบด้วยความสงบและอบ

แต่แม่ผู้อารีก็กลับเกรี้ยวกราดขึ้นอย่างน่ากลัวหากผู้ใดล่องผ่านเกาะแก่งที่มีอยู่เป็นอันมากโดยเฉพาะลำน้ำมูลช่วงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีแก่งน้ำเชี่ยวเช่นแก่งสะพือแก่งคันหัวเหวและแก่งตะนะที่ซึ่งกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากเคยดูดกลืนชีวิตผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่แม่มูลยังคงหยิบยื่นความอุดมให้แก่แผ่นดินเสมอมาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดถูกแบ่งเป็นสองส่วนด้วยเทือกเขาภูพานโดยส่วนที่อยู่เหนือภูพานขึ้นไปเรียกว่าแอ่งสกลนครและส่วนที่อยู่ตอนล่างมีชื่อว่าแอ่งโคราชบนพื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีเพียงความกันดารว่างเปล่าแห่งนี้แท้จริงกลับเต็มไปด้วยแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่สะท้อนถึงพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์นับแต่อดีตได้เป็นอย่างดีคนไทยและต่างชาติรู้จักบ้านเชียงบนแอ่งสกลนครในฐานะชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปีเป็นสังคมเก่าแก่ที่มีรูปแบบวัฒนธรรมความเป็นอยู่อันบ่งบอกถึงความเป็นอารยชนได้อย่างชัดเจนในขณะเดียวกันแม้จะเป็นที่รับรู้ในภายหลังแต่ทุกคนก็ประจักษ์ว่าแอ่งโคราชหรืออีสานใต้คือถิ่นที่อยู่ของอารยชนเมื่อครั้งบรรพกาลเช่นกันเมื่อมีการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณที่บ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงกับบ้านเชียงข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนลักษณะทิศทางการฝังศพบ่งบอกถึงความเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

าพเขียนสีบนภูผาแต้มในจังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนถึงความเก่าแก่ของชุมชนและความอุดมสมบูรณ์ของสังคมเกษตรกรรมในยุคนั้นอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้บอกให้เรารู้ว่าอีสานใต้มิได้ไร้ซึ่งอารยธรรม

สายน้ำมูลทอดผ่านอดีตแห่งอีสานใต้ที่ซึ่งบทบันทึกทางประวัติศาสตร์เคยระบุถึงความสำคัญอันมีต่อแผ่นดินสยามในการก่อนณริมฝั่งมูลมีหัวเมืองใหญ่อันเป็นดั่งปากประตูเปิดสู่อีสานที่ซึ่งมีนามว่าโคราชหรือนครราชสีมา

าติเติบใหญ่ในเวลาไม่นานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดสยามประเทศสู่โลกภายนอกพาเอาพ่อค้าชาวจีนผู้ชาญฉลาดจากกรุงเทพมาสู่โคราชเพื่อรับซื้อของป่าด้วยของป่าที่มีอยู่อุดมทั่วอีสานกลายเป็นสินค้ามีค่าเป็นที่ต้องการทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเมื่อมีผู้ต้องการย่อมมีผู้ป้อนสินค้าตำนานแห่งการเดินทางจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการลำเลียงของป่าด้วยกองเกวียนจากหัวเมืองต่างๆเดินทางร่วมกันมาเป็นขบวนเกวียน2เล่มบ้างหรือบางรายอาจมากถึง10เล่มในคาราวานเกวียนจะมีผู้นำที่เรียกกันว่านายฮ้อยคอยดูแลการเดินทางจากต่างเมืองสู่โคราชมีเพียงนายฮ้อยผู้มากด้วยประสบการณ์เท่านั้นที่จะสามารถนำคาราวานสินค้าผ่านเส้นทางทุรกันดารและพยันตรายต่างๆสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพภาพเหล่านี้บอกเล่าถึงจุดสิ้นสุดแห่งการเดินทางของคาราวานเกวียนที่จอดพักอยู่ณด่านนอกเมืองโคราชอันเป็นที่มาของชื่อบ้านด่านเกวียนที่เรารู้จักคุ้นเคยในทุกวันนี้ได้เป็นอย่างดีตราบถึงปัจจุบันลมหายใจแห่งการเดินทางของคาราวานเกวียนและตำนานของนายฮ้อยผู้ยิ่งยงได้จบลงแล้วอย่างสิ้นเชิง

บ้านด่านเกวียนคงเหลือเพียงชื่อไว้ให้จดจำสิ่งที่เข้ามาแทนที่เกวียนในภายหลังก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่ชาวบ้านด่านเกวียนในครั้งนั้นปั้นขึ้นเพื่อใช้สอยกระทั่งเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนกลายเป็นงานฝีมือขึ้นชื่อของโคราชด้วยเนื้อดินสีดำละเอียดผิดจากที่อื่นๆและรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นหากการเวลาสามารถเปลี่ยนแปลทุกสิ่งชั่วไม่นานนักเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนก็ถูกดัดแปลงรูปแบบให้เป็นไปตามความต้องการของสังคมสมัยใหม่แทบจะหารูปลักษณ์ดั้งเดิมได้ยากเต็มทีถึงกระนั้นชื่อบ้านด่านเกวียนยังเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโคราช

ยังคงหยิบยื่นความอุดมให้แก่แผ่นดินเสมอมาไม่ว่าประวัติศาสตร์จะพลิกผันไปเพียงใดแม่มูลก็ยังดำเนินบทบาทของตนอยู่อย่างมั่นคงแม้อีสานจะถูกนิยามไว้ด้วยความแห้งแล้งแต่อีสานก็มีแม่มูลที่ปัดเป่าความแห้งผากให้ทุเลาไปจากผืนดินได้บางส่วนของทุ่งกุลาร้องไห้อันกว้างใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับความชุ่มฉ่ำจากลำน้ำมูลมีส่วนทำให้ทุ่งกุลาที่ผิวดินแตกระแหงในหน้าแล้งกลับเขียวชอุ่มด้วยผืนนามหาศาลเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สามารถผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีที่สุดของไทยแม่มูลมอบทรัพย์ในดินสินในน้ำอันมีค่าแก่ผู้คนจึงควรที่มนุษย์จะกระทำต่อลำน้ำด้วยความเข้าใจในคุณค่าของธรรมชาติที่มีอยู่แต่มนุษย์บางกลุ่มกลับทำในสิ่งตรงข้ามสิบห้ามีนาคมพุทธศักราช2535ลำน้ำและพันปลาหลากชนิดถูกย่ำยีเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากชานอ้อยซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำพองในจังหวัดขอนแก่นได้ปล่อยของเสียและกากน้ำตาลลงในลำน้ำพองของเสียจำนวนมหาศาลมีความยาวถึง30กิโลเมตรทะลักลงสู่ลำน้ำพองไหลต่อเนื่องสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลผ่านชุมชน 2,000 หมู่บ้านในพื้นที่5จังหวัดคือขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและอุบลราชธานีกากน้ำตาลซึ่งเป็นอินทรีย์สารจะดึงเอาออกซิเจนเข้าไปใช้ในกระบวนการย่อยสลายส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงซึ่งทำให้สัตว์น้ำอย่างน้อย89ชนิดคิดเป็นน้ำหนัก525เมตริกตันต้องตายไปปลาที่ลอยสู่ผิวน้ำล่อใจให้ชาวบ้านพากันออกจับปลาเพื่อนำไปขายยิ่งเป็นตัวเร่งให้การสูญเสียพันธุ์ปลามีมากขึ้น

ตราบเมื่อหน่วยราชการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจใหม่ชาวบ้านจึงหันมาร่วมกันกู้ปลาขึ้นจากน้ำรอเวลาให้แหล่งอาศัยกลับใสสะอาดขึ้นอีกครั้ง

โชคยังเข้าข้างอยู่บ้างที่ของเน่าเสียเหล่านี้เป็นอินทรีย์สารซึ่งสามารถย่อยสลายกระทั่งเจือจางและกลืนหายไปกับสายน้ำได้ภาวะวิกฤตบนลำน้ำพองชีมูลจึงค่อยทุเลาและหมดไปในที่สุด

0: วันนี้ชาวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมใจกันทำพิธีบายสีสู่ขวัญแม่น้ำมูลดังจะเป็นการปลอบขวัญแม่ผู้ยิ่งใหญ่ให้มีกำลังใจกลับมาอีกครั้งภายหลังที่สายทานอันเลวร้ายนั้นได้ผ่านพ้นไป
1: ขอเชิญเจ้าที่เจ้าทานเพื่อรู้ว่าเจ้าแก่เจ้าเพื่อหินกระลายที่เจ้าได้รับแม่น้ำมูลก็ห้าวพอดีจงมารักษาอาหารรักษารับแม่น้ำมูลของห้าวนี้ไว้ให้สืบทอดมา
0: สถาบันวิจัยประมงน้ำจืดได้ช่วยปล่อยพันปลาลงในแม่น้ำภายหลังกรณีน้ำเน่าแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการช่วยเหลือดังกล่าวยังไม่อาจทำให้ชนิดและปริมาณของปลาในแม่น้ำที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมหาศาลกลับฟื้นคืนสู่ธรรมชาติดังเดิมได้ในเวลาอันสั้นชาวบ้านร่วมกันปลอบขวัญแม่น้ำและในเวลาเดียวกันในใจคงเฝ้าปลอบขวัญตนเองว่าปลาจะเต็มท้องน้ำให้ผู้คนจับกินกันอย่างอิ่มหนำตามเดิมแต่ความหวังนั้นจะเป็นจริงหรืออย่างไรไม่มีใครรู้

งทศวรรษที่ผ่านมาวิกฤตการทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในขณะที่สังคมยิ่งเจริญก้าวหน้าทรัพยากรธรรมชาติกลับยิ่งลดน้อยลงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดและการทำงานในการบริหารประเทศระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างนักอนุรักษ์ธรรมชาติกับนักพัฒนา

แก่งหินถูกระเบิดเพื่อเปิดร่องน้ำให้กระแสน้ำไหลผ่านได้มากขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งของการสร้างเขื่อนในโครงการเขื่อนปากมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่มาแห่งการต่อสู้ของสองแนวความคิดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเสนอโครงการเขื่อนปากมูลซึ่งเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อป้อนกระแสไฟให้เพียงพอแก่การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจในภาคอีสานโครงการดังกล่าวได้รับการต่อต้านจากนักอนุรักษ์ในทันทีด้วยความห่วงใยว่าปริมาณน้ำที่เก็บกักอยู่เหนือเขื่อนเป็นจำนวนมากจะหลากเข้าท่วมท้นบ้านเรือนที่นาของราษฎรหลายครัวเรือนโดยเฉพาะที่อำเภอพิบูลมังสาหารความห่วงใยอีกประการคือจำนวนปลาที่ลดลงเพราะปลาที่มาจากแม่น้ำโขงไม่อาจว่ายทวนน้ำข้ามตัวเขื่อนขึ้นไปได้แม้การไฟฟ้าจะอ้างว่าได้สร้างบันไดปลาโจรเป็นทางให้ปลาว่ายขึ้นสู่เหนือเขื่อนแต่นักอนุรักษ์เชื่อว่าไม่ใช่ปลาทุกชนิดจะว่ายน้ำผ่านบันไดปลาโจรไปได้ดังนั้นเขื่อนจะกลายเป็นตัวสกัดพันปลาเหนือเขื่อนทำให้ชนิดสัตว์น้ำลดลงแต่การไฟฟ้ายังคงเชื่อมั่นว่าด้วยวิทยาการก้าวหน้าปัญหาที่นักอนุรักษ์นำเสนอมาจะได้รับการแก้ไขโดยเรียบร้อยและยืนยันว่าการสร้างเขื่อนจะดำเนินต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์ไม่มีใครชี้ชัดได้ว่าความคิดของฝ่ายใดถูกต้องเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะปรากฏผลชัดเจนก็ต่อเมื่อเขื่อนปากมูลเปิดใช้แล้วเท่านั้น

วิกฤตการณ์บนลำน้ำและดินแดนอีสานเกิดขึ้นและพลิกผันเปลี่ยนแปลอยู่เรื่อยไปไม่จบสิ้นมีเพียงสิ่งเดียวที่ดำเนินคู่ผืนดินแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานไม่เปลี่ยนแปลงคือความแห้งแล้งที่ไม่เคยเหือดหายไปจากอีสานสภาพดินทรายและการกระจายของฝนไม่ทั่วท้องที่เป็นปัญหาสำคัญทำให้อีสานไม่อาจกลายเป็นผืนดินที่สมบูรณ์ได้ความคิดในการหาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจึงเกิดขึ้นโดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานมองเห็นว่าแม่น้ำมูลชีและแม่น้ำโขงคือแหล่งน้ำใหญ่ของอีสานน่าที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่แก่ภูมิภาคนี้ได้ด้วยความคิดดังกล่าวโครงการโขงชีมูลจึงบังเกิดขึ้น

โครงการโขงชีมูลคือความพยายามในการดึงน้ำจากแม่น้ำมูลและชีเป็นหลักและดึงน้ำจากแม่น้ำโขงมาเฉพาะเมื่อจำเป็นโดยสร้างประตูชักน้ำเข้ามาจากแม่น้ำโขงที่จังหวัดเลยหากมีความจำเป็นในอนาคตและอีกจุดหนึ่งคือที่หนองคายรวมทั้งสร้างฝายเก็บกักน้ำตามจุดต่างๆบนแม่น้ำมูลและชีจากนั้นจึงสร้างคลองส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำไปยังส่วนต่างๆโดยหวังว่าการเก็บกักน้ำดังกล่าวจะทำให้พื้นที่กว่า10ล้านไร่ของอีสานมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมการเร่งรัดสร้างฝายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องบนลำน้ำมูลและชีถือเป็นโครงการใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลานานเพียงการสร้างฝายจนครบสมบูรณ์ต้องใช้เวลาถึงกว่า10ปีและกว่าจะสานงานจนบรรลุถึงจุดหมายนั้นอาจใช้เวลายาวนานกว่า50ปีในระหว่างนั้นสิ่งที่อาจเป็นปัญหาคือการเลือกจุดสำหรับการก่อสร้างเพราะใต้พื้นดินอีสานมีเกลือสะสมอยู่เป็นบริเวณกว้างการกำหนดจุดก่อสร้างผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงการดึงเกลือขึ้นสู่ผิวดินอันมีผลต่อความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรตลอดจนการอุปโภคบริโภคเป็นสำคัญ

แต่ความพยายามในการสร้างประโยชน์ให้แก่ผืนดินอันกว้างใหญ่ยังไม่สิ้นสุดแม้ฝายเหล่านี้จะเป็นผลงานเพียงเสี้ยวหนึ่งซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นทว่าสิ่งนี้คือรูปธรรมที่ทำให้ชาวอีสานเฝ้ารอคอยการเติบโตของโครงการโขงชีมูลด้วยความหวัง

ังว่าสักวันหนึ่งซึ่งแม้จะยาวไกลจินตนาการแห่งแผ่นดินอีสานอันโอบล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจีมีลำน้ำหลากล้นใสเย็นจะปรากฏเป็นจริงในที่สุด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: คยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำมันท่วมฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออัญเชิญแม่ผัวสมยอมควันวันลงด้วยกันเรื่องโลกสงหายตกโศกและโลกภัยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองกันขึ้นมากมายไก่กอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: มีตำนานกล่าวไว้ว่าเป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวอีสานมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับการทำว่าวและเล่นว่าวแบบต่างโดยเฉพาะกับว่าวซึ่งมีขนาดใหญ่และจะเปล่งท่วงทำนองราวเสียงดนตรีขณะลอยลมอยู่บนฟ้าชาวอีสานเรียกว่าวชนิดนี้ว่าว่าวสองห้องหรือว่าวแอกแอกที่ติดอยู่ตอนบนของตัวว่าวจะสั่นพริ้วด้วยแรงลมจนเสียงแอกดังก้องทั่วท้องนาเราใจให้เจ้าของว่าวท้าประลองเสียงกันจนกลายเป็นการแข่งขันไปในที่สุดหากแต่ในอดีตการละเล่นเช่นนี้คือสิ่งบ่งชี้ถึงคติความเชื่อทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มชนต่างเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้
1: ไม่เอา18รอบมาวิ่งนี
0: ้ในอีสานปรากฏความเชื่อของชาวเขมรด้วยว่าการที่ว่าวติดลมและแอกมีเสียงร้องตลอดเวลานั้นเป็นการสร้างกรรมเมื่อเลิกเล่นว่าวชาวเขมรจึงมีวิธีล้างเวรกรรมคือตัดว่าวทิ้งไปตามลมโดยมีเครื่องเส้นไหว้หมากพลูบุหรี่เงินผูกติดไปด้วยจากคตินิยมดังกล่าวทำให้เราทราบว่าบนแผ่นดินอีสานมีชาวเขมรเข้ามาพำนักร่วมกับกลุ่มชนอื่นๆมาเป็นเวลานานและย้อนไปในการก่อนชาวขอมเหล่านั้นยังได้สร้างสรรค์อารยธรรมล้ำค่าปรากฏเป็นโบราณสถานอันอลังการกระจายอยู่ทั่วไปในอีสานโดยเฉพาะในอีสานตอนใต้บริเวณที่ราบลุ่ม

จากอาณาจักรกำโพดข้ามผ่านทิวเขาพนมดงรักสู่แผ่นดินอันเป็นอีสานใต้ในปัจจุบันจึงปรากฏศาสนสถานขอมกระจายอยู่เป็นอันมากแรงศรัทธาของกษัตริย์และราษฎรเขมรแต่โบราณคือพลังก่อให้เกิดศาสนสถานอันโอฬารตั้งตระหง่านอยู่ณยอดผาเป้ยตาดีบนเทือกเขาพนมดงรักที่ซึ่งคนภายหลังเรียกกันว่าเขาพระวิหารแม้ในจิตใต้สำนึกอาจไม่กระจ่างชัดว่าเขาพระวิหารเป็นสมบัติของผู้ใดแต่ในความเป็นศาสนสถานย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าที่นี่คือเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ที่สร้างขึ้นอย่างงดงามตามลัทธิสายวนิกายที่นับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นใหญ่ด้วยความเชื่อว่าพระศิวะทรงสถิตอยู่ณเขาไกรลาดจึงควรที่เทวสถานอันเป็นที่พำนักแห่งพระองค์จะตั้งอยู่บนยอดเขาเป่ยตาดีที่ซึ่งพระองค์จะทรงทอดพระเนตรเห็นมวลมนุษย์ที่อยู่เบื้องล่างจากข้อความในศิลาจารึกที่ค้นพบทำให้พอคาดคะเนได้ว่าปราสาทเขาพระวิหารคงเริ่มก่อสร้างในราวพุทธศตวรรษที่16เรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่18ความอัศจรรย์ของเทวสถานอยู่ที่การวางรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเริ่มต้นจากบันไดหน้ากว่า180ขั้นขึ้นไปสู่ซุ้มประตูหรือโคปุระที่1ผ่านทางเดินต่อไปยังโคปุระที่2แล้วค่อยๆไต่ขึ้นสูงไปสู่โคปุระที่3กระทั่งถึงองค์ปราสาทณยอดผาเป้ยตาดีอันเป็นที่ประดิษฐานของศิวลึงรูปเคารพแห่งองค์พระศิวะบนความสูง500เมตรจากพื้นราบเราผู้แสวงบุญในการก่อนนำดวงจิตศรัทธาเดินมุ่งหน้าสู่ยอดเขาเพื่อไปแสดงความคารวะต่อพระอิศวรผู้ทรงสถิตอยู่บนเขาไกรลาดแห่งนี้เทวสถานในลัทธิสายวนิกายอีกแห่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขาไฟวนำรุงที่มอดดับไปแล้วปรากฏนามที่มีความหมายว่าภูเขาอันยิ่งใหญ่หรือที่เรารู้จักในชื่อปราสาทหินพนมรุ้งนับแต่พุทธศตวรรษที่15เป็นต้นมามูปรางอิฐตลอดจนวิหารก็ค่อยๆถูกต่อเติมขึ้นบนยอดเขาพนมรุ้งในช่วงเวลาต่างๆกัน

ตามตำนานยังกล่าวถึงพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีเมื่อครั้งเสด็จจากเมืองพระนครสู่ยอดเขาแห่งนี้พร้อมด้วยนางกำนันและขบวนพาหนะแห่งเทพประจำทิศทั้ง10เพื่อเข้าเฝ้าองค์นเรนทราทิตดาบทแห่งศาสนสถานพนมรุ้งด้วยองค์นเรนทราทิตอนุชาในพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงเดินทางมาบำเพ็ญพรตบนยอดเขาพร้อมกันนั้นทรงโปรดให้สร้างปรางประธานขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเพื่อถวายสการะแด่องค์พระอิศวรและในครั้งนั้นพนมรุ้งจึงสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมแห่งองค์ปรางประธานและเทวสถานส่วนอื่นที่เรียงร้อยตำนานในศาสนาแปลเป็นภาพประติมากรรมอันละเอียดบรรจงประดับอยู่บนศาสนสถานโดยรอบทิพยวิมานแห่งองค์เทพผู้สูงส่งจึงถูกเนรมิตขึ้นด้วยความเคารพศรัทธาอีกคราหนึ่ง

ที่นี่จะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมองค์สุดท้ายให้เป็นอโรคยาสารอันหมายถึงโรงพยาบาลที่พักรักษาตัวสำหรับผู้เดินทางจ

ไม่ไกลเท่าใดนักมีโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งเรียกกันว่าปราสาทหินสักกำแพงใหญ่จารึกภาษาขอมบนซุ้มประตูทางเข้าด้านตะวันออกบอกให้เราทราบว่าเราเจ้านายเขมรได้ร่วมกันซื้อที่ดินถวายแก่กัมมระเตงศรีพุทเทศวนเมื่อปีพุทธศักราช1585เพื่อให้พระองค์ทรงสร้างเทวสถานแห่งนี้ด้วยเป็นศาสนสถานอันมีอาณาบริเวณกว้างขวางจึงอาจสันนิษฐานได้ด้วยว่าที่นี่น่าจะเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวเขมรโบราณที่อาจอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่แห่ง

ลึกเข้าไปในจังหวัดสุรินทร์ช่างฝีมือชาวขอมทุ่มกำลังกายสร้างปราสาทอิฐ5หลังบนฐานเดียวกันนี้ขึ้นมาแล้วขนานนามเอาไว้ว่าปราสาทระแงงต่อภายหลังจึงมีผู้เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าปราสาทศรีขอรภูมิระหว่างปราสาทน้อยใหญ่เหล่านี้กษัตริย์ขอมในครั้งนั้นยังโปรดให้ทรงสร้างอโรคยาสารตลอดจนธรรมศาลาหรือศาลาที่พักแรมไว้เป็นระยะเพื่อให้ผู้เดินทางไกลได้มีที่พักอาศัยและมีที่สำหรับรักษาตัวยามป่วยไข้ในระหว่างการเดินทางกระทั่งเหล่าผู้แสวงบุญได้มาถึงที่ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดแห่งการเดินทางอันแสนไกลเข้าสู่วิมายปุระชุมชนเมืองขนาดใหญ่เพื่อมาแสดงความคารวะต่อเทพอันศักดิ์สิทธิ์พระผู้สถิตอยู่ในปราสาทหินพิมายแห่งนี้พิมายดูจะมีความผิดแผกไปจากเทวสถานขอมอื่นๆโดยที่ภูมิสถานของศาสนสถานขอมมักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแต่ปราสาทหินพิมายนั้นกลับหินหน้าไปสู่ทิศใต้นักโบราณคดีต่างสันนิษฐานว่าการกำหนดทิศทางไว้เช่นนี้ก็เพื่อให้รับกับถนนที่ตัดตรงจากเมืองพระนครในดินแดนเขมรขึ้นเหนือสู่เมืองวิมายปุระนั่นเองชาวเมืองยังร่วมใจกันสร้างพิมายตามความเชื่อในพุทธศาสนาลัทธิมหายานเมื่อราวพุทธศตวรรษที่16กระทั่งรู้ถึงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7พุทธศาสนสถานแห่งนี้ก็ยิ่งงดงามด้วยการทำนุบำรุงจากกษัตริย์ผู้ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

าสนสถานขอมากมายที่กระจายอยู่ทั่วลุ่มแม่น้ำมูลเหล่านี้สะท้อนถึงพลังศรัทธาของชาวเขมรในการก่อนที่ได้แปรเปลี่ยนเป็นความเพียรพยายามในการสกัดศิลาขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมอันน่าอัศจรรย์ที่แฝงไว้ด้วยศิลปกรรมล้ำค่างดงาม

ลีลาแห่งลวดลายชวนให้เหล่านาฏศิลป์บังเกิดแรงบันดาลใจในการค้นคิดท่าร่ายรำอันเป็นนาฏการของชาวเขมรแต่โบราณขึ้น

เส้นทางสายขอมในอดีตนำมาซึ่งความเชื่อความศรัทธาของผู้คนในปัจจุบันดังเช่นที่เขาพนมรุ้งที่ซึ่งชาวบ้านทั้งใกล้ไกลจะทยอยเดินขึ้นสู่ยอดเขาตั้งแต่ก่อนฟ้าสางกระทั่งถนนทั้งสายที่มุ่งสู่ปราสาทหินพนมรุ้งเนืองแน่นด้วยผู้คนทั้งนี้ก็โดยความเชื่อที่มีมานานว่าในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ของทุกปีจะบังเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นบนปราสาทหินพนมรุ้งด้วยยามเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องประตูปราสาทซึ่งจะสามารถเห็นได้โดยมองทะลุผ่านประตูทั้ง15ช่องในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าแสงสว่างที่ส่องผ่านมานั้นจะก่อให้เกิดพลังแก่รูปเคารพซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในเพราะความเชื่อนี้เองผู้คนจึงหลั่งไหลมาสู่เทวสถานแห่งองค์พระศิวะด้วยความนับถือถึงกระนั้นก็เริ่มมีผู้ตั้งคำถามว่าปรากฏการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน5

0: เพื่อให้หมดความสงสัยการพิสูจน์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกจึงเริ่มขึ้นโดยกลุ่มมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์และนักดาราศาสตร์เพื่อจะทราบว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นตรง15ช่องประตูในวันที่เท่าใดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าแนวแกนของปราสาทนั้นหันไปในทิศทางใดด้วยการคำนวณหาจุดกึ่งกลางของประตูด้านหลังและด้านหน้าเพื่อหาแนวช่องประตูจากนั้นคณะทำงานจะคำนวณหาแนวทิศเหนือใต้เมื่อดวงอาทิตย์โคจรมาถึงจุดสูงสุดบนท้องฟ้าในวันนี้ก็จะสามารถหาแนวทิศเหนือใต้ได้ซึ่งก็คือเงาของเชือกและลูกดิ่งที่ทาบอยู่บนกระดาษในเวลาดังกล่าวนั่นเอง
1: เนี่ยได้จังหวะดิ่งมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมันจังหวะเท่ากันมันนี่มันเท่ากัน
2: จุดแรกจุดที่ดิ่ง
1: ล่างจุดนี้นะจ๊ะ
0: และเส้นที่ตั้งฉากกับแนวเหนือใต้ก็คือเส้นแนวทิศตะวันออกตะวันตก
3: แนวนี้ก็คือแนวทิศเหนือทิศใต
4: ้เหนือใต้
3: แนวทิศเหนือทิศใต้นี่เราจะตั้งเป็นฉากกับแนวตะวันออกตะวันตก
5: เ
3: ป็นนี้ใช่ไหมคะตั้งเป็นฉากที่เป็นแล้วแต่เมื่อสักครู่เราหาแนวทิศเหนือทิศใต้จากดวงอาทิตย์เพราะได้ทิศเหนือทิศใต้ก็ลากเส้นตั้งเป็นฉาก
0: จากการคำนวณในครั้งนี้พบว่าแนวกรอบประตูที่เรียงกัน15ช่องของปราสาทนั้นไม่ได้อยู่ในแนวทิศตะวันออกตะวันตกพอดีแต่จะเอียงทำมุมกับแกนดังกล่าวเป็นมุม5องศาเศษโดยประตูด้านหน้าเอียงค่อนไปทางทิศเหนือและประตูด้านหลังนั้นค่อนไปทางทิศใต้
6: ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้วันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องไม่ใช่วันที่เรียกว่าวันอีควินอกซ์ซึ่งก็ตรงกับวันที่21มีนาคมหรือ23กันยายนแต่จะเป็นวันอื่นนะครับเป็นวันอื่นซึ่งปรากฏว่าถ้าตรวจสอบตามตำแหน่งดวงอาทิตย์แล้วก็จะกลายเป็นวันที่4ที่5เมษายนหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันที่8 9กันยายน2ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องในตอนเช้านะครับ
0: และแล้วความอัศจรรย์ก็บังเกิดกับสายตาตามวันที่คาดหมายหากแต่ไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เต็มดวงด้วยมีหมอกบดบังแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อมาอยู่ที่ประตูช่องที่7ก็กลับมองเห็นดวงอาทิตย์ณกึ่งกลางประตูพอดีปรากฏการณ์เช่นนี้คงเป็นเพราะความแตกต่างของประตูแต่ละช่องที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันบทพิสูจน์จากการค้นหาในครั้งนี้บอกเราว่าภาพอรุณรุ่งที่15ช่องประตูพนมรุ้งจะปรากฏในระหว่างวันที่3ถึง5เมษายนของทุกปีมิใช่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ดังที่เคยเข้าใจ
7: ความเชื่อนี้มันก็ไม่ตรงกับข้อพิสูจน์ของเรานะฮะแล้วความคิดของตัวดิฉันเองก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ตรงที่ว่าไอ้15ค่ำวันเพ็ญ15ค่ำเดือน5เนี่ยที่ชาวบ้านเขามีประเพณีขึ้นเขาเนี่ยมันเป็นประเพณีที่เพิ่งมาเริ่มเมื่อสัก20 30ปีที่แล้วเมื่อตอนที่มีพระมาสร้างรอยพระพุทธบาทไว้บนพนมรุ้งเราชาวบ้านในละแวกนี้เขาก็ขึ้นมาปิดทองรอยพระพุทธบาทกันมันไม่ใช่ของเก่าที่มาตั้งแต่สมัยที่สร้างปราสาทนะคะ
0: มาวันนี้ความเชื่อดั้งเดิมถูกหักล้างไปทว่าสิ่งที่ไม่เคยเลือนหายก็คือความเคารพที่หมู่ชนยังมีต่อเทวสถานแห่งยอดเขาพนมรุ้งแห่งนี้ครั้งหนึ่งบนลุ่มแม่น้ำมูลศาสนสถานก่อร่างขึ้นได้ก็ด้วยศรัทธาและเพราะสิ่งนี้ แผ่นอิฐศิลาธรรมดาจึงหลอมรวมกันอย่างมีคุณค่าเป็นมรดกของ

0: ให้พรพ่อนาคทั้งหลายอยู่ในท่ามกลางของญาติโยมผู้เป็นลูกบ้านผู้มีภาระหน้าที่บางที
1: สุนักขาตาสุมาตาทางสุขาตาทางโตจิตังสุมาโต
2: ราววันขึ้น14ค่ำเดือน6ของทุกปีผู้ชายในหลายตำบลของอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์จะพร้อมใจกันออกบรรพชาแต่ก่อนจะบวชเป็นภิกษุนั้นมีประเพณีที่ยึดถือมานานว่าเหล่านาคจะแต่งหน้าแต่งกายและสวมใส่ชฎาอันทำให้บรรยากาศของงานบวชเต็มไปด้วยสีสันสดใสงานยิ่งดูคึกคักยิ่งใหญ่ด้วยคาราวานช้างซึ่งเป็นพาหนะของนาคกว่า160คนเป็นสัตว์คู่ใจที่ชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงไว้แทบทุกครัวเรือนวิถีแห่งวัฒนธรรมที่กระทำอยู่เสมอในงานบรรพชาก็คือเหล่าขบวนนาคจะขี่ช้างไปยังริมฝั่งแม่น้ำมูลเพื่อทำพิธีขอขมาแม่พระคงคาผู้เกื้อกูลชีวิตให้แก่พวกเขามาหลายชั่วอายุคน
3: ด้วยศีลสมาธิปัญญาได้มาร่วมบุญร่วมกับขบวนช้างทุกเชือกนี้ขอให้ข้าพเจ้าหายโรคหายภัย
2: นี่คือส่วนเสี้ยวชีวิตหนึ่งของชาวกวยกลุ่มชนคนเลี้ยงช้างผู้ก่อให้เกิดเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ใหญ่ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันบนริมฝั่งแม่น้ำมูลแห่งแผ่นดินอีสานใต้ประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวครั้งสำคัญของชาวกวยไว้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อช้างเผือกในสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์พลัดหนีเข้าป่าก็ด้วยความช่วยเหลือของกลุ่มชนเหล่านี้จึงได้ช้างกลับคืนมานับแต่นั้นจึงเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่าชาวกวยคือผู้ที่มีความชำนาญในการคล้องจับช้างเป็นอย่างยิ่งด้วยความสามารถดังกล่าวในเวลาต่อมาชุมชนชาวกวยจึงได้รับการยกฐานะให้เปลี่ยนจากบ้านขึ้นเป็นเมืองและทรงแต่งตั้งผู้นำชาวกวยขึ้นเป็นพระยาสุรินทรภักดีอันเป็นเจ้าผู้ครองนครสุรินทร์เป็นคนแรกเป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวกวยพร้อมด้วยโขลงช้างพากันอพยพจากฝั่งเขมรเข้ามาตั้งหลักแหล่งในพื้นที่อีสานใต้ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและบางส่วนของจังหวัดมหาสารคามซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นเขตเมืองห่างไกลติดชายแดนเขมรจึงมีผู้เรียกบริเวณนี้ว่าเขมรป่าดงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชาวกวยไม่อาจหาของป่าส่งเป็นส่วยเข้ากรุงเทพเช่นที่เคยปฏิบัติมานานได้จึงมีข้าราชการบางคนนำคนกวยไปขายเอาเงินส่งส่วยความทราบถึงพระองค์จึงโปรดให้เลิกการค้าขายนี้เสียถึงกระนั้นก็ยังมีบางส่วนส่งคนมาเป็นส่วยแทนของด้วยเหตุนี้จึงมีผู้เรียกคนกวยว่าคนส่วยนับแต่นั้นเป็นต้นมา
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: แต่พวกเขาไม่เคยพึงใจในนิยามนั้นด้วยบรรพบุรุษของพวกเขาได้ประกาศไว้อย่างมั่นคงว่าชื่อชนชาติของตนคือกวยนั้นแปลว่าคนย่อมบ่งบอกถึงศักดิ์ศรีของความเป็นคนไว้อย่างชัดเจน

นี่คือพิธีแต่งงานระหว่างทองสาลางามหนุ่มชาวกวยกับเพนสาวชาวเขมรคู่หนุ่มสาวที่พบรักกันบนริมฝั่งมูลทุกวันนี้การผสมผสานของกลุ่มชนชาวกวยกับชาวไทยลาวและไทยเขมรดังกล่าวมีอยู่ไม่ใช่น้อยแต่การหล่อหลอมทางเชื้อชาติเช่นนี้ไม่ใช่ปัญหาอันจะทำให้เผ่าพันธุ์คนเลี้ยงช้างกลืนหายไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยพวกเขายังคงเต็มใจยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นจำเพาะของตนไว้ไม่เสื่อมคลายดังเช่นชาวกวยที่บ้านตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ชุมชนใหญ่ที่เป็นดังศูนย์กลางของกลุ่มชนซึ่งยังคงดำเนินชีวิตในรูปแบบเดิมอยู่พอสมควรที่บ้านตากลางสัมพันธภาพระหว่างคนกับช้างยังคงเหนียวแน่นชาวบ้านจะปลูกโรงช้างไว้ที่หน้าบ้านหรือในชายคาเดียวกันให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับชาวกวยสัตว์ใหญ่เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเพื่อการครองชีพเพียงอย่างเดียวหากยังหมายถึงเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขที่ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยกันมาเป็นเวลานานบริเวณหน้าบ้านแทบทุกหลังจะมีเรือนไม้หลังเล็กๆที่เก็บงำความยิ่งใหญ่ของชาวกวยเอาไว้เรียกกันว่าสารปะกำอันเป็นที่สำหรับเก็บเชือกปะกำหรือหนังปะกำที่ทำจากหนังวัวหรือหนังควายอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการคล้องช้างสารปะกำคือที่สถิตของผีผู้คุ้มครองควานช้างให้แคล้วคลาดจากพยันตรายขณะออกจับช้างป่าเมื่อตั้งศาลแล้วจึงห้ามเคลื่อนย้ายจากที่เดิมโดยเด็ดขาดแม้บ้านหลังนี้จะรื้อถอนไปปลูกยังที่ถัดไปหรือลูกหลานแยกเรือนออกไปปลูกยังที่ใหม่ก็ยังต้องกลับมาทำพิธีที่ศาลประกำในที่เดิมชาวบ้านตากลางพยายามรักษาขนบประเพณีเก่าแก่เอาไว้ดังเช่นพิธีเส้นผีปะกำพิธีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกวยจะกระทำก่อนออกเดินทางไปจับช้างป่าญาติพี่น้องของควานช้างจะร่วมในพิธีโดยมีหมอเฒ่าและหมอเสดียงอีก3คนเป็นผู้ช่วยในการเส้นสวงผีปะกำอาภรณ์ของหมอช้างนั้นถูกกำหนดอย่างเคร่งครัดว่าต้องนุ่งสรงสีเขียวตองอ่อนไม่สวมเสื้อมีผ้าขาวม้าคาดเอวและพาดไหล่ในห่อผ้าแนบเอวนั้นยังเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังต่างๆและเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นหมอช้างจึงนำเชือกประกำลงจากศาลชาวกวยถือกันอย่างเคร่งครัดว่าหากไม่ทำพิธีเส้นไหว้แล้วจะนำเชือกประกำลงจากศาลไม่ได้อย่างเด็ดขาดและแล้วเหล่าควานช้างก็พร้อมกันเดินทางออกจากหมู่บ้านหากในวันนี้จุดหมายปลายทางของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงย้อนไปในการก่อนขบวนช้างเหล่านี้จะเดินทางเข้าไปจับช้างป่าใน2แห่งคือที่เสียมราชพระตะบองประเทศกัมพูชากับที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแต่ชาวกวยมักนิยมข้ามไปฝั่งกัมพูชาด้วยที่นั่นมีช้างชุกชุมและพื้นที่เป็นที่ราบอันเหมาะแก่การไล่ติดตามช้างแต่ด้วยเหตุทางการเมืองเขมรจึงปิดประเทศนับแต่ปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาส่งผลให้ชาวกวยขาดแหล่งจับช้างป่าแห่งใหญ่ไปกราบถึงปัจจุบัน
บทบาทของหมอควานไม่องอาจเช่นเมื่อก่อนทุกวันนี้คงเหลืองานใหญ่เพียงงานเดียวที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ควานและช้างแห่งบ้านตากลางนั่นคืองานช้างสุรินทร์

0: เพื่อจะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองขบวนช้างต้องใช้เวลาเดินทาง1วันเต็มโดยพักแรมกลางทางถึงเวลาเย็นคนกับช้างต่างแยกย้ายกันพักผ่อนหาอาหาร
1: อำเภอสว่างเรียบโป่งไปที่รถมอเตอร์ไซค์ตามไป
0: หากเป็นการออกจับช้างป่าในอดีตชาวกวยจะถือกฎอย่างเคร่งครัดที่ควานช้างทุกคนต้องเคารพครูบาใหญ่หรือหัวหน้าควานช้างให้เป็นผู้นำสูงสุด
2: คือทุกระดับนั่นน่ะทุกเป็นรองลงมาเนี่ยจะต้องปฏิบัติไอ้หัวหน้าใหญ่ทุกคนไปเลยก่อนจะกินข้าวก็ต้องให้ควานหัวหน้าจกอาจับข้าวกินก่อนเดี๋ยวเราจะกินตามที่หลังเวลาออกเดินทางต่อถ้าเขายกไอ้เครื่องอุปกรณ์ขึ้นเราก็ต้องเอายกขึ้นตามเราจะมาเอาขึ้นก่อนไม่ได้ผิดอีกต้องไปทำไอ้คาระเขาอีกเพราะว่าเกินล่วงเกินไปแล้วถ้าเราไม่ไปสมมาคาระไอ้ตัวเราเองจะจับช้างไปได้อีกเพราะว่าเราถือว่าเราใหญ่กว่า
0: ขณะเดินทางหมอช้างยังมีข้อปฏิบัติอันเคร่งครัดที่เรียกว่าเข้าประกรรมเช่นห้ามพูดเท็จให้สวมเสื้อผ้าเก่าๆและในขณะนั้นแม้แต่บุตรภรรยาที่บ้านก็มีข้อบังคับเช่นห้ามหวีผมสระผมห้ามชักฟืนออกจากเตาขณะหุงข้าวด้วยเชื่อว่าการอยู่ในกฎอย่างเคร่งครัดจะเป็นสิริมงคลแก่สามีแต่ปัจจุบันพวกเขาไม่อาจดำเนินตามคันลองของลูกผู้ชายชาวกวยเช่นการก่อนได้การประกอบอาชีพจึงเปลี่ยนเป็นการเดินทางไกลไปยังท้องถิ่นต่างๆเพื่อรับจ้างเข้าพิธีมงคลเช่นร่วมในขบวนแห่ผ้ากฐินผ้าป่าการให้ผู้คนลอดใต้ท้องช้างเพื่อสะเดาะเคราะห์ทั้งยังร่วมแสดงในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลายแห่งและทุกปีพวกเขาจะร่วมกับจังหวัดจัดงานแสดงอันยิ่งใหญ่ของช้างงานที่ทำให้ทุกคนรู้จักชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ได้ดีที่สุดชาวกวยได้แสดงให้ผู้คนรับรู้ถึงจารีตประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของตนแต่ไม่มีใครรู้ซึ้งถึงความเป็นไปในปัจจุบันว่าเผ่าพันธุ์คนเลี้ยงช้างเหล่านี้กำลังเผชิญหน้ากับปัญหานานัปการอย่างไรบ้างแม่น้ำมูลซึ่งไหลผ่านท้ายบ้านตากลางนั้นมีลำน้ำสาขามาบรรจบคือลำชีเป็นบริเวณเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอท่าตูมกับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์บริเวณดังกล่าวคือแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของบรรดาช้างซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะว่ายข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งชุมพลบุรีและสตึกด้วยที่นั่นมีอาหารสมบูรณ์กว่าตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นที่ทำเลอันหมายถึงที่สาธารณะซึ่งทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มาช้านานการที่ช้างเข้ามากินต้นไผ่อันเป็นอาหารโปรดตลอดจนต้นไม้ชนิดอื่นๆจึงสามารถกระทำได้โดยชอบธรรมต่อเมื่อผู้คนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีการรุกล้ำที่สาธารณะริมแม่น้ำจับจองเป็นพื้นที่ทำกินปลูกต้นยูคาลิปตัสและพืชไร่อื่นๆอีกทั้งมีนายทุนท้องถิ่นบางรายกว้านซื้อที่ไว้เป็นจำนวนมากเพื่อหวังผลประโยชน์ภายหลังปัญหาจึงบังเกิดแก่สัตว์ใหญ่เหล่านี้เมื่อต้องถูกขับไล่ออกจากถิ่นที่เคยหากินได้โดยอิสระและหากเจ้าของช้างไม่ทันระวังก็อาจต้องพบกับการสูญเสีย เมื่อช้างถูกวางยาบนอาหารที่เข้าไปกินนั่นเองด้านทิศตะวันออกของบ้านตากลางกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติป่าดงสายทอเมื่อปีพุทธศักราช2520นับแต่นั้นช้างที่เข้ามากินอาหารในพื้นที่ย่อมถือว่าผิดกฎหมายยิ่งทำให้ปัญหาแหล่งอาหารของช้างทวีมากขึ้นสภาพแร้นแค้นผลักดันให้นายควานต้องพาช้างคู่ใจออกตระเวนหาเลี้ยงชีพในถิ่นไกลเพื่อความอยู่รอดจนกว่าจะถึงงานช้างและงานเข้าพรรษาพวกเขาจึงจะหวนคืนถิ่นชาวกวยพร้อมใจเข้าร่วมงานของจังหวัดเป็นประจำทุกปีและทุกครั้งการแสดงของพวกเขาไม่เคยทำให้ผู้ชมผิดหวังหากเบื้องหลังการแสดงอันสนุกสนานยังคงเป็นภาพชีวิตที่มีปัญหาเรื้อรังซึ่งไม่อาจหาทางแก้ไขได้ในขณะนี้จังหวัดมีโครงการจะจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ช้างขึ้นในหมู่บ้านตากลางหวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่หมู่บ้านอันจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่ต้องพาช้างไปแสดงยังถิ่นไกลอีกต่อไปทั้งยังขุดคลองล้อมรอบพื้นที่ทำเลฝั่งอำเภอชุมพลบุรีให้เป็นเครื่องหมายแบ่งปันเขตให้ชาวบ้านทั่วไปทราบว่าพื้นที่ริมฝั่งมูลจนจรดคลองนั้นไม่ใช่ที่ที่ใครจะยึดครองได้แต่เพียงแค่เครื่องหมายที่ไม่มีกฎหมายบังคับคุ้มครองย่อมแก้ไขปัญหาการรุกล้ำที่ไม่ได้คลองขุดจึงไม่มีความหมายรวมถึงศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ช้างย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อช้างไม่อยู่ติดที่เพราะไม่มีแหล่งอาหารเพียงพอ
3: ผมว่าชั่วชีวิตของผมผมว่าไม่มีปัญหาอะไรกลัวแต่ลูกหลานภายหน้าจะมีอุปสรรคมากเพราะว่าไม่มีใครที่ว่าจะกู้สถานการณ์นี้ได้ใช่ไหมกับผมเองกลัวตัวนี้มากเพราะว่ากับผมเองพูดทุกวันนี้ทั้งราชการจังหวัดก็ดีอำเภอก็ดีนี่เขาเบื่อผมทั้งนั้นแล้วเพราะว่าผมตัวเองต่อสู้มากพอสมควรเรื่องนี้ข้าเม้นทีหน้าผู้ใหญ่ดามากพอสมควรแล้ว
0: ในระหว่างการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความอยู่รอดของคนและช้างนั้นชาวบ้านตากลางและเพื่อนร่วมตายของพวกเขายังคงสร้างความประทับใจยังสามารถเรียกเสียงหัวเราะตลอดจนความตื่นเต้นร้าวใจจากผู้ชมได้เสม
4: อมีญาติมารอที่ประตูด้านเข้าทางตะวันตกนะครับ
0: เสร็จจากการแสดงเจ้าของจะนำช้างใหญ่ออกมารับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติขึ้นขี่หลังช้างด้วยนี่คือรายได้หลักที่ชาวบ้านจะได้รับขณะร่วมงานของจังหวัดในขณะที่จังหวัดสามารถให้ค่าตอบแทนสำหรับการแสดงเพียง 1,500 บาทต่อช้าง1เชือกซึ่งไม่มากมายอะไรเลยหากเทียบกับรายได้จากการตระเวนตามจังหวัดต่างๆที่ชาวบ้านสามารถทำเงินได้โดยเฉลี่ยกว่า 10,000 บาทต่อ1เดือนนายควานต้องพาช้างออกมารับจ้างขี่รอบเมืองปะปนไปกับรถราที่วิ่งขวักไขว่โดยธรรมชาติแล้วช้างไม่ควรต้องกรำงานหนักเมื่ออากาศร้อนจัดหากนี่คือความจำเป็นที่บีบบังคับอยู่ลูกตัวน้อยที่ไม่เคยยอมห่างกายแม่จึงต้องทนเดินฝ่าเปลวแดดร่วมกันไปลูกช้างเหล่านี้คืออนาคตอันริบหรี่ของชาวกวยด้วยไม่อาจจับช้างป่ามาเพิ่มได้อีกทั้งการตั้งท้องของช้างนั้นใช้เวลาเกือบ22เดือนและจะทิ้งช่วงไปอีก 3-4 ปีจึงจะตั้งท้องใหม่อีกครั้งด้วยเหตุนี้ ช้างที่เกิดใหม่จึงไม่อาจทดแทนจำนวนช้างที่ขายหรือตายไปช้างในหมู่บ้านจึงลดน้อยลงไปทุกปีกราบถึงยามค่ำฝีเท้าอันเชื่องช้ายังคงย่ำอยู่บนถนนใจกลางเมืองที่ดูเหมือนจะไม่เห็นหนทางสิ้นสุดโดยง่ายชาวกวยยังโหยหาความเป็นลูกผู้ชายที่จะได้พาเพื่อนคู่ใจร่วมกันออกวิ่งไล่ช้างป่าอันมีมากมายในดินแดนไกลโพ้นชาวกวยเชื่อว่าหากความหวังนั้นเป็นจริงขึ้นมาเมื่อใดพวกเขาก็จะได้ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนอันยิ่งใหญ่กลับคืนมาพวกเขาฝันถึงวันข้างหน้าด้วยว่าวันนี้ยังไม่มีผู้ใดช่วยเยียวยาปัญหาอันเป็นดั่งโรคร้ายเกาะกินชีวิตของเขาได้เลย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีล้างยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ไอ้คนนี้ไม่มีใครจะทำกิจการช่วยพ่อก็เลยให้เอ้าไอ้นี้ให้มันอยู่ประจำเรือค้าขายแทนพ่อเรือออกจากนี้ก็ไปอุบลไปอุบลก็ไปซื้อเกลือที่วัดสุปัตก็ไปซื้อโคมซื้อหม้อดินก็เอาใส่เรือก็ไปขายนะไปขายของฝั่งประเทศลาวนั่นแหละครับสมัยก่อนมันเป็นดินของไทยนะครับคนไทยไปขายที่ไหนก็ไม่ว่าเราก็ขายไปเรื่อยจนของเราหมดแล้วก็กลับขึ้นมา
1: ถ้อยคำรำลึกถึงเส้นทางการค้าขายทางน้ำบนแม่น้ำมูลดังกล่าวอาจไม่อยู่ในความทรงจำของชาวอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเท่าใดนักด้วยระบบการค้ากับประเทศลาวเช่นนี้ได้ยกเลิกไปแล้วเมื่อเกือบ50ปีก่อนนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพสู่นครราชสีมาปากประตูสู่อีสานก็เริ่มเปิดรับความเจริญทุกด้านที่หลั่งไหลเข้ามาผ่านเส้นทางคมนาคมทางบกการสัญจรทางน้ำจึงลดบทบาทลงไปโดยปริยายมาถึงปีพุทธศักราช2490ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองดินแดนลาวสั่งปิดประเทศโดยสิ้นเชิงเมื่อประชาชนลาวลุกขึ้นเรียกร้องเอกราชการติดต่อค้าขายของนายฮ้อยน้ำมูลที่เคยขึ้นล่องไปจนถึงบริเวณเมืองจำปาสักจึงยุติลงนับแต่นั้นแต่สำหรับลุงประดิษฐ์ย่าพรมอดีตนายฮ้อยล่องเรือสินค้าผู้ดำเนินชีวิตสมถะในปัจจุบันยังจดจำได้เป็นอย่างดีถึงเส้นทางท้าทายของสายน้ำมูลเริ่มจากที่อำเภอโขงเจียมบ้านเกิดขึ้นไปซื้อสินค้าที่เมืองอุบลแล้วล่องกลับลงมาขายในประเทศลาว
0: หรืออะไรมีเจ้าหน้าที่ไทยอยู่นั้นแล้วก็ไปแจ้งเขาไปบอกเขาบอกขอหนังสือจะไปขายของจำปาสักหรือเลยกว่าจำปาสักเขาก็ไม่ว่าหรอกเราก็บอกว่าไปจำปาสักเพราะว่าไปที่ไหนมันก็เป็นไทยทั้งนั้นเราก็รู้จักทีนี้เราบอกเขาแล้วเราก็ไปแวะบ้านไหนบ้านไหนหมู่บ้านไหนที่ใหญ่ๆแล้วก็แวะขายของเราก็แวะไปเรื่อยๆแล้วครับก็จนของเราหมดนั่นแหละครับจึงขึ้นมาเพราะว่าปีหนึ่งไปได้สองครั้งคือน้ำมูลนี่มันเป็นแก่งเกาะแก่งเยอะแก่งตะนะแก่งหัวคันงัวจำพวกเกาะแก่งนี่เป็นคลื่นใหญ่เลยครับคนไม่เคยไม่ชำนาญไปไม่ได้เลยครับถ้าจะถึงแก่งนี้เราก็มีหมากภูบุรีแล้วก็จุดแล้วก็ลงนั่นขอให้รักสมรักษาให้ถึงที่หมายขอให้ซื้อได้ขายมานแล้วก็เอาบุรีปล่อยลงในน้ำนั่นเราก็ไปก็ปลอดภัยทุกครั้งนะครับไม่มีอะไรเหมือนเลย
1: เส้นทางชีวิตนายฮ้อยล่องเรือขายสินค้าของลุงประดิษฐ์ย่าพรมคือส่วนเสี้ยวแห่งอดีตการที่เพิ่งผ่านไปไม่นานของอุบลราชธานีจากเมืองร้างที่มีนามเดิมว่าดงอู่พึ่งกระทั่งเติบใหญ่เป็นเมืองปากแม่น้ำมูลอันรุ่งเรืองอุบลราชธานีได้สั่งสมอารยธรรมที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานและมีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัยราว 5,000 ปีก่อนสังคมเกษตรกรรมของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์เคยตั้งรกรากอยู่บนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้เพราะจากพยานแห่งการมีอยู่ของผู้คนในครั้งนั้นคือภาพเขียนสีแดงบนแผ่นผาใหญ่ที่แสดงถึงความเป็นทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำของลุ่มน้ำมูลแห่งนี้บนภาพกิจกรรมโบราณเหล่านี้มีภาพสัญลักษณ์อันน่าพิศวงที่ชวนให้นักวิชาการตีความหมายไปต่างๆกันบ้างเชื่อว่านี่คือรูปคนแต่งตัวเต็มยศสวมหมวกใบใหญ่เพื่อประกอบพิธีกรรมบางอย่างหากส่วนใหญ่เชื่อว่ารูปทรงเช่นนี้น่าจะเป็นเครื่องมือจับปลาเพราะอุปกรณ์ลักษณะดังกล่าวยังมีให้เห็นอยู่บนลุ่มน้ำไม่ไกลออกไป เมื่อฝนเริ่มโปรยปรายชาวบ้านคอใต้ในอำเภอพิบูลมังสาหารก็จะเริ่มสานเครื่องมือจับปลาที่เรียกว่าตุ่ม
0: หายแล้วลงนะ
2: ลงมาแล้วนี่ไว้ที่เขาไว
1: ้ชาวบ้านคอใต้ประกอบอาชีพจับปลามานานนับแต่รุ่นปู่ย่าแทบไม่มีใครมีที่นาเป็นของตนเองหากไม่อยู่กับน้ำก็มักทำงานรับเหมาก่อสร้างหรืองานรับจ้างทั่วไปแต่ถึงอย่างไรชาวบ้านก็ยังมักคุ้นกับน้ำยังรักจะนำเครื่องมือจับปลาโดยเฉพาะตุ่มไม้ไผ่สูงใหญ่เช่นนี้ลงจับปลาในลำน้ำมูลที่กลางน้ำเริ่มคลาคล่ำโดยผู้คนตั้งแต่ก่อนฟ้าสางชาวบ้านออกไปกู้ตุ่มที่วางไว้แต่เมื่อเช้าตรู่วันก่อนเพื่อนำปลาออกจากที่ดักจับใบใหญ
3: ่
1: ปลาที่จะเข้าตุ่มคือปลาสังกะวาดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาย่อนซึ่งจะขายได้ในระหว่างราคากิโลกรัมละ8ถึง15บาทด้วยตุ่มจับปลาชาวบ้านคอใต้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสุขสบายมาแสนนานจะมาก็ในระยะหลังๆนี้เองที่ปลาลดจำนวนลงทุกทีจนชาวบ้านเริ่มไม่แน่ใจว่าจะมีปลาให้พวกเขาจับไปอีกนานเท่าใดแต่ตุ่มจับปลายังคงวางเป็นแนวอยู่ในลำน้ำตุ่มอันใหม่เข้ามาแทนที่อันเก่าที่กู้ขึ้นไปและจะลอยสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นกระทั่งถึงเวลาก่อนฟ้าสางของวันใหม่ความยาวที่ได้ระดับกับความลึกของท้องน้ำจะคอยดักจับปลาที่ว่ายวนอยู่เบื้องล่างโดยมีเหยื่อคือข้าวหมักปั้นเป็นก้อนค่อยๆหย่อนลงไปในตุ่มความยาวที่ได้ระดับกับความลึกของท้องน้ำจะคอยดักจับปลาที่ว่ายวนอยู่เบื้องล่างโดยมีเหยื่อคือข้าวหมัก

สังคมเกษตรกรรมเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนยังได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมดังเช่นคลองมโหระทึกใบนี้ที่ขุดค้นพบในจังหวัดอุบลราชธานี

นอกเหนือจากกลองสำริดยังมีโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นซึ่งมียุคสมัยต่อเนื่องกันมาอันอาจบ่งชี้ได้ว่าอุบลราชธานีในอดีตน่าจะเป็นแหล่งอาศัยของชุมชนใหญ่และน่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันในระหว่างชุมชนต่างถิ่นโดยมีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงเป็นดั่งสื่อเดินทางเชื่อมโยงถึงกัน

ข้อสันนิษฐานเริ่มปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมเมื่อกรมศิลปากรทำการขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านก้านเหลืองพบว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นถิ่นอาศัยของชุมชนที่มีวัฒนธรรมซึ่งสามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้นใช้เองหม้อดินที่วางเป็นแนวนี้แม้นักโบราณคดีจะไม่พบว่ามีกระดูกอยู่ภายในหม้ออันทำให้ไม่อาจระบุได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับประเพณีฝังศพครั้งที่2เมื่อราว 2,500 ปีก่อนซึ่งจะนำกระดูกที่ฝังดินในครั้งแรกกลับขึ้นมาใส่ในหม้อดินแล้วฝังกลับลงไปใหม่แต่จากลักษณะการจัดวางทำให้เชื่อว่าน่าจะเป็นไปเพื่อการประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเริ่มต้นของการทำงานยังไม่พบสิ่งใดแน่ชัดแต่สิ่งที่มองเห็นได้จากหลุมขุดค้นบ้านก้านเหลืองก็คือเมืองปากแม่น้ำมูลคือแหล่งอารยธรรมของชุมชนโบราณที่น่าสนใจแห่งหนึ่งซึ่งยังต้องทำการศึกษาค้นคว้ากันต่อไปที่วัดสุปัตตนารามวรวิหารศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งของอุบลราชธานีมีประเพณีที่ผู้คนนิยมทำอย่างหนึ่งคือการประดับหลุมบรรจุอัฐิด้วยประติมากรรมรูปทับหลังอย่างขอมด้วยมีที่มาว่าบริเวณวัดแห่งนี้มีการขุดค้นพบทับหลังเก่าแก่ซึ่งต่อมาได้เป็นที่ประจักษ์ว่าโบราณวัตถุดังกล่าวเป็นสมบัติแห่งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในดินแดนขอมโบราณราวพุทธศตวรรษที่11ก่อนการก่อตั้งอาณาจักรขอมอันรุ่งเรืองมีกลุ่มชนหนึ่งขึ้นปกครองแผ่นดินกำโพดต่อจากอาณาจักรปูนันแผ่ขยายอำนาจบารมีจนเป็นที่เลื่องลือว่าแผ่นดินแห่งใหม่นี้คือเจนละหรือเจิ้นลาเชื่อกันว่าศูนย์กลางของเจนละอยู่ที่เมืองเศรษฐปุระแฝงจำปาสักทางตอนใต้ของประเทศลาวปัจจุบันแต่ลึกเข้ามาในอุบลราชธานีโดยเฉพาะที่บริเวณปากแม่น้ำมูลและที่อำเภอพิบูลมังสาหารนักโบราณคดีได้ขุดค้นพบหลักฐานซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นวัตถุในสมัยเจนละจำนวนมากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศิลาจารึกภาษาปัลละวะจำนวนหลายแห่งซึ่งเอ่ยถึงพระนามจิตรเสนหรือพระเจ้ามเหสวรวรมันมหาราชผู้ทรงนำกองทหารเข้ายึดปูนันและสถาปนาอาณาจักรเจละขึ้นบนฝั่งแม่มูลยังปรากฏทับหลังเก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งในสมัยพุทธศตวรรษที่12เป็นศิลปะแบบถาลาบริวัตรอันเป็นวัฒนธรรมในสมัยเจนละโดยแท้

โบราณวัตถุอีกมากมายกระจัดกระจายทั่วลุ่มน้ำมูลในอุบลราชธานีจนทำให้เชื่อว่าในครั้งนั้นเจนละได้แผ่อำนาจการปกครองจนก่อให้เกิดชุมชนสังคมที่เจริญขึ้นที่นี่และแม้จนกระทั่งนักวิชาการบางคนได้ตั้งข้อสมมติฐานว่าอุบลราชธานีอาจเป็นศูนย์กลางของเจนละก็เป็นได้จะอย่างไรอารยธรรมของอาณาจักรอันรุ่งเรืองก่อนยุคขอมโบราณนี้ก็ได้ยังรากฝังลึกอยู่ในเมืองปากมูลมาเนิ่นนานแม่น้ำมูลไหลผ่านกึ่งกลางจังหวัดอุบลราชธานีในแนวตะวันตกตะวันออกและดูเหมือนจะเป็นดั่งเส้นกึ่งกลางขีดขั้นสายทานวัฒนธรรมสองสายที่มุ่งมาสู่ดงอู่ขึ้นเกิดเป็นวัฒนธรรมเหนือแม่น้ำและใต้แม่น้ำมูลราวปลายพุทธศตวรรษที่12วัฒนธรรมพวาราวดีอันมีพื้นฐานสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาในอินเดียและมีเสมาหินเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อความศรัทธากำลังปรากฏความรุ่งเรืองอยู่บนภาคกลางของแผ่นดินสยามอิทธิพลทางศาสนาเริ่มเข้าสู่อีสานตอนล่างผ่านมายังลุ่มแม่น้ำชีตอนล่างกระทั่งมาสู่อุบลราชธานีและเป็นที่ยอมรับนับถือของชุมชนต่างๆโดยเฉพาะชุมชนเหนือแม่น้ำมูลบริเวณอำเภอม่วง30อำเภอพนาและอำเภออำนาจเจริญดังปรากฏเสมาศิลาแรงตลอดจนเสมาหินทรายที่บ้างประดับประดาลวดลายแบบต่างๆกระจายอยู่ทั่วไปในปัจจุบันสัญลักษณ์เหล่านี้คือสิ่งแสดงถึงการมาสู่และการยอมรับนับถือต่อพุทธศาสนาในวัฒนธรรมวาระ

แต่เมื่อลงลึกมาสู่ฝั่งใต้ของแม่น้ำก็กลับปรากฏอิทธิพลของอีกอารยธรรมหนึ่งอย่างเด่นชัดณริมฝั่งลำโดมใหญ่ลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลในอำเภอน้ำยืนมีภาพสกัดเป็นภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสิ่งแสดงว่าบริเวณดังกล่าวเคยมีชุมชนชาวขอมโบราณอาศัยอยู่แล้วสกัดภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ไว้ริมน้ำเพื่อให้เทพเจ้าทรงสถิตอยู่บนลำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์อันจะทำให้มีน้ำมีข้าวดื่มกินกันอย่างสมบูรณ์ทั่วฝั่งใต้แม่น้ำมูลนับแต่อำเภอพิบูลมังสาหารลงไปจนถึงอำเภอน้ำยืนปรากฏโบราณสถานโบราณวัตถุในลัทธิศาสนาพราหมณ์ของอาณาจักรขอมอยู่โดยทั่วไปโดยเฉพาะประติมากรรมอันพิเศษชิ้นนี้เป็นภาพสลักรูปพระศิวะและพระอุมารวมอยู่ในองค์เดียวได้อย่างน่าอัศจรรย์งานศิลปะขอมในท่าขัดสมาธิบนฐานบัวหงายนี้แสดงลักษณะบุรุษหรือพระศิวะบนพระวรกายซีกขวาที่มีแนวเส้นนูนรูปวงกลมซึ่งน่าจะหมายถึงพระจันทร์อยู่บนพระเศียรพระเกศาขมวดกลมมีไรพระมสุขส่วนซีกซ้ายคือพระอุมาทรงทองพระกรและนุ่งผ้ายาวจรดพระบาทนับว่าประติมากรรมชิ้นนี้มีความละเอียดทางกายวิภาคอีกทั้งยังมีความสำคัญด้วยนี่คืออัธนารีสวนอันมีอายุเก่าแก่ที่สุดรูปหนึ่งเท่าที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยุคสมัยเปลี่ยนไปการถ่ายเททางอารยธรรมบนดินแดนปากแม่น้ำมูลค่อยคลี่คลายจากที่เคยซึมซาบรับอวัฒนธรรมจากต่างถิ่นต่างสมัยก็เริ่มปรับเปลี่ยนผสมผสานเข้ากับกลิ่นอายของท้องถิ่นเกิดเป็นงานศิลป์อันมีลักษณะเฉพาะของตนเมืองดงอู่พึ่งใกล้ชิดสัมพันธ์กับฝั่งลาวโดยมีลำโขงกับแม่มูลเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมบนเมืองอุบลจึงปรากฏศิลปกรรมของลาวในรูปพระปฏิมากรอยู่ไม่ใช่น้อยกระทั่งภายหลังช่างพื้นเมืองจึงสร้างงานประติมากรรมเหล่านี้ด้วยตนเองโดยได้แบบอย่างงานศิลป์ของเวียงจันทร์แล้วเรียงร้อยจินตนาการของตนเข้าไปผสมผสานจนบังเกิดพระพุทธรูปอันมีลักษณะแคบช้อยมีแบบอย่างเฉพาะของตนซึ่งกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าเป็นฝีมือช่างอุบลราชธานี

0: ขณะที่เมืองอุบลซึมซับวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านเมืองปากมูลแห่งนี้ก็ได้รับวัฒนธรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นไว้ด้วยหอไตรกลางน้ำที่วัดทุ่งศรีเมืองหลังนี้คืออิทธิพลทางศิลปะจากกรุงเทพที่ยังคงเค้าความงดงามไว้และถือเป็นหอไตรกลางน้ำที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอีสานเคียงข้างกับหอไตรยังมีวิหารหลังเก่าที่ภายนอกดูเหมือนไม่มีสิ่งใดที่สะดุดตาหากภายในกลับแต่งแต้มไว้ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันมีรายละเอียดทางศิลปะที่น่าศึกษาเรื่องราวซึ่งเขียนอยู่บนผนังนั้นอาจคล้ายคลึงกับศาสนสถานแห่งอื่นๆที่มักวาดภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกหากสิ่งที่แฝงไว้ซึ่งความน่าสนใจคือความแตกต่างทางวัฒนธรรมของสองภูมิภาคที่จิตรกรพื้นบ้านเรียงร้อยรวมเข้าด้วยกันไว้ได้อย่างแนบเนียนสิ่งพิเศษของภาพวาดในวิหารวัดทุ่งศรีเมืองคือเกร็ดแห่งงานศิลปะซึ่งสะท้อนถึงจินตนาการของศิลปินและอิทธิพลของยุคสมัยด้วยปรากฏภาพลักษณะบ้านเรือนริมน้ำมีกำแพงล้อมรอบและภาพเรือสำเภาซึ่งไม่อาจพบเห็นในอุบลราชธานีแต่สามารถสัมผัสได้จากชีวิตจริงและจากภาพจิตรกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอันเป็นสิ่งที่ช่างชาวอุบลจดจำไว้แล้วถ่ายทอดลงบนผนังวัดแห่งนี้ช่างเขียนยังผสมผสานลีลาชีวิตอันสดใสร่าเริงของผู้คนต่างภูมิภาคให้โลดแล่นรวมกันอยู่บนผนังโดยรอบเราจึงเห็นกลุ่มสตรีแต่งกายและบรรเลงดนตรีตามแบบวัฒนธรรมภาคกลางโดยไม่ไกลกันนักคนพื้นบ้านทุกคนก็กำลังขับเพลงเล่นดนตรีและร่ายรำอย่างสนุกสนานตามแบบอย่างศิลปะพื้นบ้านสีสันลายเส้นเหล่านี้คือแบบอย่างแห่งจินตนาการเชิงช่างชาวอุบลที่ผสมผสานวิถีชีวิตในเมืองหลวงและในท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเป็นงานสร้างสรรค์ของจิตรกรผู้พยายามสะท้อนความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องไปด้วยกันและมีลักษณะเฉพาะของตนรวมถึงทุกวันนี้คนอุบลยังตระหนักถึงคุณค่าแห่งอารยธรรมที่สั่งสมบนผืนแผ่นดินมานับแต่อดีตกาลและพวกเขายิ่งตระหนักถึงภาระแห่งการสืบสานวัฒนธรรมที่เคยดำเนินมาแต่ครั้งปู่ย่าเพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้คนในภายหลังได้ประจักษ์ว่าตนเป็นใคร
1: ผมเป็นผู้จิตที่ดีผมเป็นทำไม

อารยธรรมบนเมืองปากแม่น้ำมูลที่ฝังรากลึกอยู่จนถึงปัจจุบันได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าณที่นี้มีชีวิตจิตวิญญาณและมีวัฒนธรรม

ชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามชนบทที่ห่างไกลในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญสุนทานเป็นประจำทุกวันตามคติความเชื่อที่ยึดถือกันมาแต่โบราณว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพียงเพื่อทำมาหากินให้เพียงพอสำหรับใช้สอยในโลกนี้และทำบุญสร้างกุศลให้แก่ชีวิตในโลกหน้าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรปรัชญาการดำรงชีวิตบทนี้ยังคงได้รับการยึดถือปฏิบัติเสมอมาคืนเพ็ญเดือน11แสงไฟจากก้านไม้สนนับร้อยๆมัดสร้างความสว่างสวัยไปทั้งหมู่บ้านต่อแพหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนราวกับจะจำลองที่นี่ให้เป็นสังกัดสนครเมื่อครั้งเฉลิมฉลองต้อนรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธญาณเสด็จนิวัตโลกมนุษย์ภายหลังจากโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

0: แต่ก่อนจะถึงวันนั้นแทบทุกคนในหมู่บ้านจะมารวมกันที่วัดซึ่งยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยใหญ่อย่างเหนียวแน่นใครมีความชำนิชำนาญด้านใดก็จะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มกำลังเพราะนี่คือการเตรียมงานบุญครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของชาวไทยใหญ่ที่พวกเขาเรียกกันว่าปอยเหลิน11ซึ่งตรงกับเทศกาลออกพรรษานั่นเองพ่อเฒ่าเมกะสุขสำราญเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการทำจองพาราหรือปราสาทจำลองสำหรับใช้บูชาและเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าระหว่างเทศกาลออกพรรษานี้กว่าจะมีฝีไม้ลายมือเป็นที่ยอมรับให้เป็นสลาหรือนายช่างพ่อเฒ่ารวมทั้งสลาคนอื่นๆได้ฝึกฝนงานช่างแขนงต่างๆมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรในสมัยก่อนวัดคือแหล่งรวมสรรพวิชาทั้งปวงนอกเหนือจากการศึกษาพระธรรมวินัยตามวิถีแห่งสงฆ์แล้วงานศิลปะแขนงต่างๆล้วนมีที่มาจากวัดวาอารามทั้งสิ้นผู้ที่ผ่านการบวชเรียนจึงได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีความรู้เป็นที่เคารพนับถือของชุมชนหลังจากร่วมฝึกซ้อมฟ้อนรูปสัตว์มานานกว่า3เดือนแล้ววันนี้สมาชิกใหม่ของกลุ่มช่างฟ้อนแห่งคุ้มวัดต่อแพก็มาซักซ้อมการแสดงเป็นครั้งสุดท้ายนี่เป็นโอกาสแรกที่เธอจะมีส่วนร่วมงานบุญของหมู่บ้านทั้งครูและศิษย์จึงทุ่มเทกันอย่างสุดฝีมือ
1: ก็ปั่นช่างบนรอบ้านนี่ก็เราอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นปั่นลูกปั่นลูกปั่นลูก
0: เพราะถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทความสามารถเพื่องานประเพณีครั้ง

กระทั่งใกล้ค่ำของวันขึ้น14ค่ำเดือน11จองพาราของวัดเมืองปอนก็สำเร็จพร้อมจะรับเสด็จพระพุทธเจ้าในรุ่งสางของวันรุ่งขึ้นเชื่อกันว่าในโอกาสนี้หากได้บูชาจองพาราไปจนครบ7วันครอบครัวจะร่มเย็นเป็นสุขเราจึงเห็นทุกๆบ้านจึงพร้อมใจกันตกแต่งประดับประดาจองพาราของตนเองให้งดงาม

ความสุขใจที่ได้รับจากการสร้างบุญกุศลคือสิ่งตอบแทนอันมีค่านอกเหนือจากความสนุกสนานจากการละเล่นตามประเพณีคืนนี้นางนกกับผีเสื้อยักษ์พร้อมทั้งเหล่ามนุษย์ต่างร่ายรำร่วมเฉลิมฉลองการเสด็จกลับโลกมนุษย์ของพระพุทธเจ้าอย่างสุดฝีมือ

อาจกล่าวได้ว่าไทยใหญ่เป็นกลุ่มคนตระกูลภาษาไตหรือไทยที่มีจำนวนมากที่สุดปัจจุบันชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐฉานประเทศพม่าเป็นส่วนมากบางกลุ่มได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนความสัมพันธ์กับบ้านเกิดเมืองนอนยังปรากฏให้เห็นจากการตั้งหลักแหล่งใหม่พวกเขายังคงยึดลำน้ำสารวินอันเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมเป็นเกณฑ์ในการตั้งหมู่บ้านเพื่อให้สามารถเดินทางไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องได้อย่างสะดวก

คาราวานพ่อค้าไทยใหญ่เดินทางขึ้นล่องลำน้ำสารวินค้าขายระหว่างพม่ากับแม่ฮ่องสอนประกอบกับมีการรบพุ่งระหว่างเจ้าฟ้าไทยใหญ่ด้วยกันเองส่งผลให้มีผู้คนโยกย้ายมาอยู่มากเรื่อย

การค้าของป่าและไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในผืนป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสร้างฐานะให้พ่อค้าไทยใหญ่เป็นคหบดีได้ในเวลาไม่นานนักจนถึงกับมีคำกล่าวว่าค้า1ครั้งก็พอกินไปได้1ปี

จากชุมชนของพ่อค้าไทยใหญ่ขยายตัวจนเป็นเมืองใหญ่ขึ้นตรงต่ออาณาจักรล้านนามีฐานะเป็นหัวเมืองชายแดนเป็นธรรมเนียมที่มีมาแต่ครั้งพระเจ้าติโลกราชว่าบรรดาเมืองขึ้นและหัวเมืองชายแดนจะต้องส่งบรรณาการจากป่าถวายแด่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือดอกเอื้องแซะ

รรณาการจากป่าลึกในเขตรอยต่อเมืองแม่ฮ่องสอนกับพม่าซึ่งจะพบได้ในบริเวณภูเขาสูงมีอากาศหนาวเย็นเท่านั้นด้วยยากต่อการสอบแสวงหาจึงยึดถือสืบต่อกันมาว่าเอื้องแซะเป็นของสูงมีค่าควร

ทุกๆวันพระครอบครัวจันทประยูนผู้สืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษมิได้ขาดเชื่อกันว่าสิ่งใดดีและเป็นของหายากสมควรมอบสิ่งนั้นให้แก่วัดบรรณาการของพระเจ้ากรุงเชียงใหม่จึงเป็นสิ่งสูงค่าควรแก่การสักการะบูชาพระพุทธองค์ได้เช่นกันวันนี้ทายาทผู้ปกครองเมืองแม่ฮ่องสอนมิได้มีฐานะผู้ครองเมืองอีกต่อไปนับตั้งแต่การจัดระเบียบการปกครองแผ่นดินสู่ระบบเทศาภิบาลในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงผนวกเชียงใหม่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศและในยามนั้นเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ในความดูแลของเชียงใหม่จึงต้องตกอยู่ในภาวะเดียวกันวิถีชีวิตของเจ้าเมืองไทยใหญ่แห่งเมืองแม่ฮ่องสอนจึงมีฐานะเสมอด้วยสามัญชน

ไม่มีหลักฐานว่าพุทธศาสนาแพร่กระจายสู่ชาวไทยใหญ่มานานเพียงไรแล้วแต่ในวันนี้ปรัชญาศาสนาได้ผสานจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาไปเสียแล้วแม้จะมีข้อบังคับให้เด็กทุกคนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับก็ไม่ได้ทำให้ความศรัทธาต่อการส่งบุตรหลานบวชเรียนลดน้อยลงไปเพราะเชื่อกันว่าในชีวิตของชายไทยใหญ่การได้บวชเนนหรือเข้าพิธีปอยสางลองเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำประการหนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างยินดีที่ลูกหลานของตนได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเชื่อกันว่าการบวชตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นจะได้อานิสงส์อย่างแรงกล้าหากพ่อแม่เป็นเจ้าภาพจัดงานเสียเองก็จะได้อานิสงส์8กันหรือหากเป็นเจ้าภาพบวชให้กับบุตรผู้อื่นจะได้อานิสงส์4กันหากครอบครัวใดไม่สามารถจัดงานบวชเองได้ก็มักจะมีผู้ที่มีฐานะมาเป็นผู้อุปถัมภ์รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ในงานบวชครั้งนี้ผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 3,000 บาทข้าวสาร2ถังต่อการบรรพชาสามเณร1รูปจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ยากจนก็สามารถเป็นเจ้าภาพให้กับบุตรหลานได้ด้วยตนเองวันแรกญาติผู้ใหญ่จะมารับสางลองของตนตั้งแต่เช้ามืดและช่วยกันแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่งดงามที่สุดและนับแต่นี้เป็นต้นไปพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งยุวกษัตริย์ไปตลอดระยะเวลา2วันก่อนจะเข้าพิธีบรรพชาเพราะยึดถือตามพุทธประวัติว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดพระองค์ได้เสวยราชเป็นกษัตริย์มาก่อนการเป็นสางลองคือการสมมุติว่าเด็กเหล่านี้คือผู้สละสมบัติพระสถานความสุขในชีวิตคารวาสมาสู่เพศบรรพชิต

0: ti.
1: เช้าวันรุ่งขึ้นถนนกลางเมืองแม่ฮ่องสอนเนืองแน่นด้วยผู้คนที่มาร่วมขบวนแห่เครื่องไทยทานที่จะนำมาถวายวัดข้าวของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์และสามเณรที่จะบรรพชาในวันรุ่งขึ้นถูกตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามมาก่อนล่วงหน้าแล้วข้าวของเหล่านี้อาจมาจากญาติพี่น้องที่อยู่ต่างอำเภอออกไปมีน้ำใจส่งมาช่วยงานท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุของเดือนเมษายนแต่สีหน้าของทุกคนที่มาร่วมขบวนยังคงยิ้มแย้มชุ่มเย็นได้ด้วยผลบุญและความปิติยินดี

วันสำคัญก็มาถึงสางรองทุกคนมาพร้อมกันที่วัดตั้งแต่เช้าศาลาวัดจองคำดูครับแคบไปถนัดใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้มาร่วมงานบุญในวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีบุตรหลานบวชเรียนด้วยก็ตามแต่ก็ถือว่าการได้มาเป็นสักขีพยานในงานบุญประเพณีครั้งสำคัญนั้นเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันการสละชุดสางรองพร้อมทั้งเครื่องประดับอันหรูหราและมาครองผ้าย้อมฝาดเพียงไม่กี่ชิ้นเป็นเครื่องหมายของการละกิเลสทั้งปวงก้าวเข้าสู่โลกแห่งธรรมะตั้งแต่วันนี้สามเณรทั้ง36คนจะต้องปฏิบัติตัวตามพระธรรมวินัยฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

นอกเหนือจากอานิสงส์จากการบวชเรียนในครั้งนี้คือความภาคภูมิใจของชาวไทยใหญ่ทุกคนที่ได้มีส่วนในการสืบทอดพระศาสนาสืบสานศรัทธาประเพณีอันงดงามของพวกเขานั่นเอง

ประวัติศาสตร์ของพม่าเองก็กล่าวไว้ว่ามอญเป็นชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำอิระวดีมาเป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนที่ชนเผ่ามารามาหรือพม่าจะเคลื่อนย้ายจากชายแดนจีนทิเบตลงมาทางใต้ชาวมอญได้เล่าสืบต่อกันมาเนิ่นนานว่าชาวรามันแห่งรามันประเทศเป็นผู้สร้างพระเจดีย์ทองแห่งเมืองตะเกิงหรือเจดีย์ชเวดากองนี้เมื่อ 2,500 ปีก่อนมอญได้สถาปนาอาณาจักรสะเทิมหรือสุธรรมวดีสั่งสมและซึมซับอารยธรรมจากอินเดียและศรีลังกาจนกระทั่งรุ่งเรืองถึงขีดสุดทั้งในทางการค้าศาสนาและวัฒนธรรมยิ่งกว่าอาณาจักรอื่นใดในดินแดนสุวรรณภูมิมอญจึงเป็นชาติที่มีบทบาทมากที่สุดในการถ่ายทอดอารยธรรมอินเดียให้แก่ชนชาติอื่นในเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับและเผยแผ่พุทธศาสนานิกายหินยานศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดกล่าวไว้ว่ามอญคือประตูทางผ่านของวัฒนธรรมต่างๆสู่เอเชียพระเจดีย์มุเตาพระเจดีย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวมอญคือประจักษ์พยานถึงกำเนิดเมืองหงสาวดีตามตำนานแห่งชนชาติอันยิ่งใหญ่ที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งกับพุทธศาสนาและหงซึ่งต่อมากลายเป็นสัญลักษณ์ของชนชาติย้อนไปแต่ครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นหงทองสองตัวเล่นน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกทรงมีพุทธธรรมนายว่าณบริเวณแห่งนี้จะได้เป็นเมืองใหญ่และรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาครั้นสิ้นพุทธกาลเจ้าชายสองพี่น้องจากเมืองสะเทิมก็ได้ตั้งเมืองหงสาวดีขึ้นตรงตามพุทธธรรมนายในวันแรม1ค่ำเดือน3พุทธศักราช1116แต่แล้วหลังจากที่กรุงหงสาวดีศูนย์กลางของอาณาจักรมอญอันยิ่งใหญ่รุ่งเรืองติดต่อกันมาเกือบพันปีก็ถึงคราวอวสานเมื่อกษัตริย์อลองพญาของพม่าได้กรีธาทัพมายึดกรุงหงสาวดีได้อย่างเด็ดขาดก่อนหน้าการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาเพียง10ปีในวันแรม1ค่ำเดือน3ของทุกปีชาวมอญทั่วสารทิศทั้งจากในและนอกประเทศพม่าต่างมาร่วมชุมนุมกันเพื่อรำลึกถึงวันสร้างกรุงหงสาวดีเมืองหลวงของมอญในอดีตสำหรับปีนี้จัดขึ้นที่บ้านเลาะโลตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากชายแดนไทยพม่ามากนักพิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาเช้าแม้จะเป็นพิธีง่ายๆรวบรัดกินเวลาไม่นานนักแต่ก็อบอุ่นด้วยพลังและความมุ่งมั่นของผู้ร่วมพิธี

ายหลังพิธีการในตอนเช้าเสร็จสิ้นลงก็ถึงเวลาของความสนุกสนานรื่นเริงปล่อยวางความทุกข์และความมุ่งมั่นไว้ชั่วครู่จนกว่าความเป็นจริงของวันใหม่จะมาถึงหมู่บ้านเลาะโลนั้นถือได้ว่าเป็นค่ายมอญอพยพที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันเป็นที่พำนักอาศัยของคนมอญที่อพยพหนีจากประเทศพม่าจำนวนหลายพันคนที่นี่เป็นเพียงที่พำนักชั่วคราวระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ณที่ใดคือที่อาศัยอันถาวรสำหรับพวกเขาแต่วิถีชีวิตที่ยากแค้นลำบากและดูเสมือนไร้ความหวังก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการสืบทอดดำรงวัฒนธรรมของชนชาติให้สูญสลายไปบรรพบุรุษของพวกเขาที่อพยพมายังสยามประเทศแต่การก่อนก็ยังคงรักษาและส่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อกลุ่มชนใกล้เคียงนี่อาจจะเป็นระยะแรกๆของการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมก่อนที่จะฝังรากลึกเป็นวิถีไทยในการต่อมา

าวมอญอพยพเข้าสู่สยามประเทศหลายครั้งหลายคราวนับตั้งแต่สมัยอยุธยาธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ช่องทางที่สำคัญแห่งหนึ่งของการอพยพคือด่านเจดีย์3องค์ซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของเขตแดนหลักแหล่งสำคัญ2แหล่งที่ชาวมอญอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นสืบมาหลายชั่วอายุคนคือลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองใกล้ชายแดนตะวันตกนั้นชาวมอญอยู่กันหนาแน่นที่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและแถบจังหวัดกาญจนบุรีวิถีชีวิตแถบลุ่มน้ำแม่กลองแห่งนี้แสดงเอกลักษณ์ของคนมอญได้เด่นชัดโดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย

ในขณะที่ชาวมอญของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่กระจายกันอยู่ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำนับแต่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการทวนน้ำขึ้นไปถึงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและอยุธยามิได้แสดงเอกลักษณ์ทางชนชาติให้เห็นเด่นชัดเนื่องจากได้ผสมกลมกลืนกับวิถีความเป็นไทยรอบข้างชื่อสถานที่คุ้นหูในปัจจุบันเช่นคลองโอ่งอ่างนางเลิงและอิดมอนที่เรียกกันจนติดปากเป็นสิ่งยืนยันถึงความสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวมอญได้เป็นอย่างดีงานหัตถกรรมขึ้นชื่อของชาวมอญมาแต่โบราณคือการทำเครื่องปั้นดินเผาชาวมอญเป็นผู้ผูกขาดอาชีพการเผาอิฐนับได้แต่ครั้งอยุธยาเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเราก็ยังนิยมเรียกกันติดปากว่าอิดมอญคำว่านางเลิงก็มาจากภาษามอญหมายถึงโอ่งใส่น้ำซึ่งแต่ก่อนสมัยอยุธยาคนมอญเป็นผู้ผลิตแล้วบรรทุกล่องเรือมาขายที่บางกอกตามคูคลองต่างๆอันเป็นที่มาของชื่อสถานที่เช่นตลาดนางเลิงและคลองโอ่งอ่างแม้ว่าปัจจุบันความนิยมโอ่งใส่น้ำจะค่อยๆเลือนหายไปชาวไทยรามันที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็ยังคงสืบทอดมรดกทางศิลปะหัตถกรรมต่อไปเกาะเกร็ดจึงเป็นแหล่งผลิตกระถางต้นไม้รายใหญ่ของประเทศแต่ขณะเดียวกันความสามารถในเชิงช่างของชาวไทยรามันก็มิได้แปรเปลี่ยนหากยังคงรังสรรค์เครื่องปั้นดินเผาอันงามวิจิตรสืบต่อมามิขาดสายเช่นเดียวกับสายทานแห่งศรัทธาในพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากอาณาจักรสุธรรมวดีจนปัจจุบันยังไม่เคยเหือดแห้งศรัทธาทุกๆปีชาวมอญจากทั่วสารทิศเดินทางมาที่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อร่วมสงน้ำหลวงพ่ออุตมะพระสงฆ์ที่เป็นเสมือนศูนย์รวมทางจิตใจของชาวมอญความเคารพศรัทธาต่อพุทธสาวกผู้สืบทอดศาสนาเผยแสดงให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งสายน้ำท้นหลั่งมายาวนานไม่ขาดสายบ่งบอกถึงศรัทธาอันท่วมท้นของชาวรามันที่มีต่อพุทธศาสนาเหนือข้อกังขาใดๆอิทธิพลทางศาสนาที่ชาวรามันมอบให้แก่คนไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานและลึกซึ้งพุทธศาสนาลัทธิรามันวงเผยแผ่มาในดินแดนแถบนี้นับแต่สมัยสุโขทัยจนสมัยต้นรัตนโกสินทร์พระภิกษุสมเด็จเจ้าฟ้ามหามงกุฎได้ทรงผนวดแปลงเป็นรามันนิกายที่วัดสมอรายและถือเป็นต้นกำเนิดของธรรมยุทธนิกายก็ด้วยความเลื่อมใสในวัดปฏิบัติของพระเถระมอญผู้เคร่งครัดในธรรมวินัยและแตกฉานในพระไตรปิฎกพุทธศาสนาจึงเป็นเสมือนสิ่งร้อยรัดให้ชาวไทยรามันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีไทยอย่างแนบแน่นโดยเฉพาะสิ่งที่แสดงออกในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย

สำหรับพุทธศาสนาแล้วความตายไม่ใช่เป็นการสูญเสียที่ควรค่าแก่การโศกเศร้าอาดูลหากแต่เป็นการยืนยันถึงความเปลี่ยนแปลงของสังขารการเสื่อมสลายและความไม่

เมื่อพระภิกษุสงฆ์ชาวรามันถึงแก่มรณภาพบรรดาศิษย์จะได้จัดงานชาปนกิจอย่างยิ่งใหญ่เสมือนเมื่อครั้งถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ปราสาทศพขนาดใหญ่สร้างด้วยกระดาษและไม้ไผ่สูงถึง40เมตรเพื่อใช้เป็นที่โปร่งศพเริ่มสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงล่วงหน้าก่อนวันพิธีนานนับเดือนเช่นเดียวกันกับปราสาทขนาดเล็กที่ต้องใช้ความชำนิชำนาญในการก่อรูปทรงให้มีทั้งความแข็งแรงและสวยงามเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานศพและทำพิธีก่อนการชาปนกิจ

ในแต่ละวันบรรดาผู้เคารพศรัทธาจะมาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงแบกประสาทศพเพื่อแสดงความเคารพศรัทธาอย่างสูงสุดพร้อมๆกับร้องสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นเวลานานนับชั่วโมง

0: เนื้อหาของคำร้องนั้นแทรกไว้ด้วยพุทธปรัชญาตักเตือนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มิให้ตั้งอยู่ในความประมาทสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ตั้งอยู่ไม่ได้และไม่มีตัวตนการเกิดแก่เจ็บและตายนั้นไม่มีผู้ใดหลุดพ้นไปได้แม้กระทั่งองค์พระศาสดาผู้เป็นครูของสัตว์โลก
1: การแห่กลับแล้ว
0: เมื่อถึงเวลาชาปนกิจปราสาทศพอันงดงามถูกถอดออกเป็นชิ้นเช่นเดียวกับที่ร่างกายจะต้องแตกสลายไปในไม่ช้านี้สังขารของภิกษุสงฆ์ถูกทอดวางลงบนเปลและเมื่อไฟเริ่มลุกโชนเปลได้รับการแกว่งไกวเพื่อส่งวิญญาณให้ล่องลอยไปสู่ภพภูมิที่สูงกว่าเดิม
1: ครับที่ใส่เสร็จก็ต้องการทานแล้วแต่วิญญาณก็น่ากลัวนะครับ
2: เดี๋ยวไปให้ดีนะฮะ
3: เราจะทำไงนะ
2: วันนี้เข้าไปเลยดิเข้าไปเลย
0: แต่สำหรับงานศพพระภิกษุสงฆ์ของชาวไทยรามันที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเนิ่นนานในแผ่นดินไทยให้ภาพที่แตกต่างออกไปภายหลังการมรณภาพของพระใบดีกาไปรอุตตโมอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าวนอกและเจ้าคณะตำบลเชียงรากใหญ่เชียงรากน้อยจังหวัดปทุมธานีลูกศิษย์ตลอดจนผู้เคารพศรัทธาทั้งชาวไทยและไทยรามันได้ประชุมตกลงที่จะจัดงานปลงศพตามประเพณีและในงานปลงศพพระผู้ใหญ่นั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการจุดลูกหนูพิธีการจุดลูกหนูนี้จะจัดให้มีได้แต่เฉพาะงานศพพระเท่านั้นเนื่องจากเชื่อกันสืบต่อมาว่าแต่ครั้งการถวายพระเพลิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดจุดเพลิงให้ติดได้แม้แต่องค์กษัตริย์มัลลราชแต่เมื่อถึงเวลาก็บันดาลให้ไฟลุกติดขึ้นเองจึงถือสืบต่อกันมาว่าในงานศพพระสงฆ์ผู้สืบเชื้อสายมาจากพระพุทธองค์จึงไม่บังควรให้ผู้ใดเป็นผู้จุดเพลิงเผาต้องจุดลูกหนูซึ่งเป็นดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งให้พุ่งไปเป็นต้นกำเนิดเพลิงแทนการจัดเตรียมลูกหนูนับเป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนต่างๆใกล้เคียงซึ่งใช้วัดของชุมชนเป็นสถานที่ทำลูกหนูแต่ละวัดก็มีเคล็ดลับในการบรรจุดินปืนแตกต่างกันเพื่อให้ลูกหนูของตนพุ่งไปชนปราสาทศพก่อนผู้อื่นความสามัคคีของชุมชนซึ่งนอกจากจะมีศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วยังมีชื่อเสียงเกียรติยศของชุมชนเป็นเดิมพันอีกด้วยส่วนผสมของดินปืนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่แต่ละวัดจะต้องเก็บไว้เป็นความลับมิให้คู่แข่งล่วงรู้และกว่าที่จะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่เช้าจรดเย็น

0: ื่อถึงวันพิธีโปรงศพขบวนแห่ลูกหนูจากวัดในชุมชนต่างๆรายรอบเริ่มทยอยเข้ามาที่วัดบ้านพร้าวนอกก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยังสนามจุดลูกหนูที่อยู่ในบริเวณโล่งแจ้งสนามสำหรับจุดลูกหนูต้องใช้ที่โล่งกว้างมีความยาวไม่น้อยกว่า400ถึง500เมตรสำหรับงานจุดลูกหนูครั้งนี้มีวัดมาร่วมด้วยนับ10วัดพิธีกรรมง่ายๆประกอบขึ้นเพื่อความมั่นใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้น
1: แต่จะต้องสตาร์ทใหม่แล้วมั้งนะ
0: ลูกหนูของแต่ละวัดถูกจุดขึ้นไล่เรียงไปตามลำดับโดยมีปราสาทศพเบื้องหน้าเป็นจุดหมายซึ่งปัจจุบันใช้โลงศพจำลองแทนความตื่นเต้นของงานจุดลูกหนูอยู่ที่ว่าลูกหนูของวัดใดจะพุ่งไปชนยอดปราสาทได้ก่อนคนอื่นความสนุกสนานตื่นเต้นในงานจุดลูกหนูเป็นเพียงปรากฏการระดับพื้นผิวของวิถีชีวิตแต่สิ่งที่แฝงฝังภายในอย่างลึกซึ้งก็คือความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวรามันที่สืบทอดมาแต่บรรพกาลลูกหนูเป็นเพียงปรากฏการระดับพื้นผิวของวิถีชีวิตแต่สิ่งที่แฝงฝังภายในอย่างลึกซึ้งก็คือความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวรามันที่สืบทอดมา

ชาวมอญมิใช่เป็นเพียงทางผ่านของวัฒนธรรมเท่านั้นหากวัฒนธรรมของพวกเขาได้ยังรากลึกแผ่ไพศาลลงในดินแดนแห่งนี้แล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
3: ่
2: ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มีมัน
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าและถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไปไหม

0: Jendak lo ni kalau nak entah tu agak gitu. Terus mana ada
1: mana? Gua naik, gua naik ya.
2: ทุกๆปีเมื่อถึงวันที่29ของเดือนชะบานหรือเดือน8ตามปฏิทินทางจันทรคติของศักราชอิสลามชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศจะคอยเฝ้าดูดวงจันทร์จากท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่หรือบางแห่งอาจจะมาร่วมชุมนุมกันตามสถานที่ที่เชื่อกันว่าจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ดีที่สุดการเฝ้าดูดวงจันทร์ของชาวมุสลิมเป็นไปตามบทบัญญัติในพระคัมภีร์อัลกุรอานดังองค์การความว่าท่านทั้งหลายจงถือศีลอดเมื่อเห็นดวงจันทร์และจงละศีลอดเมื่อเห็นดวงจันทร์ถ้าหากว่ามีเมฆบดบังแก่พวกท่านท่านทั้งหลายจงนับเดือนชะบานให้ครบ30วัน

0: การนับเดือนทางจันทรคติของศักราชอิสลามซึ่งมีทั้งหมด12เดือนนั้นในแต่ละเดือนจะมีเพียง29หรือ30วันเท่านั้นหากวันนี้มีผู้เห็นดวงจันทร์แสดงว่าเดือนชะบานหรือเดือน8ของปีนี้มีเพียง29วันและจะนับวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่1เดือน9ซึ่งหมายถึงเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนที่มุสลิมทั่วโลกจะเข้าพิธีถือศีลอดกันตลอดทั้งเดือน
1: อัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ
0: ์เมื่อมีผู้อ้างว่าเห็นดวงจันทร์พวกเขาจะต้องถูกสอบสวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางดาราศาสตร์และคณะกรรมการอิสลามประจำท้องถิ่นนั้นๆก่อนที่จะสรุปหลักฐานทั้งหมดแล้วแจ้งไปยังสำนักจุฬาราชมนตรีเพื่อประกาศเป็นทางการต่อไป
2: ลักษณะของการเห็นเท่าที่เราได้สอบสวนนั้นเวลาก็ประมาณ18นาฬิกา32ถึง33นาทีโดยประมาณคือหลังจากเสียงอาซานไปแล้วผู้เห็นทั้ง4คนนั้นได้ให้การตรงกันว่าลักษณะของดวงจันทร์ที่เห็นเนี่ยปรากฏบนท้องฟ้าประมาณ3 4และก็5นาทีซึ่งก็ใกล้เคียงกับการคำนวณของเราลักษณะรวมดวงจันทร์ที่เห็นนั้นจะอยู่ด้านขวามือของผู้เห็นหรือถ้าเทียบง่ายๆก็คือด้านซ้ายของดวงอาทิตย์นะครับก็เป็นลักษณะเฉียงนะครับมีขนาดก็ประมาณเทียนไขเล่มขนาดกลางหรือขนาดด้านปากกานะครับเป็นลักษณะเฉียงชี้ขึ้นในเวลาที่เห็นนั้นก็ดวงอาทิตย์ได้ตกไปแล้วนะรับขอบฟ้าไปแล้วจึงได้เห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นการที่คนไปอยู่เป็นร้อยแต่เห็นเพียง2หรือ3คนนั้นขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคนอย่างบุคคลที่เราที่ปรากฏที่เรามาสอบสวนวันนี้ก็เช่นกันมีอยู่คนหนึ่งซึ่งเคยเห็นดวงจันทร์อยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละคนแต่ว่าถ้าโดยหลักความเชื่อของทางศาสนาแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นอำนาจของพระองค์อัลลอฮ์ที่จะให้ใครก็ตามมองเห็นหรือมองไม่เห็นสิ่งที่พระองค์พระประสงค์นั่นคือความศรัทธาของชาวมุสลิม

แม้จะเชื่อกันว่าผู้ได้เห็นดวงจันทร์ในวันนี้คือผู้ที่มีบุญแต่แท้จริงแล้วการได้เป็นผู้เห็นหรือไม่ได้เห็นดวงจันทร์นั้นอาจไม่มีความสำคัญยิ่งไปกว่าความสุขใจที่ได้รับจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติขององค์อัลเลาะห์พระเจ้าองค์เดียวที่ชาวมุสลิมให้ความเคารพและยกย่องว่าอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งมวลเพราะตลอดทั้งเดือนของการถือศีลอดหรือถือบวชนี้ชาวมุสลิมทุกคนจะมีแต่ความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ราชามหาเศรษฐีหรือยาจก

ุกคนจะได้รับรู้รสชาติของความหิวโหยจะต้องอดกลั้นต่อการระงับอารมณ์ต่างๆด้วยการรักษากายวาจาใจให้สะอาดผ่องแผ้วงดเว้นการบริโภคอาหารเครื่องดื่มการร่วมสังวาสตั้งแต่รุ่งอรุณจวบจนกระทั่งตะวันตกดินในขณะที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่การงานตามปกติเช่นเดียวกับชาวไทยทั่วไปจำนวนประชากรไทยที่นับถือศาสนาอิสลามมีกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศประมาณ6ล้านคนที่มีมากที่สุดอยู่ในเขต4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสตูลซึ่งมีชาวไทยมุสลิมอยู่รวมกันประมาณ1ล้าน2แสนคนคิดเป็นร้อยละ70ของจำนวนประชากรทั้ง4จังหวัดรวมกันการอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นของชาวไทยมุสลิมในภูมิภาคนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของการยึดมั่นในศาสนาและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอย่างเคร่งครัดชัดเจนโดดเด่นออกมาจากมุสลิมไทยในภาคอื่นๆซึ่งรวมถึงการใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวัน

การเข้ามาของศาสนาอิสลามในดินแดนประเทศไทยมีมาแต่ครั้งใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดแต่จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์และผลจากการขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงการเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายของพ่อค้าชาวอาหรับกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าศาสนาอิสลามน่าจะเข้ามามีอิทธิพลในคาบสมุทรมาลายูตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11ซึ่งตรงกับศตวรรษที่1ของศักราชอิสลามอันเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ท่านศาสดามูฮัมหมัดประกาศศาสนาอิสลามได้ไม่นานนักนาฬิกาเวลาเช้าของวันหยุดที่เด็กๆในเมืองบางคนยังอ้อยอิงอยู่บนที่นอนแต่เด็กๆที่หมู่บ้านบาเละยีเลและหมู่บ้านไทยมุสลิมอีกหลายแห่งในภาคใต้เริ่มกิจวัตรการเรียนศาสนาของพวกเขาแล้ว

ปาดีกาคือโรงเรียนพิเศษสอนหลักศาสนาอิสลามในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปาดีกานี้มีอยู่ทุกหมู่บ้านไทยมุสลิมบางแห่งอาจสอนกันที่มัสยิดประจำหมู่บ้านในเวลาเช้าตรู่เวลาค่ำหรือในช่วงวันหยุดครูผู้สอนมาจากอาสาสมัครคนหนุ่มสาวที่มีความรู้ทางศาสนาเป็นอย่างดีและอยู่ในหมู่บ้านนั้นเองการเรียนหลักศาสนาในระดับโรงเรียนตาดีกาจะเด็กได้ทำความรู้จักกับพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์และหลักศาสนาขั้นพื้นฐานรวมทั้งเรียนชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดผู้ที่อัลเลาะห์ทรงเลือกให้เป็นศาสนทูตนำบทบัญญัติของพระองค์มาสั่งสอนแก่มวลมนุษยชาติบทบัญญัตินั้นได้ถูกจารึกเป็นภาษาอาหรับไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์ฉบับสุดท้ายและเป็นคัมภีร์ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดที่พระเจ้าทรงประทานมาซึ่งก่อนหน้านั้นพระเจ้าทรงประทานคัมภีร์ให้แก่มนุษยชาติมาแล้วรวมทั้งหมด104เล่มโดยผ่านศาสนทูตหรือนบีที่มีจำนวนมากมายกระจายอยู่ในหมู่มนุษยชาติทั่วโลกหนึ่งในคัมภีร์นั้นรวมถึงคัมภีร์อินยีลซึ่งประทานให้แก่นบีอีซาที่ชาวมุสลิมเชื่อว่าคือพระเยซูศาสดาในศาสนาคริสต์จึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องศรัทธาในบรรดาศาสนทูตและคัมภีร์ทั้งหลายนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติ 6,666 องค์การที่กล่าวครอบคลุมถึงเรื่องราวความเป็นไปของมนุษยชาติความดีความชั่วหลักกฎหมายและหลักการต่างๆอันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิม

0: ดังนั้นเด็กมุสลิมทั่วโลกจึงจำเป็นต้องเรียนภาษาอาหรับเพื่อจะได้อ่านองค์การในคัมภีร์อัลกุรอานให้ได้และทุกๆเย็นเด็กๆในหมู่บ้านจะพากันไปเรียนการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานที่บ้านของผู้ที่มีความรอบรู้ทางศาสนาซึ่งเรียกกันว่าโต๊ะครูมูฮัมหมัดดอเฮกะริงูรับหน้าที่สอนเด็กๆในหมู่บ้านยามูมา6ปีแล้วโดยรับช่วงต่อมาจากบิดาของเขาซึ่งได้อุทิศตัวทำหน้าที่เป็นโต๊ะครูประจำหมู่บ้านมานานถึง20ปีโดยไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆด้วยความเชื่อที่ว่าการสอนพยัญชนะแม้เพียงตัวเดียวก็จะทำให้ได้บุญถึง100เท่าและด้วยเหตุที่ศาสนาอิสลามไม่มีสถาบันนักบวชจึงถือเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องเป็นทั้งผู้ปฏิบัติผู้อบรมสั่งสอนผู้เผยแพร่และสืบทอดศาสนาอิสลามอย่างเท่าเทียมกันทุกคนโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติศาสนกิจมัสยิดเป็นภาษาอาหรับแปลว่าสถานที่ที่ใช้ก้มกราบต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์จึงถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนจะต้องให้ความเคารพยำเกรงและปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างเคร่งครัดมัสยิดแต่ละแห่งจะมีอิหม่ามเป็นผู้นำทำหน้าที่ในการปกครองและดูแลความเรียบร้อยทั้งภายในมัสยิดและภายในชุมชนมุสลิมนั้นๆรวมทั้งเป็นผู้นำในการละหมาดและการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆมัสยิดยังใช้เป็นสถานที่สอนศาสนาให้แก่เด็กๆอีกด้วยปอเนาะหรือสำนักศึกษาวิชาการศาสนาอิสลามนับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในศีลธรรมและฝักใฝ่ในการศึกษาศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงมีการแบ่งเขตกั้นบริเวณชายหญิงอย่างชัดเจนเข้มงวดนับตั้งแต่ประตูทางเข้าจนถึงบริเวณที่เรียนและที่พักปอเนาะอาจถูกจัดตั้งขึ้นโดยโต๊ะครูเองหรือชาวบ้านขอร้องให้โต๊ะครูผู้ที่เขาศรัทธาว่ามีความรู้ทางศาสนาดีประพฤติตนดีและอยู่ในศีลธรรมและเคร่งครัดต่อการปฏิบัติศาสนกิจให้ก่อตั้งปอเนาะขึ้นและส่งลูกหลานเข้ามาเรียนบางก็เข้ามาปลูกสร้างกระท่อมเล็กๆเพื่อใช้เป็นที่พักภายในเขตบ้านโต๊ะครูปอเนาะใดมีชื่อเสียงมากก็จะมีผู้คนจากถิ่นไกลๆพากันมาเรียนกระท่อมที่พักก็จะมากขึ้นอันเป็นที่มาของคำว่าปอเนาะซึ่งหมายถึงกระท่อมนั่นเองปอเนาะมหัดดารูฮาดีสแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้วโดยโต๊ะครูเซลามัสวัย64ปีผู้ซึ่งมีความรู้ในศาสนาอิสลามอย่างแตกฉานจากการไปศึกษาที่เมืองเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียนานถึง30ปีและด้วยความที่ท่านเป็นคนที่ยึดมั่นตามประเพณีวัฒนธรรมอิสลามอย่างเคร่งครัดปอเนาะแห่งนี้จึงมีกฎระเบียบที่เข้มงวดตามแบบแผนดั้งเดิมทุกประการผู้ที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหนุ่มสาวที่เพิ่งจบการศึกษาภาควิชาบังคับของรัฐหรือจบมานานแล้วแต่เพราะฐานะครอบครัวยากจนไม่สามารถส่งเสียให้พวกเขาเรียนต่อได้จึงพากันมาศึกษาต่อที่ปอเนาะแห่งนี้หรือแห่งอื่นๆด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยมากคือค่าเล่าเรียนจ่ายตอนแรกเข้าครั้งเดียวประมาณ300บาทและในแต่ละปีจะเสียเพียงค่าน้ำค่าไฟไม่ถึง100บาทส่วนที่พักก็อนุญาตให้ปลูกสร้างกระท่อมอยู่กินกันเองหากต้องการหยุดเรียนเมื่อใดก็สามารถรื้อถอนกระท่อมของตนกลับไปได้หรือบอกขายให้แก่นักเรียนคนอื่นไประยะเวลาเรียนและหลักสูตรไม่กำหนดแน่นอนบางคนใช้เวลาเรียนเพียง 2-3 ปีแต่บางคนใช้เวลานานถึง10ปีหรืออาจมากกว่านั้นตามความพอใจเพราะเชื่อกันว่าการศึกษาศาสนาอิสลามนั้น มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติตั้งแต่อยู่ในอู่เปลจนถึงหลุมฝังศพผู้สูงวัยที่หมดภาระหน้าที่ทางครอบครัวและทางสังคมจำนวนไม่น้อยจึงมักจะมาใช้ชีวิตในบ้านปลายศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนดื่มด่ำกับความสุขสงบอย่างแท้จริงตามปอเนาะเหล่านี้ปัจจุบันมีปอเนาะหลายแห่งต้องปิดตัวเองไปเพราะไม่มีผู้สืบทอดภายหลังจากโต๊ะครูผู้ก่อตั้งเสียชีวิตลงหลายแห่งได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเปิดสอนทั้งวิชาสามัญและศาสนาอิสลามควบคู่กันไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าโดยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาคการศึกษา2พุทธศักราช2504
1: วิทยาลัยก็จะแจ้งให้โรงเรียนประมาณวันที่20กุมภานะครับก็คิดว่านักเรียนของเราก็คงจะมีโอกาส
0: โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเหล่านี้จะได้รับเงินงบประมาณประจำปีจากรัฐบาลมีครูสายวิชาสามัญจากส่วนกลางมาช่วยสอนหัวใจสำคัญของโรงเรียนคือการเรียนศาสนาในช่วงเช้าโดยมีหลักสูตร3ระดับคือชั้นต้นชั้นกลางและชั้นสูงในระดับนักเรียนมัธยมต้นจะแบ่งห้องเรียนชายหญิงแต่สำหรับมัธยมปลายซึ่งมีจำนวนน้อยจำเป็นต้องเรียนรวมกันโดยใช้ม่านกั้นเป็นสัดส่วนซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานที่กำหนดให้ชายหญิงผู้บรรลุศาสนภาวะแล้วทั้งหลายสำรวมตนครองตัวไม่ให้เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามรวมทั้งการแต่งกายที่ให้ผู้หญิงปกปิดทุกส่วนของร่างกายยกเว้นได้เพียงใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีแผนกวิชาให้เลือกเรียนตามความถนัด4แผนกโรงเรียนดารุนศาสตร์แห่งนี้นับเป็นหนึ่งในหลายๆโรงเรียนที่มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนจนได้รับพระราชทานรางวัลเกียรตินิยมดีเด่นด้านมาตรฐานกิจการโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในปีพุทธศักราช2535ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมโรงเรียนยังความปิติปลาปลื้มเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่งเพราะพวกเขาเหล่านี้เองที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่ดีมีวินัยและเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป

ลังจากที่รอให้คลื่นลมสงบพอที่จะนำเรือออกทะเลได้มานานเกือบ1สัปดาห์วันนี้ชีวิตของชาวประมงลูกน้ำเค็มแห่งบ้านตะลุกะโปได้เริ่มต้นวันแห่งความหวังขึ้นมาอีกครั้งด้วยประสบการณ์ของชาวน้ำเค็มที่คืบก็ทะเลศอกก็ทะเลทำให้พวกเขามั่นใจว่าคลื่นลมในวันนี้ไม่มีปัญหาสำหรับลูกทะเลอย่างพวกเขาแม้ว่าฤดูมรสุมจะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็ตามชาวบ้านไม่รีรออะไรอีกต่อไปโอกาสของพวกเขาไม่ได้มีไว้สำหรับให้เลือกเพราะการได้ออกทะเลคือความหมายของการได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเรือก่อนและคู่ชีพถูกติดเครื่องเพื่อบ่ายหน้าสู่ท้องทะเลกว้างลำแล้วลำเล่าเป้าหมายคือฝูงปลาที่อยู่ในรัศมีห่างฝั่งประมาณ5กิโลเมตรพวกเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะยิ่งจับปลาได้มากเท่าไรมันจะหมายถึงภาวะหนี้สินที่จะถูกผ่อนใช้ให้น้อยลงเท่านั้นและพวกเขายังต้องการเงินเก็บสำรองไว้ใช้ในระหว่างฤดูมรสุมที่ไม่สามารถออกทะเลได้เลยนานกว่า2เดือนการทำประมงในเขตดินแดนใต้สุดสยามที่มีจำนวนประชากรไทยมุสลิมหนาแน่นที่สุดนี้เป็นการประมงชายฝั่งเสียร้อยละ60ดำเนินกิจการโดยครอบครัวไทยมุสลิมที่มักจะตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านตามชายฝั่งทะเลแต่ละบ้านจะมีอุปกรณ์หาเลี้ยงชีพที่นอกจากจะมีความสำคัญอย่างมากสำหรับพวกเขาแล้วยังเป็นความภาคภูมิใจที่สร้างสมกันมาเนิ่นนานวันนี้อิสมาแอร์ป๊อกูจะนำเรือกอและลำใหม่ของเขาออกทะเลเป็นครั้งแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจเขาจึงได้เชิญโต๊ะอิหม่ามและคณะมาทำพิธีสวดอายะขอความคุ้มครองให้เรือสรีมัสของเขาพ้นจากเพศภัยทั้งปวงเรือสรีมัสเป็นเรือกอและที่ต่อจากไม้ตะเคียนน้ำทั้งต้นส่วนหัวและท้ายเรือยกสูงแกะสลักวาดลวดลายและลงสีสันสวยงามอันเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของเรือกอและอิสมาแอร์เล่าว่าแต่เดิมเรือกอและใช้พายและใบเรือเพิ่งมาเมื่อ30ปีนี้เองที่มีการดัดแปลงนำเครื่องยนต์มาติดท้ายเรือสำหรับกอและลำนี้ใช้เวลาต่อนานถึง3ปีหมดค่าใช้จ่ายไปประมาณ 80,000 บาทแต่รับประกันด้วยคุณสมบัติความทนทานนานนับ10ปีและประสิทธิภาพความเร็วที่สามารถออกไปไกลฝั่งได้ถึง12กิโลเมตรแต่สรีมัสอาจจะเป็นเรือกอและสมบูรณ์แบบที่มีเหลืออยู่อีกเพียงไม่กี่ลำในอนาคตอันใกล้นี้อาชีพต่อเรือกอและแม้ว่าจะยังคงมีให้เห็นในหลายๆหมู่บ้านแต่รูปแบบของเรือได้ถูกดัดแปลงไปตามสมัยนิยมและสภาวะเศรษฐกิจไม้ตะเคียนน้ำที่จะต้องมีความยาว20ศอกขึ้นไปนั้นในวันนี้หาได้ยากขึ้นและมีราคาแพงมากกอและแบบใหม่จึงใช้ไม้แผ่นขนาดเล็กมาต่อกัน
ส่วนท้ายเรือก็ไม่ได้ยกสูงแต่ตัดตรงชาวบ้านจึงเรียกเรือกอและแบบใหม่นี้ว่าปัตตกะซึ่งแปลว่าเรือท้ายตัดเรือปัตตกะนี้มีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าเรือกอและทุกทางแต่เพราะราคาที่ถูกกว่ากันถึงครึ่งต่อครึ่งจึงได้รับความนิยมมากกว่าและถึงแม้ว่าจะถูกดัดแปลงรูปทรงไปแต่เรือกอและแบบใหม่ก็ยังคงรูปโฉมของความสง่างามด้วยลายเส้นที่อ่อนไหวงดงามและสีสันสดใสที่ยังคงนิยมแต่งแต้มไว้บนลำเรือ

จากการวิจัยเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของเรือกอและพบว่าเรือกอและในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการตกแต่งลวดลายและระบายสีสันสวยงามแตกต่างไปจากเรือกอและที่ใช้อยู่ในประเทศมาเลเซียจึงเกิดข้อสันนิษฐานที่ว่าการตกแต่งลำเรือนี้น่าจะเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากเรือพระราชพิธีของไทยในภาคกลางย้อนอดีตไปเมื่อสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีไทยนั้นดินแดนในแถบนี้เป็นรัฐอิสระที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์การค้าทางทะเลมีนามว่ารัฐปัตตานีเจ้าเมืองปัตตานีในสมัยนั้นได้รับอิทธิพลการเผยแพร่ศาสนาอิสลามรวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆมาจากพ่อค้าชาวอาหรับต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัตตานีอยู่ในฐานะเมืองประเทศราชของไทยจึงเกิดมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกันขึ้นโดยกรุงศรีอยุธยารับรูปแบบการต่อเรือกอและไปจากถิ่นนี้และได้มีการดัดแปลงตกแต่งความวิจิตรงดงามเพื่อใช้เป็นเรือพระราชพิธีซึ่งในที่สุดวัฒนธรรมการสลักสลาวลวดลายบนลำเรือนี้ก็ได้ถ่ายทอดกลับมาสู่ต้นแบบอีกครั้งการทำงานกลางทะเลของชาวเรือกอและจบลงเมื่อดวงตะวันคล้อยมาอยู่ตรงกลางศีรษะเรือถูกทยอยนำขึ้นมาจอดเรียงบนหาดด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านพวกแม่บ้านและเด็กๆรับหน้าที่คัดปลาแยกขนาดแยกพันธุ์เพื่อนำไปขายต่อเฒ่าแก่ซึ่งเป็นนายทุนที่จะมารับเหมาซื้อปลาทั้งหมดโดยการหักลดหนี้สินที่ชาวบ้านกู้ยืมไปในรูปของอุปกรณ์การจับปลาทั้งหลายเป็นความผูกพันทางเศรษฐกิจระหว่างนายทุนกับชาวบ้านผู้ลงแรงที่คงจะเป็นวัฏจักรหมุนวนอยู่เช่นนี้เรื่อยไปตราบเท่าที่ท้องทะเลยังมีสัตว์น้ำให้พวกเขาจับแต่ทุกวันนี้ปริมาณปลาและสัตว์น้ำลดจำนวนลงไปอย่างน่าตกใจเพราะผลจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลหลายแห่งปล่อยน้ำเสียลงทะเลรวมทั้งเทคโนโลยีการจับปลาของเรือลำใหญ่ที่แทบจะไม่เหลือแม้แต่ปลาตัวเล็กตัวน้อยไว้ให้บางทีวัฏจักรวังวนของนายทุนและชาวบ้านอาจจะกำลังสูญสลายไปพร้อมๆกับชีวิตชาวเรือกอและที่อาจจะกลายเป็นเพียงตำนานแห่งท้องทะเลไทยอย่างไรก็ตามในวันนี้พวกเขายังคงดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายเช่นนี้ต่อไปภายใต้บทบัญญัติและพระประสงค์ขององค์อัลเลาะห์ที่พวกเขานอบน้อมและยอมมอบตนต่อพระองค์เพียงผู้เดียวอันเป็นความหมายของคำว่าอิสลามและมุสลิมนั่นเอง

0: เมื่อสิ้นเสียงอัซานเรียกร้องให้ไปละหมาดร่วมกันที่มัสยิดอิสลามิกชนทุกคนจะต้องรีบปฏิบัติตามทุกครั้งไปแต่หากว่าพวกเขาไม่สามารถเดินทางไปยังมัสยิดที่ใกล้ที่สุดได้ก็ให้ละหมาดในสถานที่ที่อยู่ขณะนั้นได้ก่อนการละหมาดมุสลิมทุกคนจะต้องอาบน้ำละหมาดเพื่อทำความสะอาดร่างกายเพราะในความหมายของการละหมาดคือการที่มุสลิมได้เข้าเฝ้าอยู่ณเบื้องพระพักของพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์ดังนั้นเสื้อผ้าและร่างกายจึงต้องสะอาดเรียบร้อยทุกครั้งน้ำละหมาดจะต้องเป็นน้ำสะอาดที่ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนเช่นน้ำที่เกิดจากธรรมชาติน้ำฝนน้ำคลองและน้ำประปาเป็นต้นแต่ในกรณีที่ไม่มีน้ำท่านศาสดามูฮัมหมัดได้อนุญาตให้ใช้ฝุ่นดินทำความสะอาดมือและใบหน้าแทนน้ำได้การละหมาดเป็นศาสนกิจที่สำคัญยิ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง5เวลาในแต่ละวันตามบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันศุกร์ซึ่งในคัมภีร์กล่าวว่าเป็นวันที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่การสร้างจักรวาลและมนุษย์คนแรกจึงถือเป็นวันสำคัญที่สุดของสัปดาห์และมีข้อกำหนดให้ชายมุสลิมทุกคนพากันไปละหมาดและฟังการบรรยายธรรมหรือการกล่าวคุตบะจากคอเตฟผู้ช่วยของอิหม่ามในมัสยิดแต่ละแห่งการละหมาดของชาวมุสลิมนอกจากจะเป็นการฝึกความอดทนแล้วยังต้องมีความสงบสำรวมนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะในอิริยาบถของการเคลื่อนไหวในความสงบนั้นคือพระประสงค์ขององค์อัลเลาะห์ที่ไม่ต้องการให้มุสลิมเป็นคนเกียจคร้านต่อการงานใดๆแต่ขณะเดียวกันในการทำการงานอย่างแข็งขันตลอดเวลานั้นจะต้องแฝงไว้ซึ่งความสำรวมมั่นคงทั้งทางกายวาจาและใจอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งสติสัมปชัญญะและพลังที่มีคุณภาพต่อไปเด็กชายหญิงมุสลิมทุกคนก็ต้องปฏิบัติศาสนกิจนี้เช่นกันเมื่อบรรลุศาสนภาวะแล้วหรือเริ่มได้ตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปและสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้เด็กชายได้เป็นอิสลามิกชนอย่างสมบูรณ์คือการเข้าซุนัตหรือที่ภาษายาวีในดินแดนทักษิณสยามนี้เรียกว่ามาซอยาวีมุสลิมในหมู่บ้านชนบทภาคใต้ให้ความสำคัญกับพิธีมาซอยาวีหรือเข้าซุนัตนี้มากเมื่อบ้านใดมีลูกชายที่ถึงเกณฑ์ต้องเข้าซุนัตก็จะจัดงานใหญ่โตสนุกสนานและส่วนมากจะมีเด็กถึงเกณฑ์พร้อมกันหลายคนวันนี้ที่บ้านตะโลมาเนาะมีอาเนาะตูนอหรือเด็กที่จะเข้าซุนัต3คนทุกคนล้วนอายุ13ปี
1: เดลเล็ตงอเท่าไหร่เดลเล็ตเท่าไ
0: หร่งานนี้เจ้าภาพมีเพื่อนฝูงนำช้างมาร่วมขบวนแห่อเนาะตูนอด้วยสร้างความคลึกครื้นเอิกเกริกยิ่งขึ้น

นอกจากขบวนแห่ช้างแล้วยังมีการแสดงรำมวยศีละซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของท้องถิ่นที่มีท่วงท่าร่ายรำอ่อนช้อยแต่แฝงความสง่างามและแข็งแกร่งอยู่ในทีความบันเทิงต่างๆเหล่านี้จัดขึ้นเพื่อให้อาเนาะตูนอได้รับความเพลิดเพลินและคลายความวิตกกังวลที่จะต้องเข้าพิธีสุนัตนั่นเอง

วนขั้นตอนในพิธีกรรมต่างๆนั้นอาจกล่าวได้ว่าเกิดจากวัฒนธรรมความเชื่อที่สร้างสมกันมาแต่อดีตเพราะก่อนหน้าที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาในประเทศไทยดินแดนนี้ได้ซึมซับรับเอาอิทธิพลของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธอยู่ก่อนแล้วและแม้ว่าชาวบ้านในแถบนี้จะเปลี่ยนมายอมรับนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็ยังไม่ละทิ้งวิถีชีวิตและความเชื่อบางอย่างจึงเกิดมีการผสมผสานวัฒนธรรมกันต่อๆมาและถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องศาสนาและบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานมากขึ้นแต่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังคงปฏิบัติตามความเชื่อดั้งเดิมของพวกเขาอยู่แม้จะรู้ว่าขัดกับหลักการทางศาสนาก็ตามเพราะแท้จริงแล้วหลักปฏิบัติในการเข้าซุนัตมีเพียงขั้นตอนเดียวคือการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของชายที่เป็นมุสลิมหรือชายที่จะเปลี่ยนศาสนามานับถืออิสลามซึ่งในปัจจุบันวงการแพทย์ทั่วโลกต่างยอมรับว่าการคลิปนี้จะช่วยในเรื่องของความสะอาดและการป้องกันโรคได้พ่อแม่สมัยใหม่จึงมักให้แพทย์จัดการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของลูกชายตนเสียแต่แรกคลอดในโรงพยาบาลแต่สำหรับหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลโต๊ะหมู่เด็งหรือหมอผู้ทำพิธีเข้าสุนัตยังคงรับหน้าที่เป็นผู้คลิปให้เด็กชายในหมู่บ้านโดยมีการพัฒนามาใช้เข็มฉีดยาชาก่อนทำการคลิปในขณะที่ปากก็ยังร่ายมนต์คาถาไม่หยุดแล้วพวกเขาก็จะเติบโตเป็นชายหนุ่มมุสลิมที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิต

และเมื่อเขาพร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบหญิงที่เขารักได้แล้วการสู่ขอและการแต่งงานก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยค่าสินสอดหรือมหัรที่ไม่จำเป็นต้องมากมายอะไรดังวจนะของท่านศาสดามูฮัมหมัดที่มีว่ามหัรที่ประเสริฐที่สุดคือมหัรที่หาได้สะดวกที่สุดจงให้มหัรเถิดแม้จะเป็นแหวนที่ทำจากเหล็กก็ตามศาสนาอิสลามสนับสนุนให้มีการแต่งงานแต่ประณามการผิดประเวณีและการลักลอบมีเพศสัมพันธ์ของชายหญิงที่ยังไม่แต่งงานกันในองค์การตอนหนึ่งอัลเลาะห์ทรงประทานไว้ว่าจงสมรสกับหญิงที่สูเจ้าพอใจ2 3หรือ4และถ้าหากว่าสูเจ้าเกรงจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ดังนั้นจงสมรสกับหญิงเพียงคนเดียวอัลเลาะห์ทรงวางแบบแผนในการดำเนินชีวิตไว้ให้กับมนุษย์ทุกขั้นตอนและในกฎระเบียบเหล่านั้นก็ได้รับการยอมรับจากอิสลามิกชนกว่าพันล้านคนทั่วโลกว่าทรงเป็นผู้มีเหตุมีผลสามารถอธิบายความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งได้อย่างกระจ่างแจ้งด้วยพื้นฐานของความรักที่พระองค์มีต่อมนุษย์และมีพระประสงค์ที่จะให้มนุษย์มีต่อกันสิ่งเหล่านี้ได้ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกภายในของมนุษย์เองเมื่อได้ผ่านการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการบริจาคซะกาตหรือการบังคับจ่ายทานให้แก่ผู้ยากไร้รวมทั้งการไปบำเพ็ญศาสนกิจร่วมกันในพิธีฮัจญ์ณเมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียเพราะความรู้สึกเหล่านั้นก็คือความรักที่ได้มาจากการได้ให้ได้อดทนได้เสียสละและได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
0: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีแถลงปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเครือข่ายหนูเฉินยึดยาสารตั้งต้นยาเสพติดและเคมีพันจำนวนมากสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: จุ๊งขะแข็ง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีนำแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดเครือข่ายหนูเฉินจีนเทาขยายผลความเชื่อมโยงไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำคุณณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
5: ในอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการจากการที่สำนักงานปปส.ผนึกกำลังภาคีความมั่นคงและหน่วยข่าวกรองเกาหลีเครือข่ายนายถาปนันธรรมรัฐดาหรือหนูเฉินจากกรณีที่มีการขยายผลทางการข่าวและมีการส่งตัวนักค้ายาเสพติดรายสำคัญหนูเฉินให้กับทางการไทยต่อมาทราบว่านายหนูเฉินมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงไปยังธุรกรรมต่างๆที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศหนึ่งในนั้นคือการลักลอบซื้อขายและส่งสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในโรงงานผลิตยาเสพติดในพื้นที่ผลิตสามเหลี่ยมทองคำโดยผลปฏิบัติการวันนี้มีการปฏิบัติการทั้งสิ้น3บริษัทใน4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการระยองและนนทบุรีทั้งหมด10จุดโดยพบว่าบริษัทเหล่านี้มีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่กระทำผิดในไทยที่ลักลอบสารเคมีไปใช้การผลิตเอโทมิเดตซึ่งนำไปผสมกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าการตรวจค้นครั้งนี้สามารถยึดผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นเคมีภัณฑ์ที่ไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดได้จำนวน5ชนิดน้ำหนักรวมกว่า50ตันหากสารเคมีดังกล่าวส่งไปถึงโรงงานผลิตยาเสพติดจะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้ถึง 1,100 ล้านเม็ดหรือไอ21ตันณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: ปภ.ประสานทุกจังหวัดเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นายธีรพัฒน์คัตชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับอุทกภัยในช่วงหน้าฝนปีนี้ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีฝนตกกระจายหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงประสานทุกจังหวัดให้เฝ้าระวังสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำประเมินแนวโน้มการเกิดภัยหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์รุนแรงให้แจ้งเตือนประชาชนในทุกช่องทางอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือและมาตรการของภาครัฐในการดูแลประชาชนพร้อมตรวจสอบพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดเตรียมสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้เพียงพอส่วนพื้นที่เสี่ยงติดชายฝั่งทะเลให้บูรณาการหน่วยงานดูแลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวให้กำหนดมาตรการความปลอดภัยเข้มงวดให้นำเรือเข้าที่กำบังประกาศงดเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงและคลื่นสูงหากมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายส่วนจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่เสี่ยงเกิดภัยเช่นถ้ำน้ำตกถ้ำลอดให้ประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นและห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเน้นย้ำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับและหน่วยงานตามแผนเผชิญเหตุให้เตรียมความพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลรองรับการอพยพประชาชนให้มีความพร้อมโดยตลอดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: สภาพอากาศค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
7: การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2514
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
12: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
13: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
14: อัมพลฟู้ด
15: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
1: ใส่นั่นละแข่ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอะถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส.
2: สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันพุธที่10มิถุนายนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญนุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันทักทายกันได้นะคะในทุกๆช่องทางของทางจอสร้อยค่ะถ้าหากว่าเป็นทางโทรศัพท์1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลของทางจอสร้อยเรดิโอค่ะคอมเมนต์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ทางYouTube Plus ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง X ค่ะทาง Facebook นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 นะคะก็ทักทายกันได้อยู่ที่ไหนยังไงสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก่อนหน้านี้มีแจ้งของคุณวรยศคุณวรยศเนี่ยใช้เส้นกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกค่ะแล้วบอกว่าช่วงระหว่างสมาคมชาวปากใต้มุ่งหน้าต่างระดับฉิมพลีตอนนี้รถเริ่มชะลอแล้วนะคะเนื่องจากว่าเห็นบอกว่ามีรถจอดเสียค่ะเป็นรถบรรทุกเทลเลอร์จอดเสียนะคะอยู่ตรงหน้าศูนย์เบนซ์ NK ก่อนถึงทางขึ้นต่างระดับฉิมพลีจอดเสียอยู่เลนซ้ายของช่องทางด่วนนะคะแล้วก็เริ่มมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางด้านนี้นี่เพิ่มเติมอัปเดตกันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะคะสำหรับในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ราชพฤกษ์นี่ยังใช้ได้ยาวๆแต่ว่าราชพฤกษ์เองก็จะเริ่มมีรถเยอะตั้งแต่ช่วงของข้ามคลองบางขวางนะคะต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงที่เลยจากทาง PTT Station ราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าไม่แน่ใจว่าจุดนี้มีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแต่ว่าในฝั่งกลับกันใช้ได้แล้วก็ถ้าหากว่าผ่านจากตรงจุดนี้มาก็ในส่วนของเส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าก็จะใช้ได้ยาวๆแล้วก็จะมาชะลอกันอีกครั้งนึงก็คือตรงช่วงแถวๆต่างระดับราชพฤกษ์ตัดกับกาลประพฤกษ์นะคะแล้วก็ถ้าว่าเลยจาก BTS พุทธากาศไปก็จะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีแต่ว่าฝั่งของถนนกรุงธนบุรีนะคะก็จะเริ่มมีรถมากขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนขึ้นสะพานตากสินลงมาทางด้านของสาทรเหนือต้องเลยช่วงของแยกตัดกับถนนสุรศักดิ์ไปนะคะถึงจะใช้ได้ยาวๆนะคะคือแต่จริงๆนะเวลานี้ตอนนี้คือไม่ได้นิ่งนะคะเพียงแค่ว่ารถเยอะอีกจุดหนึ่งที่ดูรถเยอะเหมือนกันก็คือฝั่งของเส้นกาลประพฤกษ์กาลประพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับราชพฤกษ์เนี่ยค่ะน่าจะติดต่อเนื่องมาจากทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้ราชพฤกษ์นะคะตรงช่วงแถวๆ BTS พุทธากาศหรือว่าก่อนถึง BTS พุทธากาศมีอะไรยังไงไหมเพราะว่าดูแล้วติดผิดปกติเหมือนกันนะคะถ้าอย่างไรรบกวนด้วยนะคะถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติม1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: นี่ข้างนอกดูแสงแดดจ้ามากเลยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เราเห็นเลยว่าถ้าหากว่ารถที่ขับเข้าหาแสงของพระอาทิตย์เนี่ยค่ะนะคะถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้ก็ระมัดระวังตานี่พลาดได้เลยนะคุณวรยศค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณยนต์ครับ
2: คุณวรยศตรงจุดที
3: ่ค่ะการขับเมื่อประมาณ15 นาทีครับ
2: ค่ะ
3: จากการจราจรพิเศษขาออกครับประมาณตรงแยกตลิ่งชันตรงโชว์รูมศูนย์บิ๊กเอ็นเคครับในช่องทางด่วนเลนซ้ายสุดครับมีรถบรรทุกน่าจะเป็นรถคือเป็นรถใหญ่เทรลเลอร์เลยครับมีตู้เหล็กสีแดงด้วยแต่เขาจอดที่ซ้ายสุดนะครับก็ทำให้เหลือแค่2ช่องจราจรนะครับแต่การจราจรในเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับทั้งสองฝั่งเลยขาเข้าขาออกครับ
2: ยังดีที่เป็นในฝั่งขาออกนะคะถ้าเป็นในฝั่งขาเข้านี่ถ้าเกิดขึ้นย้ายช้านี่น่าจะมีผลในเรื่องของการจราจรเลยสำหรับในช่วงเช้าวันนี้แต่คือรถผ่านได้ไม่มีผลกระทบใช่ไหมคะของคุณบรยศ
3: ช่ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าพอดีพอเราวิ่งขาออกเนี่ยรถก็จะวิ่งสัก80 90ขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องขึ้นสะพานมันถ้าเกิดรถทำความเร็วเราไม่ดูหรือว่าใครเกิดเขาเรียกแซงซ้ายขึ้นไปอ่ะมีเรื่องแน่ครับ
2: คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าม
3: ืดๆเหมือนกัน
2: เป็นจุดที่อันตรายคืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
3: ครับผม
2: ค่ะอันนี้เดี๋ยวตอนนี้ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็คือสรุปว่าโดยภาพรวมการจราจรนี่ถือว่าใช้ได้ให้ระวังว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะ
3: ใช่ครับแบบโดยเฉพาะเพราะเวลารถมันจะหลบกันทำความเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: คุณวรยศแล้วเขามีการวางกลวยยางหรือว่าอะไรกั้นเอาไว้ไหม
3: ถ้าเกิดผมขับไปที่มองหางตาไปเห็นมีกลวยยางอยู่สองอันสีส้มครับ
2: อ๋อแต่มันเหมือนกับระยะประชันชิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
3: คือเวลาไปขับมารถด้วยแบบมันจะมองถนนเป็น3เลนนะครับทางด่วนเนี่ยมันก็จะวิ่งกันไปพออ่ะมีตรงนี้พอรถมันก็ตึมซ้ายมืออย่างเงี้ยครับใช่ครับ
2: ค่ะค่ะโอเคโอเคงั้นเนี่ยเพื่อนๆเรามาระวังกันแล้วล่าสุดตอนนี้ตรงจุดไหนล่ะคะของคุณวรยศเอง
3: ตอนนี้ผมขึ้นทางด่วนศรีรัตน์มาตอนนี้มาถึงกำลังจะเข้าจ่ายเงินอีกด่านนึงแล้วครับที่ว่ามุ่งหน้าไปพระราม6อ่ะครับ
2: ก็คือใช้ได้ยาวๆอยู่นะคะ
3: ดีมากเลยครับ
2: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณวรยศ
3: ค่ะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณมากนะ
3: ค
2: ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่นี่พอคุณวรยศพูดถึงบนทางด่วนตอนนี้จะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งดูแล้วรถเริ่มเยอะแล้วนะคะบนทางด่วนเป็นทางด่วนทางพิเศษศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้าค่ะเนี่ยแถวๆงามวงวานเอ๊ะแต่นี่ก็จะดูเป็นปกติไหมในช่วงเช้าไม่วันนี้ดูจะรถเยอะเร็วกว่าปกตินะคะถ้ายังไงเดี๋ยวใครอาจผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะถ้าผ่านจากจุดนี้มาก็ใช้ได้ยาวๆนะบนทางด่วนนะคะโดยภาพรวมสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในทางด่วนทุกสายทางนอกเหนือจากตรงช่วงงามวงวานเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยจะตามกันมาได้โดยตลอดแล้วก็ที่ขึ้นมาจากทางด้านของพระรามสองก็ยังถือว่ายังใช้ได้สำหรับทางด่วนขั้นที่หนึ่งนะคะส่วนทางด่วนสายบางพลีสุขสันต์นี่คือรถน้อยมากสำหรับณเวลานี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: นี่พูดถึงในช่วงเช้าๆเดี๋ยวชวนมาออมเงินกันก่อนค่ะนะคะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะทางด้านของธนาคารออมสินเนี่ยฝากมาบอกแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะคะกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกค่ะฝากเริ่มต้นเพียงแค่ 10,000 บาทนะคะแล้วก็บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปค่ะรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะแล้วก็เงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทได้รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีนะคะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีค่ะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะคะก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะ ghb.or.th ค่ะหรือ ghb contact center 1115 นะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามบนทางด่วนกันที่คุณพัทรพันธ์พิบูลย์รังสรรค์จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณพัทรพันธ
4: ์ครับสวัสดีครับคุณปุ้ยนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังสวัสดีทุกท่านด้วยนะคร
2: ับ เห็นทางด่วนที่มาตรงช่วงแถวงามวงวานวันนี้ดูติดเร็วหรือเปล่าคะดูรถเยอะเร็วกว่าปกติไหม
4: ม
2: ีอะไรนะคะหรือว่ารถเยอะธรรมดา ค
4: ่
2: ะ
4: ส่วนมากเบียดเสียตรงทางขึ้นมาครับ
2: อ๋อทางขึ้นค
4: ่
2: ะ
4: ใช่รถเยอะเบียดเสียแค่ประมาณครับ
2: อืมค่ะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมในแต่ละสายทางในช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: ได้เลยครับก็ภาพรวมสภาพการจราจรบนทางพิเศษนะครับขอเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับครับผมนะครับทิศทางนะครับจากหน้าด่านดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงสะสมประมาณเล็กมากครับผมประมาณสัก50เมตรได้ครับผ่านพ้นหน้าด่านดินแดงขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คลายตัวแล้วครับไม่มีจุดชะลอตัวนะครับส่วนฟังกับกันจากต่างระดับท่าเรือไปดินแดงครับขาออกตอนนี้ลดน้อยไม่มีปัญหาครับผมครับมาต่อในส่วนของฝั่งที่มาจากหน้าด่านดาวคะนองครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านดาวคะนองเนี่ยก็ยังคงรถเยอะอยู่นะครับผมก็เนื่องจากปิดประปรุงช่องทางบางส่วนนะครับก็ทำให้มีท้ายเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ช่วงบริเวณถนนพระราม2เข้ามาเลยครับก็ต่อเนื่องจะถึงเข้าหน้าด่านเลยครับแต่ว่าพอผ่านพ้นด่านดาวคะนองเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็ไม่มีจุดชะลอตัวครับคลายตัวคล่องตัวโดยตลอดจนถึงเข้าฝั่งรับท่าเรือครับเวลานี
2: ้
4: ส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหาเลยครับจากท่าเรือไปดาวคะนองไปพระราม2เนี่ยลดน้อยใช้งานได้ดีครับส่วนทิศทางที่มาจากบางนามุ่งหน้าเข้าฝั่งรับท่าเรือนะครับช่วงนี้สภาพการจราจรโดยรวมเนี่ยรถยังคงน้อยทั้งสองฝั่งเลยครับก็ไม่มีปัญหาครับ
2: คล
4: ่องตัวทั้งสองฝั่งครับเวลานี้ส่วนของสีรัตน์ครับสีรัตน์ก็จะมีในฝั่งของแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทครับก็จะมีจุดที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่ครับก็จะเป็นช่วงที่ขึ้นมาจากถนนงามวงวานครับตรงนี้ก็รถเบียดเสียกันค่อนข้างมากครับก็ทำให้มีท้ายเนี่ยตอนนี้ประมาณสักเกือบ2กมได้เลยครับคุณยินนะครับ
2: โอ้ค่ะ
4: ครับผมผ่านตรงจุดทางขึ้นทางวอร์มแล้วเนี่ยก็จะเริ่มคลายตัวครับผม
2: แล้วก็มาจากไอ้ตรงจุดเบียดแทรกกันเท่านั้นไม่ได้มีอย่างอื่นเลย
4: ใช่ครับตอนนี้รถจากพื้นล่างขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยครับก็เลยเบียดเสียตรงเลนซ้ายครับก
2: ็
4: เสียเหมือนเสียไปเลนนึงเลย
2: ดูว่าท้ายแถวยาวจริงค่ะ
4: ครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะมาชะลอตัวสักเล็กน้อยตรงบริเวณแถวเหนือหมอชิดครับผมตรงนี้ก็มีท้ายชะลอตัวประมาณ1ขมได้ครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะมาเบียดเสร็จอีกทีนึงตรงบริเวณทางขึ้นด่านย่านพหลโยธินนะครับเหนือตลาดนะจากตรงนี้สักประมาณเกือบ1ขมครับผ่านพ้นจุดเบียดเสียตรงนี้ไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับไม่มีปัญหาครับส่วนฟังกับกันคล่องตัวเลยครับจากพญาไทมุ่งหน้าไปเจ้าพระยาเนี่ยขาออกไม่มีปัญหาครับเวลานี
2: ้
4: ครับแล้วก็ฝั่งที่เข้ามาจากบางโคครับบางโคเข้าพญาไทลดน้อยไม่ได้ปัญหาครับเช่นเดียวกับฝั่งขาออกครับจากพญาไทไปบางโคลดน้อยเช่นเดียวกันเลยครับแล้วก็มาต่อที่ทิศทางจากมอเตอร์เวย์ผ่านศรีนครินทร์ขึ้นไปมุ่งหน้าไปพญาไทครับฝั่งนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยครับช่วงเช้าตอนนี้รถยังคงน้อยอยู่ครับจะมีแค่จุดตรงทางลงพระราม9ครับที่ตรงนี้รถค่อนข้างลงเยอะก็มีแถวขึ้นมาตรงบริเวณก้างปลาครับแต่ว่ายังไม่ขวางทางตรงครับเวลานี
2: ้
4: ครับผมส่วนฝั่งกับการจากพญาไทมุ่งหน้าไปมอเตอร์เวย์เนี่ยฝั่งขาออกรถน้อยคล่องตัวดีไม่มีปัญหาเลยครับส่วนทางเส้นที่เหลือครับน้อยเป็นชะลองรัดนะครับบูรพาวิถีกาญจนาภิเษกอุดรรัตยาแล้วก็ปะจีนรัตยาเนี่ยทั้งภาพรวมขาเข้าเขาออกยังคงลดน้อยครับก็ยังไม่มีปัญหาครับก็จะมีแค่ในตัวเมืองที่มีปัญหาครับ
2: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณอนุสรคุณพัทรพันธ์ขอไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค
2: ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราขอไปที่คุณอนุสรก่อนเพราะว่าเห็นบอกว่าราชพฤกษ์ตกลงมีอุบัติเหตุใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีคร
2: ับค่ะอุบัติเหตุรุนแรงเลยเหรอคะคุณอนุสร
5: ใช่ใช่เพราะผมผ่านมาช่วงปีห้า
2: ค่ะ
5: ห้ามาฝา
2: ค่ะ
5: มีมูลนิธิตอน 2,000
2: ค่ะ
5: ก็ทะลอทะลอดูเอา
2: ค่ะ
5: คุณผ้าอยู่บนฟุตบาทนะ
2: อ๋ออยู่ตรงช่วงก่อนถึง BTS บางว่าใช่ไหม
5: ใช่ใช่ก่อนถึง BTS บางว่า
2: ค่ะเ
5: ขาไม่จะเตะมาประมาณสัก100เมตร
2: ค่ะ
5: ช่วงปีห้ามาฝาล้มยังไม่ค่อยมีป่านี้ขนาดจะเยอะแล้วล่ะ
2: ค่ะใช่เพราะว่าตะกี้ดูแล้วเนี่ยมันดูติดเร็วกว่าปกติก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
5: ครับมีคนตายอยู่บนฟุตบาทว่าสาเหตุอะไรนะผมผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไร
2: เดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ว่าอย่างน้อยได้ทราบว่าวันนี้ที่ติดเร็วมากเพราะว่ามาจากอุบัติเหตุ
5: ก็อยู่ใกล้ป้อมตำรวจสน.ภาษีเจริญแหละตำรวจยังไม่รู้เลยมั้ง
2: น่ะน่าจะทราบแล้วล่ะค่ะ
5: ครับป่านน
2: ี้น่าจะทราบแล้วค่ะค่ะโอ้ขอบคุณนะคะที่ช่วยเพิ่มเติมให้เลยค่ะคุณอุตสอนขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอไปที่คุณวันดีเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุที่ตากสินใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะ
2: คุณวันดีตรงช่วงไหนของตากสินนะคะอุบัติเหตุ
6: จริงๆไม่แน่ใจว่าอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียค่ะเขาจอดอยู่เลนซ้ายสุดอะค่ะก็คือขึ้นสะพานตากสินมาใกล้ๆถึงกลางสะพานค่ะ
2: ค่ะอยู่ตรงกลางกลางกลางใช่ไหมถึงกลาง
6: เกือบถึงกลางสะพานนะคะ
2: อ๋อค่ะจอดอยู่เลนไหนนะคะคุณวันดี
6: ซ้ายส
2: ุดนะคะค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเห็นว่าท้ายแถวค่อนข้างจะเร็วกว่าปกตินี่น่าจะมาจากจุดนี้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ติดมันก็รถเยอะอยู่แล้ว
6: น่าจะติดเป็นปกติ
2: อยู่แล้ว
6: พอมาเจอตรงนั้นมันก็อาจจะยิ่งทำให้ชะลอต
2: ั
6: วไปอ
2: ี
6: กค่ะ
2: โอเคถ้าว่าผ่านไปแล้วนี่ก็คือใช้ได้
6: ผ
2: ่
6: านมาแล้วก็มาได้เรื่อยๆค่ะแต่น่าจะไปติดอีกทีหนึ่งตรงตอนที่เขาปรับไฟแดงไฟเขียวแยกสุรศักดิ์
2: แยกสุรอ๋อนี่ยังไม่ถึงแยกสุรศักดิ์เหรอคะของคุณวันดี
6: อันนี้คือผ่านมาแล้ว
2: อ๋อผ่านมาแล้วโอเคค่ะ
6: แล้วประมาณ5:30ไปแล้วค่ะตรงนั้นมันจะเริ่มแบบติดหนัก
2: ลงเรียน
6: ไม่ใช่เพราะรถเยอะอย่างเดียวแต่ว่าเข้าใจว่าตัวไฟอ่ะเขา
2: ค่ะ
6: มันไม่สม่ำเสมอเหมือนก่อนนะ
2: ไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นต้องรีบมาให้ก่อน6:00 6:30 ใช่ไหมคะแล้วนี่คุณวันดีมาจากทางด้านไหนอะคะมา
6: ราชพฤกษ์ค่ะนนท์ราชพฤกษ์
2: มาตรงช่วงก่อนถึงไอ้ตรง BGS ฟังว่าตรงนั้นผ่านมาด้วยไหมคะ
6: ผ่านค่ะแต่ว่าไม่เห็นมีอะไรสามารถได้เรื่อยๆนะคะ
2: แปลว่าอุบัติเหตุน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วแต่ว่ารถก็จะเยอะเหมือนกันใช่ไหม
6: ไม่เลยค่ะมาติดตรงแค่ช่วงส่วนเรียบผมเลยไม่แน่ใจว่าบางว่าตรงไหนบางว่าเส้น
2: ไม่ตรงช่วง BTS เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บนึง
6: คืออาจจะไม่ใช่ตรงราชพฤกษ์หรือเปล่า
2: ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึง BTS บางว่าประมาณ100เมตรค่ะใช่
6: ไม่มีอะไร
2: ใช่ไหมอันนี้ผ่านโอเคก็แปลว่าน่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะ
6: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะใครที่กำลังเดินทางกันอยู่ในช่วงเช้าวันนี้นะคะคือมันเป็นเช้านี่พอหันไปมองถึงปุ๊บในโหดแสงมันสว่างมากแล้วนะคะนึกว่าไม่เช้านึกว่าสายนะคะเพิ่มเติมกันได้เลยแต่ว่ามีของคุณจริยาค่ะบอกว่าใช้เส้นบรมราชชนนีค่ะช่วงของเซนทรัลปิ่นเกล้ามุ่งหน้าต่างระดับสิรินธรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าตรงช่วงของโค้งสายใต้เก่ามีรถกระบะจอดเสียขวางอยู่ในช่องทางขวาย้ำว่าอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรเป็นฝั่งขาออกแต่ว่าในขณะเดียวกันในฝั่งขาเข้าก็ยังคงตามกันได้โดยตลอดนะคะยังคงตามกันได้โดยตลอดเลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะคะที่รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุนี้มีอยู่2จุดด้วยกันแล้วก็เรื่องของรถที่จอดเสียในของคุณจริยา1จุดถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกแล้วก็ของคุณวรยศอันนี้ค่อนข้างต้องระวังนะคะระวังกันมากๆเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่เหมือนกับจะเป็นมุมอับนะคะการจราจรพิเศษในฝั่งขาออกช่วง ก่อนถึงทางขึ้นต่างระดับชิมพลีที่เป็นรถบรรทุกเทลเลอร์ค่ะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนแต่ว่าจุดนี้ทางเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะถ้ายังไงใครผ่านแล้วระมัดระวังกันนะคะแต่ถ้าดูในเรื่องของการในช่วงเวลานี้ก็ยังคงตามกันได้โดยตลอดค่ะถ้าดูในเส้นทางทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเวลานี้สะพานพระราม5รถมากแล้วนะคะสำหรับในฝั่งขาเข้าแล้วก็พิบูลสงครามค่ะพิบูลสงครามนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งรถต้องใช้คำว่าเป็นรถมากรถแน่นนะคะเนี่ยพอลงมาทางด้านของสะพานพระราม5เข้าพิบูลสงครามนะคะหรือว่าฝั่งที่มาจากทางด้านของนนทบุรีเนี่ยนะคะแล้วก็เข้ามาพิบูลสงครามจะต้องผ่านนะคะนั่นจะเป็นโรงเรียนต่างๆนะคะนะคะโรงเรียนแล้วก็ตรงจุดนั้นก็จะมีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยนะคะเนี่ยจะติดยาวต่อเนื่องมาเลยนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของช่วงของเส้นทางทางด้านเป็นอันนี้เป็นถนนประชาราษฎร์สายหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยจะติดจากหน้าโรงเรียนแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านในนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงของสะพานพระราม7ยังได้อยู่นะคะสำหรับฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาวงสว่างเนี่ยยังใช้ได้ยาวๆจะเริ่มมามีรถมากก็คือตรงช่วงก่อนที่จะข้ามสะพานข้ามแยกประชานุกูลวันนี้ยังถือว่ายังตามมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะคะสำหรับฝั่งของรัชดาถ้าเลยจากตรงช่วงของสะพานข้ามแยกประชานุกูลไปอันนี้ก็จะใช้ได้ยาวๆเลยค่ะสำหรับถนนเส้นทางทางด้านของรัชดาภิเษกจะมีติดก็คือตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรนะคะจะไม่ดูมีท้ายแถวยาวหน่อยก็คือตรงช่วงที่ตัดกับซอยประชารัฐบำเพ็ญแต่ถ้าหากว่าเลยมานะคะก็ยังจะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องนะคะกระทั่งมาถึงนี่ค่ะตั้งแต่ตรงช่วงของ MRT สถานีพระราม9นะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอโศกอันนี้จะเริ่มรถเยอะละนะคะรถเริ่มเยอะรถเริ่มจะชะลอเคลื่อนตัวตามกันมาค่อนข้างที่อาจจะช้าน่าจะมาจากตรงช่วงของในซอยอโศกนี่แหละค่ะนะคะเพราะมีทั้งโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะแต่ถ้าว่าเลยจากอโศกเข้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทมาทางด้านของรัชดาพระรามเสียเนี่ยใช้ได้ยาวๆนะคะส่วนฝั่งกับการก็ติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะสะพานพระราม7ไปแล้วมาดูฝั่งของเส้นทางทางด้านของสะพานกรุงธนโอ้อันนี้ก็ท้ายแถวยาวเหมือนกันตั้งแต่ช่วงของสิรินธรมาถึงทางด้านของแยกบางพลัดข้ามสะพานกรุงธนนะคะจะต้องผ่านตรงช่วงที่ตัดกับถนนพิชัยไปก่อนเนี่ยถึงจะดีขึ้นนะคะสำหรับฝั่งทางด้านนี้นะคะส่วนในฝั่งกับกันก็จะไปได้ดีกว่าแต่ก็จะมาชะลอเหมือนกันฝั่งของถนนราชวิถีตรงช่วงที่จะข้ามสะพานกรุงธนแต่ถ้าว่าข้ามสะพานกรุงธนมาได้ก็จะใช้ได้ยาวสะพานพระราม8ในฝั่งขาเข้าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของสะพานพระราม3นะคะในช่วงเวลานี้นี่รถเริ่มมากแล้วนะคะรถเริ่มมากแล้วสำหรับในฝั่งขาเข้าส่วนในฝั่งกลับกันใช้ได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ. ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
6: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: รณีที่คุณอนุสรเพิ่มเติมให้ที่บอกว่าชายเส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าแล้วก็ประมาณตีห้ากว่าค่ะช่วงก่อนถึง BTS บางว่านะคะที่เห็นบอกว่ามีน่าจะเป็นผู้เสียชีวิตละเพราะว่ามีการคลุมผ้าไว้แล้วก็อยู่บนฟุตบาทนะคะอยู่บนฟุตบาทเนี่ยนะคะคือไม่ใช่ฟุตบาทอยู่บนช่องทางนะคะทางด้านซ้ายของช่องทางคู่ขนานทางเราได้สอบถามเพิ่มเติมไปนะคะที่สน.ภาษีเจริญค่ะก็บอกว่าคือพบผู้เสียชีวิตอยู่ริมถนนแต่ว่ายังไม่ทราบสาเหตุไม่มีบาดแผลนะคะในเบื้องต้นคือไม่มีบาดแผลตามร่างกายแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างรอพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์ค่ะมาที่เกิดเหตุนะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมจากที่คุณอนุสรจ้างออกอากาศไปช่วงก่อนถึง BTS บางว่าประมาณ100เมตรนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายสุดนะคะอันนี้ก็ใครผ่านยังไงไม่ต้องชะงะไม่ต้องชะลอดูหรือว่าอะไรต่างๆนะคะมันจะยิ่งมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรคือณเวลานี้ตอนนี้ก็ดูว่ารถเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าหากว่าเกิดชะลออาจจะยิ่งเป็นปัญหาในเรื่องของการจราจรคุณฉาบค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณฉาบแจ้งอุบัติเหตุเส้นพหลโยธิน
1: ครับ
0: ค่ะช่วงไหนคะ
1: คือผมรับผู้โดยสารจากห้าแยกลาดพร้าวนะฮะมุ่งหน้าเข้ามาทางอนุส

0: เกาหลีนะฮะ
1: ค่ะ
0: มันเลยทีเดียวหมอชิดประมาณสัก500เมตรเนี่ยที่มันจะมีไฟแดงเลี้ยวซ้ายเข้าขนส่งอ่ะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอดีผมวิ่งผ่านมาเห็นแต่คนเจ็บนอนอยู
1: ่
0: แล้วก็มีรถเก๋งจอดอยู่คันหนึ่งแล้วก็เห็นพวกมอเตอร์ไซค์แก๊ปก็จอดโบกรถอยู่ฮะ
1: อ๋อหมายถึงว่าคนเจ็บนี่นอนอยู่บนถนนเลยใช่ไหมคุณฉาบ
0: นอนอยู่เลนขวามือครับ
1: อ๋อเลนขวาด้วยค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับ
1: อืมค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นก็คือมีคนคอยช่วยเหลืออะไรในเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะช่วยกันรถกันอะไรเอาไว้ให้แล้วใช่ไหม
0: ใช่มีพวกแก๊ปคอยบุกรถอยู่เพราะว่ารถมันก
1: ็อืมอืมค่ะค่ะตอนนี้ทางเราประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้อยู่นะคะ
0: คร
1: ับค่ะแต่ว่าคือรถก็ผ่านได้ยังไม่ได้ชะลอค่ะ
0: คือเขาชนกันเนี่ยตรงที่มันจะเป็นไฟแดงที่จะเลี้ยวเข้าขนส่งครับพอดีทางช่องซ้ายสุดเนี่ยมันวิ่งผ่านได้ครับ
1: อืมใช้ได้เลนเดียวใช่ไหมคะเลนซ้ายสุด
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าค่ะ
0: รถหยุด
1: เพราะว่าตอนนี้ดูรถจะเริ่มชะลอก็แปลว่าน่าจะชะลอมาจากตรงที่จุดที่เกิดเหตุ
0: จากตอนที่ผมมามันก็กำลังนั่งอยู่พอดี
1: ค่ะโอ้เขานอนนิ่งๆอยู่เลยเหรอคะคุณฉาบ
0: ใช่ใช่เห็นคนเจ็บนอนนิ่งอยู่
1: อืมเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะค่ะต้องขอบคุณทางคุณฉาบมากๆเลยที่แจ้งมาแล้วล่าสุดตอนนี้คุณฉาบอยู่ที่ไหนแล้วอะคะ
0: ตอนนี้ผมอยู่ช่อง5นะครับ
1: เอ้ามาได้ยาวๆใช่มั้ยหลังจากตรงจุดนั้นมา
0: ตอนนี้ยังไม่ปิดครับ
1: โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณฉาบค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครที่ตามหลังคุณฉาบมาช่วยสังเกตกรณีของอุบัติเหตุให้หน่อยตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะคะที่มีคนเจ็บด้วยแล้วก็นอนอยู่ในช่องทางทางด้านขวาเพราะฉะนั้นประเด็นตรงช่วงนี้ของเส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้าเนี่ยจะใช้ได้แค่เลนซ้ายนะคะอย่างที่คุณฉาบบอกออกอากาศไปแล้วก็พอดูในเรื่องของการจราจรอัปเดตล่าสุดตอนนี้เริ่มชะลอแล้วนะคะก็จะเป็นพหลโยธินในฝั่งขาเข้าช่วงระหว่างห้าแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกกำแพงเพชรค่ะนะคะน่าจะเป็นแยกกำแพงเพชรไหมตรงจุดนั้นถ้ายังไงใครผ่านช่วยสังเกตแล้วก็เพิ่มเติมอัปเดตเข้ามานะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่จุดที่มีอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ที่คุณอนุสรเจ้าอากาศนี่มีคุณยาก็ผ่านมาด้วยเหมือนกันนะคะอัปเดตมาเมื่อสักครู่นี้นะคะย้ำเลยค่ะว่าคือไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตตั้งแต่เมื่อตอนช่วงประมาณ5กว่าแต่ว่าสภาพศพในเบื้องต้นคือไม่มีบาดแผลตามร่างกายนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรอแพทย์นะคะอยู่ระหว่างรอแพทย์มาตรวจสอบนะคะในเรื่องของสภาพศพเรื่องของจุดที่เกิดเหตุทางด้านของเจ้าหน้าที่เองร้อยเวรก็กำลังไปในจุดที่เกิดเหตุด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ารับแจ้งมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วง5กว่าตอนนี้รถเริ่มมากขึ้นรถเริ่มชะลอมากขึ้นจากเดิมนะคะสอบเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็มีแจ้งของคุณทวีเนี่ยบอกว่าใช้เส้นสุเหร่าคลอง1ค่ะช่วงระหว่างถนนเจริญพัฒนามุ่งหน้าถนนพระยาสุเรศแล้วก็ในซอยนะคะสุเหร่าคลอง1นะคะบอกว่าคือติดนิ่งกว่า30นาทีนะคะคือช้าสลับหยุดนิ่งนะคะนิ่งอยู่ประมาณ30นาทีไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรไหมแต่ถ้าหากว่าดูจากข้อมูลของทางจสร.เองเนี่ยไม่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะไม่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุถ้ายังไงใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้โอ้แต่ติดยาวจริงนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสุเหร่าคลอง1นะคะถ้าวัดระยะทางนะคะวัดระยะทางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบ2กิโลเมตรนะคะประมาณเกือบ2กิโลเมตรเลยนะคะ สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสุเหร่าคลองหนึ่งนะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนพญาสุเรนแล้วก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนหทัยราชแต่ถ้าดูแล้วฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนหทัยราชเนี่ยจะติดหนักกว่ามากนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนเจริญพัฒนาเองก็ติดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเส้นฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกมาถนนสุเหร่าคลองหนึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นตรงช่วงจุดตัดสัญญาณไฟจราจรไหมคะตรงช่วงระหว่างถนนเจริญพัฒนาที่จะมุ่งหน้ามาสุเหร่าคลองหนึ่งแต่ประเด็นนะคะที่มันเป็นปัญหาผลกระทบในเรื่องของการจราจรเนี่ยก็คือตั้งแต่เนี่ยตรงช่วงแถวบริษัทไทยนำทิพย์แล้วก็ยาวๆไปถึงตรงช่วงที่เข้ามาจากถนนพญาสุเรนเลยอะค่ะฝั่งทางด้านนี้หนักนะคะท้ายแถวประมาณเกือบ2กิโลเมตรแล้วก็มีผลกับถนนปัญญาอินทราด้วยนะคะเพราะว่าจะออกมาก็จะมาติดต่อเนื่องจากถนนสุเหร่าคลองหนึ่งแล้วก็ถนนพญาสุเรนนะคะถนนพญาสุเรนในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนถึงถนนพญาสุเรน21ที่จะมุ่งหน้ามาตัดกับถนนปัญญาอินทราหรือว่าสุเหร่าคลองหนึ่งทางฝั่งทางด้านนี้อันนี้ได้เป็นสัญญาณไฟจราจรอันนี้ก็มีท้ายแถวค่อนข้างยาวแต่ที่ดูหนักมากๆก็คือทางด้านของถนนสุเหร่าคลอง1นี่แหละค่ะนะคะมาแนนถ้าหากว่าใครที่อยู่โซนทางด้านนี้นะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808เอ๊ะอันนี้นี่คือเป็นย่านที่เขาเรียกกันว่าตลาดกีบหมูไหมคะซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของคนทำงานที่ในช่วงเช้าๆอ่ะที่จะเป็นเหมือนกับเป็นคนทำงานรับจ้างรายวันแล้วคือในช่วงเช้าๆก็จะมีผู้รับเหมาที่จะขับรถไปรับคนทำงานนะคะอย่างพวกไปทำงานก่อสร้างอันนี้คือในอดีตนะแต่ว่าในช่วงหลังๆนะปัจจุบันจะเป็นจากปัญหานี้ไหมหรือว่ามันมีสาเหตุอะไรอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำแล้วผ่านในช่วงเวลานี้นะคะรบกวนช่วยแจ้งเพิ่มเติมกับเข้ามานะคะหรือไม่ก็ในช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ของทาง YouTube Live ก็ได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE@ของทาง JS100 นะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุนะคะยังไงก็ฝากด้วยถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้นะคะอีกจุดหนึ่งที่คุณวันดีบอกอะค่ะตรงช่วงของกลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าคือปกติแล้วเนี่ยนะคะในช่วงเช้าๆเนี่ยทางด้านนี้ก็รถก็มาอยู่แล้วแล้วก็ตรงช่วงกลางสะพานนะคะที่เห็นว่ามีรถจอดคือไม่แน่ใจเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรยังไงนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมจุดนี้ก็รบกวนด้วยนะคะอีกจุดนึงนะฝากด้วยอีกจุดนึงนะคะก็เดี๋ยวย้ำใหม่เลขโทรศัพท์ค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808อันนี้มาทางด้านมาหน้าใหม่กันนะคะเพื่อนๆจะได้ทราบจะได้พูดคุยกันแต่ก็ได้รายละเอียดกันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้เนี่ยหลายๆจุดนะเวลานี้ตอนนี้รถเริ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่ใช้ถนนเทพรัตน์ค่ะนะคะเทพรัตน์ในฝั่งขาออกเนี่ยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะบอกว่ามีรถจอดเสียนะคะจะอยู่ตรงช่วงที่เลยจากตลาดกิ่งแก้วไปเล็กน้อยค่ะเป็นรถบรรทุกจอดเสียอยู่ในช่องทางด่วนนะคะและอยู่เลนกลางด้วยนะคะก็ในช่วงเวลานี้รถจะเริ่มสะสมนะคะมีรถเจ้าหน้าที่มีอะไรจอดปิดท้ายรถคันที่จอดเสียอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครผ่านจุดนี้แล้วชะลอ อย่างน้อยให้ทราบว่ามีเรื่องของรถจอดเสียหรือถ้าหากว่าใครจะมีอัปเดตเพิ่มเติมล่าสุดก็เพิ่มเติมกันได้คุณพันธ์สวัสดีค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: คุณพันธ์ใช้สภาเสด็จพระเจ้าตากสินนะคะ
3: ถูกต้องครับ
1: จุดที่บอกว่ามีรถจอดเสียตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นไหม
3: ผมเลยมาแล้วครับเลยมาเรื่อยๆแล
1: ้วยังอยู่ตรงจุดเดิมอยู่เหรอคะ
3: อะไรนะครับ
1: รถเขายังจอดอยู่ตรงจุดเดิมเหรอคะ
3: ใช่ครับใช่ครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับ
1: อ๋อแล้วเห็นคนขับหรือว่าเห็นใครไหมตรง
3: อยู่ในรถครับอยู่ในรถเลยครับ
1: อืมค่ะ
3: เปิดไฟกับปิ๊บไปครับ
1: ตกอะไรนะคะ
3: เปิดไฟกับปิ๊บไปครับ
1: อืมคันเดียวนะคะ
3: ไ
1: ม่มีรถคันอื่นไปจอดช่วยหรืออะไรยังไงได้เดี๋ยวเราประสานย้ำทางด้านของเจ้าหน้าที่รถติดมากไม่คุณผ่านปล่อยจะผ่านตรงจุดนี้มาได
3: ้ปกติไม่เสียมันก็ติดอยู่แล้วคร
1: ับ ค่ะพอมีรถจอดเสียก็เลยมากขึ้น
3: ครับข้างหลังไม่รู้เป็นยังไง
1: ค่ะแล้วตอนนี้คุณผ่านอยู่ตรงจุดไหนแล้วอะคะลงมาจากสะพานได้หรือยัง
3: เลยกลางสะพานมาหน่อยเดียวครับ
1: โอ้โหแปลว่าใช้เวลาน่าจะมากกว่าปกติ
3: ใช่คร
1: ับ ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพันธ์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆที่ช่วยเพิ่มเติมให้เพราะฉะนั้นรถคันที่จอดเสียนะคะที่คุณวันดีเจ้าออกอากาศไปยังอยู่นะคะยังอยู่ตรงจุดเดิมนะคะยังอยู่ตรงจุดเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ในเส้นทางทางด้านของฝั่งขาเข้านะคะราชพฤกษ์ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินคือเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีนะคะรถก็จะมากขึ้นนะคะเพราะนั้นโอ้ณเวลานี้ตอนนี้จะต้องเลยจากตรงช่วงที่ตัดกับถนนประมวลไปก่อนนะคะสับฝั่งของสาทรเหนือถึงจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ใช้ได้ยาวๆมาติดอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงของแยกวิทยุค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมควบคุมมลพิษแจ้งเตือนเฝ้าระวังบ่อขยะระบบบำบัดน้ำเสียเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันขยะไหลออกนอกพื้นที่กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่